0: ราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ By Tech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG Half Marathon
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้
8: ั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยสารีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
14: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
15: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: และ
16: สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home
17: คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
18: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:00 นโดยประมาณไปจนถึง 8:30 นนะคะมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนนะคะกับเช้าวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
19: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนี่ยกระวันเตือนกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวมาฝนตกจากหลายพื้นที่แม่อายเนี่ยเชียงใหม่ฝนตกหนักน้ำป่าหลากดินสไลด์หลายพื้นที่นะครับและก็กรมอุตุนิยมขออภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากใน 1-3 วันนี้นะครับใน15จังหวัดไปดูกันหน่อยนะครับตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงานะครับเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้และก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะอย่างถ้าเป็นภาคเหนือนี่ก็ต้องระวังเลยที่อุ้มผางแม่สอดแม่ระมาท่านสอนยางนะครับแม่ฮ่องสอนก็ต้องแม่เสรียงศพใหม่คุณโยมเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยปางมะผ้านะปลายด้วยนะครับปลายด้วยเชียงใหม่ก็แม่แจ่มเสมิงอมฝอยทอดเชียงดาวเวียงแหงแม่อ่อนและก็อีกหลายๆพื้นที่นะครับที่น่านนี่ก็หลายอำเภอนะอำเภอท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะฮะอำเภอปัวบ่อเกลือเวียงสาเมืองน่านสองแพนาหมื่นนาน้อยท่าวังผาแล้วก็แม่จริญนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศเตือนออกมานะครับเพราะงั้นก็15จังหวัดที่พูดถึงนี่ก็เรามาระวังกันหน่อยละกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะคุณรวัต
18: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะกระทบถึงบรรดาประชาชนที่ได้หยุดกันหรือเปล่านะคะสำหรับต้องบอกว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องกันมานะคะตั้งแต่วันที่28 29แล้วก็30นะคะสำหรับส่วนของราชการนะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะวันนี้เป็นวันทำการวันแรกนะคะแต่ว่าในส่วนของเอกชนก็ทำงานกันตั้งแต่เมื่อวานนะก็แต่ว่าบางคนวันนี้อาจจะลาต่อนะอย่างที่บอกนะคือเช่นลา2วันนะเสียวันทำการวันจันทร์กับวันศุกร์จะได้แบบทั้งแผงอาทิตย์ไปเลยนะก็เอาที่สะดวกนะคะแต่ว่านั่นแหละนะคะในด้านของสภาพอากาศช่วงนี้ก็มีฝนอย่างที่เตือนกันไว้นะคะส่วนในเรื่องของข่าวสารนะคะก็อย่างที่เมื่อวานนี้เราก็ได้นำเสนอกันนะคะอย่างน้อยความชัดเจนเรื่องหนึ่งของน้องหลุนหรือว่าฮันลุนโซโล่เนี่ยนะคะที่ทางครอบครัวเมื่อวานนี้ได้มีการไปออกรายการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการของ คุณกัญชัยกำเนิดพลอยโหนกระแสเนี่ยได้มีการคลี่คลายความข้องใจเบื้องต้นระดับหนึ่งที่บอกว่าการพบร่างของน้องที่เสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียซึ่งก็กลายเป็นหมุดหมายสุดท้ายที่ฮารุนกำลังจะไปทำคอนเทนต์แต่ว่าก็ท้ายที่สุดก็จบลงด้วยเรื่องที่สร้างความโศกเศร้าให้กับทั้งครอบครัวและแม้แต่แฟนๆที่ติดตามผลงานของเขาเนี่ยนะคะก็คือที่สงสัยกันว่าถ้าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแล้วเหตุแห่งการเสียชีวิตนั้นเกิดจากอะไรบางคนก็ตัดประเด็นไปแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวก็ตัดประเด็นไปแล้วเรื่องของการที่จะจบชีวิตตัวเองเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยเมื่อดูว่าเขายังมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับภารกิจหน้าที่การงานการจะมาดูแลครอบครัวจะสร้างบ้านจะทำห้องคาราโอเกะให้กับคุณย่าสมนะคะก็ไม่น่าจะมีเหตุแบบนั้นจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวไหมบางคนไปมองเรื่องชาวต้องขออภัยคนอีสานเนี่ยนะคะคืออาจจะบอกว่ามีอาการเหมือนแบบนอนแล้วอยู่ๆหลับไปเลยหรือเปล่าก็เหมือนกับที่เราเรียกกันว่าโรคไหลตายบอกจะเกี่ยวข้องกับในลักษณะของโรคใครแบบนี้หรือเปล่าซึ่งมักจะพบในพี่น้องชาวอีสานเพราะฮารุนเขาเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแต่ว่ายังไม่มีใครตอบได้เลยคุณวิเชษจนกว่าจะได้ทราบผลการชันสูตรนะคะต้องดูทางการจอร์เจียแล้วก็แน่นอนก็อาจจะต้องมาดูซ้ำถ้าครอบครัวมีความประสงค์ที่ประเทศไทยแต่ว่าเรื่องของโรคประจำตัวเนี่ยทางพี่สาวของน้องหลุนนะคะหรือฮารุนเนี่ยนะคะรวมทั้งลูกพี่ลูกน้องที่เป็นคนประกาศตามหาเขาเนี่ยคอสมอสก็ได้พูดเอาไว้ชัดเจนในรายการเมื่อวานนี้แล้วกับคุณกัญชัยนะคะบอกว่าน้องไม่มีโรคภัยประจำตัวเป็นคนแข็งแรงดีแม้จะมีคนพยายามจะไปเอาคลิปว่าเอ๊ะครั้งหนึ่งน้องหลุนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องกระเป๋าเขาไม่มานะคะดิฉันจำประเทศไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ไปเฝ้ารอกระเป๋าอยู่ตั้ง2วันเนี่ยพยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าในกระเป๋าเขาเนี่ยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่คนก็เอาคลิปนี้มาถามว่าเอ๊ะแล้วคำว่าอุปกรณ์นะคะหรือว่าของใช้ทางการแพทย์เนี่ยคืออะไรซึ่งพี่สาวก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นพวกยาประจำตัวที่น้องหลุนเนี่ยพกติดตัวไว้เวลาไปต่างประเทศนะคะก็คือพวกผงทานนะคะยาพาราก็คือลดไข้แล้วก็อาจจะเอาไว้แก้ท้องส่งท้องเสียอะไรเพราะว่าต้องไปทานอาหารพื้นถิ่นในแต่ละประเทศเนี่ยเขาต้องไปลองให้ดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นยาพวกนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์สำหรับคนที่จัดฟันเป็นชุดรีเทนเนอร์สำหรับคนที่จัดฟันแบบใสซึ่งเขาจะต้องแบบมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะมีอุปกรณ์ส่วนแยกเพราะมันต้องถอดเข้าถอดออกนะคนที่จัดฟันแบบนี้เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นการยืนยันจากทางครอบครัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผลที่บอกว่าตกลงเนี่ยถ้าไม่ได้มีเหตุแทรกซ้อนนะคะในเชิงเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วอยู่ๆทำไมน้องที่ดูแข็งแรงไปเดินทางมา50กว่าประเทศทั่วโลกแล้วถึงมาเสียชีวิตลงเล่านะคะก็ทางบ้านเราเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องประสานกับทางการจอร์เจียเนี่ยกันกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วเนี่ยก็เลยบอกว่าจากการพบร่างของน้องหลุนหรือฮารุนโซโล่นะคะบัวทัศน์เต็งสุขเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนอกจากจะแสดงความเสียใจต่อทางครอบครัวอย่างสุดซึ้งแล้วก็ได้รับรายงานว่าทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุการชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยยังไม่ได้ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจากการพิจารณานะคะจนกว่าจะมีการจะมีพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ที่ครบถ้วนซึ่งการดำเนินการนี้ก็เป็นไปตามหลักสากลตามกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องให้ความสำคัญกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อที่จริงที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในระหว่างนี้ค่ะก็เพื่อไม่ให้เกิดการสันนิษฐานวิเคราะห์คาดการณ์กันไปต่างๆนั่นนะซึ่งตราบใดที่ข่าวนี้ยังอยู่ในความสนใจยังไม่จบเนี่ยคุณเชษก็อีกมุมนึงแล้วก็นึกถึงครอบครัวเนาะตอนนี้ก็ต้องเห็นภาพนะลูกหลานน้องซ้ำๆนะอยู่บนจอนะคะในการกล่าวถึงหรือการที่อาจจะมีคนเริ่มเข้าถึง นะคะผลงานของน้องมากขึ้นสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมารู้จักน้องหลุดเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงอีกใจนึงว่าเขาคงทำใจยากเหมือนกันนะคุณวิเชษถ้ายังต้องเห็นเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรแล้วก็มีคนพยายามที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนเองหรือว่าแม้แต่สื่อมวลชนเองค่ะบอกว่าสำหรับเรื่องนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการกันซะก่อนนะคะก่อนจะไปเผยแพร่ต่อส่งต่อเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สร้างความสับสนกับสาธารณชนนะคะเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์และคุณเชษต้องเข้าใจว่าโลกออนไลน์ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยบอกว่าเร็วและแรงมากสำหรับบางเรื่องนะคะแล้วกว่าจะมาถึงจุดคลี่คลายแต่บางทีมันก็ไปไกลบางเรื่องก็อาจจะคลี่คลายลงด้วยความเข้าใจกันทุกฝ่ายแต่บางเรื่องเนี่ยมันกำลังเปิดประเด็นนะซึ่งถ้าเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์เกินเลยไปอาจจะไปก้าวล่วงอะไรบางอย่างกับการทำหน้าที่ของทางการจอร์เจียเขาแต่ละประเทศเขาก็มีกฎหมายเนาะมีอำนาจมีอธิปไตยของเขาถ้าเราอาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงว่าประเทศนี้มันอันตรายไม่ปลอดภัยตำรวจทำไมละเลยโรงแรมไม่สนใจหรือเปล่าคือเรายังไม่รู้อะไรมากพอขนาดนั้นนะทำไปวิจารณ์มากๆเนี่ยแม้แบบแทนที่เขาจะเต็มอกเต็มใจเนาะในการช่วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยนะคะว่าเราใจเย็นกันนิดนึงรอดู

0: ูซิว่าในการตรวจอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่การทูตของไทยเราที่เดินทางไปจากกรุงอังการาประเทศตุรกีเพราะว่าเป็นเขตดูแลของสถานทูตไทยที่ตุรกีเนี่ยก็เข้าไปติดตามเรื่องนี้มาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลองอดใจรอก่อนเขาก่อนว่าจะมีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการซึ่งมันก็จะต้องรายงานมาตามสายงานแน่นอนเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศก็คงจะต้องแถลงความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันกับที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ติดตามอยู่ค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องสาเหตุเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องใจเย็นแต่ขณะเดียวกันแน่นอนการช่วยเหลือในมิติอื่นๆนะหรือการดูเรื่องแง่มุมกฎหมายนี่อันนี้ทำได้เลยนะคุณรอนอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้วเมื่อวานเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องการแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอดุลแล้วเนี่ยในส่วนของสารทูตเองที่เราก็ไปดูแลเต็มที่นะจากตุรกีเนี่ยไปจอร์เจียนะท่านก็บอกว่าก็ไปดูแลนะครับแล้วก็ขณะนี้รอก็คือรอผลการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตเห็นท่านก็ย้ำอีกครั้งนะว่าอย่าเพิ่งสรุปนะเรื่องนี้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่ว่าแน่นอนตอนนี้เนี่ยกระบวนการในการนำร่างมาลุนในกลับประเทศก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะตามกระบวนการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของการดำเนินการนะครับอย่างไรกับสิทธิประโยชน์ต่างๆและเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องช่องที่เขาทำมันอยู่เนี่ยนะก็บอกว่าอันเนี้ยก็เรียกว่าเดี๋ยวจะต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่าทันทีที่รู้ว่าสูญหายไปหลายวันเนี่ยและขาดการติดต่อเนี่ยทางจอร์เจียและสันทูตก็รีบดำเนินการทันทีไม่ได้ละเลยนะครับแล้วก็มีการรายงานอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าไปพบร่างอยู่ในโรงแรมตามที่เป็นข่าวนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเสียชีวิตหลายวันแล้วทำไมเพิ่งจะทราบเนี่ยท่านก็โดนคำถามกดดันพอสมควรครับท่านก็บอกว่าเขาก็ไปจอร์เจียไปทำรายการเรื่อยๆนะเมื่อขาดการติดต่อนะเขาต้องมีการประสานงานไปส่วนสาเหตุจะสรุปว่าถูกทำร้ายหรือทำร้ายตัวเองนั้นอันนี้ควรจะรอต้องรอผลการพิสูจน์นะฮะจากทางจอร์เจียซะก่อนนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่นักข่าวถามท่านดีต่างประเทศนะบอกว่าจะสื่อท้องถิ่นนะก็รายงานไปแล้วนะสื่อจอร์เจียบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายท่านบอกท่านไม่อยากให้สรุปอะไรก็ขอให้เรารอการสอบสวนทางการซะก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเมื่อทราบผลแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับทั้งครอบครัวด้วยและญาติรวมทั้งคนไทยด้วยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ตอบตามหลักการทั่วไปแล้วครับคุณรวันแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมว่านะออกมาแนวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะแต่ว่าในด้านหนึ่งก็ที่น่าสนใจก็คือศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาคุณนวลคุณกฤษดาบุญเรืองที่เป็นศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รุ่น32เนี่ยก็ทำในสิ่งที่ผมคิดโอเคเลยนะก็ทำหนังสือถึงนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาขอให้ช่วยอนุเคราะห์ด่วนพิเศษเลยช่วยประสานความช่วยเหลือครอบครัวของอรุณเนี่ยนะครับเป็นพิเศษในสองด้านด้วยกันหนึ่งก็คือประสานเรื่องสิทธิของผู้เสียชีวิตในต่างประเทศและนำร่างกลับไทยนะอย่างที่สองในสำคัญคือการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยนะเพราะมันมีรายได้ต่างๆนี่มันจะเข้ามาเยอะนะซึ่งดูแล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยนะเราก็ได้เห็นอะไรตามมาเยอะนะประวันประโยชน์อย่างนี้ประเด็นที่สองที่เขามีการนำเสนอออกมานะครับ
0: ค่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยคุ้นแล้วอาจจะไม่ค่อยมีคนนึกถึงนะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ายิ่งน้องเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศแล้วในขณะนี้ก็จะมีคนที่อยากจะเข้าไปดูเข้าไปชมนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเลยหรือคนที่เคยดูแล้วอยากดูอีกรอบนึงคือในการเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยคือถ้าถึงระดับหนึ่งที่มีคนติดตามเยอะๆเนี่ยมันก็จะปันรายได้จากโฆษณาที่มันจะแทรกจะแปะเข้ามาให้นะคะก็คือจะเป็นรายได้ให้กับตอนนี้ก็พูดตรงๆว่ามันควรจะเป็นรายได้ให้กับทางคุณย่าละกันเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่น้องหลุนเนี่ยผูกพันมากที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่เลี้ยงน้องจนเติบโตขึ้นมาเนี่ยในเรื่องดังกล่าวเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะถ้ามองว่าทางบรรดารุ่นพี่ๆรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยนะคะจะช่วยเหลือกับรุ่นน้องแล้วคือน้องหลุนเนี่ยนะคะคือหัวข้อนี้เนี่ยทำไมก็บอกว่าช่องฮัลลุนโซโล่บน YouTube เนี่ยมีคนติดตามกว่า 900,000 คนส่วน Facebook นะคะแฟนเพจของฮัลลุนเนี่ยนะคะเพจของฮัลลุนเนี่ยนะคะหนึ่งน้องหลุนเนี่ยมีคน

ติดตามกว่า2,500,000 คนการที่น้องจากไปแบบกระทันหันนะไม่ได้มีการทำพินัยกรรมแน่นอนเพราะน้องเพิ่งอายุ27เท่านั้นนะแล้วก็แข็งแรงเดินทางไปรอบโลกขนาดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็คงไม่ได้ทำเรื่องราวว่าจะมอบสิทธิ์ทางการเงินในเรื่องของทรัพย์สินดิจิตอลแล้วก็รายได้จากแพลตฟอร์มพวกนี้ไว้กับผู้ใดนะคะซึ่งอาจจะทำให้ครอบครัวเสี่ยงจะสูญเสียสิทธิ์ในช่องและรายได้ค้างจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการเรียกร้องจากนะคะที่บอกว่าเป็นรุ่นพี่จุฬาเนาะก็คือในส่วนของหนังสือที่ทำโดยนะคะคุณกฤษดาบุญเรืองเป็นศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬารุ่น32นะคะที่เป็นคนริเริ่มประเด็นนี้แล้วก็ทำหนังสือไปถึงนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะศิษย์ในเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ค่อยได้มองไว้แต่ว่าอาจจะต้องคิดไว้สำหรับคนที่ทำอาชีพเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะตอนนี้ก็มีน้องๆคนรุ่นใหม่ทำอาชีพนี้เยอะนะคะบางทีอาจจะต้องคิดเรื่องนี้ค่ะคือในเงื่อนไขของ YouTube และก็ Google AdSense นะคะบอกว่าตามกฎหมายไทยและนโยบาย Google ทายาทต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็เอาคำสั่งศาลและใบมรณบัตรนั้นส่งผ่านฟอร์มทางการนะคะเพื่อขอสิทธิ์ในการดูแลช่องและรับเงินรายได้ค้างจ่ายและต้องเร่งรักษาสภาพช่องไม่ให้ขาดความเคลื่อนไหวเกิน6เดือนคือต้องให้มันมีแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาในช่วงจากนี้ไปนะคะห้ามเว้นนิ่งๆไปเกิน6เดือนเพราะมันอาจจะถูกระบบเนี่ยมันยกเลิกการสร้างรายได้ไปเลยก็คือ monetization นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของแพลตฟอร์ม YouTube Google นะคะส่วน Facebook ค่ะนะคะแฟนเพจและบัญชี Facebookครอบครัวจำเป็นต้องยื่นเรื่องผ่านฟอร์มนะคะให้กับทางแพลตฟอร์มเหมือนกันเขาชื่อว่า request regarding a deceased person's account นะคะต้องแนบใบมรณบัตรและคำสั่งศาลในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขอเปลี่ยนสถานะบัญชีเป็นบัญชีผู้ล่วงลับนะคะ เพื่อปกป้อง เพจจากการถูกแฮกหรือสวมสิทธิ์มันมีคนแฮกได้นะ Facebook เนี่ยนะคะเพื่อปกป้องเพจนี้ไว้นะคะหรือไม่งั้นก็ร้องขอปิดบัญชีไปเลยอย่างปลอดภัยเนื่องจาก Facebook ไม่มีนโยบายโอนสิทธิ์การเข้าถึงหรือจ่ายเงินรายได้ให้ทายาทโดยตรงก็มีความต่างอยู่ Google อาจจะเปิดให้ได้นะคะ YouTube เปิดได้แต่ Facebook ไม่มีนะคะก็คือไม่งั้นเนี่ยก็ต้องรักษาบัญชีเอาไว้ว่าเป็นของผู้ล่วงลับหรือไม่งั้นก็ปิดไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีนโยบายการโอนสิทธิ์หรือจ่ายเงินรายได้ให้กับทายาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่รุ่นพี่นะคะก็คือคุณกฤษดาเนี่ยเขาริเริ่มแล้วก็ทำหนังสือถึงท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาก็ขอว่าอยากจะให้ทางสมาคมเนี่ยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด่วนพิเศษกับครอบครัวของนิสิตเก่ายอดกตัญญูคนนี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งทีมนิติกรให้คำปรึกษาทางกฎหมายการช่วยประสานงานกับภาครัฐหรือการอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆนะคะเพื่อให้ครอบครัวของคุณบวรทัศน์นะคะน้องฮันหลุนหรือน้องลุนเนี่ยนะคะฮันหลุนเนี่ยนะคะน้องหลุนเนี่ยนะคะผ่านพ้นวิกฤตตอนนี้ไปได้ด้วยดีอีกเรื่องหนึ่งที่มีการร้องขอกลายเป็นเรื่องในครอบครัวค่ะคุณวิเชษครับล่าสุดนะคะพี่ชายซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องพลุนนะคะซึ่งเป็นคนที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันว่าน้องขาดการติดต่อกับครอบครัวมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมแล้วก็มาพบการตอบนะคะคำถามนะคะจากทางผู้ที่พยายามสอหาน้องหลุนนะคะก็คือเมื่อวานที่คุณว่านไฉไปออกรายการนะคะก็บอกว่าทางนู้นแจ้งบอกว่าเขาทราบว่าคุณบวรทัศน์หรือน้องหลุนเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมตั้งแต่วันที่14แล้วอ่ะคุณเชษแสดงว่าน้องยังน้องขาดการติดต่อไปเนี่ย2อาทิตย์เนี่ยโดยกระทั่งมาเป็นข่าวที่ครอบครัวมาตามหาเอาก็28กรกฎาคมถูกไหมนะปรากฏว่าคุณย่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคะซึ่งเราจะเห็นหน้าคุณย่าแล้วเห็นคลิปอบอุ่นที่น้องพาย่าขึ้นเครื่องบินมาเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยคือทางครอบครัวของน้องหลุนเมื่อวานนี้เนี่ยโดยเฉพาะ

0: คอสมอสเนี่ยนะคะที่เขาใช้ชื่อเป็นใน Facebook เนี่ยเขาบอกว่าตอนแจ้งคุณย่าเนี่ยคุณย่ายังไม่เชื่อเลยนะคุณพิเชษไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นน้องหลุนคุณย่าทำใจไม่ได้นั่นเองนะไม่เชื่อแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ต้องเข้าใจว่าก็จะมีสื่อเนาะไปเฝ้าดูความเคลื่อนไหวที่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างบางสื่อก็สัมภาษณ์คุณย่าว่าหลุนเป็นยังไงบ้างมาดูแลอะไรบ้างแล้วก็คุณย่าก็ไม่เชื่อเนาะบอกเพียงแค่ว่ารู้สึกว่าทำไมรอบนี้มันน้องหายไปนานขนาดนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพี่ชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องหลุนเนี่ยโพสต์ข้อความไว้เมื่อวานเนี่ยบอกว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากครับกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกท่านเนี่ยนะคะว่าคุณย่าของน้องยังไม่แทบยังแทบไม่ได้พักผ่อนอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ครับนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้น่าจะให้คุณย่าอยู่กันนะกับครอบครัวกับหลานๆก่อนละกันแล้วก็อย่างที่บอกอะจนกว่าจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรนะคุณเชษนะคะเพราะว่าคนคุณย่าก็เหมือนเปรียบดุจดังพ่อแม่ของน้องอะเนาะคือถ้าบอกว่าถ้าครอบครัวใดนะคะสูญเสียคนที่รักไปในครอบครัวแบบนี้คนที่เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะสร้างนะคะความสุขให้กับครอบครัวความเป็นอยู่ที่ดีกับครอบครัวเป็นเหมือนเสาหลักคนหนึ่งของครอบครัวจากไปโดยที่ไม่ได้ทันได้ร่ำลาแล้วได้เตรียมใจกันมาก่อนเนี่ยก็ต้องเข้าใจความรู้สึกเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยากให้ทุกฝ่ายเคารพตามคำร้องขอของครอบครัวน้องหลุนด้วยค่ะ
1: ดีครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สื่อแล้วก็ทุกฝ่ายน่าจะเข้าใจและเห็นใจครอบครัวอีกด้านหนึ่งนะคุณรวันเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือเรื่องของประกันชีวิตเนี่ยนะฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้บริษัทสมปกประกันภัยประเทศไทยนะฮะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กร่วมแสดงความไว้อาลัยกับการเสียชีวิตของน้องหลุนไปด้วยนะครับโดยบอกว่าบริษัทได้เร่งประสานงานกับทางกรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะครับโดยทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องของการที่จะนำร่างกลับมาสู่ประเทศไทยในบริษัทก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยทำงานประสานงานร่วมกันมากับบริษัทเป็นอย่างดีนะครับส่วนการคุ้มครองอื่นๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยในบริษัทก็จะรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกด้วยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแต่อย่างไรก็ตามทริปนี้นะครับวันทริปจอร์เจียเนี่ยน้องหลุนเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุการเดินทางว่า1ฉบับนะครับทุนประกัน5ล้านบาทนะครับหลักการก็คือคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การฆาตกรรมนะครับแต่ถ้าเป็นโรคประจำตัวปกติธรรมดาอันนี้ก็กรมธรรม์ก็จะไม่คุ้มครองนะครับส่วนเรื่องที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับมีการอธิบายเพิ่มเติมมาเรื่องของทรัพย์สินและปัญญาเนี่ยจากอธิบดีกรมทรัพย์สินและปัญญาคุณอรณมลทรัพย์ทวีศัพท์นี้ออกบอกว่าเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินและปัญญาของน้องหลุนเนี่ยบอกคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์ข้อความบรรยายเป็นต้นอันนี้บันทึกอยู่ในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นถือว่าเป็นงานโสตทัศนวัสดุนะครับตามบทบัญญัติมาตรา4แห่งพรบลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537แล้วก็น้องหลุนก็เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิ์นะมีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมารวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์นะฮะทีนี้งานโสตทัศนวัสดุเนี่ยมีอายุการคุ้มครองถึง50ปีนะครับคุณรวันตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วหรือหากมีการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพรบลิขสิทธิ์เนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยให้มีอายุ50ปีนับตั้งแต่ที่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ ถือว่าเป็นการชี้แจงที่น่าสนใจนะครับแล้วบอกว่าการตกทอดทางมรดกทางผลงานลิขสิทธิ์ของอรุณนั้นถือเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินอื่นๆเช่นรถบ้านอะไรทั่วไปได้เหมือนกันนะครับถ้ามีพินัยกรรมก็มีสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมตามที่ระบุไว้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิที่ได้มรดกแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเรื่องอย่างบุตรนะบิดามารดาพี่น้องลูกบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอันนี้ก็เป็นการอธิบายมาจากทางกระทรวงพาณิชย์นะก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับในเรื่องนี้นะ
0: เดี๋ยวเราไปพักกันนะคะเบรกหน้าเราจะมาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวรัสเซียที่สูญหายอย่างปริศนาแล้วที่สำคัญคือยานพาหนะสุดท้ายที่พบว่าเขาใช้เนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์กลับถูกเอาไปฝังอีกนะคะเรื่องนี้เอาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเกิดในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวของไทยด้วยเดี๋ยวจะกลับมาว่าด้วยเรื่องราวของพี่น้องนาซีโมวาที่หายไปนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
4: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนะคะ2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะซึ่งต้องบอกว่ายังอายุน้อยๆ อยู่เลยนะคะแล้วก็ทางครอบครัวบอกว่าไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้นะคะนับตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมเป็นต้นมานะคะคู่นี้ก็คือนางสาวแดน่านาซิโมวาอายุ22ปีแล้วก็น้องชายโรมันนาซิโมวานะคะทั้งคู่เนี่ยพบว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะคะออกจากบ้านพักในพื้นที่หมู่7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลา 4:00 น.ของวันที่26กรกฎาคมและหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะคะก็มีการดูว่าเส้นทางที่ทั้งคู่เนี่ยไปไหนอย่างไรก่อนที่จะไม่สามารถติดตามได้แล้วในเวลาต่อมามาพบมอเตอร์ไซค์ถูกฝังดินไว้โดยมีลักษณะแยกชิ้นส่วนอย่างผิดสังเกตนะคะคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าทั้งคู่เนี่ยขับรถไปตามเส้นทางในความมืดนะคะแล้วก็ปรากฏว่า มีชายคนหนึ่งขี่รถตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดก่อนที่รถของทั้งสองฝ่ายจะหยุดพูดคุยกันบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานแล้วก็จากนั้นเนี่ยชายคนดังกล่าวเนี่ยยังขี่ติดตามต่อไปจนกระทั่งภาพหลุดพ้นจากสายตาของกล้องวงจรปิดนะคะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยได้มีการพบรถมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งแดน่าและโรมันใช้เนี่ยอยู่ในสภาพชำแหละแยกออกมาหมดเลยนะคะแยกชิ้นส่วนออกจากกันป้ายทะเบียนถูกทำลายแล้วก็เอาชิ้นส่วนเหล่านั้นไปฝังดินกระจัดกระจายหลายจุดในบริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงใกล้แยกซากแตงตำบลห้วยใหญ่ห่างจากแนวถนนนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุดประมาณ200เมตรปรากฏว่าในส่วนของคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องนะคะกับการต้องสงสัยตอนนี้ก็คือเป็นคนที่พบว่านะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับการรู้ว่าชะตากรรมของทั้งคู่นี้เป็นอย่างไรเพราะมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเขาทั้งคู่นั้นเป็นคนเอารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นยานพาหนะสุดท้ายของสองพี่น้องเนี่ยไปฝังดินนะคะก็คือนายธนาหรือป๋องอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงอายุ39ปีเพราะว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าทั้งคู่นั้นเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปฝังดินนะคะปรากฏว่าก็มีการขอตำรวจก็มีการขออำนาจจากศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับทั้งคู่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นข้อหาเกี่ยวเนื่องกับเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปฝังดินก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเจอข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรเอาไว้เพราะว่ายังไม่เจอตัวสองพี่น้องชาวรัสเซียคู่นี้นะคะแล้วก็เชิญตัวภรรยาของนายธงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เนี่ยเอามาสอบปากคำเพิ่มเติมทางภรรยาก็บอกก็ยังไม่เจอตัวสามีเนี่ยตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมแล้วนะคะแต่นะคะมีชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพยานส่วนหนึ่งยืนยันบอกว่านะคะในส่วนของตอนค่ำวันที่29เนี่ยได้ยินนายธงร้องขอความช่วยเหลือกับบริเวณที่พบซากรถคือตอนนี้ออกหมายจับแต่ตัวยังไม่ได้นะคุณวิเชษปรากฏว่าแต่มีชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงในธงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อตอนค่ำวันที่29นะคะก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าในธงเนี่ยจะถูกตัดตอนไปหรือเปล่านะคะคือยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมของในธงเหมือนกันคือมีคนรู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงว่าเขาเนี่ยเอาซากรถไปฝังนะแต่ไม่มีคนเจอตัวได้ยินแต่เสียงร้องส่วนอีกคนหนึ่งพันยาก็บอกว่าก็ไม่เจอเหมือนกันส่วนอีกคนหนึ่งก็คือป๋องญาติของธนานะคะหรือป๋องให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าคืนวันที่27กรกฎาคมนายป๋องมาช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าที่บ้านอยู่แต่ยังทำไม่เสร็จแล้วก็ได้รับโทรศัพท์และรีบออกจากบ้านไปบอกว่าจะไปหาลูกน้องที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องมันดูจะมีความเป็นปริศนามีเรื่องอะไรแปลกๆอยู่หลายอย่างแล้วนอกจากที่ตำรวจเนี่ยเบื้องต้นได้ออกหมายจับทั้งคู่ไว้ก่อนแต่เป็นข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยเป็นเรื่องคดีเกี่ยวเนื่องกับมอเตอร์ไซค์นะคะปรากฏว่ามีการขยายผลไปถึงผู้ชายอีก2คนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย ตำรวจได้ควบคุมตัวนายโหยและก็นายผางมาสอบปากคำหลังมีข้อมูลว่าทั้งคู่อาจจะมีส่วนให้การช่วยเหลือนายธนาก็คือนายป๋องและนายธงหลบหนีโดยหนียังไงบอกว่าใช้วิธีขึ้นสำล้อเครื่องและมี

0: แอบนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วใช้ผ้าใบคลุมตัวไปนะคุณวิเชษฐ์ในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ทำอะไรกันไปบ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจนะคะก็ได้ใช้สุนัขตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะคะร่วมกันนะคะในการไปตรวจพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียนที่อำเภอสัตหีบแล้วก็ตำบลห้วยใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงโดยมีการจำลองสถานการณ์และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าถ้าเกิดมีการเอาพยานหลักฐานหรือแม้แต่ศพไปอำพรางควรจะเป็นอย่างไรนะคะก็มีการตั้งแนวทางการสืบสวนเอาไว้แบบนั้นนะคะแล้วก็ใช้สุนัขตำรวจซึ่งสุนัขตำรวจเนี่ยก็ดมกลิ่นจากเสื้อผ้าที่เป็นของทั้งไดอาน่าแล้วก็น้องชายเนี่ยนะคะแล้วก็ไปตรวจค้นต่างๆเนี่ยที่ว่าจะได้เบาะแสอะไรไปบ้างนะคะก็ปรากฏว่าในส่วนของตำรวจเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาได้ตรวจจากพิกัดสัญญาณโทรศัพท์นะคะบอกว่าตำรวจใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์พบว่าในวันสุดท้ายที่มีคนบอกว่าคู่นี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยพบว่าตอนช่วงตีสี่ครึ่งของวันที่26กรกฎาคมคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา2พี่น้องได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาที่ทางหลวงหมายเลข331เป็นเส้นสัตหีบฉะเชิงเทรามีการกลับรถก่อนถึงโรงพักสภ.สัตหีบแล้วมุ่งหน้าไปยังเส้นที่จะไปอำเภอสัตหีบก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าที่เป็นถนนที่เรียกว่าถนนเขาชีจันทร์นะคะแล้วจากนั้นนะคะจากตีสี่ครึ่งที่เช็คพิกัดได้เนี่ยแล้วจากนั้นประมาณตีห้าก็พบว่าสัญญาณโทรศัพท์ของสองพี่น้องหายไปนั่นแหละเป็นร่องรอยที่ตำรวจได้ในขณะนี้ว่าพบครั้งสุดท้ายตั้งแต่ตีสี่ครึ่งก่อนที่ตีห้าจะหายไปรวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนายป๋องซึ่งป๋องก็ยังไม่ได้ตัวมานะคุณวิเชษฐ์นะคะแล้วก็บอกว่าป๋องเนี่ยนะคะอ้างว่าจะไปหาลูกเนี่ยที่จันทบุรียังคงต้องแกะรอยจากป๋องอีกคนหนึ่งปรากฏว่าสัญญาณมือถือของป๋องเนี่ยก็หายไปด้วยเช่นกันจุดที่หายก็อยู่ระหว่างสวนป่าสิริเจริญวันกับพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยระดมกันในการเสาะหานะคะข้อมูลต่างๆในพื้นที่นั้นก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคุณเชษฐ์ว่ามันมีอะไรที่มันชวนให้คิดหลายๆอย่างคนก็แปลกใจบอกว่าคือทำไมต้องแยกส่วนรถมอเตอร์ไซค์มันก็มีความแปลกแล้วนะคะแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้เจอเบาะแสของสองพี่น้องนี้นะการจะตั้งข้อหาเพิ่มเติมใดๆกับคู่นี้เนี่ยก็ต้องมีหลักฐานอื่นๆที่เป็นพยานหลักฐานแวดล้อมเนี่ยต้องมัดตัวให้มากพอนะคะหรือว่าจะล้อมเข้าไปสู่นะคะการขยายผลในเรื่องนี้เนี่ยได้มากกว่านี้ได้อย่างไรนะก็ถือเป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในความสนใจนะคุณวิเชษเพราะว่าจากเรื่องเราที่ของเราก็มีการไปเสียชีวิตที่ยังเป็นปริศนาอยู่ในต่างแดนแต่อันนี้ก็เป็นคนต่างแดนที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเมื่อดูจากสภาพเหตุการณ์เนี่ยในบ้านเราด้วยเช่นกันนะคะ
1: ก็ต้องคลี่คลายได้แหละกระวันเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็เสียหายเนื่องจากว่าคือคุณแม่เนี่ยผมดูข่าวนี้ตั้งแต่วันแรกคุณแม่ก็มาอยู่เมืองไทยนี่แหละคนรัสเซียแล้วก็มาซื้อบ้านอยู่ที่เมืองไทยแล้วมีบ้านอยู่เรียบร้อยแล้วตอนหลังก็ไปรับลูกทั้งสองคนมาเนี่ยแต่ทั้งแบบผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยโดยทั้งว่าคุ้นเคยเขาคุ้นเคยกับเมืองไทยอ่ะนะผมคิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้มันก็ตำรวจก็มีแนวสองแนวหลักกระบวนการอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของนี่แหละฆาตกรรมนะปล้นอาจจะมีการปล้นแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายเสียชีวิตโดยฝีมือคนไทยแต่อีกด้านหนึ่งก็ตำรวจก็ยังมีแนวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของกรณีรัสเซียเพราะรัสเซียอยู่เยอะนะแล้วก็ในจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็มันมีเรื่องอิทธิพลเรื่องของอะไรต่างเหล่านี้ของรัสเซียกลุ่มต่างๆด้วยเขาก็ตั้งไว้สองแนวนะหนึ่งแนวคนไทยเป็นคนทำลงมือ แต่ว่าตอนนี้หาไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนยังไงแต่อันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของรัสเซียที่อาจจะมีประเด็นปะปมอะไรต่างๆที่อาจจะขัดแย้งกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตรงนี้ตำรวจก็เลยตั้งไว้สองแนวต้องรอดูต่อไปนะตอนนี้ต้องรีบหาตัวให้เจอโดยเร็วที่สุดละ 2คนอยู่

0: ู่ที่ไหนนะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่มีชีวิตแล้วนี่คือจุดที่สำคัญที่ตำรวจต้องคลี่คลายได้นะครับ
1: แต่ดูทรงน่าจะเหมือนเป็นงานรับใบสั่งมายังไงก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันมีการอำพรางแบบแปลกๆนะคะก็เดี๋ยวคงดูนะคะก็เอาว่าหวังใจในฝีมือของตำรวจไทยแล้วกันนะคดีนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะได้บอกว่าเราจะสามารถหาความจริงมาได้หรือเปล่านะคะคุณวิเชษฐ์อยากไปเรื่องไหนเชิญเลยนะคะ
0: ไปดูเรื่องที่เราค้างมาจากเมื่อวานหน่อยนะที่ท่านผู้ชมทุกท่านสนใจถามเรื่องของคุณประกรณ์นินทรพันธ์เนี่ยว่าเรื่องรองนายกที่บอกว่าเดี๋ยวจะเสนอครม.นะปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการในเรื่องอย่างยิ่งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งสำนักงานในภูมิภาคแล้วไม่มีกฎหมายรองรับทั้งได้เรื่องเป็นอำนาจของจังหวัดเป็นอำนาจของผู้ว่าเนี่ยนะอันนี้ถ้าสามารถทำได้ก็จะทำให้ประหยัดงบประมาณไปเยอะเลยนะครับก็ไม่ต้องไปตั้งสำนักงานแล้วนะครับใช้เทคโนโลยีกันมีเรื่องที่2คือเรื่องของอัตราค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่หรือยผู้บริหารท้องถิ่นนี่แหละที่เมื่อวานนี้เราก็ค้างเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยนะคุณรวันผมก็เลยไปดูนะว่าปัจจุบันเนี่ยที่กุลปกรณ์บอกว่าต้องรื้อกันใหม่ทบทวนกันใหม่เพราะว่าเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นสูงกว่าปลัดกระทรวงเนี่ยนะถ้าเป็นบัญชีเงินเดือนนะครับของข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะสามัญในตำแหน่งประเภทบริหารเช่นปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะเราพบว่าในระดับสูงเนี่ยขั้นต่ำของระดับปลัดกระทรวงเนี่ยเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 56,380 บาทและขั้นสูงสุดคือตัวตันเฉพาะเงินเดือนนะอยู่ที่ 76,800 บาทนะอันนี้ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษนะแต่เอาเป็นว่าเอาเฉพาะเงินเดือนขั้นสูงเนี่ยสูงสุดของระดับปลัดกระทรวงเนี่ย41อยู่ที่ 76,800 นะแต่กรณ์เชื่อไหมว่าพอไปดูในส่วนอัตราเงินเดือนนะของผู้บริหารท้องถิ่นนะนายกอบจ.เนี่ยนะขั้นสูงที่ตันเนี่ยสูงสุดเนี่ยนะอยู่ที่ 84,50 บาทเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจว่าทบายกุปกรณ์ที่บอกว่าโอ้โหที่เงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวงเนี่ยนะปลัดกระทรวง 76,800 แต่ว่านายกอบจ.เนี่ยการระดับสูงเนี่ยอยู่ที่ 84,50 บาทนะพอไปดูปลัดเทศบาลก็เหมือนกันปลัดเทศบาลเงินเดือนพื้นฐานขั้นสูงเนี่ยอยู่ที่ 84,50 บาทเหมือนกันนะปลัดเทศบาลนครเนี่ยนะและก็ยังไปดูปลัดอบต.ปลัดอบต.เนี่ยระดับขั้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 79,250 บาทนะก็ยังสูงกว่าเงินเดือนของปลัดกระทรวงนะสรุปแล้วเนี่ยนะขั้นสูงของนายกอบจ.ของปลัดเทศบาลนะครับไอ้ขออภัยไม่ใช่นายกอบจของปลัดอบจของปลัดเทศบาลและปลัดอบตเนี่ยก็สูงกว่าแต่ว่าถ้าเมื่อเรามาดูในส่วนของเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเงินประจำตำแหน่งนะบวกกับเงินพิเศษเงินเพิ่มพิเศษเนี่ยนะของปลัดกระทรวงเนี่ยจะได้42,000บาทเพิ่มเข้ามาพอรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่งบวกเงินตอบแทนพิเศษของปลัดกระทรวงอยู่ที่ถ้าสูงสุดนะ118,800บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของปลัดอบต.เนี่ยนะรวมทุกอย่างแล้วเงินประจำตำแหน่งอีก 10,000 เงินตอบแทนพิเศษอีก 10,000 รวมแล้วสูงสุดจะอยู่ที่ 99,250 บาทถ้าเป็นปลัดเทศบาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะยังไงก็ยังน้อยกว่าปลัดกระทรวงอยู่ดีนะครับเพราะว่าเงินค่าตอบแทนเนี่ยก็จะลดหลั่นลงตามลำดับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในส่วนของอบจ.เนี่ยนะคือถ้าเป็นปลัดอบจ.เนี่ยเงินเดือน 84,50 บาทบวกเงินประจำตำแหน่งบวกค่าตอบแทนพิเศษประมาณ 20,000 ถึง 29,000 บาทก็จะอยู่ที่สูงสุดรับต่อเดือนเนี่ย 1,450 บาทถึง 19,450 บาทอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเนี่ยก็เลยมีความเห็นว่าจะต้องมีการมารื้อนะครับในส่วนของระเบียบเหล่านี้กันใหม่นะครับเนื่องจากว่ามันทำให้เกิดความเหลื่อมกันระหว่างข้าราชการระดับสูงสายพลเรือนสามัญกับข้าราชการที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นนะซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานเดียวกับชาวบ้านเนี่ยนะเพราะว่าอะไรคือวันปัจจุบันนี้เราจึงได้เห็นว่ามีบรรดานักการเมืองจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะถึงพยายามจะลงไปเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและเวลามีการรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นที่ประกาศกันอยู่ไปเนี่ยทำไมถึงมีคนไปสมัครกันเยอะเพราะอะไรเพราะค่าตอบแทนมันสูงจริงๆเนี่ยเว้นถ้าไม่รื้อตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเงินของบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมันจะสูงมาก สูงกว่าปลัดกระทรวงหรือจะใกล้เคียงกับปลัดกระทรวงซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะปลัดกระทรวงนั้นรับผิดชอบระดับประเทศทั้งหมดแต่ว่าบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องปลัดนี่แหละปลัดทั้งอบจทั้งอบตทั้งเทศบาลเนี่ยก็รับผิดชอบเฉพาะพื้นที่ตัวเองซึ่งไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์หนึ่งที่เราต้องรอดูต่อไปว่าครม.จะตัดสินเรื่องนี้อย่างไรคุณหรอ
1: แต่ถ้าไปฟังเสียงของคนที่อยู่ในส่วนท้องถิ่น เขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งนะคุณวิเชษนะคะหนึ่งนี่เป็นเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนซึ่งเกิดขึ้นโดยการหารือของคณะกรรมการกกลางนะคะถ้าเรามองแบบไวๆก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าคิดเช่นนั้นว่าอุ้ยเป็นไปได้ยังไงขอบเขตความรับผิดชอบก็ต่างกันแล้วทำไมเงินเดือนในระดับขั้นสูงเนี่ยมันจะไปเยอะกว่าปลัดกระทรวงนะคะคือคนที่อยู่ในแวดวงข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ฉันดูสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเนาะที่เราเคยเชิญมาสัมภาษณ
0: ์
1: ออกรายการเราครั้งหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าโอ้คนที่จะได้เงินเดือนขั้นสูงที่เยอะกว่าปลัดกระทรวงอ่ะนั่นหมายความว่าต้องทำงานในหน้าที่ของการมีอายุงานเป็นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย อย่างน้อย35 ปีนะคุณวิเชษถึงจะไปแตะเงินเดือนขั้นสูงตรงนั้นนะคะซึ่งก็น่าจะมีคนที่อยู่ในระดับนั้นเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าในโครงสร้างเงินเดือนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศนะคะยังไม่ได้มีการประกาศใช้เป็นโครงออกมาแต่ก็ต้องไปดูว่าตกลงปลัดกระทรวงเนี่ยนะคะเพดานเงินเดือนอยู่ที่ 76,800 เท่านั้นหรือเปล่านะคะน้อยกว่าปลัดเทศบาล 84,50 หรือเปล่าแม่เวลาไม่ได้อีกแล้วไปพักกันก่อนละกันเดี๋ยวจะมาบอกต่อว่าตกลงเงินมันต่างกันหรือว่ามันมีเงินอื่นที่เป็นสิทธิ์ของปลัดกระทรวงเขาอยู่นะเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกนิดนึงเดี๋ยวต่อเรื่องนี้อีกนิดรวมทั้งประเด็นอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวรสิทธิ์เผยกสทประชุมโกงข้อสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าแจ้งเพิกถอนข้าราชการทุจริตไม่ได้ล่าช้าแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทประชุมเรื่องหลักการปฏิบัติให้เรียบร้อยแต่ยืนยันว่าข้อมูลเสร็จแล้วส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไปจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นวันใดนั้นต้องเข้าไปพูดคุยกันอีกทีกรณีที่ประชาชนสงสัยเรื่องจำนวนตัวเลขของผู้ทุจริตสอบไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่มีตัวเลขอยู่ที่ 5,960 รายแต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสทมีตัวเลข 5,925 รายนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนทราบคือ 5,925

0: 5รายส่วนตัวเลขของปปช.ไม่ตรงกันเท่าที่ทราบคือน่าจะมีในส่วนทางอื่นกสท.ไม่ได้เห็นแต่ตนมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมดส่วนการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดเลยหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่ากระบวนการคือต้องเข้ากสท.แล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แต่ละที่ไปจัดการต่อเมื่อถามว่าประชาชนสงสัยเหตุใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าทุกอย่างมีกระบวนการเราไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการได้ตำรวจสุพรรณบุรีจับยาบ้าล็อตใหญ่สืบจาก10เม็ดขยายผลสู่การจับกุมเกือบ2ล้านเม็ดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยพลตำรวจตรีวัชรินทร์ประสบดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันบุกจับกุมยึดยาบ้าล็อตใหญ่ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยของกลางจำนวนกว่า1ล้าน8แสนเม็ดถูกวางห่อด้วยถุงปุ๋ยซุกซ่อนในห้องน้ำบ้านเช่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบุคคลอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวต่อมาเวลา 22:30 นของเมื่อคืนนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาตรวจสอบด้วยตัวเองด้านพลตำรวจตรีวัชรินทร์เปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ตำรวจสายตรวจสภ.ดอนเจดีทำการจับกุมผู้เสพยาบ้าจำนวน10เม็ดจับผู้ต้องหา1รายจากนั้นนำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อจนชุดสืบสวนสามารถจับกุมได้ต่ออีก 9,800 เมตรได้ผู้ต้องหาอีก1รายและมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มจนสามารถจับกุมได้ยาบ้าล็อตใหญ่จำนวน 1.8 ล้านเมตรที่บ้านเช่าหลังหนึ่งพื้นที่หมู่3ตำบลหนองสาหร่ายคาดว่าผู้ค้านำยามาพักเก็บไว้ในจุดพักยานอกจากนี้ยังพบตัวการ์ตูนปิกาจูถูกปั๊มอยู่บนห่อยาบ้าจำนวนมากคาดว่าเป็นสัญลักษณ์ยาบ้าที่ผู้ค้าทำไว้ในล็อตนี้และยังพบรูปนี้แพร่หลายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยขณะนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีทำการขยายผลไปถึงผู้เช่าบ้านหลังนี้และมีการสอบสวนเพิ่มเพื่อทำการขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิดเย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะมาตัดสลับนะคะทักทายแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองข่าวสารกับทางท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามไลฟ์ของเราทางคลื่น 96.5 นะคะอยู่ท่านอยู่กับทาง YouTube นะคะในเช้าวันนี้ของคลื่นนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาก่อนนะคะคุณ DH MX นะคะให้อิโมจิสวัสดีมาขอบพระคุณมากนะคะคุณสมประสงค์ค่ะเช่นเดียวกันทักทายสวัสดีGood Morning มาจากปารีส25องศาเซลเซียสนะคะคุณจักริดด้วยคุณ Android Defy ด้วยบอกว่าถนนในกรุงเทพไฟมีไฟส่องสว่างที่ดับมานานแล้วหลายจุดเลยขับรถก็กลัวอุบัติเหตุนะคะถ้ามีโอกาสคุณแฮนรอยชี้มาหน่อยเนาะว่าเส้นไหนนะที่เกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเป็นอุบัติเหตุกันนะคะคุณแฮนรอยดีไฟเขาแซวบอกเอ๊ะหรือจะโยนมาที่ประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าได้ยกเลิกการจ่ายค่าไฟถนนไปแล้วที่ดูเขาจะปิดค่าไฟนะคุณวิเชษนะ แต่เราก็ไม่รู้นะเราช่วยจ่ายไฟถนนกันมายาวนานคนเราเป็น 10-20 ปีมาแล้วนะ20กว่าปีมาแล้วนะคุณธนวัฒน์ค่ะทักทายจากชลบุรีคุณธีรบุตรด้วยคุณปราโมทย์ด้วยบอกว่าน้องหลุ่นเนี่ยนะคะน่าเสียดายบุคลากรที่มีความสามารถอายุยังน้อยเลยเสียใจด้วยกับครอบครัวนะคะคุณอธิพัฒน์ภูมิบอกว่าปลาผัดไทยที่เดินตามหลังเสียหนูเดือนละ20,000น่าจะพอกับการทำหน้าที่ปลัดนะโอ้ยความรับผิดชอบเยอะปลัดมหาไทยเดี๋ยวจะว่ากันเพราะว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงนะเรื่องของรายจ่ายประจำที่ก้อนใหญ่มากๆเนาะจนเป็นเหตุหนึ่งของการที่เราพูดถึงว่างบประมาณที่ตั้งกันไว้ทุกปีเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะมันไปหมดกับงบประจำก็คืองบในส่วนของตัวบุคลากรนี่แหละนะคะคุณแจ็คกี้บอกว่าข้าราชการท้องถิ่นมีกี่แสนครับอบต. อบจ.เทศบาลมีถึง 10,000 หน่วยไหมครับเป็นความรู้โอ้ยังไม่ได้ทำการบ้านตรงนี้มาให้นะคะ
9: รวมทั้งหมดเกิน
8: ก็น่าจะเยอะเนาะแล้วก็คุณเจนะคะบอกว่านะครับเอาข้อจริงฐานจำนวนรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการมันทรงอย่างแบดเพราะว่าคลอดตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นลักษณะพีระมิดหัวโตนะคะฐานกว้างผู้บริหารจำนวนมาก แต่เอาคำน้อยแต่ผู้น้อยที่ทำงานแบบเลเบอร์เยอะทำงานหนักอยู่ตรงกลางก็ลาออกไปเยอะสมองก็ไหลด้วยอนิจจานะคะส่งอย่างแบดส่งอย่างแบดมาแล้วคุณทิติพงศ์ค่ะพอฟังข่าวแต่ละเรื่องแต่ละวันบอกเลยไม่เคยได้อะไรมันเลอะเทอะไปหมดเลยนะทั้งการทุจริตนะมีเจ้าหน้าที่รัฐมีการเมืองเป็นหัวเชื้อปัญหาต่างชาติทุนเทาสิ่งแวดล้อมนานอมินีสวมสัญชาติอาชญากรรมนี่วุ่นวายมากเลยคือจริงๆอาจจะมีข่าวดีอยู่เยอะเนาะแต่ตามวิสัยอะเรื่องร้ายมันเป็นข่าวมากกว่าข่าวดีอะค่ะเลยอาจจะทำให้เป็นแฟนรายการรู้สึกโอ้เมืองไทยไม่น่าอยู่เลยจริงๆมันต้องมีนะมันมีดีๆเพียงแต่ว่าเรามีเวลาจำกัดเราต้องเอาเรื่องที่เป็นปัญหาที่อยากให้แก้ไขหรือมากระตุ้นกระทุ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าข่าวดีนะแต่ถ้ามีดีๆอะไรชนิดไม่ควรพลาดจะพยายามหามาบอกเล่าให้ฟังจะได้มีความสุขกันบ้างนะคะคุณมาดิฉันมาที่ Facebook ต่อแล้วนะคุณ NA นะคะบอกว่า Facebook ของน้องหลุ่นนะตอนนี้มีผู้ติดตาม3ล้าน4แล้วโอ้คนจะเข้าไปตามใหม่ๆเยอะเลยนะคะก็นั่นแหละแต่ว่ารายได้มันเข้าแพลตฟอร์มทั้งคู่เพียงแต่ว่า Facebook จะต่างเนาะ YouTube ดูจะใจกว้างหน่อย Facebook ก็จะเคี่ยวหน่อยนะตัวคนก่อตั้งก็เคี่ยวนะนะคะคุณอริยานะคะให้หัวใจมานะคะคุณสุวรรณีบอกว่านึกถึงคุณเรืองไกรเนาะบางเงียบไปนะเรื่องหัวสวเนี่ยขอถามผู้จัดรายการว่าคุณเรืองไกรทำอาชีพอะไรคะปัจจุบันไม่แน่ใจนะคะว่าคุณเรืองไกรอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็ดูเงียบไปจริงๆอย่างที่บอกไอ้ปกติคุณเรืองไกรน่าจะไม่พลาดใช่ไหมร้องเรื่องไหนก็ฟังเรื่องนั้นนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณสุวรรณีคุณพรพระพุทธค่ะบอกว่าอ๋อที่บอกว่าดิฉันเล่าข่าวน้องหลุ่นว่ามีรายได้ค้างจ่ายถึง2ครั้งไม่ถูกต้องบอกมีรายได้ค้างรับและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ขอบคุณนะคะที่ทักมานะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะของแพลตฟอร์มเหรอคะที่ฉันใช้คำยังไงที่ฉันใช้คำอ้างอิงตามที่ทางศิษย์เก่าจุฬาเขาทำหนังสือท่านนายกนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยแล้วกันเล่าตามหนังสือเขาอะค่ะนะคะคุณศพโชคนะคะก็ทักทายมาคุณ DKT Farm บอกข้าราชการไทยทำงานเหมือนย่องเบานะคะเงินเดือนเยอะแล้วยังโกงกันอีกต้องบอกว่าเป็นส่วนละกันเนาะคนที่ไม่ดีคนที่ดีๆเขาก็ตั้งอกตั้งใจทำงานอยู่นะคะให้กำลังใจคนดีๆด้วยคุณนิตยาบอกน้องหลุนทำน้องฮันลุนนะคะได้ทำพินัยกรรมไว้หรือเปล่าผู้รับมรดกต้องเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นนะคะเราไม่ควรแนะนำด้วยความมันนะคะคือไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็ถ้าให้คิดตอนเราอายุ20กว่าซึ่งกำลังสนุกสนานกับการท่องโลกและการทำงานแล้วถ้าเป็นคนแข็งแรงอาจจะไม่ทันนึกเรื่องพวกนี้ไว้เนาะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวนี้แบบความรู้ในเรื่องนี้มันก็มีมากมายอาจจะมีก็ได้แต่ณขณะนี้ยังไม่มีข่าวทำนองนั้นนะคะคุณสุริยารับฟังมาจากกำแพงเพชรค่ะนะคะคุณอะไรนะก็ยังถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดด่านมนุษยธรรมทางการแพทย์นะคะที่เมื่อวานนี้เราเอามาตอบแล้วเนาะที่เขาบอกเอาไว้แลกเปลี่ยนกันเฉพาะคนเจ็บกับคนตายเนี่ยคุณอะไรนะบอกว่าที่ทหารมายืนยันว่าเป็นการส่งผู้ป่วยไทยจากกัมพูชาเข้ามารักษาในไทยแล้วก็กัมพูชากลับประเทศไทยแต่สงสัยว่าถ้าเราเปิดด่านแล้วรับผู้ป่วยมาแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วพบว่าเป็นชาวกัมพูชาโรงพยาบาลควรทำยังไงเราไม่เหมือนหมอกัมพูชาที่ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยปล่อยให้นอนตายข้างทางอย่างเคสที่เป็นน้องเชฟคนไทยนะคะอยากทราบความรัดกุมในการปฏิบัติงานโอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะยังไม่ได้ทราบว่ามีเคสแบบนั้นขนาดไหนแต่ตอนนี้เป็นความตกลงเบื้องต้นแบบนั้นก่อนนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่ค้างไว้นะคะเรื่องของปัญหาเงินเดือนนะเติมอีกนิดเดียวอ่ะคุณวิเชษนะคะคือว่าต่างคนต่างมีรายได้อื่นอีกเนาะเวลาจะมาบอกกันเรื่องเงินเดือนใครมากน้อยกับกันอาจจะต้องดูว่ามันมีอะไรพ่วงปลัดกระทรวงเนี่ยนอกจากเพดานเงินเดือนขั้นสูงตอนนี้ที่ท่านประกรณ์มาเปรียบเทียบกันกับปลัดเทศบาลว่าเงินเดือน 76,800 นะคะแล้วปลัดเทศบาลเนี่ย 84,500 เนี่ยยังไงแต่ยังมีเรื่องของเงินประจำตำแหน่งด้วยนะคะปลัดกระทรวงจะมีเงินประจำตำแหน่ง 21,000 นะคะส่วนปลัดเทศบาลเนี่ยก็จะมีเงินประจำตำแหน่งเหมือนกันตั้งแต่ 10,000 ไปถึง 21,000 เหมือนกันขึ้นอยู่กับขนาดเทศบาลนะคะอันนี้เป็นเรื่องของบัญชี6ที่เขาทำกันเอาไว้นะคะเงินเดือนตอบแทนมีเงินประจำตำแหน่งแล้วมีเงินตอบแทนรายเดือนด้วยสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวง
9: เ
8: งินตอบแทนรายเดือนอีก 21,000 นะคะซึ่งปลัดเทศบาลอันนี้ต้องบอกว่าในตำแหน่งที่จะได้เงินนี้ต้องเป็นขึ้นเป็นบริหารท้องถิ่นระดับสูงแล้วนะคะไม่ใช่ได้ตั้งแต่ต้นต้องเป็นตำแหน่งที่ขึ้นเป็นระดับสูงของบริหารท้องถิ่นแล้วก็มีเงินตอบแทนรายเดือนนะคะคือของปลัดกระทรวงเรียกเงินตอบแทนรายเดือนส่วนปลัดเทศบาลก็มีลักษณะเดียวกันแต่เรียกว่าเป็นเงินประจำตำแหน่งนะคะ 10,000 ถึง 21,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมรายรับจริงของปลัดกระทรวงนะคะก็จะอยู่แถว 118,800 บาทนะคะโดยประมาณขณะที่ปลัดเทศบาลบริหารท้องถิ่นระดับสูงพอรวมกับเงินอื่นของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณกันนะคะอยู่ตั้งแต่ 1,450 ถึง 1,200 ก็มีนะคะแต่ที่มีการเพิ่มเติมคือปลัดกระทรวงยังมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของค่าเบี้ยประชุมการไปเป็นบอร์ดตามรัฐวิสาหกิจต่างๆสถาบันต่างๆซึ่งเขาบอกว่าถ้าเอารายได้ตรงนี้เนี่ยรายได้รวมสุทธิจะสูงกว่าปลัดเทศบาลนะคะก็เป็นว่าทั้งคู่ก็ถูกให้ค่าในการทำงานเนี่ยไม่น้อยแหละนะคุณวิเชษนะคะแต่อาจจะมองว่าปลัดกระทรวงอาจจะมีตำแหน่งแห่งหนอื่นๆเนี่ยที่ต้องใช้ความสามารถของการเป็น41เนี่ยไปรับนะคะค่าตอบแทนหรือการเป็นบอร์ดต่างๆเนี่ยบอร์ดถ้าไปอยู่รัฐวิที่มีกำไรก็ได้โบนัสกันอีกนะคุณวิเชษนะคะเบี้ยประชุมแต่ละครั้งก็จำนวนไม่น้อยเนาะถ้าไปเป็นบอร์ดรัฐวิที่เป็นบอร์ดที่มีรายได้ของรัฐวินั้นสูงๆนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นส่วนนึงละกันที่มาเพิ่มเติมในระหว่างนี้ค่ะส่วนที่เราจะต้องติดตามกันต่อในการเปิดทำการวันนี้นะคุณวิเชษก็น่าจะไปโฟกัสที่กระทรวงมหาดไทยคงจะจำมาได้ว่ามหาดไทยเนี่ยเรื่องราวตอนนี้มันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาวันที่28วันเฉลิมเนี่ยนะคะท่านนายกเนี่ยยังเข้ากระทรวงเลยนะเข้าไปประชุมนะคะกับบรรดาข้าราชการนะคะแล้วก็มีการพูดเอาไว้ซึ่งจะเป็นที่มาของการที่มีข่าวว่าอาจจะมีการย้ายหรือกันใหม่ยกใหญ่ที่กระทรวงมหาดไทยคือคุณอนุชินเนี่ยนะคะไปพูดไว้ในวันที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยบอกว่าพอจะเข้าเดือนสิงหาคมผมจะกดปุ่มรีเซ็ตใช้คำนี้นะคะบอกคุณอนุทินบอกว่าอันนี้ย้อนก่อนนะย้อนว่าวันนั้นเนี่ยท่านพูดอะไรไว้แล้วเดี๋ยวมาดูมันมีรายงานข่าวตามเข้ามาคุณอนุทินไปพูดไปที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่ามาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่ออนุทินเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ยังไม่เป็นนายกเลยนะการเป็นมอทอนเนี่ยบอกไม่เคยเกลียดใครสักคนชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกคนก็โชคดีมากๆที่ไปพักร้อน3เดือนนะคะก็คงได้เห็นแล้วว่าสไตล์การทำงานเป็นยังไงนะคะก็รู้หมดก็ต้องใช้ความสามารถกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงเดือนสิงหาคมผมจะกดปุ่มรีเซ็ตจะให้ทุกคนได้ทำงานปั้นผลงานอย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมานะคะบอกว่าวันนี้กลับมาแล้วไม่ได้ติดค้างใครจะเอางานเป็นหลักมีตำแหน่งนายกเพิ่มขึ้นมาควบกับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็ฝากถึงบรรดาผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้ใช้โอกาสนี้ทำความเจริญให้กับประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คือทีมลูกเทพทั้งหลายเนาะที่มาอยู่ที่มหาดไทยกันน่ะด้านเดินล้อมคุณอนุทินเนี่ยบอกก็ยังเป็นทีมเดียวกันอีกไม่มีโอกาสไหนจะดีกว่านี้แล้วคุณอนุทินออกตัวพวกนี้ไม่ใช่ลูกเทพนะเขาเป็นคนที่ผ่านการเลือกตั้งในเขตมาเป็นส.ส.เขตกันทุกคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่ได้ว่ามาเป็นส.ส.สมัยแรกทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองชัดเจนมีความแข็งแรงในพื้นที่ตัวเองคนเหล่านี้เข้าใจชีวิตชาวบ้านเหมาะสมกับกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ให้ได้ดีให้เกิดความเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องทุจริตท้องถิ่น2สัปดาห์นี้จะใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้มาจัดการเพราะร้ายแรงซะจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบเหมือนสามัคคีกฐินเอาเป็นว่าก็ดีจะได้แม่น้ำ 5-6 สายมารวมกันจัดการนะคะก็บอกว่าขอให้ทุกอย่างทำได้เร็วอย่าให้มีหญ้ามีกาฝากเกิดขึ้นเพราะมันเดี๋ยวมันจะกลืนหญ้าดีๆไปหมด

0: ปล่อยให้คนพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ไม่ได้จะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่ยืนยันว่าไม่พบความแค้นจะทำงานชี้แจงอธิบายได้หมดไม่มีเรื่องส่วนตัวและก็จะปรับตัวเองด้วยให้สภาพการทำงานทุกอย่างกลับมาดีขึ้นและไว้วางใจได้มากขึ้นจะทำให้กระทรวงแล้วไม่แล้วจะไม่ทำให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไทยจะไม่ปกป้องใครที่ทำผิดบอกว่าทำใจไม่ได้มันแหลกลานผลปี้ไปหมดแล้วเราต้องร้องห้องไม่ร้องเอ๋งต้องอยู่อย่างสิงนะอย่าให้แห้วย่าแห้วหมูเนี่ยมาในกระทรวงของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคนจับตาเลยคุณวิเชษก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามาร ีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยจะทำยังไงมันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเราเห็นปัญหาจากข่าวเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาน่วมไปหมดเลยนอมินีอาจยากรรมยาเสพติดการปล่อยปละละเลยสถานบันเทิงสถานบริการค้ามนุษย์ต่างๆนานาเอาเป็นว่านะคะภารกิจในเดือนสิงหานี้รายงานข่าวกล่าวว่าจะมีการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่เอาตั้งแต่รองปลัดแม่หลายคนนึกว่าจะตั้งแต่ปลัดปรากฏรองปลัดแทนคุณเชษแสดงว่าปลัดป๊อปแน่ปลัดป๊อปนี่เหนียวแน่นดีจริงๆนะคะบอกเอาตั้งแต่รองปลัดอธิบดีผู้ตรวจผู้ว่ารองผู้ว่าให้ก้าวข้ามความเป็นสิงดำสิงแดงทุกกลุ่มทุกสีนะจะสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนสายการเมืองจะดูหลักเกณฑ์นะอาวุโสประสบการณ์ความรู้ความสามารถประดับประวัติรับราชการไม่ด่างพร้อยคนเป็นผู้ว่านี่ต้องสามารถสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดได้ด้วยนะคะก็เป็นโอกาสแหละทำไมใช้คำว่ารีเซ็ตได้เพราะว่าแค่ปีงบ69นี้ที่กำลังจะหมดไปเนี่ยจะมีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุราชการในกระทรวงมหาดไทยเนี่ย18รายเลยนะคุณวิเชษอันนี้ระดับสูงนะ18ส่วนระดับบริหารต้นก็ว่างอีกถึง24ตำแหน่งโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าตำแหน่ง ที่ถูกจับตาบ่อยๆนะคะก็คือเรื่องของผู้ว่าด้วยนะคุณวิเชษนะคะเพราะมาจะบอกว่าการเมืองสีไหนพรรคใดคุมในยุคนั้นก็จะต้องเอาคนที่ตัวเองไว้ใจมาเป็นผู้ว่านะคะในจังหวัดนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ตัวเองหมายมั่นปั้นมือในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันว่าจะมีการวางคนนะต่างๆที่คุณอนุทินใช้คำว่ารีเซ็ตมหาดไทยนะร้องต้องห้องนะไม่ร้องเอ๋งนะเดี๋ยวต้องดูกันค่ะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งแล้วก็ดูซิว่าผลพวงจากเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้มหาดไทยอื้อฉาวอยู่เนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันจะแก้ได้ด้วยการวางคนถูกที่ถูกตัวกันขนาดไหนนะคะ
1: ก็อีกคนก็เสียเยอะนะครับวันทีนี้ก็อย่างหนึ่งที่นี่คนมาไทยก็อดกวนนะว่าก็ฝากถึงนายกนะครับที่มาไทยว่าเวลาจะแต่งตั้งยกย้ายก็ให้ดูอาวุโสเยอะๆหน่อยนะอย่าตั้งคนที่อายุน้อยข้ามหัวรุ่นพี่กันมาเยอะๆเหลืออายุราชการอีก13ปีอย่างเงี้ย10ปีอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงกันแล้วเนี่ยพวกรุ่นพี่ๆเขาก็สะท้อนมาอย่างนั้นนะก็ต้องไปดูเรื่องนี้ด้วยนะแต่พูดถึงนายกแล้วนะคุณรวันเมื่อวานนี้ต้องไปดูคนนี้เลยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทมีสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเมื่อวานลงพื้นที่บุรีรัมย์นะไปตรวจสอบเรื่องที่ดินและการใช้อำนาจรัฐโดยเจ้าตัวบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยนะที่บ้านพักของคุณเนวินชิดชอบเลยเลขที่30/2หมู่4เนี่ยนะซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือหลายแห่งรวมถึงบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตด้วยและคุณเสรียังบอกว่าคุณอนุทินนี่แหละนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยก็มีบ้านพักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวเหมือนกันตั้งแต่ปี58แล้วและถึงแม้จะมีคำพิพากษานะว่าเนี่ยต้องคืนที่ดินนี้ให้กับการรถไฟนะแต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆเลยเนื่องจากภูมิใจไทยนั้นมีทั้งทุนมีทั้งอำนาจดูแลกระทรวงมหาดไทยด้วยดูแลคมนาคมด้วยดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะไปตรวจสอบนั่นน้องแถวบ้านคุณเนวินเมื่อวานที่ไปแล้วเนี่ยเขาไปที่บ้านคุณศักดิ์สยามชิดชอบด้วยนะและเข้าพักโรงแรมในเครือของนี่แหละบ้านเครือตรงนี้แหละติดแล้วเนี่ยก็บอกวันนี้เนี่ย31กรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารหลักฐานต่างๆพยานบุคคลต่างๆ ประกอบการซักค้านในคุณรันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยววันที่6สิงหาคมนี้นะคดีที่คุณเนวินฟ้องคุณเสรีพิสุทธิ์เอาไว้ในเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับก็จะต้องขึ้นศาลกันเนี่ยนะครับเจ้าตัวยืนยันนะคุณรันบอกว่ายังไงก็เดินหน้าต่อไม่มีการประนีประนอมไม่มีการประเภทแบบมาคุยกันเพราะว่า6สิงหาคมนี้กับยิงศาลก็นัดไก่เกลี่ยนะคุณรันในเรื่องคดีที่คุณเนวินฟ้องคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแต่เจ้าตัวประกาศเมื่อวานนี้บอกแล้วบอกว่ายังไงก็จะไม่ไกล่เกลี่ยจะขอดำเนินต่อสู้คดีในชั้นศาลจนถึงที่สุดนะเราต้องรอดูนะมีพวกหลายคนถามผมว่าตกลงคุณเสรีจะเอาจริงไหมเนี่ยกับเรื่องของคุณเนวินเนี่ยเรื่องของกระโดงเลยนะเรื่องของนายกอนุทินเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวไปสักพักหนึ่งเกิดคุยกันปั๊บอ้าวถอยแล้วอะไรเงี้ยนะสักก็ชวนมาร่วมรัฐบาลแต่คุณเสรีประกาศไปแล้วบอกว่าไม่ถอยรอดูนะคุณระวันเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมหากาพย์เหมือนกันนะที่ดินเขากระโดงที่ท่านผู้ชมรู้ฟังทั้งหลายก็ถามมาตลอดไปถึงไหนนะเมื่อวานนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ลงพื้นที่ปลูกบ้านบุรีรัมย์เลยนะไม่รู้ได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือเปล่าและวันนี้ก็จะไปยื่นต่อศาลขอพยานแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมโดยใช้อำนาจศาลแล้วติดตามเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งในกรณี
0: นะคะส่วนวันนี้นะคุณวิเชษนะคะถ้าตามกำหนดการเนี่ยจะเป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนใช้ THAI Passport นะคะเป็นวันแรกซึ่งทางปลัดกระทรวง DE เนี่ยคุณพัชระอนันตสินเนี่ยบอกว่ามีเป้าหมายให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไป5ล้านคนเข้าถึงการใช้เครื่องมือ Generative AI ระดับโปรนะคะผ่านแพลตฟอร์มกลาง1ปีเพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการเรียนรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้เนี่ยนะคะมีข่าวบอกจะเปลี่ยนชื่อเป็น AI Plus อะไรเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะยังใช้ชื่อ THAI Passport ตามเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องดูเพราะว่าเป็นที่จับตาเนื่องจากมีการตรวจสอบนะคะก็เอาตั้งแต่ทำไมต้องไปจ่ายเงินในสเปคที่ใช้งานฟรีได้อันนี้เป็นข้อตรวจสอบหนึ่งนะที่มาของคนได้โครงการนี้ก็เหมือนจะล็อกเอาไว้กันอะไรต่อมีอะไรหรือเปล่านะคะก็ถูกตรวจสอบมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งของพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งความเคลื่อนไหวในส่วนของคนหนึ่งที่ตรวจสอบเรื่องนี้คือคนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้อมพาวุฒิก็โดนคดีไปนะคะโดนตรวจสอบเองอยู่ที่ DSI อยู่นะคะแต่ก็บอกว่าก็ได้มีการคุยกันจนกระทั่งบอกว่าจะมีการปรับนะคะในลักษณะของการใช้ให้มันเป็นไปตามการใช้ของยูเซอร์จริงคือถ้าคนมีความสามารถในการใช้ระดับโปรจริงก็จ่ายตามนั้นไม่ใช่แบบจ่ายแบบแพงแบบหวานแหแต่ว่าก็อาจจะมีการเห็นต่างนะจากคุณไอซ์รัชนกใช่ไหมบอกไปโดนคดีมาแล้วคุณป้อมเลยหย่อนๆไปหรือเปล่านะเป็นว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นวิวาทะกันอยู่ในพรรคนะคะแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีแคมเปญนะคะบอกว่าเขาทำแคมเปญบอกว่าหยุด THAI Passport งบกว่า 1,600 ล้านแต่ด้อยกว่าของฟรีนะคะโดยในข้อความของแคมเปญนี้เนี่ยบอกว่าทุจริตอย่างถูกระเบียบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางส่งลิงก์มาก็จะมีคนเข้ามาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณการดีเนี่ยบอกว่าขอให้สนับสนุนนะคะในการตั้งคำถามและตรวจสอบโครงการ THAI Passport เพื่อปกป้องเงินภาษีกว่า 1,621 ล้านบาทให้ถูกใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงนะคะก็เอาว่าเขาเปิดเว็บชื่อ Stop AI Pass นะคะก็มีการใช้แฮชแท็กด้วยว่าตรวจสอบอย่างโปร่งใสหยุดงบไม่คุ้มค่าเดี๋ยวต้องดูกันนะคะก็เดี๋ยวฉันไปดูความเคลื่อนไหวใน Facebook ของกระทรวง DE มาแต่ยังไม่มีอะไรนะเข้าใจว่าที่ผ่านมาเป็นวันหยุดนะยังไม่ได้อัปเดตเช้านี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ลองดูละกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะได้รับผลขนาดไหนแต่โครงการนี้ท้ายที่สุดแล้วเดินหน้าต่อนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะก็ยกยอดไปไว้สำหรับข่าวเข้มประเด็นข้นในสัปดาห์หน้าแต่ติดตามคุณวิเชษฐ์ได้ในช่วงเย็นวันเสาร์นะคะวันนี้เราสองคนลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
9: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้31กรกฎาคม2569นะคะส่งท้ายปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงเวลา 8:30 นาทีซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไปได้7นาทีเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็เปิดให้มีการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล Om Plus ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569ทั้ง2รุ่นเลยค่ะก็คือรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% นะคะแล้วก็รุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ผ่านทาง Wallet สบม.บนเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถือเป็นช่องทางแรกที่เปิดให้จองซื้อก็เริ่มวันนี้แล้วค่ะ 8:30 นจนถึงวันที่31สิงหาคมมีเวลาเดือนหนึ่งพูดง่ายๆ31สิงหาคม 15:30 นจองซื้อขั้นต่ำ100บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบจำกัดวงเงินการซื้อไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายการดังนั้นนักลงทุนต้องการซื้อเต็มเพดาน50ล้านบาทเนี่ยจะต้องทำการกดทำรายการต่อเนื่อง17ครั้งเขาก็จะใช้วิธีการจัดสรรคือ first come first serve มาก่อนได้ก่อนใครทำรายการสำเร็จก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีจนกว่าจะครบวงเงินนะคะก็อันนี้ก็คือเรื่องที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาเปิดช่องทางการออมให้กับประชาชนใครสนใจก็ใช้ผ่านทางแอปเป๋าตังลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วก็เตรียมเงินใน Wallet สบม.นะคะโดยเติมเงินก็ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยอย่างที่หลายๆท่านทราบดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ก็เงินไทยช่วยไทย Plus สำหรับงวดนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะคะก็จะเข้ามาสู่กระเป๋าตังของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมีเรื่องค่าเงินบาทกันหน่อยนะคะไปดูค่าเงินบาทเช้านี้31กรกฎาคมก็เปิดมา33บาท41สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากวันก่อนหน้าที่ปิดไป33บาท57สตางค์ค่ะการแข็งค่าเนี่ยเป็นผลโดยตรงจากการที่เงินเยนญี่ปุ่นพลิกกลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เงินเยนแข็งค่าเนี่ยก็มาจากข่าวที่ว่าทางการญี่ปุ่นและสหรัฐอาจจะไปแทรกแซงค่าเงินเยนเพื่อพยุงเงินเยนด้วยนักวิเคราะห์คุณภูนพันธิพิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของกรุงไทย Global Markets นะคะก็มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวได้อยู่ที่33บาท25ถึง33บาท60สตางค์แล้วก็จากการที่เงินบาทมีการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยนับตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีจังหวะที่ทะลุโซนแนวรับ 33.50 บาทสตางค์นะคะไปสู่โซนแนวรับถัดไปคือ 33.30 บาท 30 ถึง 40 สตางค์ตามการอ่อนค่าลงพอสมควรของดอลลาร์สหรัฐหลังเงินเยนญี่ปุ่นพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างเร็วและแรงด้วยจากโซน163เยนต่อดอลลาร์จนถึงจุดแข็งค่าสุดเกือบ158เยนต่อดอลลาร์นะคะก็มีข่าวว่าทางการญี่ปุ่นและสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเยนญี่ปุ่นกดดันให้ผู้เล่นที่มีสถานะช็อตเงินเยนเนี่ยมองเงินเยนอ่อนค่าลงเขาก็ต้องปิดสถานะหรือว่า stop loss นะคะนอกจากนี้ผลการประชุม FOMC ล่าสุดแล้วก็รายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในเดือนมิถุนายนที่ชะลอตัวลงนะคะมาอยู่ที่ 3.7% ตามที่คาดอัตราเงินเฟ้อตัว Core PCE เนี่ยชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.3% ก็ทำให้บรรดานักลงทุนทยอยปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งช่วยลดทอนแรงกดดันต่อเงินเยนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดรับรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงสายๆของวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็ธนาคารกลางอื่นๆอย่างธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยมีมติ6ต่อ3คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% แล้วก็ไม่ได้ส่งสัญญาณแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าทำให้นักลงทุนก็ยังมีการลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งของ BOE ในปีนี้เหลือ 26% จาก 70% ในช่วงก่อนการรับรู้ผลการประชุม FOMC และ BOE ค่ะโดยการปรับลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์ก็ช่วยให้ทองคำทยอยปรับตัวขึ้นเหนือโซน 4,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นตัวเลขนั่นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ช่วยให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเช่นกันนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ คงจะต้องติดตามฝั่งยุโรปนะรอลุ้นตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคมเพื่อประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปนะคะยังมีความคาดหวังต่อบรรดานักลงทุน

ถึงแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้ฝั่งสหรัฐเนี่ยมีตัวเลขต่างๆที่จะต้องติดตามอย่าง Employment Cost Index ของไตรมาสที่2แล้วก็เงินเฟ้อคาดการณ์โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็รอติดตามเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนสูงมากๆนะคะส่วนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอันนี้ก็จะต้องจับตาที่สำคัญคือพวกหุ้นทีม AI หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละที่ตอนนี้ก็ถูกจับตาพูดถึงญี่ปุ่นค่ะไปดูเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นนิดนึงแล้วกันนะคะก็สำนักงานสถิติของญี่ปุ่นเนี่ยเปิดเผยตัวเลขคอร์ CPI ของกรุงโตเกียวซึ่งไม่รวมอาหารสดเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.7% แล้วก็ขยับขึ้นจาก 1.6% ในเดือนมิถุนายนตัวเลขนี้ยังต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ BOJ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่6เรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีประเด็นอยู่โดยสกอตเบทเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่าเงินเยนดูเหมือนว่าจะมีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานอย่างมากทีเดียวหลังจากแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันก็ยิ่งกระตุ้นกระแสคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดเบทเซนให้สัมภาษณ์กับ Fox Business นะคะว่าในที่สุดนักลงทุนก็จะตระหนักว่าเงินเยนควรแข็งค่าขึ้นสหรัฐเนี่ยมองว่าความผันผวนที่รุนแรงเกินไปของเงินเยนไม่เป็นผลดีต่อเสถียรภาพตลาดการเงินค่ะส่วนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยราคาการใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล headline PCE ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 3.7% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะจาก 4.1% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบรายเดือนส่วน PCE ทั่วไปปรับตัวลง 0.1% นี่ก็สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนพฤษภาคมขณะที่ตัวเลขประมาณการครั้งที่1ของ GDP ประจำไตรมาสที่2ของสหรัฐเมื่อวานเปิดเผยออกมานะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.5% ในไตรมาสนี้ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.8%แล้วก็การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่2ต่ำกว่า 2.1% ในไตรมาสที่1ปี2569ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็มีตัวเลขสำคัญคือผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 9,000 รายมาอยู่ที่ 197,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วแต่ยังไงก็ตามมันก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์ก็มองไว้ว่ามันน่าจะไปอยู่ที่ 207,000 รายนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขสำคัญสำคัญต่างๆที่ออกมาแล้วก็จะนำไปสู่การคาดหมายของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องของการเดินเรือนะคะมีกลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยออกมาปฏิเสธรายงานของสื่อที่บอกว่าฮูตีได้ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำที่จอดอยู่ในท่าเรือดามิเอต้าชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์จนทำให้เรือเนี่ยเกิดเพลิงลุกไหม้ในแถลงการก็บอกว่านี่เป็นข่าวลือที่กล่าวหาว่ามีการโจมตีเรือลำหนึ่งในอียิปต์ไม่เป็นความจริงคือกลุ่มฮูตีเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ปฏิเสธรายงานข่าวอีกเหมือนกันข่าวเนี่ยบอกว่าทางกลุ่มกำลังจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเรือจากญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีหลังฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดบนะคะไม่ให้เรือที่เชื่อมโยงกับซาอุดิอาระเบียแล่นผ่านขณะที่รัฐบาลบราซิลขยายเวลาห้ามการส่งออกเชื้อเพลิงอย่างเต็มรูปแบบออกไปจนถึงวันที่31มกราคม2570คือรัสเซียเนี่ยออกมาตรการจำกัดการส่งออกเชื้อเพลิงฉบับใหม่นะคะนี่ก็ครอบคลุมการส่งออกน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเรือน้ำมันก๊าซเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม2570พูดถึงน้ำมันไปดูราคาน้ำมันเมื่อคืนกันสักนิดหนึ่งนะคะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวลดลงไป87เซนต์ค่ะไปอยู่ที่83เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ส่งมอบกันยายนสัญญานี้ลงไป1เหรียญ71เซนต์

ก็คือมาจากการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ส่วนผลประกอบการของ Microsoft เนี่ยก็ยังช่วยคลายกังวลเกี่ยวกับการที่บริษัทเทคโนโลยีทุ่มเงินไปกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปัญญาประดิษฐ์หันมาดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยนักวิเคราะห์มองค่ะว่ามาตรการภาษีการค้าของสหรัฐจะกระทบต่อเศรษฐกิจและหุ้นไทยอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากว่าส่วนต่างอัตราภาษีกับประเทศคู่แข่งยังต่ำผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้นะคะสินค้าส่งออกของไทยกว่า 60% ที่ได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้มาตรา301ทำให้ภาษีที่จัดเก็บจริงเนี่ยครอบคลุมสินค้าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐนักลงทุนได้รับรู้ปัจจัยด้านภาษีแล้วก็สะท้อนเข้าไปยังราคาในหุ้นแต่ละตัวไปแล้วนะคะแล้วก็อัตราภาษีในปัจจุบันเนี่ย 10-12% คือพูดง่ายว่ามันต่ำกว่าในอดีตที่ตอนนั้นเนี่ยเราเคยเจอการประกาศ36ลดไป 19-20% ทางบล็อกเกอร์เนี่ยเขาก็แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มอาหารส่งออกเนื่องจากว่ามีผลกระทบจากมาตรการภาษีที่จำกัดแล้วก็ได้ประโยชน์จากราคาเนื้อสัตว์ที่แข็งแกร่งปัจจัยที่ต้องติดตามมันยังมีความเสี่ยงนะคะสหรัฐอาจจะขยายขอบเขตการตรวจสอบตามมาตรา301ไปยังประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจนำไปสู่การเก็บภาษีเพิ่มเติมในอนาคตนะคะก็เป็นมุมมองความเห็นจริงๆกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขามีทำเป็นสกู๊ปเรื่องนี้นะคะทั้งความเห็นจากบล. CGS บล. บัวหลวงบล. ทิสโก้นะคะก็รวบรวมกันมาก็ลองหาอ่านกันดูได้นะคะแล้วก็มาที่เรื่องของ AI กันสักนิดหนึ่ง Open AI ค่ะผู้พัฒนา ChatGPT ประกาศลดราคาบริการโมเดลปัญญาประดิษฐ์ระดับเล็กและระดับกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าองค์กรทำกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นกับบรรดานักพัฒนา AI จากจีนแล้วก็มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะทางด้าน AI ที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคธุรกิจที่เขาไปลงทุนกันเยอะนี่แหละบริษัทปรับลดค่าบริการโมเดล GPT 5.6 Luna ลงถึง 80% เลยค่ะแล้วก็ลดราคาโมเดลระดับกลางอย่าง Terra ลง 20% ขณะที่อัตราค่าบริการของโมเดลเรือธงอย่างโซเนี่ยยังอยู่ที่อัตราเดิมนะคะก็ยังคงเอาไว้การปรับราคาเนี่ยก็สะท้อนว่าบรรดาผู้พัฒนา AI ในสหรัฐเริ่มต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคาหลังจากที่บรรดาองค์กรเนี่ยเผชิญต้นทุนการใช้จ่ายทางด้าน AI ที่สูงขึ้นมากๆขณะที่ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งมองว่า AI มีต้นทุนต่ำลงเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้เกิดการใช้งานในวงกว้างนะคะการลดราคาของ OpenAI เนี่ยเพิ่มแรงกดดันไปที่ Anthropic ผู้พัฒนาโมเดล Claude ซึ่งได้รับความนิยมในบรรดากลุ่มองค์กรและนักพัฒนาแต่ว่ามีค่าบริการที่สูงกว่ารวมถึงต้องแข่งขันกับผู้พัฒนา Open Source จากจีนด้วยนะคะแล้วก็ยังมองว่าการลดราคาเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณการใช้งานโมเดล AI ของ OpenAI และ Anthropic แต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยจะไปกดดันผลประโยชน์ผลประกอบการของทั้ง2บริษัทก่อนจะมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นทั่วไปหรือว่า IPO ที่ตอนนี้ตลาดก็จับตามองและภายใต้โครงสร้างใหม่ค่ะลูกค้าองค์กรเนี่ยจะจ่ายค่าบริการตามจำนวนโทเค็นหรือว่าหน่วยวัดปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล AI ในอัตราที่ถูกลงอย่างมากนะคะยกตัวอย่างโมเดล Lunaค่าใช้จ่ายในการป้อนข้อมูลลดจาก1ดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ33บาทเนี่ยมาเหลือ20เซนต์คืออยู่ที่ประมาณ6บาท60สตางค์ต่อ1ล้านโทเค็นส่วนค่าประมวลผลคำตอบเอาท์พุตเนี่ยลดจาก6ดอลลาร์ก็คือประมาณ198บาทเกือบ200นะคะมาเหลืออยู่ที่1เหรียญ20เซนต์ก็คือ40บาทต่อ1ล้านโทเค็นนี่ก็คือยกตัวอย่างราคานะคะ OpenAI ก็บอกว่าลดราคาเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพช่วยปรับปรุงการเขียนโค้ดแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระหว่างการพัฒนาด้วยค่ะมาถึงมีการเจาะแพลตฟอร์ม8แพลตฟอร์มในอาเซียนนะปรากฏว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่คนใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลกนะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันสะท้อน

0: เม็ดเงินโฆษณาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คาดว่าจะสูงถึง 4,750 ล้านดอลลาร์ในดอลลาร์สหรัฐในปี2025ก็สะท้อนนะคะให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่เพียงเป็นช่องทางสื่อสารแต่กลายเป็นสนามแข่งขันสำคัญหลายสำนักวิจัยนะคะเขาก็ชี้ตรงกันว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีฐานผู้ใช้งาน TikTok ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยอยู่กับแพลตฟอร์มพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆทำให้กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยต้องสร้างสมดุลระหว่างการทำตลาดผ่าน Search และ Social นะคะล่าสุดเนี่ย Sama AllianceSAMA Alliance by Content Shifu เขาก็รวบรวมวิเคราะห์แนวโน้มการรุกตลาดออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียนนะคะสรุป8แพลตฟอร์มยอดนิยมเพื่อเป็นแนวทางก็คือไทยเนี่ยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า63ล้านคนหรือ 88% ของประชากรผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 56.6 ล้านคน 79% ยอดนิยมเลยแพลตฟอร์มคือ LINE TikTok Meta Facebook Instagram อินโดนีเซียค่ะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง230ล้านคนนะคะประมาณ 80.5% ใช้โซเชียลมีเดียไปถึง180ล้านคนแพลตฟอร์มยอดนิยมคือ WhatsApp WhatsApp เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็ TikTok Social Commerce Shopeeส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต90ล้านคนหรือ 79% เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้งานโซเชียลมีเดียสูงมากๆของโลกแพลตฟอร์มยอดนิยมคือ Facebook และ TikTok ขณะที่มาเลเซียนะคะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต30ล้านคนหรือ 97% แล้วก็ไปใช้โซเชียลมีเดีย28ล้านคนแพลตฟอร์มที่เขานิยมใช้คือ Meta WhatsApp แล้วก็ Google นะคะส่วนสิงคโปร์เนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ต 5.5 ล้านคนหรือ 96%ใช้โซเชียลมีเดียไปแล้ว5ล้านคนค่ะ Google ได้รับความนิยมยอดนิยมเลยนะคะรองลงมาคือ Meta Facebook Instagram แล้วก็ LinkedIn สำหรับตลาด B2B คือจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นจะเป็นแบบเป็นการเป็นงานซะส่วนใหญ่เมียนมาเนี่ยยอดนิยมคือ Facebook แล้วก็ TikTok ส่วนกัมพูชาก็เช่นกัน Facebook แล้วก็ TikTok นะคะอย่างเมียนมาเนี่ยมีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 36% จากผู้ใช้เน็ต 33.4 ล้านคนส่วนกัมพูชาค่ะก็เยอะนะผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 10.8 ล้านคนผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 12.9 ล้านคนนะคะ 72% คือเห็นว่าแม้ Facebook TikTok เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมแต่ว่าแต่ละตลาดก็จะมีแพลตฟอร์มท้องถิ่นที่มีอิทธิพลแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาย้ำเตือนกันนิดนึงนะตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตประจำวันทางกสทช.ก็แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลดความเสี่ยงนั่นเองคุณเตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาราชการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.บอกว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS นะคะเป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างหน่วยงานทั้งภาครัฐธนาคารขนส่งบริษัทต่างๆผู้ให้บริการเพื่อหลอกให้กดลิงก์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลบุคคลกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินก็เลยออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นค่ะโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงง่ายๆ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าเกิดว่าสะกดผิดหรือว่าใช้อักษรที่แปลกมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะคะ SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติเนื้อหาสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีอย่างว่าบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบกิจกรรมที่มิจฉาชีพนิยมใช้อันนี้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะคะหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็น URL สั้นหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอม4ค่ะคือให้บุตรหลานเนี่ยช่วยแนะนำให้ผู้สูงอายุในครอบครัวระมัดระวังเรื่องการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่เร่งให้เกิดความกลัวชิงของรางวัล ชิงโชคนะคะหรือว่าการเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่มีการออกมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านโครงการต่างๆอันนี้ยิ่งต้องระวังนะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะสับสนได้ว่าเอ๊ะมาจากภาครัฐจริงหรืออย่างไรแล้วก็ลูกหลานก็ช่วยดูแลผู้สูงวัยกันด้วยนะคะบางทีอาจจะตื่นตระหนกได้ง่ายๆเวลามีข้อความโดยเฉพาะข้อความเชิงเร่งรัดข่มขู่ล่อให้เกิดความกลัวอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณสำนักงานกสทช.นะคะมีการแนะนำดีๆเป็นข้อเป็นการสังเกต SMS หลอกลวงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุยต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะแล้วจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันค่ะดิฉันกลับมาใหม่วันจันทร์มีความสุขกับเสาร์อาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปล่อยตัว2ผู้ต้องสงสัยเกี่ยวคดีพี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนาหลังถูกหิ้วสอบเค้นครึ่งวันจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดติดตามไล่ล่าสามารถจับกุมตัวนายโหยหรือเสือโหยและนายผาง2ใน4ผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างปริศนาของไดแอนนานาซิโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังพบเบาะแสทั้ง2คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปขุดดินฝังซ่อนเร้นอำพรางรวมถึงยังเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ซาเล้งพาในป๋องและในธง2ผู้ต้องหาตัวการหลบหนีออกจากพื้นที่ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ทำการปล่อยตัวนายหวยและนายผางเป็นอิสระโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากเป็นการเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานส่วนกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่จับกุมนายป๋องและนายธงได้ในพื้นที่จังหวัดระยองแหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2รายยังอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยสืบหาเบาะแสเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเคยตกเป็นเหยื่อถูกในป๋องล่วงละเมิดและกักขังหน่วงเหนี่ยวเมื่อ7ปีก่อนซ้ำยังถูกข่มขู่จะฆ่ายกครัวประกอบกับทราบว่าในป๋องเป็นลูกน้องของตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือเนื่องจากนายตำรวจคนดังกล่าวมักใช้ให้ในป๋องนำยาเสพติดไปกระจายขายต่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกคนมีรถเก่าทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์แล้ว 200,000 กว่ารายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เข้าเกณฑ์การได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานเสร็จแล้วสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายโดยจังหวัดที่มีผู้อุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงมีกรณีโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานเริ่มพรุ่งนี้1สิงหาคมต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนที่กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้ำชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยข้อมูลทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบมีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งจะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง thinking radio 96.5 fm คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว mcot connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ mcot connect ทั้ง ios และ android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
11: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
12: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
13: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์ที่31กรกฎาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับแล้ววันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ท่านติดภารกิจนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่วันนี้จะมาฝากกับคุณฟังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องน่าสนใจเพราะว่าเราก็คงจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารของปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมีข่าวมาอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็หลากหลายสมรภูมิเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณฟังนะครับ ไปเกาะติดเรื่องของสงครามความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์หนทางสร้างโอกาสของไทยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ขอความรู้จากท่านอาจารย์ธีรชัยภูวนาถ นารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นะครับก็มีข่าวดีๆมาฝากกันนะครับท่านใดที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฝั่งทางนี้ครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปล่อยภาระนะครับธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำครับ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 ต่อเดือนล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะครับจนถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับและแน่นอนครับตอนนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์โลกนะฮะว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นกระทบอะไรกับเราบ้างและครึ่งหลังของปี2569เราต้องประเมินเราต้องเห็นวิสัยทัศน์กันดังนั้นขอความรู้จากอาจารย์ธีรชัยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
14: สวัสดีครับคุณพี่ชัย
13: ครับวันนี้เลยได้รับความของความรู้จากอาจารย์เลยครับเพราะว่าสถานการณ์มันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับอาจารย์ฮะ
14: ถูกต้องครับ
13: โอ้โหทีนี้อาจารย์ฮะในส่วนของสมรภูมิที่รบกันอย่างจริงจังอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนซึ่งก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี้ยรัสเซียก็ขนชุดใหญ่ไปถล่มที่กรุงเคียฟนะครับในฝั่งของอเมริกาบวกกับอิสราเอลที่ไปปะทะกับทางฝั่งของอิหร่านนั้นสงครามกลุ่มนั้นก็ส่งผลกระทบกับโลกทั้งโลกเยอะทีเดียวขอความรู้จากอาจารย์ครับสิ่งต่างๆที่เราเจอทุกวันนี้เป็นไปตามที่คาดการณ์ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในวงการภูมิรัฐศาสตร์โลกแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย์
14: คือถ้าจะเข้าใจนะฮะถึงภาพเนี่ยของไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเรามองกระดานหมากรุกของโลกเนี่ยนะต้องมองย้อนกลับไปเลยว่าตั้งแต่คือขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกเนี่ยมันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับอะไรบางอย่างที่นานแล้วมันถึงจุดหักเหภาษาอังกฤษเขาเรียก inflection point คือทุกอย่างเนี่ยมันวิ่งมาเรื่อยๆในตามเส้นตรงเนี่ยแล้วมาเจออะไรบางอย่างแล้วมันก็เหไปเนี่ยเวลาเนี้ยเราเข้าจุดหักเหจุดหักเหหลักในอดีตนี่เลยครับที่เราเคยเจอก็คือในเรื่องของปลายสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยมีสหรัฐเนี่ยเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวเป็นหลักเลยมีบางช่วงเนี่ยนะฮะที่ทางสหภาพโซเวียตเนี่ยเข้ามาแล้วทำให้เกิดสงครามเย็นนะแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่มีทางที่จะแข่งและในที่สุดสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปแต่ครั้งนี้นะฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยมีจีนเนี่ยแหละเป็นตัวขับเคลื่อนโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามีจีนเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยแล้วสมรภูมินะฮะที่มีผลเนี่ยต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกไปข้างหน้าเนี่ยมากที่สุดเลยเนี่ยคือสมรภูมิสงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขณะนี้นะต้องเน้นติดตามไอ้ตัวสงครามที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นหลักเลยล่ะ
13: ครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จะหักเหไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบก็คงต้องมีคนที่ได้กับคนที่เสียถูกต้องไหมครับอาจารย์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าเราดูโดยองค์รวมเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจใช่ไหมครับอันนี้คือชัดแจ๋วเลยจริงไหมครับอาจารย
14: ์คือคน
13: ใช่ครับอาจารย์นะ
14: เวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจจากเดิมเนี่ยนะครับซึ่งมีมหาอำนาจเดียวคืออเมริกาเนี่ยเวลานี้เนี่ยอิทธิพลของอเมริกากำลังลดลงไปเรื่อยแล้วมันกำลังถ่ายอำนาจเนี่ยจากอเมริกานี่มาที่จีนเนี่ยนะครับมันเป็นขบวนการที่มันกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานะ บางทีเนี่ยใช้เวลาเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี่ยเป็น10ปีอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ำนะแต่ว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยนะคนที่จะเสียอำนาจไปเรื่อยๆมีแต่อเมริกาคนที่จะมีอำนาจขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือจีนนี่แหละทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเวลานี้เรากำลังอยู่ในตรงกลางเนี่ยของขบวนการถ่ายเท
13: ครับครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บจะทำให้เราเริ่มมองอนาคตได้ค่อนข้างที่จะชัดและเราอาจจะต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์ครับในมิติของทางด้านความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้มุมมองอาจารย์คิดว่ามันน่าที่จะมีโอกาสขยับขยายเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงครับอาจารย์ครับ
14: ขณะนี้ผมดูแล้วมันสัมภาษณ์จะยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยนะคืออย่างนี้ฮะไอ้สงครามเนี่ยระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะเมื่อตอนประมาณเดือนมิถุนาคงจำได้มีการโจมตีกันเนี่ยระหว่างอิหร่านอิสราเอลเนี่ย12วันนะ
13: ใช่คร
14: ับ และในที่สุดเนี่ยอเมริกาเข้ามาเหมือนกับเป็นคนหยาดศึกวิธีหยาดศึกของเขาก็คือเอาเครื่องบินบีไม่ใช่บี2ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบเครื่องบินขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็เอาระเบิดที่เรียกว่าบังเกอร์บัสเตอร์คือเป็นระเบิดที่ลงไปแล้วเนี่ยเจาะนะฮะลงไปเนี่ยนะฮะในบังเกอร์เนี่ยนะฮะในลึกเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพื่อจะพยายามถล่มไอ้โรงงานที่พัฒนาไอ้พวกนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วตอนนั้นก็จบไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในครั้งนั้นเนี่ยผมว่าทำให้อิสราเอลเขาตกใจสาเหตุที่ตกใจก็เพราะว่าปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะสามารถพัฒนาขีปนาวุธเนี่ยแล้วไปได้ไกลจนถึงอิสราเอลเลยนะแล้วไอ้ที่สำคัญที่คือว่าอิสราเอลเนี่ยเขามีไอออนโดมเขามีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะมีอุปกรณ์เนี่ยจากอเมริกาเนี่ยในการที่จะยิงสกัดนะใช้จรวดขึ้นไปยิงสกัดไอ้ขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยสารพัดเลยเนี่ยปรากฏว่าเอาไม่อยู
13: ่แพงๆด้วยใช่ไหมฮะแต่ละลูก
14: แพงๆด้วยแพงๆด้วยแล้วเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอิสราเอลเนี่ยคงถึงตอนนั้นเนี่ยคงรู้แล้วว่ายุ่งแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าอิหร่านเนี่ยถึงขั้นที่สามารถพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์ได้เนี่ยคือประเทศศัตรูข้าศึกของเราเนี่ยนะฮะมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่มีวิธีส่งถึงเราอันนี้เราก็ไม่ต้องกังวล
13: ใช
14: ่แต่ว่าอิหร่านขนาดนี้คือถ้ามีอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไหร่เขามีวิธีส่งเข้าไปถึงอิสราเอลเนี่ยได้ง่ายมากจึงทำให้อิสราเอลเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะอยู่ไม่สุขละต้องไปพยายามชวนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะที่จะให้เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาหาทางที่จะรื้อระบบไอ้เนี่ยไม่ให้อิหร่านเนี่ยนะฮะมีขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าไปได้ถึงอิสราเอลไม่ให้อิหร่านเนี่ยนะฮะมีการพัฒนายูเรเนียมนะก็สารพัดต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับทางทรัมป์เมื่อทรัมป์เนี่ยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปใช้โมเดลเล่นโมเดลเวเนซุเอลาประสบความสำเร็จมากคือส่งทหารเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วไปฉกตัวผู้นำมาได้เนี่ยนะพอฉกตัวผู้นำออกมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าที่เหลือเนี่ยนะสวามิภักดิ์อเมริกาทันทีเพราะว่าอเมริกาเนี่ยนะฮะพอฉกตัวออกมาเนี่ยอเมริกาก็บอกเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปนี้นะค้าขายเนี่ยเขาจะไม่มีการบล็อกนะฮะไอ้น้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเงินลงทุนเข้ามาจากอเมริกาแล้วทุกคนมองดูแล้วต่อไปนี้มันมีดอลลาร์เข้ามาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นึกว่าจะใช้โมเดลเนี้ยกับอิหร่านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดสงครามกับอิหร่านเนี่ยภายในวันแรกเลยเนี่ยนะครับสามารถกำจัดตัวผู้นำเนี่ยไปได้เนี่ยแต่ปรากฏว่าเอาจริงเข้าอิหร่านไม่ยอมเลยกลายเป็นว่าต้องลบกันเนี่ยนะฮะต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงวันนี้นี่เข้าไปเดือนที่5แล้ว
13: ครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้ทางอิหร่านได้มีการประเมินล่วงหน้าเป็น 10-20 ปีใช่ไหมครับอาจารย์มีการเตรียมความพร้อมนะครับมีการวางขุมกำลังต่างๆแล้วก็โครงสร้างในการรบที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆดังนั้นในมิติตรงนี้จึงทำให้อเมริกาน่าจะปวดหัวแล้วอาจารย์ฮะที่เราเห็นภาพนั่นคือเหมือน2รุ่ม1แต่ว่าหนึ่งที่อิหร่านถูกรุมนั้นเขาเองเขาก็ไม่ได้หนึ่งเดียวจริงไหมฮะเข้าใจว่าน่าจะมีคนประเทศยักษ์ใหญ่ที่สนับสนุนอิหร่านที่จะตอบโต้หรือว่าจะรับมือกับอเมริกาและอิสราเอลอยู่พอสมควร
14: ประเทศที่อยู่เบื้องหลังอิหร่านเนี่ยคือจีนครับเพราะว่าพอหลังจากการรบกันเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยนะ
13: ฮ
14: ะก็มีข้อมูลว่าจีนเนี่ยรีบส่งเครื่องบินเนี่ยนะฮะขนพวกไอ้วัสดุฮะ วัสดุที่ใช้สำหรับทำเขาเรียกเชื้อเพลิงแข็ง
13: ครับ
14: คือไอ้พวกขีปนาวุธเนี่ยที่มันบินไปเนี่ยนะแล้วมันบินได้พ่นไปพ่นออกมาเนี่ยใส่น้ำมันเจ็ตไม่ได้นะ
13: ไม
14: ่
13: ได้นะระเบิด
14: ต้องเป็นเครื่องน้ำมันเขาเรียกเชื้อเพลิงแข็งนะซึ่งมันจะทนความร้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วัสดุเนี่ยมีข่าวนะฮะว่าจีนเนี่ยรีบส่งไปจากจีนเนี่ยเข้าไปที่อิหร่านเลยทำให้อิหร่านเนี่ยนะฮะภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยสามารถจะทำสต็อกไอ้พวกขีปนาวุธเนี่ยนะกลับเข้ามาเนี่ยกลับคืนเข้ามาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะอิหร่านเนี่ยในครั้งที่มีการปะทะกับอิสราเอลในครั้งที่แล้วเนี่ยว่ามันจะมีปัญหาว่าไอ้ขีปนาวุธอิหร่านเนี่ยพอยิงเข้าไปที่อิสราเอลแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะพลาดเป้
13: าม
14: ักจะพลาดเป้า500เมตร1กิโลเมตรอะไรเนี่ยนะปรากฏว่าอิหร่านสมัยก่อนเนี่ยใช้ระบบ GPS ของอเมริกา
13: เสร็จสิครับอย่าง
14: นั้นก็เสร็จอิสราเอลเนี่ยเขาก็จะชำนาญนะฮะพอไอ้ขีปนาวุธเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็หลอกว่าไอ้เป้ามันเคลื่อนไปอยู่ตรงนี้ขีปนาวุธมันก็ลงเข้าไปตรงนั้นตอนหลังที่เขาเปลี่ยนมาใช้ระบบดาวเทียมเนี่ยทั้งของจีนและมีข่าวว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนจากทางรัสเซียด้วยเนี่ยทำให้การเล็งคราวนี้เนี่ยโอ้โหแม่นยำเป้าอย่างชนิดที่ถ้าเราไปดูเนี่ยนะเวลาเขาโจมตีเข้าไปเนี่ยที่ฐานทัพของอเมริกาเนี่ยที่จอร์แดนเนี่ยคุณพิชัยระยะทางเนี่ย 1,400 กิโลอย่างเงี้ยนะยังโหลงไปตรงไอ้นี่เลยฮะตรงอาคารเลยคือถ้าปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นมันจะมีลงไปข้างๆมีหลุมซ้ายขวาอะไรเงี้ยด้วยนะนี่ไม่นี่ลูกเดียวเนี่ยลงตรงอาคารเลยเลยทำให้ทางอเมริกาที่ตกอกตกใจนะฮะแล้วก็เวลาเนี้ยถึงขั้นที่เรียกว่าเขาก็ชักกังวลเพราะว่าหลังจากปะทะกันมาเนี่ยเข้าเดือนที่5เนี่ยล่าสุดก็มีข่าวเพิ่มเติมนะว่าจีนเนี่ยยังมีการส่งเครื่องบินเนี่ยนะฮะเครื่องบินทหารเนี่ยนะแล้วมีการขนพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยไปให้อิหร่านอีกเนี่ยหลายเที่ยวบินภายในไม่กี่วันที่ผ่านมาเลยทำให้ทางอเมริกาเวลานี้ก็ค่อนข้างจะกังวล
13: นี่ครับพออาจารย์เล่ามาเราก็นึกภาพตามแล้วเราก็ติดตามข่าวที่เราเห็นชัดๆคือณวันนี้เนี่ยสมรภูมิทางทหารนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ทางฝั่งอิหร่านอาจจะเสียเปรียบวันนี้ยิงไปกี่ลูกนี่หวังผลได้ค่อนข้างมากแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเพื่อนบ้านที่ดันมีฐานทัพของอเมริกาอยู่ดังนั้นยิ่งมาเท่าไหร่ข้างๆบ้านแถวเขาแถวเปอร์เซียนี่ก็เละเทะกันเป็นแถวเลยนะครับอาจารย์นะ
14: ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการรบภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า asymmetric คืออสมมาตรคือพูดง่ายว่าอิหร่านเนี่ยเขาไม่มีอาวุธที่เขาจะยิงไปถึงอเมริกาเข้าไปในประเทศนะไปไม่ถึงหรอกไปได้อย่างมากก็แค่ฐานทัพเพราะฉะนั้นเขาก็เล็งไปที่ฐานทัพเนี่ยนะของอเมริกาเนี่ยที่อยู่ในประเทศเนี่ยแล้วพอเราไปแล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ถ้าประเทศไหนเนี่ยนะยอมให้ใช้ฐานทัพเนี่ยนะแล้วถึงขั้นเนี่ยมีการยิงประเภทไอ้เนี่ยขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นเนี่ยนะออกมาจากประเทศนั้นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของคูเวตกับบาเรนเนี่ยอิหร่านก็ถล่มเข้าไปในหนักแล้วทางอเมริกาเนี่ยนะมีการขู่นะว่าเดี๋ยวนะจะมีการเนี่ยฮะโจมตีโรงกลั่นน้ำจืดนะแล้วก็โรงไอ้ไฟฟ้าในของอิหร่านแล้วก็ไปโจมตีจริงด้วยนะพอโจมตีอย่างนั้นที่อิหร่านก็ง่ายนิดเดียวก็โจมตีกลับเข้าไปที่คูเวตนะไปโรงกลั่นน้ำจืดของคูเวตเนี่ยรู้สึกมันมีทั้งหมด8โรงใหญ่โจมตีเข้าไปรู้สึกจะ1หรือ2โรงเนี่ยทีนี้ไอ้โรงกลั่นน้ำจืดเนี่ยนะการเอาน้ำทะเลเนี่ยมากลั่นเป็นน้ำจืดเนี่ยในอิหร่านเนี่ยเขาใช้แค่ประมาณ 5% ของน้ำที่เขาใช้ทั้งหมดนะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นสภาพภูเขา
13: ครับ
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอภูเขาเนี่ยมีภูเขามากมันก็จะมีลำธารมีการดักความชื้นอะไรแล้วมีแหล่งน้ำจืดเยอะของเขาเนี่ยใช้แค่ 5% พอถูกอเมริกาเนี่ยนะฮะโจมตีเข้าไปเนี่ยเขาโจมตีเข้าไปที่คูเวตคูเวตเป็นลมเลยเพราะคูเวตเนี่ยแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเนี่ยนะ
13: ฮะ
14: 95%
13: โอ้โหอยู่ยากเลยนี
14: ่เออเพราะฉะนั้นถ้าโดนโจมตีตรงนี้เนี่ยนะอันนี้มันเป็นนั่นเลยจุดอ่อนใหญ่โต
13: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสมมากจริงๆนะครับนั่นแปลว่าหลายๆอย่างที่ลงทุนไปในอเมริกาถึงขนาดที่ต้องขอสภาคองเกรสกู้เงินเพิ่มใช่ไหมครับเพื่อจะเอามาปกเพื่อที่จะเอามารบกับทางอิหร่านโดยเฉพาะจริงไหมครับอาจารย์
14: ถูกต้องแล้วเวลานี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ว่าภายในแค่สัก2สัปดาห์เนี่ยนะปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยสามารถจะใช้ขีปนาวุธเนี่ยโจมตีเรดาร์เนี่ยนะในฐานทัพเนี่ยของอเมริกาเนี่ยได้หลายแห่งมากเลยนะฮะและนี่เดิมเนี่ยเรดาร์เนี่ยสารผลิตของอเมริกาที่อยู่ในฐานทัพเลยเนี่ยเขาเทียบกับเหมือนกับเป็นตาเลยนะเป็นดีไอนะเป็นตานะเพราะว่าอะไรฮะสมมติว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะยิงขีปนาวุธเนี่ยเข้าไปที่อิสราเอลเนี่ยนะมันต้องยิงข้ามประเทศอาหรับไอตอนข้ามเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเรดาร์และดักเลยเขาจะรู้เลยอ๋อนี่ขีปนาวุธนี่เวลานี่ออกไปแล้วคำนวณเสร็จเลยว่าจะไปถึงอิสราเอลนี่นะกี่นาทีใช่ไหมเสร็จแล้วไอทิศทางที่ไปเนี่ยนะฮะไปแล้วมันจะลงตรงไหนอะไรยังไงคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยอิสราเอลก็เรียกว่ารับกันนะฮะระบบการสกัดของอิสราเอลก็สามารถเข้าไปได้เวลาเนี้ยเขาทำลายไอ้ทางอิหร่านเนี่ยสามารถทำลายเรดาร์เนี่ยของฐานทัพอเมริกันเนี่ยในประเทศใกล้เคียงได้เกลี้ยงแล้วกลายเป็นตาบอดกลายเป็นว่าไอ้ขีปนาวุธเนี่ยนะฮะของอิหร่านที่เข้าไปถึงจอร์แดนก็ดีเข้าไปถึงอิสราเอลก็ดีเนี่ยนะฮะเวลาเนี้ยไอ้ตัวสัญญาณเตือนภัยไม่ทันนะเพราะเตือนภัยปุ๊บมันมาแล้วคือเตือนภัยจากเห็นเห็นเข้าเห็นไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เขาตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบมาก
15: โอ้โหนี่ครับพออาจารย์สรุปมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามข่าวสารอยู่นะครับอาจจะต้องติดตามในมุมอื่นๆเพราะว่าพวกเราคนไทยครับอาจารย์ฝั่งข่าวฝั่งตะวันตกนี่เยอะกว่าทางฝั่งของต้นตำรับต้นทางเขาอีกนะฮะนั่นจะต้องมอนิเตอร์ดูหลายๆอย่างอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยเขาจะรบพุ่งอะไรกันอย่างไรก็แล้วแต่ทุกๆความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คู่กรณีจริงไหมครับอาจารย์โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาเรื่องความมั่นคงอื่นๆใดๆก็ตามแต่ในก่อนปิดเบรกนี้รบกวนอาจารย์ช่วยมองช่วยวิเคราะห์ให้นิดนึงได้ไหมครับว่าไอ้ที่เจอกันหนักๆ ณขณะนี้แล้วก็ถัดจากนี้ไปเป็นระลอกละรอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
14: คือการรบเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีของยูเครนเนี่ยเราก็เห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปแล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็กระโดดขึ้นไปช่วงหนึ่งนะแต่บังเอิญการทำลายพวกอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะในกรณีของสงครามยูเครนเนี่ยมันน้อยเที่ยวนี้มันเยอะนอกจากนี้เนี่ยนะปรากฏว่าเที่ยวนี้อิหร่านเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในการเข้าไปคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นทางออกเนี่ยสำหรับน้ำมันเนี่ยนะ 20% ของโลกแล้วยังเป็นทางออกสำหรับก๊าซ 20% ของโลกแล้วยังเป็นแหล่งผลิตฮีเลียม 30% ของโลกยังเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยเนี่ยนะฮะแต่อย่างปุ๋ยยูเรียเนี่ย 20-30% ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะสงครามคราวนี้นะมันจะกำลังจะกระทบปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วอิหร่านก็รู้ว่าสามใดที่เขาบีบไอ้ตัวช่องแคบของมูสเอาไว้เนี่ยไอ้สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ออกมาเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจโลกเลยเขาก็เอาเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกันสู้กับอเมริกาอเมริกาขนาดนี้นะฮะถ้าถามว่าอเมริกาเนี่ยมีพลังอำนาจในการที่จะโจมตีอิหร่านเนี่ยโอ้ยยังไปได้อีกเยอะเลยแต่ปัญหาคือยิ่งโจมตีมากและอิหร่านเนี่ยล็อกไอ้ตัวช่องแคบของมูสไว้เนี่ยนะฮะตัวประกันเนี่ยคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะยิ่งแย่เนี่ยเวลานี้อเมริกาเนี่ยก็เลยอิหร่านอินเดีย
15: ครับแล้วเห็นบอกว่าเหตุการณ์ที่อาจารย์วิเคราะห์นี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมครับก็จะส่งออกเงินเฟ้อกลับไปที่อเมริกาด้วยใช่ไหมฮะในขณะเฟดนี่ยังไม่กล้าที่จะขึ้นเลยแล้วจะลดดอกเบี้ยก็ไม่กล้าด้วยไปมาตอนนี้มันก็ยังกึ๊กอยู่ครับอาจารย
14: ์ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราคำนึงนะว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันนี่สูงขึ้นราคาก๊าซก็ต้องสูงขึ้นในเมื่อปุ๋ยขาดแคลนเนี่ยนะฮะไอ้ต้นทุนการปลูกไอ้เนี่ยไอ้ธัญพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวอะไรต่างๆทั่วโลกเลยเนี่ยนะข้าวเจ้าข้าวอะไรที่เรากำลังกินอาหารเนี่ยจะแพงขึ้นในทั่วโลกเลยนอกจากนี้เนี่ยนะฮะไอ้ก๊าซฮีเลียมเนี่ยนะซึ่งผลิตอยู่ 30% เนี่ยจากช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตชิปคอมพิวเตอร
15: ์
14: โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้ตรงนี้มันทำให้เวลานี้ต้นทุนในการผลิตชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมีแต่แนวโน้มจะแพงขึ้นสรุปแล้วเนี่ยไอ้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะสูงขึ้นทั่วโลกเลย
15: ครับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับ พราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้ารบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ต่อนะครับว่าเรื่องของปัญหาสงครามความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นจะมีโอกาสที่ทำให้บ้านเราซึ่งเราอาจจะมีความโดดเด่นหลายๆอย่างนะครับอาจารย์แต่ตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าเหนื่อยเริ่มจะเหนื่อยมากกว่าเดิมแล้วจะอยู่กันไปยังไงอย่างน้อยครึ่งปีถัดจากนี้ไปขอแยกพักกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังอาจารย์ธีรชัยกันต่อสักครู่เดียวครับ
16: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
12: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
10: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
17: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์อยู่ที่ชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
15: ์ครับก็สู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับสุขที่31กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้เราขอความรู้จากอาจารย์เทียรชัยภูวนาถารานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจารย์ได้ชี้ให้เราเห็นได้ทำให้เราได้เข้าใจว่าภาพหรือว่าสมรภูมิสงครามในเกิดจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนนะครับอเมริกาบุกอิสราเอลที่ถล่มอิหร่านอยู่ทุกวีทุกวันนี้แล้วอาจจะมีในอีกหลากหลายภูมิภาคทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเกิดขึ้นแล้วครับก็คือการแยกขั้วนะครับไม่มีประเทศใดที่เป็นเจ้าโลกที่จะสามารถที่สั่งซ้ายหันขวาหันหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้อย่างน้อยสมรภูมิใหญ่ก็ส่งผลกระทบกับคนทั่วทั้งโลกกับธุรกิจต่างๆปัญหาที่มันเกิดขึ้น มันก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในเบรก2เลยจะต้องรบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ว่าครึ่งปีหลังนี้ตอนนี้เราก็เลยครึ่งปีมาเดือนนึงเต็มๆนะครับอาจารย์ครับแต่จากนี้ไปอีกหลายแต่ละเดือนจนหมดปี69อาจารย์มีความเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์ครับ
14: เรียนตรงว่าผมเดิมเนี่ยผมนึกว่ามันน่าจะจบเร็วแล้วก็ผมว่าหลายคนนะที่เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินเนี่ยนะก็พยากรณ์ว่ามันคงไปได้ไม่นานเพราะว่าสาเหตุที่คิดว่ามันจะจบเร็วเพราะมันรู้ว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยมันจะเกิดปัญหาใหญ่โตกับเศรษฐกิจโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสามัญสำนึกเนี่ยไอ้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องยอมกันสักคนใดคนหนึ่งไม่อิหร่านยอมก็ต้องอเมริกายอม
15: จริง
14: น
15: ะใช่ครับ
14: ปรากฏว่าเวลานี้เนี่ยลักษณะของไอ้การยอมของทางอเมริกาเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหากับทรัมป์เนี่ยเขาจะเสียหน้าไอ้ตัวที่เขาไม่ยอมมากๆเลยเนี่ยคือไอ้ตัวการคุมช่องแคบโฮมูสเนี่ยของอิหร่านเพราะว่าอย่างนี้ฮะอิหร่านเนี่ยนะฮะเขาคงวางแผนว่าอยู่ในใจนานแล้วว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่มาจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าไปคุมช่องแคบฮอร์มุสแล้วพอคุมช่องแคบฮอร์มุสแล้วเนี่ยอำนาจอิหร่านเนี่ยมหาศาลเลยน้ำมันเนี่ยนะจะออกมากออกน้อยเนี่ยเขาจะเปิดก๊อกให้น้ำมันไหลออกเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยเขาจะเป็นคนคุมราคาน้ำมันของโลกได้พอสมควรสองเนี่ยนะฮะประเทศไหนเนี่ยจะส่งออกน้ำมันเนี่ยนะเรือประเทศอาหรับเรือประเทศไหนจะออกก่อนออกหลังออกมากออกน้อยเนี่ยอยู่กับเขาอีกนะนะสามเนี่ยนะฮะไอประเทศฝั่งผู้ซื้อใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีไต้หวันอินเดียพวกนี้นะฮะถ้าใครเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านก็มีโอกาสจะได้น้ำมันก่อนแต่ถ้าใครสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยนะฮะอิหร่านเนี่ยมีพลังอำนาจสูงในการที่จะเอาคุณไปอยู่หลังคิวนอกจากนี้นะยังมีนอกเหนือจากไอ้เรื่องของไอ้อุ๋ยในเรื่องของก๊าซฮีเลียมในเรื่องของไอ้ก๊าซไอ้ธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะที่อันนั้นรวมแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาในเรื่องของเปโตรดอลลาร์อีกนะคืออย่างนี้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเนี่ยสมัยดึกดำบรรพ์เลยเนี่ยนะฮะไอ้ตอนเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเนี่ยเขาเนี่ยโยงดอลลาร์เนี่ยกับทองคำเอาไว้เป๊ะเลยปรากฏว่าพอโยงไปนานเข้าเนี่ยนะฮะเขาไปพิมพ์ดอลลาร์เกินเพราะว่าเกิดสงครามนะโดยเฉพาะสงครามเวียดนามใช้จ่ายมากนะฮะพิมพ์ดอลลาร์จนกระทั่งเกินเนี่ยจนกระทั่งมูลค่าดอลลาร์เทียบกับทองคำจริงๆมันไม่อยู่แล้วแต่เขาก็ยังฝืนว่ายังไปได้จนในที่สุดเนี่ยถูกฝรั่งเศสเอาเรือรบเข้ามาที่นิวยอร์กแล้วบอกช่วยขนทองคำผมเอาดอลลาร์คุณมานะแล้วคุณช่วยเปลี่ยนเป็นทองคำเขาก็เลยยอมเลยบอกว่าไม่เอาแล้วนะไม่โยงดอลลาร์กับทองคำละปล่อยให้ทองดอลลาร์เนี่ยลอยตัวดอลลาร์มันก็อ่อนนะเทียบกับทองคำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไปคุยกับซาอุดิอาระเบียแล้วบอกเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าคุณบอกว่าใครก็ตามที่จะมาซื้อน้ำมันคุณเนี่ยต้องซื้อเป็นสกุลดอลลาร์น
15: ะ
14: เนี่ยแค่นี้มันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเปโตรดอลลาร์เกิดขึ้นมาก็หมายความว่าใครก็ตามอยากจะซื้อขายน้ำมันต้องมีดอลลาร์อยู่ในมือพวกนี้ก็กลายเป็นพอมีดอลลาร์เนี่ยนะฮะอยู่ในมือเพื่อจะซื้อน้ำมันดอลลาร์ระหว่างเหลือก็เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกากลายเป็นรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะฮะได้กู้เงินเนี่ยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำจากการมีเปโตรดอลลาร์แล้วนี่ถ้าเกิดวันหนึ่งนะอิหร่านบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้คนที่ออกตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณตกลงชำระเงินเป็นดอลลาร์เนี่ยนะคุณไปอยู่คิวหลังๆ
15: อาจจะไม่รับด้วยใช่ไหม
14: อาจจะไม่ได้ผ่านถ้าคุณจะผ่านเนี่ยนะคุณจะต้องมีการชำระเป็นเงินหยวนหรือเป็นเงินของบริกซ์อย่างเงี้ยนะของกลุ่มบริกซ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะพลังอำนาจของอิหร่านเนี่ยสูงมากและเป็นสิ่งที่ทรัมป์เขานึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยนะช่องแคบฮอร์มุสมันเปิดอยู
15: ่
14: แล้วทรัมป์เนี่ยไปแย่ลังแตนพอแย่ลังแตนแล้วเวลานี้เลยกลายเป็นอิหร่านเนี่ยมีข้ออ้างในการที่จะมาล็อกช่องแคบฮอร์มุสแล้วเขาก็จะใช้ฮะว่าเรือที่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องเก็บเงินแล้วนอกจากอย่างนั้นนะคุณวิชัยมันยังมีไอ้เส้นเคเบิลใหญ่แก้ใต้น้ำฮะซึ่งเขาบอกผ่านหน้าบ้านผมใช่ไหมผมก็จะเก็บเงินด้วยนะอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะแต่ลองนึกถึงนะไอ้คนที่เป็นเจ้าของเคเบิลใหญ่แก้วนี่คือพวกนางฟ้าเจ็ดนะบริษัทร่ำรวยที่สุดของอเมริกาเนี่ยนะ
15: ฮะ
14: เขาจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไอ้ตัวไอ้ข้อมูลที่ผ่านเคเบิลใหญ่แก้วเนี่ยนะฮะที่ผ่านตรงนี้เนี่ย มันเป็นข้อมูลอินเทอร์เน็ตซะเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขณะนี้เนี่ยนะการคุมช่องแคบอาวุธเนี่ยทำให้อิหร่านเนี่ยมีพลังอำนาจมหาศาลโดยมีจีนอยู่เบื้องหลัง
15: ครับ
14: อเมริกาตอนนี้ก็ชักเดือดร้อนก็เลยทำให้ทรัมป์เนี่ยนะเวลานี้ไม่เคยยอมพอเขาไม่ยอมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะทุบกันหนักวิธีเดียวที่อิหร่านจะสู้ได้ขนาดนี้นะที่ผมดูเนี่ยคืออิหร่านเขาก็จะทำลายกระบวนการในการส่งออกน้ำมันนะฮะเพื่อจะบีบราคาน้ำมันให้สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นจนกระทั่งทรัมป์เนี่ยทนไม่ได้แล้วจะต้องยอมคราวนี้พอมันสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยนะฮะประเทศอย่างเราเนี่ยมันเราเรียกว่าเป็นประเทศหญ้าแพรกเวลาช้างสารชนกันเนี่ยนะฮะหญ้าแพรกมันก็โดนเหยียบอ่ะ
15: ใช่ไ
14: หมเราก็จะเหนื่อยอันนี้แหละผมดูแล้วผมเกรงว่ากว่าจะยอมกันเนี่ยนะคงจะเป็นปลายเดือนสิงหาเนี่ยนะกว่าจะยอมกันอย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้นะแค่เดือนเดียวเนี่ยนะแล้วราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปสูงขนาดนั้นเนี่ยนะก็จะแย่แล้วล่ะ
15: อาจารย์ครับมีคำถามว่าอเมริกาเองก็เป็นเจ้าพลังงานอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาจะมีพวกเชลออยล์มีอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับอาจารย์ดังนั้นในแง่ของเกมนี้ที่อาจารย์วิเคราะห์มาปุ๊บเนี่ยอเมริกาจะตัดสินใจที่จะยอมหรือว่าถอยหรือว่าหาทางเจรจากันเพราะว่าเขาเองยังมีผลประโยชน์เกี่ยวกับพลังงานเขายังหากินต่อได้ในยาวๆแบบนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
14: คืออย่างนี้เวลาราคาน้ำมันมันแพงขึ้นเนี่ยนะหลายๆคนเขาจะบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะอยู่ได้สบาย
15: จริงไหมฮะ
14: มันถึงทำให้เวลานี้สถานการณ์มีการลบกันเนี่ยดอลลาร์นี่กลับแข็งเพราะว่าประเทศอื่นๆมันไม่มีน้ำมันไงคือเวลานี้อเมริกาเนี่ยผลิตแล้วใช้แต่เขาผลิตเยอะเกินกว่าที่เขาใช้แต่ปัญหาคือพอผลิตเกินกว่าที่เขาใช้เนี่ยแล้วเขามีส่งออกเนี่ยแต่นี่พอราคาน้ำมันโลกมันแพงขึ้นเนี่ยนะฮะไอคนที่ส่งออกเนี่ยนะเขาก็จะบอกเรื่องอะไรผมจะให้ใช้ภายในประเทศผมก็ส่งออกดิก็เลยทำให้ราคาภายในประเทศอเมริกาเนี่ยยังไงก็ต้องขยับขึ้นมาจนกว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะทรัมป์เขาจะตัดสินใจว่าเอางี้ดีกว่าห้ามส่งออก
15: ครับ
14: แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะทรัมป์ก็จะเสียหน้าเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันจะเป็นพวกพันธมิตรเขาเนี่ยในยุโรปในญี่ปุ่นในอะไรเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้นเนี่ยยังไงก็ทำให้คนอเมริกันที่เดือดร้อนแล้วทรัมป์เนี่ยเวลาเนี่ยเขากำลังเข้าฤดูการในการเลือกตั้งเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งเขาเรียกมิดเทอมคือเลือกตั้งเนี่ยเมื่อครบ2ปีก็จะมีเลือกตั้งแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะเวลานี้เนี่ยแนวโน้มเขาเนี่ยจะเสียอย่างน้อยๆสภาล่างนะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะจะเสียไปตกไปอยู่ในมือเดโมแครตเนี่ยสูงมากเลยแล้วถ้าเสียตกไปเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาก็จะโดนขบวนการภาษาอังกฤษเรียก impeachment
15: ค
14: ือขบวนการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเอาเขาออกจากตำแหน่งมันก็จะทำให้การทำงานใน2ปีหลังของเขาเนี่ยนะยากขึ้น
15: เห็นบอกว่ามีการสำรวจความนิยมก็ลดลงไปเยอะทีเดียวนะครับ
14: ถูกต้อง
15: ผลงานมาแต่ละอย่างอาจารย์ฮะทีนี้หันมามองบ้านเราครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูสถานการณ์เศรษฐกิจเองนั้นก็ยังลุ่มๆดอนๆแล้วก็บางครั้งบางทีอาจจะมีบางอย่างที่ดูเหมือนจะดีนะครับนะฮะส่งออกในบางภาคส่วนแต่อาจารย์ครับครึ่งปีหลังถัดจากนี้ถ้าว่าสถานการณ์โลกยังมาทรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสอะไรบ้างหรือไม่สำหรับเมืองไทยครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ครับอาจารย์
14: คือเราไปดูตัวเลขส่งออกแล้วเราดีอกดีใจเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเจ้าของกำไรเนี่ยนะในการส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่คนไทยกำไรมันมาเนี่ยนะฮะมาตกอยู่ในมือชาวบ้านเนี่ยนะแค่เป็นค่าแรงนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเวลาเนี้ยถามว่าได้ภาษีมันก็ได้น้อยเพราะว่าเราไปให้สิทธิ BOI กับเขานะเพียงแต่ว่าเราได้ในแง่ที่ว่าเอาล่ะมันมีกิจกรรมเนี่ยนะเพราะว่าบริษัทที่มาแล้วเนี่ยจะต้องมีการสั่งชิ้นส่วนมีบริการมีการขนส่งมีการอะไรไอ้ตรงเนี้ยเราได้แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นกำไรแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยเนี่ยในการส่งออกเนี่ยนะมันไม่ใช่กำไรเข้ากระเป๋าคนไทยนะมันเป็นกำไรเนี่ยเข้ากระเป๋าของต่างชาติต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปดีอกดีใจกับตัวเลข GDP ซึ่งมันเกิดขึ้นจากการส่งออกสินค้าประเภทเนี่ยที่เป็นของต่างชาติมากเกินไปที่เราควรจะต้องดีใจคือสินค้าที่เป็นพวกสินค้าเกษตรนะสินค้าที่เป็นอะไรที่เราผลิตเองเนี่ยนะโดยใช้วัตถุดิบหรือก็ใช้เทคโนโลยีหรือใช้โมเดลใช้แบบอะไรของเราเนี่ยเป็นหลักเลยอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราได้เต็ม แต่นี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะฮะเราต้องไม่ลืมว่าพอเศรษฐกิจโลกมันพอน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยการค้าขายของโลกก็ลดลงเพราะฉะนั้นการส่งออกของเราเนี่ยไปประเทศรวยเนี่ยไปอเมริกาไปอะไรอาจจะยังได้นะแต่ไปประเทศที่มันเป็นประเทศจนมันก็จะต้องลดลงอ่ะอันนั้นส่วนนึงอีกส่วนนึงเนี่ยคือเราอาศัยการท่องเที่ยวเยอะ
15: คร
14: ับอันนี้พอประเทศต่างๆเนี่ยราคาน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราประเทศทุกประเทศทั่วโลกเลยโดนเก็บภาษีฮะควักกระเป๋าทุกคนในคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยเอาไปให้กับประเทศที่ส่งออกน้ำมันมันก็ต้องจนลงสิพอจนลงเนี่ยนะฮะโอกาสที่เขาจะมาแล้วจะมาเที่ยวมากินมาใช้ในบ้านเรามันก็จะลดลง
15: คือ
14: มันอาจจะไม่ใช่ลดลงไปหรือศูนย์แต่ว่ามันก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยเรากำลังมองสถานการณ์ครึ่งปีหลังเนี่ยนะที่ผมดูแล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะน่ากลัวนะยังมีความเสี่ยงอะไรต่างๆมีอยู่เยอะมาก
15: ครับอาจารย์ฮะแล้วอาจารย์ดื่มกาแฟก่อนก็ได้ครับคือในมิติตรงนี้เนี่ยหลายคนก็หันมามองว่าเอ๊ะถ้าว่าเขาทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยเขามีความขัดแย้งทางการค้าด้วยเราจะมีโอกาสได้ส้มหล่นสักเข่งครึ่งเข่งไหมครับมาลงทุนกับเราเพิ่มมากขึ้นที่เห็นอยู่นี่คือพวก data center แต่ก็ต้องมีมุมที่ขอความรู้จากอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าเราได้อะไรไหมจากพวกที่มาตั้ง data center เยอะ
14: ๆ data center เนี่ยนะฮะได้แต่ตัวเลขนะคืออย่างนี้เราก็จะออกมาแล้วบอกโอ้โหมีคนมาขอส่งเสริมการลงทุนนะ BOI นะโอ้ยเป็นแสนล้านอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอมันเป็น data center เนี่ยนะสิ่งที่เราได้คือให้เช่าที่ดินแล้วก็มีการก่อสร้างโรงงานอะไรเนี่ยแต่อุปกรณ์ข้างในเนี่ยนะข้างใน data center มันไม่มีเครื่องจักรนะมันมีแต่ตัว rack computer เนี่ยนะแล้วข้างในก็มีชิปซึ่งทั้งหมดต้องนำเข้าทั้งนั้นเลย
15: เรา
14: ไม่ได้ผลิตในประเทศนะฮะต้องนำเข้าทั้งหมดเลยแล้วไอ้การดูแลการอะไรต่างๆเนี่ยใช้คนไม่เยอะแต่ว่าดีตรงที่ว่ามันเป็นการใช้คนที่มีความรู้ด้านวิศวะด้านอะไรต่างแต่ที่ปัญหาคืออย่างนี้ครับคือไอ้ data center เนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนซึ่งไอ้ตรงนี้ยังไม่เป็นไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีไฟฟ้าเนี่ยกำลังติดดินเหลือแต่เราต้องแยกให้ได้ชัดเจนนะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอา data center มาแล้วมาใช้ไฟที่ควรจะเป็นของครัวเรือนมันก็จะกลายเป็นว่าไฟราคาถูกเนี่ยเอาไปใช้กับ data center ครัวเรือนก็ต้องแพงขึ้นเพราะมันต้องหาทางที่จะแบ่งออกมาให้มันชัดเลยว่าไฟที่จะใช้สำหรับครัวเรือนเนี่ยนะยังต้องอยู่ในราคาที่ถูกส่วน data center เนี่ยก็คุณต้องยอมรับราคาที่แพงขึ้นมาหน่อย
15: จริ งคร
14: ับอันนั้นอันที่1อันที่2เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้คือไอ้ตัวชิปเนี่ยนะฮะตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยและตัวไอ้ตัวบล็อกอะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยนะเวลามันทำงานเนี่ยนะฮะมันร้อนมากความร้อนมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมหาศาลเลยมันจำเป็นจะต้องมีการเอาน้ำเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพื่อบำบัดเอาความร้อนนี่ออกมาม ันถึงได้เกิดปัญหาเนี่ยนะในหลายประเทศเลยเนี่ย data center เนี่ยทะเลาะกันเนี่ยกับภาคเกษตรกรรมว่าเอ้ยน้ำเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าคุณเอาไปใช้ใน data center เกษตรกรรมไม่มีการใช้ของไทยอาจจะปัญหานี้อาจจะ

0: ถ้าหากว่าเราก็โอ้โหไอ้ที่ได้มานี่แลกไปกับหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าคำนวณจริงๆนะครับอาจารย์นะครับได้นิดได้หน่อยแต่จ่ายออกไปเยอะหมายถึงว่าเขาใช้ทรัพยากรบ้านเราค่อนข้างมากอาจารย์มีคําแนะนําสําหรับภาคส่วนธุรกิจในแต่ละเซกเตอร์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คืออย่างนี้สําหรับธุรกิจทั่วไปแล้วก็สําหรับปัจเจกบุคคลเนี่ยคือในระดับครัวเรือนในระดับครอบครัวระดับส่วนตัวด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ผมคิดว่าหนีไม่พ้นเนี่ยต้องคอยติดตามสถานการณ์ไอ้การไอ้เนี่ยการบีบกันเนี่ยสู้กันเนี่ยระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะว่าจะไปจนถึงขั้นไหนกว่าเขาจะยอมกันนะแล้วอย่างที่ผมเดาอิหร่านเนี่ยอาวุธเวลานี้อาวุธที่เหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยในมืออิหร่านเนี่ยที่มีผลต่อทรัมป์มากที่สุดเลยคือราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะอิหร่านเขาก็จะบีบราคาน้ำมันสูงขึ้นไปจนกว่าทรัมป์จะยอมทีนี้ทรัมป์เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นไปเขาอาจจะไม่ยอมง่ายมันก็จะกลายเป็นยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปโลกมันก็จะยิ่งเหนื่อยก็เลยต้องเวลานี้ผมว่ายังไงก็ตามเราต้องคอยติดตามดูว่าเขาจะสู้กันขนาดไหนแล้วมีแนวโน้มที่เขาจะคลายกันได้เมื่อไหร่ผมเดาว่าน่าจะคลายกันในรอบแรกเลยเนี่ยอาจจะสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะเห็นการตกลงอะไรกันได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าของแบบนี้นะฮะในเมื่อตกลงกันไปแล้วเนี่ยมันมีความช้ำอกช้ำใจสมมติถ้าเกิดตกลงโดยทรัมป์ยอมเนี่ยนะเขาก็จะยังมีข้อขุ่นใจเนี่ยติดอยู่ในใจแล้วรวมทั้งสมมติถ้าเกิดข้อตกลงอันนี้บีบไปที่อิสราเอลอิสราเอลเนี่ยนะฮะจะเข้าไปแล้วจะไปกินพื้นที่ในเลบานอนจะไปถล่มบ้านที่อยู่ในไอ้เวสต์แบงค์ที่อยู่ติดกับจอร์แดนนะหรือจะไปทิ้งระเบิดเนี่ยนะฮะฆ่าพวกไอ้คนในปาเลสไตน์อะไรอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยจะทำได้ลำบากขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้อิสราเอลนี่โดนตีกรอบถ้าโดนตีกรอบมากเดี๋ยวก็จะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันต่อให้มันมีข้อตกลงได้นะโอกาสที่มันจะไปแล้วมันจะเกิดปัญหาแวบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอยู่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในแง่ของภาคธุรกิจเนี่ยผมว่าต้องมีการวางแผนเผื่อสำรองเผื่อขาดเอาไว้นะทั้งในแง่ cash flow นะการเตรียมไอสภาพคล่องเตรียมเอาไว้ทั้งในแง่แหล่งในการที่จะซื้อของวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องมีเผื่อไว้หน่อย
0: ถ้าเห็นบอกว่าที่สภาคอนเกรสกำลังผลักดันบทบัญญัติในร่างกฎหมายงบประมาณด้านกลาโหมนะครับ NDAA ประจำปี2027นะครับไปรวมมาตรา224ที่ยกระดับความสัมพันธ์และการบูรณาการทหารครับอิสราเอลเพราะฉะนั้นคนอเมริกาเองบางคนเขาบ่นว่าเฮ้ยประเทศเขาถูกยึดแล้วหรือยังเนี่ยออกใหญ่โตครับโลกอยู่ในวันนี้นะครับมันก็เป็นมุมที่น่าสนใจจริงๆนะครับอาจารย
1: ์คืออย่างนี้คือคนที่เป็นผู้สนับสนุนการเมืองในอเมริกาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคใดนะทั้งสองพรรคเลยเนี่ยนะฮะมันจะมีระดับอภิมหาเศรษฐีเนี่ยมาสนับสนุนนะพวกเนี้ยหลายคนเป็นชาวยิวเป็นชาวยิวที่อพยพไปเนี่ยนะฮะจากยุโรปเนี่ยนะไอตอนสงครามเนี่ยนะแล้วไปตั้งหลักแล้วปรากฏว่าไปเจอว่าโอ้โหธุรกิจในอเมริกามันใหญ่ก็เลยเป็นชาวยิวที่ร่ำรวยแล้วก็เอาอาศัยเนี่ยคอนเนคชั่นตัวเองอาศัยเงินตัวเองเนี่ยในการสนับสนุนการเมืองพอสนับสนุนการเมืองอย่างเงี้ยก็หมายความว่าการเมืองในอเมริกายังไงก็ทิ้งอิสราเอลเนี่ยขนาดนี้ทิ้งไม่ลง
0: นั่นเลยครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผมว่าวันนี้ที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็หลายๆคนนะครับอาจารย์ครับที่ได้รับผลกระทบทั้งนั้นพลังงานในเรื่องของผลกระทบทางธุรกิจนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเราอาจจะต้องหันกลับมาสำรวจใช่ไหมครับอาจารย์ประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ไหมครับคุมต้นทุนอะไรได้ก็ต้องคุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ให้เราบาดเจ็บหรือว่าหนักไปกว่านี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
1: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยแล้วในประดานในเรื่องนี้เองเนี่ยผมยังกังวลว่ารู้สึกนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันดูเหมือนจะเดินผิดทางคือแทนที่จะขมวดนะฮะเข้มเนี่ยในเรื่องของการที่จะให้มีการประหยัดพลังงานนะเพราะว่าผมว่ายังไงก็ตามมันจะต้องขาดแต่ว่าเดิมเนี่ยนะฮะไม่ขาดเพราะว่ามันมีสต็อกอยู่ในโลกนี้เยอะมากแล้วเขาก็เอาสต็อกเนี่ยมาใช้ แต่ว่าพอไปเวลานี้สต็อกมันใกล้จะหมดเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ นะแล้วก็ของไม่ออกมาจากช่องแคบของฮอร์มุซเพิ่มเติมแล้วเวลานี้มันยังมีการปิดทะเล

0: แดงเนี่ยนะฮะ
1: โอ้โห
0: ช่องแคบบัฟเฟลเมเดบเสริมขึ้นมาอีกเนี่ยยังไงผมคิดว่าของมันใกล้จะขาดเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้นะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ
1: ครับผม
0: อ่า
1: ครับครับผมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวการหน้าของความรู้ใจอาจารย์อีกนะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: อาจารย์นะสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระนะครับมหาวชิรราชธิดาครับขอเสียวิชั่นขออนุญาตตามคุณฟังเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรประสงค์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสนับสนุนเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมัตติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไป

0: และทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกนางเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิริในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาจุฬาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรกัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการประดิษฐานตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
2: ค ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชทานพระรูปเบื้องหน้าประโกฏนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับ หมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชนษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
0: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนาบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวาน ก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
3: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
0: ครับ
3: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
0: ่ครับ
3: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
0: ครับ
3: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
0: ์ครับ
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาไม่ได
0: ้ครับ
3: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้เราล้ำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
0: ค
3: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับก็จากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
0: ครับ
3: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
0: ้
3: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
0: ครับ
3: นะ

0: ราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ให้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระชนเดินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีดารีราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: จำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

ติพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิ

0: ดุกัติยันติเทเดนะโกปัมปทาเทเดนะนิพุติยันติตัตมาสีรังวิโสทะเย
1: จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcon Radio Network 96.5 FM ที่

0: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตภัตตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายภัตตาหารแล้วจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายภัตตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตภัตตาหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือชั้นสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงแล้วก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายงเพื่อจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรลำดับแรกนี้จะเป็นสิบไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จสมเด็จพระราชคณะทั้งสิบรูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งการทอดพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะเดียว
2: ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเรือนส่งทอดพระไตรสิบไตรพระไตรทั้งสิบไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ท
2: ั้
1: งสิบไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระผู้สายงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูกสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับประกอบครับ

0: จะได้การเก็บพระพุทธาโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและประสงค์จะถวายอนุโมทนาถวายแอนติเฟและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปครับ
1: วาริวาฮาปุราอริบุเรนติธัมมังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปปัฏฐติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะเมจตุสัพเพปุเรนโอตังกัปปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะ

อาติเลกาวัตตะตังจีวัตุอาติเลกาวัตตะตังจีวัตุอาติเลกาวัตตะตังจีวัตุทีวายโกโหตุอะโลโกโหตุทีวายโกโหตุอะโลโกโหตุทุกขโทโหตุปะระเม

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านฟังครับหลังจากที่ประสงค์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทวธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วมาสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นดังอาสงฆ์แล้วก็จะได้สวดมัตติกาโดยมีรายนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชิระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมัตติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระ

0: การงานนามว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริงๆ
1: ครับ
0: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: จำนวนที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
0: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะครับในความในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าท่านมันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
0: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมียนมีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตาอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
0: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
0: ใช่คร
1: ับกับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
0: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
0: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
0: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
0: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
0: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
0: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาๆนะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลกล่าวง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานนะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
0: นะซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้ประวานการพระราชพิธีประวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรากิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญ

0: ัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับถ้าท่านท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองในสมาร์ทถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
0: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถากอไก่กับคอควายไงอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
0: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลานพระครูสายุงและพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจริญสมทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระเจริญไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าพระพุทธสายโยเพื่อจะได้ส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตัปปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: จ้าพระบรมราชินีจะทรงรับทักษิณทบครับประสงค์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัฐิและถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปจึงยังอาสม
1: ยะถาวานิวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรราชสมภารเจ้าทั้งสอง

0: ระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดมูลีโลกยารามพระพรหมวัชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวัชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นยังอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมายังอาสงภายในพระนางพิมารัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยจำพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผูสายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะวันในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในสมณะโปรดเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดผ้าไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชฐานเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: ทวานิรุจันติเตสังหูปัสโมสุขุน
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จที่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยมแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสมในเที่ยวที่สองนะซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการนำในการมาเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวานพระทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสม

0: การเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒนกุลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัญญาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจาทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปนี่รายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอสงฆ์ทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอสงฆ์เรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทะเลนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาเจริญเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรีนีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่กำลังเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีทั้งพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาบนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเขาเฝ้าทูลองทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
2: อันยาวัตตะ สังฆาราอุปาโนยัตถังวิโนอุปัชฌิตวานิรุจฉันติเตสังฆุปปโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานได้เก็บพระปูสาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมภายในพระนั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในราชการนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุดาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดพระไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปส่วนของพระราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าจะมีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พ
0: ระสัต
2: ว์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
2: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียว
0: คร
2: ับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วย
0: ครับ
2: ในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ้งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ
3: นี่

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์จะสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงก็ต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วจะมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าหน้าที่ได้เก็บพระภูษายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้บัพเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหากรุณาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าที่บังกอรัศมีโชติครับ

0: จ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและสมเด็จพระศรีนาถพิลากัลยานีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคัมภีร์เป็นที่ตั้งว่านั่นนะนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตลปัดอันเนี้ยส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไป
0: ครับ
1: ครับแล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมมัทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชตเน้นทุ่นทํานองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปภาคนึงคือสวดทํานองของพระมลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซึ่งบางทีการตัดกระพวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้น
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในวัดเขาเรียกว่าวัตรนะวัตรก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายินดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Ring Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คนเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 2 ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทางต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
6: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี

0: กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: 11:47 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับเป็นประจำนะฮะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะจะมาพบกับคุณศิวิไลสมทรงแต่ว่าวันนี้คุณศิวิไลติดภารกิจอยู่ที่ภูเก็ตนะครับนะฮะไม่สามารถเข้ารายการได้นะครับผมชันเดชบุหันก็เลยมาทำหน้าที่นะฮะเป็นมวยแทนให้กับคุณศิวิไล1วันนะครับนับตั้งแต่ในช่วง11:48 ไปจนถึงเที่ยงนะครับก็มีเวลาประมาณ12นาทีที่จะได้พูดคุยกันนะครับนะฮะนะฮะมาดูกันที่ข่าวในประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเปิดเผยของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับท่านอธิบดีพูนพงษ์นายนาภากรนะครับนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงครบครึ่งปีแรกนะฮะในปี69เนี่ยปรากฏว่าเป็นทุนจีนนะฮะตั้งบริษัทลงทุนในไทยเนี่ยทะลุถึง110รายนำโด่งที่ 17% ของต่างชาติที่ลงทุนในไทยกว่า 35,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุนญี่ปุ่นตกมาเป็นอันดับ3นะตั้งบริษัท87รายนะครับแต่เงินลงทุนเนี่ยก็กว่า 44,000 ล้านนะครับนะฮะในรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่เมื่อครบ6เดือนแรกนะฮะมาจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยปรากฏว่าสถานการณ์จดทะเบียนธุรกิจในไทยเนี่ยนะฮะพบว่าลงทุนนักลงทุนชาวต่างชาติในครึ่งปีแรกใน2569เนี่ยการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542อันนี้ต้องวงเล็บไว้ว่าเฉพาะธุรกิจที่กำหนดใหนะต้องขออนุญาตนะก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการขออนุญาตให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยถึง112รายนะครับดังนั้นเนี่ยในครึ่งปีแรกนะคือมกราถึงมิถุนาเนี่ยมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนประกอบ

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยก็อยู่ที่ 30% ของธุรกิจต่างชาติในไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมันก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของทุนสีเทาที่เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะฮะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณพูนพงษ์นายนาภากรเนี่ยบอกว่านอมินีเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจของประเทศแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกรมได้กำหนดมาตรการการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนะตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยตรวจสอบเงินลงทุนของผู้ร่วมลงทุนชาวไทยซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเป็นนอมินีได้ในระดับหนึ่งแต่จากการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเนี่ยพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพนะครับเขาได้มีการพัฒนารูปแบบการหลบเลี่ยงโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กรมกำหนดไว้โดยผู้จดทะเบียนนะมักจะจัดตั้งนิติบุคคลให้ไม่ตรงตามเงื่อนไขเพื่อให้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะมายื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมลงถือหุ้นนะฮะร่วมลงทุนถือหุ้นหรือเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามอันเป็นการหลบเลี่ยงมาตรการตรวจสอบเดิมที่มีอยู่อย่างเป็นกระบวนการแล้วก็ด้วยเหตุนี้นะครับทางกรมเนี่ยจึงได้ออกคำสั่งเพื่อยกระดับการป้องกันและอุดช่องว่างปัญหาดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญคือการขยายขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรธุรกิจนะตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งการจดทะเบียนจัดตั้งไปจนถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมนะเพื่อป้องกันการเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการในภายหลังนอกจากนี้นะครับทางกรมเนี่ยก็ยังได้เพิ่มความเข้มงวดของเอกสารประกอบขอคำขอในการจดทะเบียนโดยกำหนดให้กรณีที่มีคนต่างชาติร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเนี่ยจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนแล้วก็เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือว่า Bank Statement ย้อนหลัง3เดือนนะของทั้งผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนแล้วก็ของผู้แทนหรือว่านิติบุคคลที่ผู้รับชำระเงินลงทุนดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีนิติบุคคลคงอยู่นะฮะถึง 1,458 1,4558 รายนะฮะแบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็บริษัทจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทมหาชนซึ่งในจำนวนนี้ก็มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วน 0.01 ถึง 49.99% ซึ่งทำให้บริษัทเนี่ยยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีถึง 119,116 รายแล้วก็มาตรการนี้เชื่อว่าไม่ได้สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่เป็นการยกระดับมาตรการป้องกันการจดทะเบียนบริษัทโดยใช้คนไทยนะเป็นตัวแทนอำพรางของคนต่างด้าวในลักษณะนอมินีเพื่อประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายนะฮะนอกจากนี้เนี่ยมาตรการคำสั่งนะฮะที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะฮะกรมเนี่ยจะเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงนะโดยเฉพาะเสี่ยงสูงที่มีปัญหาการใช้นอมินีมาบ่อนทำลายประเทศได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและก็กระบี่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง5-6จังหวัดที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยล้วนเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ฟังฮะโดยหากตรวจพบการจดทะเบียนที่ผิดปกติหรือพบการดำเนินการเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายนะฮะกรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกรายโดยผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เนี่ยในความผิดฐานนอมินีก็ต้องระวางโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับตามมาตรา36นะโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ในส่วนของคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะมีโทษตามมาตรา37ในอัตราโทษเดียวกันนะครับรวมถึงศาลเนี่ยก็จะสั่งให้เลิกประกอบธุรกิจนั้นด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมก็ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่จำนวนมากซึ่งกรมเนี่ยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและขอฝากถึงคนไทยที่มีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือมีส่วนสนับสนุนให้ต่างชาติเนี่ยกระทำความผิดในลักษณะนอมินีก็ขอให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวนะฮะโดยขอให้เห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยแล้วก็การแถลงอย่างชัดเจนของทางกรมพัฒนาธุรกิจ

0: การค้ากระทรวงพาณิชย์ครับนะฮะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับนะฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระนะฮะให้กับประชาชนนะครับทั้งในกลุ่มแรงงานนะครับหรือว่าผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นที่มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงนะครับก็ธนาคารออมสินครับเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะฮะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมจะช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนะครับที่จะทำให้คุณยิ้มได้แบบกว้างๆนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงปีคงที่ในปีแรกนะครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะฮะสำหรับผู้ที่วงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นคือธนาคารออมสินก็สนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับผู้ที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะท่านไหนที่สนใจสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับนะฮะนะครับก่อนที่จะจบรายการกันนะผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะเป็นของดีจากจ็อบมาเนียเวลาที่คุณผู้ฟังไม่สะดวก อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในที่ทำงานนะครับนะต้องเดินทางไปไกลๆนะครับอยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีmr.cctv นะครับ Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและก็เสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับซูมได้ถึง5เท่าคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนแล้วก็ยังเพิ่มเมมโมรี SD card นะครับได้สูงถึง 128GB Gigabyte นะฮะแล้วก็บันทึกได้ต่อเนื่องถึง30วันสามารถที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยหมุนได้355องศาหมุนได้ขึ้นลงได้ถึง75องศานะครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะฮะดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะครับโทรไปสอบถามได้ที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับนะฮะคุยไปคุยมาก็เผื่อแป๊บเดียวนะจะใกล้เที่ยงแล้วครับยังมีข่าวอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังรอติดตามในช่วงของรายการ Thinking Connect Business Connection คุยได้คุยดีแล้วก็ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ก็มีทั้งข้อมูลความรู้แล้วก็ข่าวสารที่จะมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังนะฮะรายการ Modern Market วันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปอดอดมอบตัวกองปราบโดนหนัก7ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นด้านอธิบดีสทเลื่อนพบพนักงานสอบสวนได้เบาะแสเพิ่มป่องและธงผู้ต้องหาคดี2พี่น้องรัสเซียซิ่งจักรยานยนต์หลบด่านตรวจอำเภอสอยดาวเจ้าหน้าที่เร่งปูพรมล่าภาคเหนือหลายจังหวัดอ่วมฝนถล่มน้ำป่าหลากทะลักชุมชนกระบะไหลจมกลางลำห้วยเอกนิติปลื้มพันธบัตรรัฐบาลออมพลัด 2,000 ล้านบาทเปิดจองผ่านแอปเป๋าตังวันแรกหมดเกลี้ยงใน21วินาทีทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันเป็นประจำกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะช่วงเที่ยงนะคะครึ่งชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะพร้อมกับความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆที่มีมาอัปเดตในวันสิ้นเดือนค่ะวันที่31กรกฎาคม2569นะคะมาที่ข่าวนี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยนะคะกับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางผอ.มสว.เข้ามอบตัวกองปราบแล้วนะคะเห็นว่าถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาด้วยกันจากกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้ความคืบหน้าค่ะวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง13รายได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2บกป.ให้ข้อมูลกรณีที่นายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดนะคะว่าเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบนายเรืองเดชได้แอบเข้าด้านหลังตึกศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อมวลชนมีรายงานพนักงานสอบสวนระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หลักฐานส่วนหนึ่งจากที่เคยเรียกนายเรืองเดชเข้าให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้นำมาประกอบหลักฐานบางส่วนที่ตรวจพบในการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำและหากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยทางพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองด้านนายธีรุตสุภวิบูลผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเอกสารขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าค่ะโดยยังไม่ระบุวันสำหรับนายเรืองเดชทางตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา7ข้อหาด้วยกันนะคะคือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาเปรียบร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีรายงานของกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีประมาณ 3-4 คนมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในวันนี้เช่นเดียวกันและพบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนซึ่งทั้งหมดนะคะถูกข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดมาตรา188แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: ขณะที่ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงคดีของน้องเทียนค่ะที่หิ้วไอเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะล่าสุดค่ะอัยการของญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องค่ะโดยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าขณะนี้ได้รับการแจ้งเบื้องต้นจากทางอัยการประเทศญี่ปุ่นว่าสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวค่ะซึ่งก็ถือเป็นขั้นตอนอยู่ในส่วนของอัยการที่ต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ของญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการผลักดันตัวนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือว่าน้องทีกลับประเทศไทยนะคะซึ่งคดีนี้ค่ะก็ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นนำคดียาเสพติดซึ่งเป็นยาไอเข้าประเทศ โดยสำหรับเหตุผลที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องระบุว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนก็คาดว่าอาจจะมาจากกรณีที่น้องเทียนหรือว่านางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากอัยการอีกแต่ว่าต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นซึ่งเวลาเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงค่ะซึ่งก็ต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศส่วนการดำเนินการของปปส.หลังจากนี้จะเน้นไปที่การสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดสำหรับคดีความต่างๆในประเทศไทยจะเป็นหน้าที่ของตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการดำเนินการต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่ว่าหากถูกผลักดันกลับประเทศไทยแล้วจะติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะคะต้องรอเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ค่ะอีกคดีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปและทางทีมงานนะคะกู้ภัยระดมกว่า100คนในการตามหาตัวเมื่อช่วงเช้าล่าสุดเลยเจ้าหน้าที่ยังคงระดมค้นหานางสาวไดอาน่าอายุ22ปีและนายโรบันอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมจักรยานยนต์นะคะที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมค่ะทางนี้ความคืบหน้าด้านการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาล่าสุดมีรายงานกระแสข่าวสามารถควบคุมตัวนายป๋องนายทงได้แล้วจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยืนยันยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ออกมายืนยันว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้โดยเมื่อเวลาบ่ายโมงของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวในป๋องและในทงในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก่อนมุ่งหน้าไปสระแก้วขณะที่ประมาณตีหนึ่งของเมื่อคืนค่ะที่ด่านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีตำรวจและทหารตั้งจุดตรวจมีรถจักรยานยนต์ขับเข้ามาหนึ่งในผู้ขับขี่สวมหมวกมีลักษณะคล้ายหมวกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำนะคะโดยมีการเร่งฝ่าเครื่องฝ่ารถมอเตอร์ไซค์หลบหนีด่านไปทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับได้ทันเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองคือนายป๋องและนายทงผู้ต้องหาตามหมายจับคาดว่าถุงพลาสติกสีขาวที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอบางละมุงซึ่งผู้ต้องหาถืออยู่อาจใช้บรรจุชุดหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ในการหลบหนีทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนะคะในส่วนของการตามหามีการระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงสุนัขเคนายกู้ภัยอาสาสมัครกว่า200นายค้นหาบริเวณจุดเป้าหมายสำคัญป่าช้าเก่าบ้านห้วยแตงตำบลห้วยใหญ่บ้านร้างเส้นทางมุ่งหน้าวิหารเซียนเขาชีจันบริเวณแหล่งน้ำเขามรดกนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ำมาฟักทองค่ะมีรายงานจากชุดสืบสวนนะคะสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือ1ใน2ผู้สูญหายขาดหายไปช่วงถึงก่อนบ้านร้างและก็พื้นที่อ่างเก็บน้ำมาฟักทอง1ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลค่ะว่าในช่วงวันที่27ถึง28กรกฎาคมมีการต้อนวัวออกจากคอกแต่ก็ได้เห็นชาย2คนมีรูปพรรณสันฐานที่ตรงกับผู้ต้องหานะคะก็เลยมีการมาให้ข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนางสาวเอมมี่ตัวแทนของนางสาวซารีนาอายุ40ปีมารดาของผู้สูญหายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับการหายตัวไปของบุตรทั้งสองคนบอกว่าตอนนี้แม่ของผู้สูญหายเครียดอย่างหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ยังคงมีความหวังว่าจะได้พบลูกทั้งสองคนอีกครั้งซึ่งปกติลูกสาวลูกชายเนี่ยจะออกจากบ้านในช่วงเวลาตีสี่กลับมาไม่เกิน1ชั่วโมงแต่วันเกิดเหตุเนี่ยหายไปไม่กลับมาเลยนะคะทั้งนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนะคะนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีล่าสุดค่ะมีการนำตัวนะคะบุคคลต้องสงสัย2คนก็คือโหยกับผางเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะพยานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นคนที่พาในป๋องในธงหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะก็มาให้ข้อมูลทั้งสองให้การปฏิเสธอ้างไม่รู้เรื่องไม่รู้จักในป๋องและในธงแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ ซึ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะหลังจากที่เชิญตัวมาสอบสวนก็ได้มีการปล่อยตัวไปทั้งในโหยและในผางหลังจากที่นำตัวมาสอบสวนข้อมูลแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทางทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากพันตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกุมนายป๋องกับนายธงตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและสืบสวนในทุกมิติค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้าน

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของฝนตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ส่งผลทำให้น้ำป่าไหลหลากลำน้ำแม่งาจนเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มมีชาวบ้านที่ไปนอนในกระท่อมเฝ้าสวนค่ะถูกน้ำล้อมรอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้าววังหินได้นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชายวัย60ปีที่ติดอยู่กลางสวนนะคะโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนานนับชั่วโมงทำให้น้ำป่าไหลหลากลงน้ำลงในแม่น้ำงัดค่ะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มบ้านห้วยป่าไร่ในบ้านหนองปิดแล้วก็ที่บ้านหนองครกอำเภอตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยทางกู้ภัยพร้าววังหินก็ได้รับแจ้งจากญาติของนายพรชัยอายุ60ปีบอกว่านอนพักค้างคืนในกระต๊อบกลางสวนริมแม่น้ำงัดโดยทำให้น้ำแม่งัดค่ะเพื่อที่จะเฝ้าพืชผลทางการเกษตรแต่ว่าน้ำป่านั้นก็ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วจนระดับน้ำล้อมรอบสวนและก็เกือบจะถึงกระต๊อบอยู่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันครอบครัวก็เกรงว่าหากกระแสน้ำยังเพิ่มระดับและไหลเชี่ยวอาจจะพัดพาในพรชัยสูญหายไปกับกระแสน้ำได้ค่ะทางนี้เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงเจ้าคณะตำบลเวียงทุ่งหลวงและประธานศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินสั่งการอาสาสมัครกู้ภัยนำเรือยนท้องแบนไปพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อทำการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวออกมาก็ฝ่ากระแสน้ำที่ไหลแรงใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะถึงสามารถช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยก็กลับขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งกลับบ้านพักนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำก็ถือว่าลดระดับลงไปแล้วซึ่งทางฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และให้การช่วยเหลือต่อไปแม่ฮ่องสอนเองก็น่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้เส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่โซเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำซากล่าสุดค่ะมีรถบรรทุกสินค้ารถชาวบ้านต้องจมลำห้วยเครื่องดับน็อกกลางน้ำเลยนะคะหลังจากที่น้ำป่าหลากมาอย่างกระทันหันฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะก็เกิดเหตุการณ์กับรถกระบะสีขาวค่ะขณะกำลังข้ามลำห้วยแม่แงะเพื่อนำสินค้าไปส่งยังชายแดนบ้านเสาหินเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างกระทันหันส่งผลทำให้รถดับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจนกระทั่งถึง2ทุ่มนะคะก็สามารถลากรถขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จสำหรับการเดินทางสู่ชายแดนเสาหินผู้ประกอบการรถบรรทุกหรือว่าแม้แต่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาต้องวิ่งลัดเลาะตามลำห้วยและข้ามกว่า52จุดค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการที่ต้องใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังทั้งเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องคอยสังเกตเรื่องของ3สิ่งที่จะตัดสินใจข้ามลำห้วยทุกครั้งก็คือสภาพอากาศบนยอดดอยมีฝนตกลงมาหนักหรือไม่ปริมาณน้ำในลำห้วยสีของน้ำหากว่าเริ่มมีสีขุ่นแดงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่าฝ่าข้ามไปเด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงจะจมน้ำนะคะแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรุนแรงซึ่งปัญหาเรื่องของการคมนาคมที่บ้านเสาหินก็เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝนค่ะ
2: ส่วนเชียงรายนะคะชาวแม่สายกังวลระดับน้ำแม่น้ำสายสูงแตะพื้นสะพานไทยเมียนมาเร่งเคลียร์เศษไม้ที่ขวางทางโดยช่วงเช้าระบบป้องกันน้ำท่วมแม่สายซึ่งติดตั้งที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาค่ะรวมทั้งติดตั้งพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมารายงานผลการวัดระดับน้ำตามสถานีต่างๆในพื้นที่แม่สายและในพื้นที่ต้นน้ำของแม่สายเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยจุดวัดระดับน้ำที่เมียนมาที่สถานีบ้านโจตนาระดับน้ำสูงนะคะวัดได้ร้อยละ80จากจุดวิกฤตที่สถานีบ้านดอยเต่าคำระดับน้ำปกติวัดได้ร้อยละ63นะคะแต่สถานการณ์ดังกล่าวบวกกับพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้ชาวแม่สายวิตกกังวลเกรงว่าพนังป้องกันน้ำท่วมที่ทหารได้สร้างไว้อาจจะรองรับความเชี่ยวแรงของกระแสน้ำไม่ไหวอาจจะทำให้พนังแตกได้ค่ะ นอกจากนี้ทางปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนแม่น้ำสายใกล้จุดล้นตลิ่งค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำต้นแม่น้ำสายทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำนะคะชุมชนสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายนะคะเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำแล้วก็ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามประเด็นการเมืองนะคะเรื่องของหัวสวค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะสว.อย่างน้อย2คนแจ้งความเอาผิดยิ่งชีพถึงที่สุดค่ะแนลดอัตราเลิกจมไม่ลงเมื่อวานนี้นางแดงกองมาสว.กลุ่ม10กลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์และผู้เกี่ยวข้องจากกรณีที่นายยิ่งชีพโพสต์ข้อความสื่อความหมายลักษณะใส่ความว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งที่กกต.มีการวินิจฉัยว่าตนมิใช่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาแต่อย่างใดค่ะโดยระบุว่าเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซึ่งเป็นอาชีพสุจริตซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะยากดีมีจนเรียนน้อยจบสูงก็เข้ามาเป็นสว.ได้เช่นเดียวกันกับนายสมภารพลศักดิ์ค่ะสว.อำนาจเจริญแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพและผู้เกี่ยวข้องชี้นำสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดว่านายสมภารเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกวุฒิสภาบิดเบือนข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10โดยระบุอีกว่าตนประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านปิ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้เขียนในใบสมัครเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาผู้ที่มีหน้าที่วินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครคือกกต.ไม่ใช่นายยิ่งชีพและยืนยันว่าต้องการฟ้องเพื่อให้นายยิ่งชีพได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เรื่องของ THAI Passport ตอนนี้ต้องรออัยการสูงสุดเคาะแก้สัญญาแนบท้ายในวันนี้ค่ะซึ่งเรียนการทดสอบ UAT ตอนนี้ยังไม่เปิดงานใช้งานจริงปลัดกระทรวง DE ยืนยันนะคะว่าวันนี้แค่เป็นการทดสอบ UAT หรือว่า User Acceptance Test นะคะในโครงการ THAI Passport นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พูดถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport บอกว่าวันนี้ก็คือยังไม่ได้มีการกำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนการใช้งานอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นแผนของบริษัทคู่สัญญาที่ต้องการเปิดทดสอบระบบขั้นสุดท้ายในรูปแบบ UAT หลังจากการพัฒนาระบบใกล้เสร็จสมบูรณ์ทางนี้ทางกระทรวง DE ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการโครงการหรือว่านับระยะเวลาตามสัญญาอย่างเป็นทางการได้เนื่องจากต้องรอความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและแนบเอกสารท้ายสัญญาให้เรียบร้อยก่อนสำหรับการเข้าร่วมทดสอบระบบนะคะในวันนี้เบื้องต้นอาจจะอยู่ในลักษณะของการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่า pre-registrationแต่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการว่าประชาชนกลุ่มใดจะสามารถเข้าร่วมได้รวมถึงต้องดำเนินการผ่านช่องทางใดโดยบริษัทเพียงแจ้งต่อกระทรวงว่าระบบนั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์และต้องเข้าสู่กระบวนการ UAT ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทสามารถเตรียมการดำเนินการได้แต่ยังไม่ถือว่าโครงการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนายพัชระบอกนะคะว่าเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดส่งความเห็นกลับมาแล้วกระทรวงจะสามารถเริ่มนับ1โครงการได้ทันทีโดยอาจเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันถัดไปอย่างไรก็ตามค่ะทางกระทรวงต้องการกำหนดวันเริ่มต้นให้สอดคล้องรองรับการให้บริการและรอบการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนหากเริ่มต้นในช่วงกลางรอบหรืออย่างเช่นวันที่3 4หรือ7ของเดือนขณะเดียวกันแนวทางการใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการที่ยังเป็นไปตามหลักการที่กระทรวงเคยชี้แจงไว้คือโดยการคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้จริงไม่ได้จ่ายเต็มจำนวนตามสิทธิ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดนายพัชระไม่ได้ยืนยันนะคะว่าจะสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้งานจากอัตราเดิมลงมาอยู่ได้ในระดับใดบอกแต่เพียงว่าจะยึดจำนวนผู้ใช้งานจริงเท่านั้นนอกจากนี้ปลัดกระทรวง DE ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าจะให้สัมภาษณ์ยืนยันกำหนดเปิดโครงการวันที่31กรกฎาคมหรือวันที่1สิงหาคมโดยยืนยันว่าไม่ได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รัฐสภาเนื่องจากอยู่ระหว่างชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะอนุกรรมการรัฐสภาตลอดทั้งวันทั้งนี้เคยมีผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องดังกล่าวนะคะตนก็ได้ชี้แจงเพียงว่าทางกระทรวงต้องรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนจึงยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดลงทะเบียนและเริ่มให้บริการได้อย่างเป็นทางการส่วนเมื่อถามรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่นะคะทางกระทรวง DE เตรียมจัดแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ก็คาดว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้แถลงด้วยตัวเองค่ะ
1: หยุดยาวท่องเที่ยวก็ยังคงคึกคักนะคะโดยเฉพาะที่บึงกาฬค่ะนักท่องเที่ยวไปแห่ชมความงามน้ำตกถ้ำพระเล่นสไลเดอร์หินซึ่งแม้ว่าจะหมดวันหยุดยาวไปแล้วนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะที่ลาเพิ่มเติมทำให้ตลอดทั้งอาทิตย์ยังคงคึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดบึงกาฬค่ะเปิดกิจกรรมแม่โขงเนเจอร์แอนด์สปอร์ตทัวริซึม2026ก็พานักท่องเที่ยวนักกีฬาจากสองฝั่งโขงจากเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวมาเยี่ยมชมน้ำตกถ้ำพระภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในภาคอีสานยังคงมีน้ำไหลไปตามโขดหินเป็นกระดานเลื่อนธรรมชาติหรือว่าสไลเดอร์หินถือว่าเป็นจุดเด่นของน้ำตกถ้ำพระเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องเล่นให้ได้นะคะนอกจากนี้น้ำตกถ้ำพระยังมีจุดที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอยู่ใต้ผาหินประดิษฐานพระพุทธรูปจะมีน้ำหยดลงมาสู่แอ่งหินด้านล่างตลอดเวลาโดยเฉพาะในวันหยุดยาวก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมามากถึง 11,500 คนค่ะเดินทางมาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่าเรือร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ระลึกไปตลอดจนผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากที่บึงกาฬแล้วนะคะที่สุราษฎร์ธานีก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า 2,000 คนหมุนเวียนเข้าทำกิจกรรมล่องห่วงยางที่คลองโศกบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาโศกค่ะซึ่งเป็นในช่วงหยุดยาวทำให้บรรยากาศการล่องห่วงยางคึกคักเป็นพิเศษโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะคะนายชนกรอักษรเพชรบอกว่าช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นและก็เป็นช่วงฤดูฝนทำให้พื้นที่ค่ะกำลังสวยงามและสะอาดปริมาณของน้ำก็กำลังดีเหมาะสมกับการล่องห่วงยางเช่นเดียวกันกับในพื้นที่อุทยานที่มีทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำเขื่อนเจี้ยวหลานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชมเขื่อนกันอย่างจำนวนมากก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวค่ะ
0: ค่ะข่าวต่างประเทศนะคะแหล่งข่าวเผยมีการบรรลุข้อตกลงกับฮามาสแล้วระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับฮามาสนะคะโดยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ในการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาแบบเป็นขั้นตอนผ่านการเจรจาร่วมกับคนกลางในกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างไรก็ตามท่าทีของอิสราเอลยังคงคลางแคลงใจต่อความพร้อมในการวางอาวุธของกลุ่มฮามาสทรัมป์เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าคณะกรรมการเพื่อสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงสำคัญก็ถือเป็นก้าวใหญ่สู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนข้อตกลงนี้ค่ะจะช่วยให้ฉนวนกาซาบริหารโดยรัฐบาลปาเลสไตน์ชุดใหม่ที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่อิสราเอลเพื่อไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานก่อการร้ายอีกต่อไปด้านกลุ่มฮามาสระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างข้อตกลงโดยสมาชิกทีมเจรจาของฮามาสเรียกล่าวว่ากลุ่มฮามาสจะยังไม่ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปลดอาวุธจนกว่ากองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและอย่างชี้แจงด้วยว่าร่างข้อตกลงกำหนดว่าอาวุธหนักจะถูกจัดเก็บและดูแลภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารรัฐฝ่ายบริหารปาเลสไตน์เท่านั้นโดยจะไม่ถูกส่งมอบให้แก่อิสราเอลขณะเดียวกันท่าทีจากฝั่งอิสราเอลก็ยังคงแข็งกร้าวซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งเผยนะคะว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธข้อเสนอในเอกสาร15ข้อไปก่อนหน้านี้เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานของอิสราเอลที่ต้องการให้เกิดการปลดอาวุธฮามาสโดยสมบูรณ์นำอาวุธทั้งหมดออกจากพื้นที่แล้วก็ทำให้ฉนวนกาซาเป็นเขตปลอดทหารอย่างแท้จริงก่อนที่จะเริ่มกระบวนการใดๆต่อไปทั้งนี้แม้เจ้าหน้าที่สหรัฐยังแสดงความมั่นใจว่าฮามาสนั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ก็ยอมรับว่าอิสราเอลยังคงมีความกังขาส่วนระยะเวลาในการดำเนินการตรงนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะเพราะเจ้าหน้าที่คณะกรรมการเพื่อสันติภาพประเมินไว้200ถึง320วันเจ้าหน้าที่สหรัฐก็มองเรื่องนี้นะคะว่าเป็นข้อตกลงที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปฏิบัติตามมากกว่าเรื่องของความไว้วางใจเพียงฝ่ายเดียวสำหรับแผนการของคณะกรรมการเพื่อสันติภาพที่มีทรัมป์เป็นประธานและนิโคลายมาลาเดนอฟเป็นผู้แทนพิเศษครอบคลุมถึงการเร่งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการจัดตั้งฝ่ายบริหารพลเรือนปาเลสไตน์ถอนกำลังทหารอิสราเอลส่งกองกำลังนานาชาติเข้ารักษาความปลอดภัยรวมถึงการทำลายอุโมงค์และแหล่งผลิตอาวุธทั้งหมดเหตุการณ์ในพื้นที่จริงค่ะยังคงห่างไกลจากเป้าหมายนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลตั้งใจจะขยายพื้นที่ควบคุมให้ครอบคลุมถึง 70% ของฉนวนกาซาท่ามกลางความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนกองกำลังนานาชาติที่เข้ามาประจำการและการถอนทหารของอิสราเอลนอกจากนี้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าการโจมตีระลอกล่าสุดของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย6รายซึ่งรวมถึงเด็กด้วย2รายด้วยกันส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์นับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนตุลาคมสูงกว่า 1,200 รายขณะที่ฝั่งอิสราเอลนั้นมีทหารเสียชีวิตแล้ว4นายค่ะ
1: แผ่นดินไหวทางตอนใต้ของญี่ปุ่นผ่านมาแล้ว3วันค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามดำเนินการกู้ภัยช่วยชีวิตคนที่ติดค้างอยู่ภายในโดยศูนย์กู้ภัยทำงานอย่างหนักในการปฏิบัติการกู้ภัยอาคารศูนย์การค้าอีออนในเมืองคาจิมะในจังหวัดคุมาโมโตะที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.1 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาคารแห่งนี้เป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเช่นเดียวกับโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีด้านนายมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงสรุปสถานการณ์ล่าสุดว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนพบที่ศูนย์การค้าอีออน7คนและที่โรงงานกระดาษ9คนโดยยังมีประชาชน 4,500 ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรื้อฟื้นการจ่ายไฟเนื่องจากสุดสัปดาห์นี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงเกิน40องศาเซลเซียสสำหรับการกู้ภัยยังเหลือจุดเดียวก็คือที่อาคารศูนย์การค้าอีออนค่ะ สำหรับสาเหตุของการเกิดระเบิดจนทำให้อาคารพังถล่มนั้นมีความเชื่อว่าเกิดจากแก๊สระเบิดซึ่งล่าสุดสำนักข่าว NHK ก็ได้เปิดเผยรายงานนะคะว่าพนักงานห้างคนหนึ่งได้ทำงานอยู่ที่บริเวณชั้น2ของอาคารค่ะโดยพบว่าหลังจากที่นำลูกค้าอพยพก็กลับเข้าไปอาคารเพื่อล็อกแคชเชียร์ให้ปลอดภัยซึ่งก็พบว่าได้กลิ่นแก๊สภายในอาคารด้วยค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายที่ BTS ประกาศคว่ำบาตรโดยไม่ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ครั้งที่69นะคะในปี2027เพื่อประท้วงการเพิ่มสาขารางวัลใหม่อย่าง Best ASEAN Pop Music Performance เนื่องจากมองว่าดนตรีควรได้รับการรับฟังและชื่นชมจากคุณค่าในตัวเองมากกว่าที่จะถูกแบ่งแยกด้วยเรื่องของภูมิภาคหรือภาษาทางสถาบัน Recording Academy ประกาศเพิ่มสาขารางวัล ASEAN Pop ปีนี้นะคะเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ก็ปรากฏว่าสามารถส่งชื่อเข้าชิงได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้นส่งผลให้หากศิลปินเลือกส่งในสาขา Asian Pop ก็จะหมดสิทธิ์ส่งแข่งสาขาสากลหลักอย่าง Best Pop Duo Group Performance ทันทีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะคุณยมินแหวนเครือดิฉันพจนาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์ครับเชิญแขกรับเชิญคนเก่งเจ้าของธุรกิจนักคิดนักการตลาดแล้วก็ผู้ชื่อชาติต่างๆเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาอัปเดตความรู้ล่าสุดที่เขาไปเจอมาแล้วที่เขาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคนดีคนเดิมของเราครับอาจารย์เบนแห่งเบนซีโอแสดงครับสวัสดีครับอาจารย์เบน
12: สวัสดีครับอาจารย์โอวิลักษ์ครับใส่ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านด้วยครับ
11: ใช่อาจารย์เบนฮะเป็นเจ้าของเบนซีโอไทยแลนด์นะครับเป็นครูด้าน AI ของผมเลยฮะผมติดตามข่าวสารด้าน AI จากอาจารย์เบนซ์อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วช่วงหลังมานี้อาจารย์เบนซ์ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะกับชุมชนนักธุรกิจในหลายกลุ่มเลยอาจารย์อัปเดตหน่อยครับว่าช่วงนี้ไปมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผม
12: ก็ช่วงนี้ครับก็ได้มีหน่วยงานหรือว่าทางของอันเนี้ยล่าสุดของผู้ประกอบการร้านอาหารทางจันทบุรีครับได้มีการรวมตัวกันทำในคลาสเซกชันหนึ่งครับเกี่ยวกับว่าการใช้ AI สลับของร้านอาหารกันซึ่งเป็นเซกชันที่น่าสนใจมากตอนนี้คือเป็นกระแสนะที่เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของที่มีข่าวล่าสุดกันมาเรื่องของร้านอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องการขาดทุนนิดนึงซึ่งการขาดทุนในร้านอาหารเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นแทบจะเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจแต่ประเด็นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหลายคนที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางปัญหาก็คือเขาต้องทำ Excel กันประจำแล้ว Excel พวกเหล่านี้ก็คือต้องเสียเวลาในการนั่งอ่านตัวเลขตลอดทั้งคืนบางคนนี่คือตีสามยังไม่ได้นอนอ่ะเพื่อมานั่งดูตัวเลขว่าฉันขาดทุนไหมในวันเนี้ยเนี่ยฉันขาดทุนไหมในวันเนี้ยก็คือผมเชื่อว่าผู้ประกอบการท่านที่ได้ฟังผู้อ่านคนอ่านท่านผู้ชมท่านเดี๋ยวรับฟังท่านเนี่ยก็เกิดใครที่ทำเรื่องธุรกิจเนี่ยแน่นอนตัวเลขสำคัญอยู่แล้วดังนั้นคือ Excel เป็นส่วนหนึ่งสำคัญแต่ประเด็นคือว่าในวันนั้นอาจารย์ได้สอนอยู่1ตัว AI 1ตัวที่อาจารย์จะแนะนำให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารได้ใช้ในการคุยตัวเลขกันมันไม่ใช่ ChatGPT มันไม่ใช่ Gemini และมันไม่ใช่ Claude
11: เอ้าเดี๋ยวนะโลกนี้ไม่ได้มีแค่3ตัวนี้นะครับอาจารย์
12: ใช่ครับมันมีมากกว่านั้นอีกก็คือเป็น1ตัวมันอยู่ในส่วนหนึ่งของ Google ครับที่มีชื่อว่า Gemini Notebook หรือชื่อเก่ามันเรียกว่า Notebook LM ครับ
11: อ๋อหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าไอ้ตัวโปรดักที่เราเคยใช้ว่าโน้ตบุ๊ก LM เดี๋ยวนี้เขารีแบรนดิ้งแล้วนะ
12: ใช่
11: เขารีแบรนดิ้งไปเป็นส่วนหนึ่งของ Gemini ใช่ไหมถูกไหม
12: ใช่ครับถูกต้องก็คือเขาคือจริงๆมันเรียกว่าตัวชื่อโน้ตบุ๊ก LM เนี่ย LM มันย่อมาจากไอ้ตัวของเกี่ยวกับโมเดลของ AI นี่แหละเขามองสึกว่า
11: การเก็บโมเดล
12: การเก็บโมเดลนั่นแหละเขามองสึกว่าแบบตัว LM เนี่ยมันทำให้เหมือนสึกว่ามันผูกติดกับ AI ของตัวอื่นด้วยเขามองว่าอยากรีแบรนดิ้งให้เป็นส่วนหนึ่งก็เลยเรียกคำว่า Gemini Notebook ขึ้นมาแทนโดยวันนั้นตัวของอาจารย์เบนก็ได้สอนตัวนี้แหละหลายคนก็แบบว่าเพิ่งรู้จักครั้งแรกกันและชื่อเลยท่านฟังท่านเนี่ยที่ฟังอาจารย์เนี่ยอาจจะรู้จักชื่อนี้ครั้งแรกเหมือนกันจริงๆชื่อเก่าชื่อ Notebook LM แต่จากนี้ต่อไปเราก็จะเรียกชื่อว่า Gemini Notebook กันนะ Gemini Notebook ในส่วนพาร์ทนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวนึงครับ AI ที่สามารถอ่านเอกสารและตัวเลขค่อนข้างได้แม่นยำเพราะว่าแน่นอนครับตัวเนี้ยอธิบายก่อนตัวฟรีเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าอาจารย์ผมเนี่ยใช้ตัวฟรีเนี่ยผมใช้ตัวของ Gemini Notebook ได้ไหมบอกเลยว่าได้นะเพราะว่าอาจารย์สอนใช่ครับได้ครับอาจารย์โ
11: นแล้วก็นี่ผมเรียกว่าเขาจะเปลี่ยนมาเป็นฟีเจอร์เสริมเพื่อให้คนเสียตังค์จ่าย Gemini แต่ไม่ต้อง
12: ครับใช่ครับถูกต้องแล้วประเด็นความน่าสนใจคือว่ามันให้โมเดลระดับท็อปความฉลาดอยู่ในนี้หมดเลย
11: อธิบาย
12: กันต่อเล็กน้อยก็คือทำไมเราถึงเลือกตัวนี้กันเพราะว่าหลายคนอาจจะมีสมมติว่าอาจารย์โอวิระอาจจะมีตัวของอาจจะเป็นงานวิจัยอันนึงอยากจะอ่านเนี่ยข้อมูลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่ประเด็นคือมันร้อยหน้า100หน้าซึ่งถ้าเกิดว่าถามทุกคนหรือท่านผู้ฟังหรือว่าถามอาจารย์โอวิระเนี่ยถ้าอ่านเปเปอร์100หน้าที่เป็นภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาอย่างน้อย กี่ชั่วโมงหรือกี่วัน
11: โอ้โหน่าจะเป็นสัปดาห์ได
12: ้หลายคนได้เป็นสัปดาห์ซึ่งหลายคนตรงเนี้ยจริงจริงจีมนาโนบุ๊กหรือโนบุ๊กเอ็มเก่าตัวเก่าเนี่ยเขาเกิดมาเพื่องานวิจัยแบบนี้แหละคือให้คนที่ด้านสายวิจัยเนี่ยสามารถอ่านเปเปอร์เนี่ยได้ร้อยร้อยหน้าถึงพันหน้าโดยจริงๆแล้วสิ่งที่จีมินายนุกได้เกิดขึ้นมาคือตัวเขาบอกเลยว่าฉันยินดีที่จะอ่านไฟกระสานให้เขาเรียกว่าสูงสุดมากสูงสุดถึง1ล้านโทเค็น1ล้านโทเค็นหมายความว่าได้อ่านเอกสารได้ประมาณ 1,000 หน้าได้โดยประมาณ
11: มันมีสูตรตีไหมครับว่าแบบการใช้โทเค็นของจีมินายเนี่ยมันมีสูตรยังไงบ้างทางรูปใช้เท่าไหร่หรือว่าอ่านเปเปอร์อ่านไฟล์เวิร์ดอ่านนู่นนี่ใช้เท่าไหร
12: ่จริงๆจริงๆถ้าเราตีกันแบบง่ายๆคือหน้ากระดาษหนึ่งก็คงประมาณเกือบเขาเรียกว่าอาจจะถึงเกือบหมื่นแล้วแต่คือถ้าเกิดเป็นภาพเยอะอันนี้จะอาจจะถึงหลักเกือบแสนได้เกิดภาพมันเยอะมากแต่ในประเด็นคือความสำคัญคือถ้าเป็นเทคธรรมดาเนี่ยไม่ถึงหลักหมื่นทบเคลื่อนครับหรือน้อยกว่านั้นด้วยดังนั้นคือหมายความว่าในการอ่านในตัวของเทคในแต่ละตัวข้อแต่ละตัวเนี่ยความน่าสนใจคือแล้วความแม่นยำขนาดไหนมันอย่างประมาณ90เขาเรียกว่า 99% เลยดีกว่า เพราะ AI ตัวของ Gemini Notebook เนี่ยเขาจะอ่านแต่เอกสารเท่านั้นเขาจะไม่เอาความเขาเรียกความฉลาดหรือฐานข้อมูลจากข้างนอกเนี่ยมายุ่งเกี่ยว
11: อ๋อโอเคได้ไอเดียละคือว่าถ้าเราอยากใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปการใช้ Notebook ไม่ใช่ Google ก็จะนะ
12: Gemini Notebook
11: Gemini Notebook แหม Gemini Notebook เนี่ยก็คือสามารถวิเคราะห์ในกรอบของเขาเองได้โดยใช้สมอง AI มาทำงานแทนบนข้อมูลจำกัดที่เราการเขาวิเคราะห
12: ์ใช่ก็เหมือนเราเอา AI 1ตัวมาลุมเอกสารเนี้ยโดยตรงโดยที่จะไม่มีคนเหมือนถ้าเราไปข้างนอกเนี่ยอย่างเช่น ChatGPT Gemini Cross ก็โยนไฟล์ขึ้นเน็ตปุ๊บอาจจะมี AI ประมาณ10ตัวเนี่ยลุมเสร็จปุ๊บประมาณว่าการอ่านอาจจะมีอ่านถูกอ่านผิดอ่านข้ามยิ่ง ChatGPT ตัวฟรีใครใช้ตัวฟรีเนี่ยจะรู้เลยว่าการเอกสารเนี่ยจะเพี้ยนยิ่งเป็นตัวเลขยิ่งเพี้ยนเลยดังนั้นคือ in case ตรงนี้จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเช่นบางคนโยนไฟล์เสร็จปุ๊บให้คำนวณแล้วเชื่อว่าตัวเลขนี้ถูกแต่บอกเลยครับว่าผิดยิ่งตัวฟรียิ่งผิดต้องระวังอย่างมากใครที่เอา Excel โยนให้ตัว ChatGPT อ่านโปรดระวังเพราะว่าตัวฟรีเนี่ยเขาให้โมเดลเขาเรียกจำกัดอยู่แล้วทบขึ้นก็จำกัดอีกและการอ่านพวกไฟล์นี้มันก็จำกัดเข้าไปอีกหมายความว่าถ้าเกิดคุณมี Excel ประมาณพันกว่าแถวเนี่ยให้อ่านเนี่ยคือบันเทิงครับมันอ่านข้ามกระจายแต่ว่าตัวจูนิโนบุ๊กเนี่ยเราสามารถที่จะให้ตัวของExcel หรือจริงๆเราต้องแปลงไฟล์เป็นนามสกุล CSV เนี่ยให้เขาอ่านเพราะว่าอาจารย์วันนั้นที่ไปสอนผู้ประกอบการจันทบุรีเนี่ยเลยสอนให้เขาเนี่ยแปลง Excel มาเป็น CSV เพื่อให้ตัวจูนิโนบุ๊กอ่านเพราะเนื่องจากว่าจูนิโนบุ๊กเนี่ยยังไม่สามารถอ่านไฟล์ Excel โดยตรงได้ดังนั้นก็ต้องแปลงเป็นไฟล์ CSV มาซึ่งแน่นอนครับผู้ประกอบการหลายคนก็ได้เทสเป็นยูสเคสที่น่าสนใจเหมือนกันว่าหลายคนก็บอกเลยว่าจบในวันแรกปุ๊บอาจารย์สอนในวันสองต่อก็เขาบอกเลยว่าในคืนนั้นเขาได้กลับไปเทสแล้วลองใช้เหมือนที่อาจารย์ได้สอนจากเดิมที่เขาต้องหาตัวเลขบางตัวขาดทุนหรือตัวเลขบางอย่างวัตถุดิบหรืออะไรที่แบบว่าขาดหายต้องสั่งเพิ่มปกติที่เขาต้องใช้อะไรน้อยประมาณเกือบ 3-5 ชั่วโมงลดเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นครับ
11: น่าสนใจมากครับจะไม่มีตัวไหนแชร์ให้ดูได้ไหมครับวันนี้ผมว่าในแง่ของการที่เราจะเปิดหน้าจอมันยังไง Gemini LM เนี่ยGemini Notebook เนี่ยมันเข้าไปทางไหนแล้วก็ถ้าเราอยากจะต้องแบบเอามาใช้ในการวิเคราะห์บัญชีอย่างที่อาจารย์เบนซ์บอกนะเพราะว่าอย่างผมได้ลองโมเดลผมใช้แน่ๆผมใช้ ChatGPT เยอะมากแล้วตัวไม่ฟรีด้วยเสียตังค์สิ่งที่พบก็คือว่าเวลาโยนไฟล์ Excel หรือว่าไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF อ่ะเยอะๆขึ้นไปให้มันอ่านเนี่ยมันชอบคิดเผื่อคิดเกินคิดเผื่อนะฮะบางทีก็เรียงบรรทัดผิดเวลาสรุปข้อมูลให้เราอะไรเงี้ยโอ้อันนี้ผมเจอปัญหาจริงๆเหมือนกับเขาไม่ตั้งใจทำงานเฉพาะงานที่เราสั่งให้ทำอะ
12: ก็น่าจะประมาณนี้ถึงจริงๆมันก็นอกเหนือจาก Gemini Notebook ก็บางคนใช้ Cost Cover นะ Cover ก็แม่นครับแต่ว่าก็จะเปลืองหน่อยเปลืองโทเค็นเปลืองต่างๆถ้าใครเอกสารเยอะมากก็แป๊บเดียวก็หมด
11: เหมือนกันวันนี้ได้ช่วยอาจารย์เบนซ์มาช่วยเล่าให้ฟังนะครับว่าเคสที่ไปเจอมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์เบนซ์เนี่ย คือต้องปกตินะเราจะจัดเบนเนี่ยทำคอนเทนต์ให้พวกเราติดตามเสพนะตามอ่านของบทความดีๆอยู่บนเบนซิโอเทเลเนี่ยอ่านไม่ทันนะครับแต่พอเดี๋ยวนี้โอ้โหเวลาอาจารย์เบนที่จะมาเขียนคอนเทนต์เนี่ยเริ่มน้อยละเพราะว่าลงสนามจริงลงไปสอนผู้ประกอบการในแต่ละที่เนี่ยแล้วก็เอามาแบ่งปันกับเราในวันนี้อ่ะโอเคมาละถ้าใครที่ดูทางวิทยุนะครับเดี๋ยวกลับบ้านมาอย่าลืมเปิดดูผ่าน Facebook แล้วก็ผ่าน YouTube ของ Thinking Radio นะครับ
12: ได้ครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาเปิดกันนะอันนี้อาจารย์เปิดข้อมูลเอาตัวอย่างกันอาจารย์เริ่มเป็นตัวอย่าง
11: ครับ
12: ก็คือว่าในเคสเนี้ยอันนี้คือหน้าตาของ Gemini Notebook ครับคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดด็อกคิวเมนต์เข้าไปซึ่งเนี่ยอยู่ด้านซ้ายการอัปโหลดด้านซ้ายตรงนี้คือด้านอธิบายสมมุติท่านฟังก่อนก็คือตัว Gemini Notebook เนี่ยจะมีเป็น3 panel ก็คือจะมีซ้ายกลางขวาเหมือนมีเสา3เสาซึ่งเสาซ้ายเนี่ยด้านซ้ายสุดเนี่ยก็คือจะเป็นเสาในลักษณะว่าคุณต้องอัปโหลดข้อมูลเข้าไปด้านซ้ายก่อนซึ่งข้อมูลเนี่ยคุณอัปโหลดอะไรได้บ้างก็ได้แทบจะทุกนามสกุล MP4 ก็ได้นะเป็นวิดีโอให้เขาอ่านก็ได้เขาจะถอดเสียงมาให้ MPT ก็ดีหรือจะเป็นไฟล์พวกเกี่ยวกับด็อกคิวเมนต์ก็ดีหรือเป็นไฟล์ PowerPoint ก็อ่านได้จากในตัวของหน้าจอของอาจารย์เนี่ยในเสาด้านซ้ายสุดเนี่ยก็คือมันจะมีตัวจำลองเอกสารขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เกิดสมมติว่าเกิดเราจะเพิ่มไงก็กดเพิ่มแหล่งข้อมูลตรงนี้ได้ครับตรงกลางก็จะโผล่ขึ้นมาตรงกลางจะมีป๊อปครับเขาบอกว่าโอเคคุณจะอัปโหลดอะไรบ้างคุณก็สามารถโยนไฟล์เอกสารหรือจะให้ทางของตัว Gemini Notebook เนี่ยค้นหาข้อมูลมาเป็นแหล่งข้อมูลให้คุณค้นคุยต่อก็ได้เป้าหมายครับอธิบายทุกคนก่อนว่า Gemini Notebook เนี่ยก็คือเราจะเน้นในการคุยเอกสารเท่านั้นดังนั้นในเสาซ้ายสุดเนี่ยอาจารย์ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7มี7ไฟล์ซึ่ง7ไฟล์เนี่ยเราสาว Gemini Notebook เนี่ยเราสามารถคุยได้เลยครับว่าอยากจะได้ตัวเลขแบบไหนอย่างตัวอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่เนี่ยถ้าใครได้เปิดนะตรงกลางเสาตรงกลางเนี่ยจะเป็นการสรุปเขาเรียกว่าเสากลางเนี่ยก็จะบอกเลยว่าไอ้ไฟล์ด้านซ้ายสุดเนี่ยที่คุณอัปโหลดเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรซึ่งตัวอย่างครับเขาจะบอกว่าบันทึกยอดจำหน่ายรายการอาหารประจำวันก็แน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบริหารจัดการธุรกิจร้านข้าวมันไก่กันซึ่งแน่นอนครับอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างคำสั่งแบบง่ายๆให้คุณได้ดูกันตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดท่านฟังได้ฟังกันดีคือมันเหมือนแชทบอทเป็นการคุยทีละช่องทีละช่องทีละช่องเหมือนแชท GPT Gemini แต่เผอิญว่าการคุยตัว Gemini Notebook เนี่ยเขาจะคุยจากเอกสารหมายว่าด้านซ้ายคุณมีกี่ไฟล์เขาจะคุยแค่นั้นจะไม่มีการไปเพิ่ม8 9 10หรือเอาอะไรมามั่วซั่วจะไม่มีอย่างตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยก็ได้มีการเขียนคำสั่งครับที่บอกว่าหากค่าเช่าร้านเดือนละ 25,000ค่าแรงประจำเดือน 60,000 บาทและกำไรเฉลี่ยต่อจานเป็นตามข้อมูลในไฟล์ต้องขายวันละกี่จานจึงจะคุ้มทุนอันนี้มันอาจจะเป็นในคำถามแบบว่าบางทีผู้ประกอบการเนี่ยถ้าฉันเจอแบบนี้ถ้าราคาแบบนี้ฉันยังไงเพราะหลายคนบางทีต้อง Excel นั่งดีดขึ้นคิดเลขหรือนั่งประเมินเองอะไรประมาณนี้ซึ่งคือใจเราคืออยากจะขอพูดเลยได้ไหมขอพิมพ์เลยได้ไหมอยากได้แบบตัวเลขที่มันวิ่งมาซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนต้องเสียเวลาที่ต้องไปประเมินกันซ้ายขวาหน้าหลังอาจจะเสียเป็นชั่วโมงกว่าจะได้แต่เพลินว่าพอเราได้พิมพ์ในตัวคำนี้หาค่าเช่าร้านเดือนละ25,000ค่าแรงประจำเดือน60,000กำไรเฉลี่ยเท่าไหร่เพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยของอาจารย์ที่เป็นไฟล์เหล่านี้มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกรายรับประจำเดือนประจำวันแล้วก็ข้อมูลแพ็กเกจจิ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดแหละดังนั้นก็จะขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวซูมให้ดูถ้าเกิดใครที่ดูผ่านออนไลน์นะครับก็ถ้าซูมเข้ามาให้ชัดเจนขึ้นเขาบอกว่าต้นทุนคงที่นะฟิกคอร์สอยู่ที่ 25,000 ค่าประจํา 60,000 บาทต่อเดือนรวมต้นทุนคงที่ 85,000 เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ากำไรต่อจานนะครับ margin per head นะครับตรงนี้ก็คือต่อจานครับราคาขายต่อจานซึ่งในข้อมูลด้านซ้ายเนี่ยคุณก็ต้องบอกกันว่าเฮ้ยธุรกิจเราเนี่ยขายสินค้าราคาค้าปิดเท่าไหร่และต้นทุนเท่าไหร่จากตัวอย่างในหน้าจอที่คุณได้เห็นนะใครที่ได้ฟังหรือว่าใครที่ได้มาเข้ามาดูแต่สำหรับท่านผู้ฟังนะก็คือข้อมูลในแชทบอทจะบอกครับว่าหลังจากที่อาจารย์ถามไปนะก็บอกว่ากำไรต่อจานคำนวณโดยอิงจากเมนูหลักคือข้าวมันไก่ต้ม M001 ใน001ราคาขายต่อจาน95บาทต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 47.47 บาทค่าใช้จ่ายการเดินงานค่าก็เช่นค่าแก๊สค่าไฟค่า POS ค่าซิมเพิลตึ๊ดๆอีก 16.80 บาทค่าบรรจุภัณฑ์อีก 6.20 บาท รวมต้นทุน1,870.47 กำไรต่อจานขาย95บาทลบไป 70.47 เหลือ 24.53 บาทผัดเจ้าจอดตัวเลขจุดทศยมเนี่ยถ้าเรามานั่งมองเนี่ยมันไม่มีทางต้อง Excel สถานเดียวแต่เราสามารถแชทเอาตัวเลขตัวนี้มาเลยรู้เลยว่าเฮ้ยต้นทุนของเราต้นทุนทั้งหมดเนี่ยกำไรเท่าไหร่อย่างตัวอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าอย่าง3เนี่ยการคำนวณจุดคุ้มทุนจำนวนขาที่ต้องขายต่อเดือน 85,000 บาทหาร 24.53 เท่ากับว่าต้องขายได้ประมาณ 3,465 จานต่อเดือนหมายความว่าเฉลี่ยต่อวันต้องขายได้อย่างน้อย 115.5 จานต่อวันถึงจะได้คุ้มทุนของต้นทุนที่ต่อเดือนถ้าเราไม่ได้ทำ Excel แบบแบ่งแยกแถวไว้นะโอ้โหนี่บันเทิงเรากว่าจะได้ตัวเลขแบบนี้มาแต่เนี่ยเราคุยแล้วเดาได้ตัวเลขเลยในช่วงแค่ไม่ถึงเอาว่าไม่ถึง1นาทีคุณได้เลยคุณคำนวณได้เลยพวกเราเนี่ยดังนั้นคือในตรงเนี้ยอาจจะมีการคุยอย่างของอาจารย์ก็มีตัวอย่างคุยต่อเช่นคำนวณรายได้ต้นทุนรวมและกำไรขั้นต้นของวันที่1กรกฎาคม

0: คือในวันนั้นต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 9,076.46 บาทกำไรขั้นต้นหักทั้งหมดแล้วก็คือเหลือ 3,974.54 บาทนี่ครับแทนที่เราต้องแบบมานั่งคิดคำนวณแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวคราวนี้เราสามารถใช้ Gemini Notebook ได้เห็นนะครับอาจารย์โอวิลักษณ์ว่าไงบ้างครับได้หลังจากเห็นคร่าว
1: ๆผมรู้ว่าเอออย่างเงี้ยเป็นผู้การร้านอาหารเนี่ยที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับหนึ่งไหมอาจารย์ถึงคือต้องมี data พวกนี้เข้ามาก่อน
0: ใช่ครับด้านซ้าย
1: ถ้าเขาไม่มี data อย่างนี้แต่เป็นลักษณะของพวกบินเงินสดอย่างเงี้ยฮะมีโอกาสที่จะเอามาใช้แบบนี้ได้บ้างไหมครับ
0: จริงๆถ่ายภาพให้ตัวด้านซ้ายเนี่ยคือมันยังถ่ายภาพให้เขาได้แต่ประเด็นคือลายมือนั่นแหละมันจะไม่ชัดเจนจริงๆถ้าเกิดเราพูดตรงๆพูดกับการทุกท่านยังไงถ้าเกิดคุณมองแล้วมองว่าต้องใช้ AI คุณอาจจะจำเป็นต้องยกระดับในร้านค้าควรจะบินมาสู่ใน POS พื้นฐานก็ยังดีอย่างพื้นฐานก็ยังดีที่มีบันทึกมีคนสั่งซื้อจานกี่จานมีใครบันทึกอาจจะไม่ต้องถึงขั้น CRM แต่อย่างน้อยบันทึกรายรับรายจ่ายในการจ่ายของเหมือนว่ารับเงินของแต่ละจานมาให้ครบถ้วนค่าแรงเท่าไหร่หักในพื้นฐานได้อันนั้นโอเคแล้วด้านหลังมาดูต้นทุนวัตถุดิบอีกทีนึง
1: ซึ่งจากเนี้ยพอเราใส่ข้อมูลไปว่ามีรายได้ต่อจานเท่าไหร่ประมาณการสถิติการขายย้อนหลังมาให้เขาคิดระดับหนึ่งได้ก็สามารถมาคิดต่อได้แล้วก็จริงๆพอเราแปลงเป็นดัตต้าอย่างเงี้ยครับในมุมการตลาดเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะเช่นการจัดโปรโมชั่นใครอยู่ในสายธุรกิจค้าปลีกกับบริการอย่างเงี้ยพอมีดัตต้าอย่างเงี้ยเราจะแยกไม่ออกหรอกว่าไอ้ data พวกนี้มันสัมพันธ์กันยังไงต้องเมื่อก่อนสมัยอยู่ธนาคารนะผมต้องมาเรียนนะ Power BI
0: BI ครับ
1: ต้องแบบมาเอาตัวนี้แล้วจะซื้อตัวนี้มีแนวโน้มว่าซื้อตัวนี้แล้วซื้อตัวนี้มากขึ้นก็ค่อยทำออฟเฟอร์เสนอลูกค้าแต่พอมี data อย่างนี้เนี่ยเราใช้ AI ชุดอย่างเงี้ยมาเนี่ยสามารถทำได้เลยถ้ามีประวัติการซื้อใช่ไหมฮะลูกค้าซื้อตัวนี้แล้วมักจะสั่งจานนี้ด้วยนี่แปลว่าสามารถทำคอมโบเซตได้
0: ใช่ครับถูกต้องเราสามารถจัดถ้าเรามีสถิติแน่นอนว่าในเดือนเนี้ยกลุ่มไหนที่ขายได้ดีสุดก็สามารถจัดคอมโบทำโปรโมชั่นได้เหมือนกันแล้วอินเคสตัวอย่างอันนี้ให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก็คือถ้าในวันหนึ่งเกิดมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นสมมุติว่าอย่างตัวอย่างอาจารย์ก็มีการแชทบอทคุยตรงกลางต่อครับก็บอกว่าหากราคาไก่สดเพิ่มขึ้น 15% ให้คำนวณต้นทุนใหม่ของทุกเมนูและเสนอราคาใหม่ขายใหม่เพื่อรักษาฟู้ดคอร์สเดิ
1: ม
0: ถ้าผู้ประกอบการเจอในเคสนี้เกิดขึ้นสมมติว่าอยู่ดีข่าวประกาศว่าไข่ไก่เราขึ้นไป10บาทต่อฟองโอ้ยคุณจะดีขึ้นเลขกันยังไงอ่ะถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการที่แบบว่าเป็นบินเงินสดเนี่ยหรือบางทีแบบงงๆกันอยู่แบบเนี้ยเราต้องมานั่งถ้าเกิดเราใช้ POS หนึ่งมี data จริงแต่คราวนี้พอค่าใช้แต่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบขึ้นตามกระแสของอาจจะเป็นการเมืองไอ้นิดติง
1: ครับ
0: เราปวดหัวแน่นอนครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเนี่ยตัวอย่างคร่าวๆก็คือเนี่ยบอกว่าเกิดราคาซื้อเดิมของตัววัตถุดิบไก่สดอยู่ที่95บาทราคาซื้อใหม่อยู่ที่ 109.25 บาทคือมันคำนวณให้เลยครับว่าถ้ามีอะไรแบบอนาคตเกิดขึ้นมันก็จะคำนวณให้หมายว่าต้นทุนเดิมจากปกติที่เราต้องจ่าย 0.15 กรัมหน่อยนึง 0.15 กรัมต่อมันใช่สิคือตัวไก่สดทั้งตัวเนี่ยน้ำหนักประมาณ110กรัมตกกรัมละประมาณ 0.15 รวมต้นทุนทั้งหมด 27.31 นี่ครับเขาบอกว่าก็รวมทั้งหมดค่าต้นทุนใหม่อยู่ที่ 57.03 บาทคือจะรู้ในต้นทุนทั้งหมดเลยว่าควรจะขายอะไรเนี่ยเขาบอกเลยว่าข้าวมันไก่ต้นทุนเดิม 47.47 บาทขึ้นมาเป็น 57.03 ราคาเดิม95บาทราคาแนะนำขายใหม่อยู่ที่102-105บาทเนี่ยเขาบอกทุกเมนูเลยว่าควรจะปรับราคาเท่าไหร่ให้สมดุลที่สุด
1: โอ้แล้วสนใจมากเพราะว่าอย่างนี้เราสามารถตั้งราคาได้โดยที่เราได้ตั้งราคาแล้วเราก็มีกำไรที่เราอยากได้ฮะหรือเวลาจะเข้าแพลตฟอร์มนี่แหละโจทย์คือเวลาผู้ประกอบการจะเข้าแพลตฟอร์มอยากจะคำนวณไอ้พวกอย่างนี้ไม่เป็นถ้าจำเป็นจะต้องขายผ่านเดลิเวอรี่ต้องเสีย GP เท่านี้โอ้โหเริ่มปวดหัวแล้วบนเมนูเดิมบนราคาเดิมที่ประกาศไว้หน้าร้านกับเดลิเวอรี่ถ้าต้องการเท่ากันเดลิเวอรี่ต้องจัดในแพ็กไซส์แบบไหน
0: น่าจะประมาณตรงนี้ก็อยากให้ได้มาดูกันคร่าวๆครับทุกๆท่าน
1: โอ้โห

0: สนใจมากครับตอนนี้อ่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่าเคสของที่ไปเจอจริงในธุรกิจร้านอาหารมีธุรกิจอื่นที่เก็บมาแบ่งปันเล่าให้ฟังบ้างไหมครับหรือมีความอัปเดตเคลื่อนไหวของ AI อะไรบ้างที่ผู้ฟังเจ้าของกิจการวันนี้ไม่ควรจะพลาดข่าวเรื่องเหล่านี้ครับ
1: ก็จริงๆก็ให้เป็นในตัวทางเดียวกันนั้นกันจริงๆก็คือเรื่องของการใช้ Gmail Notebook นอกเหนือจากในธุรกิจของร้านอาหารมันก็ไปถึงในตัวของมันก็ไปถึงในตัวของในบริษัทหรือองค์กรไหนหรือบริษัทหน่วยบริษัทท่านใดแบบว่ามีเรื่องของเอกสารเยอะเรื่องการจัดการเหล่านี้แนะนำครับก็คืออยากให้ใช้ตัว Gmail Notebook เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามีอีกหนึ่งข้อที่อยากเสริมเพิ่มเติมคือแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ Gmail Notebook กันก็คือเรื่องของ Data Governance ครับก็คือความปลอดภัยข้อมูล Gmail Notebook แล้วครับว่าจะไม่มีการแชร์ข้อมูลไปข้างนอกจะแชร์ข้อมูลข้างนอกอันนี้ความปลอดภัยสูงมากครับในตรงตัวนี
0: ้ดีมากเลยครับยิ่งในยุคที่ข้อมูลรั่วไหลกันเป็นวันก่อนเราเพิ่งได้ยินข่าวเลยนะศูนย์ข้อมูลฝากรับฝากหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่เป็นข่าวต่างๆมาเนี่ยก็หวังว่าจะไม่มีผู้ฟังในที่นี้อยู่ในข้อมูลที่หลุดนะครับซึ่งอันนั้นคนอาจจะคนเรื่องกับเรื่องของการเอาข้อมูลไปเทรน AI เนาะอันนั้นอาจจะเป็น Data แบบภายในหลุดออกไปด้วยระบบที่แฮกเกอร์เจาะเข้ามาหรืออย่างไรก็ว่ากันไปนะครับแต่แน่นอนครับข้อมูลของเราถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็ไม่ควรจะเอาข้อมูลเราไปเทรนใครฟรีเพราะเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเพราะการที่ใช้โน้ตบุ๊กGmail โน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือจำกัดความรู้ของเขาให้อยู่ในองค์ความรู้ของเราไม่ถูกเผยแพร่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่อยากให้ข้อมูลหลุดออกไป
1: ไม่ต้องตั้งค่าเลยครับไม่ต้องตั้งค่าเลยครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็คือพอคุณใช้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นป๊อปอัพเลยครับว่า data ของคุณจะ protect นะฉันจะปกป้องฉันจะไม่มีการเทรนตัวคุณมันขึ้นมาเลย
0: ครับผมโอเคครับ1นาทีสุดท้ายครับอาจารย์เบนซ์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไหมครับ
1: ก็ฝากท่านฟังทุกท่านครับก็เรื่องของ AI ครับอยู่ใกล้ตัวเราและเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเติบโตของธุรกิจทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกท่านลองทดสอบในการใช้ให้เต็มที่หากเกิดสนใจมีคำถามประการใดหรือสนใจข่าวสาร AI ก็สามารถติดตามที่ Facebook Fanpage ที่มีชื่อว่า Business Thailand กันได้ครับอาจารย์เบนซ์พร้อมที่จะซัพพอร์ตและทักทายทุกคนครับ
0: ครับวันนี้ครับรายการ Thinking Connect ต้องขอบคุณอาจารย์เบนซ์หรืออาจารย์รัตนชัยถาปนพงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และก็ผู้บวกการสอนเรื่องของการขายของบน amazon.com นะฮะแล้วก็วันนี้ครับหวังว่าจะเป็นไม่ใช่วันสุดท้ายที่เชิญอาจารย์เบนซ์มาอยากจะเชิญอาจารย์เบนซ์มาทุกเดือนนะครับใครมีคำถามอะไรฝากไว้ผมจะเอาคำถามนี้มาเค้นคำตอบจากอาจารย์เบนซ์ของพวกเรานะครับวันนี้ครับทิ้งกันในขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์เบนซ์แล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันนะเวลานี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบมากครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดีน้องเทียนฮิวไอเข้าประเทศจ่อผลักดันกลับไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ได้รับแจ้งเบื้องต้นจากอัยการประเทศญี่ปุ่นแล้วว่าสั่งไม่ฟ้องในคดีนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนตกเป็นผู้ต้องหานำไอเข้าประเทศซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ในส่วนของอัยการที่ต้องส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการผลักดันตัวนางสาวจุฑาทิพย์กลับประเทศไทยสำหรับเหตุผลที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนางสาวอาริภักระบุว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่ชัดเจนคาดว่าอาจจะมาจากกรณีที่นางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นซึ่งรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดจะต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้สามารถเดินทางกลับได้เลยโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากอัยการอีกแต่ต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นรวมถึงต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินและการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศไร้เงาภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนหลังพนักงานสอบสวน DSI เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมหลอกลงทุน Forexหลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหา22รายคดีซื้อขาย Forex ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมานายภาวุฒิได้มอบอำนาจให้นายพิรัตรีเพชรทนายความประจำตัวเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1โดยให้เหตุผลว่าได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1เวลากระชั้นชิดจึงต้องกลับไปรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจะได้นำมาชี้แจงแก่พนักงานสอบสวนรวมทั้งนายภาวุฒิยังติดภารกิจในวันดังกล่าวจึงไม่สามารถเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาวันนั้นได้และขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่3สิงหาคมที่จะถึงแทนด้านคณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2แก่นายภาวุฒิในวันนี้แทนอย่างไรก็ตามตลอดเช้าที่ผ่านมานายภาวุฒิยังไม่ได้มาตามหมายเรียกเมื่อสอบถามไปยังเจ้าตัวทราบว่าวันนี้ติดประชุมกรรมาธิการซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความส่งเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกเป็นวันที่3สิงหาคมโดยยืนยันว่าในวันดังกล่าวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนพักขมลตั้งข้อสังเกตหลังกงสอบท้องถิ่นผ่าน40วันไม่คืบหน้านางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกล่าวว่านับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปยังอาคารแห่งหนึ่งจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจสอบคดีกงสอบท้องถิ่นจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า40วันแล้วกลับยังไม่มีอะไรมากไปกว่าข่าวการจ่อออกหมายเรียกหรือจ่อออกหมายจับโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะขยายผลไปยังเส้นทางการเงินของใครแม้แต่รายเดียวทั้งที่มีข้อมูลหลายจุดที่ทำให้น่าสงสัยว่ากระบวนการโกงสอบท้องถิ่นมีการเตรียมการหัวกันตั้งแต่เริ่มแรกระดับ TOR จากการติดตามซักถามในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองทั้งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอนขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ยืนยันว่าดำเนินการตามข้อตกลงและขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัดจึงตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่น2568ไม่มีทางสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานแน่ๆแต่เป็นการสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากกว่ามีการวางแผนทำกันเป็นขบวนการและเห็นได้ชัดหากย้อนทำลายกระบวนการทั้งหมดว่ามีร่องรอยความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ปี2566
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากคนๆนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Filter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
11: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
14: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องของไอ้ตัว economic viable value
15: คือ
14: ตอนนี้เรากำลังคุยเรื่อง value อยู่ในจากหนังสือไอ้ personal MBA แต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาทดหรอกก็ตั้งคำถามว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันมี value ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปฟังไอ้ตัว podcast ของคุณนิวกรมนะฮะ
15: ครับ
14: Have a nice day เขาก็พูดถึงแนวคิดของกลุ่มหนึ่งที่ว่า decadence นะฮะเขาพูดถึงออสการ์ไวพวกหนึ่งออสการ์ไวซึ่งเป็นนักเขียนชาวไอริชเขาบอกว่าอาร์ตเนี่ยมันไม่มีประโยชน์
15: ครับ
14: นะศิลปะไม่มีประโยชน์เขาก็ลิงก์ไปถึงว่าตอนนี้คนเนี่ยชอบมาถามว่าแล้วทำสิ่งนี้มีประโยชน์ไหมใช่ไห
15: ม
14: ซึ่งบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกนะ
15: ครับ
14: แต่มันมีค่า
15: เหมือนไม่มีประโยชน์แต่มีค่า
14: เอ้ยคุณมีลูกมุดคุณมีลูกเป็นเด็กพิเศษอย่างเงี้ยเอาล่ะโตขึ้นไปนี่จะไปมันจะมาดูแลเราได้หรือวะถ้าเป็นสมัยโบราณนะคนคิดนะ
15: อาจจะเป็นการตั้งคำถามนะใช่ใช่อ
14: ย่างนั้นนี่ยังไงว่ามันไม่แต่มีประโยชน์ไงแต่มีค่าไง
15: มีค่าแน่นอน
14: มีค่าทางจิตใจไง
15: ครับ
14: นะผมเห็นคลิปเมื่อวานเนี่ยกำลังคุยเขากำลังคุยกับหมอหรืออะไรอยู่เนี่ยแล้วลูกมันได้ยินเสียงดนตรีเนี่ยก็วิ่งออกไปถนนเนี่ยไอพ่อก็วิ่งแบบติดใส่เกียร์ห้าเลยไปคว้าตัวลูกทันไม่งั้นโดนรถชนไปแล้ว
15: รถแล้วคร
14: ับ ถามว่าลูกที่เป็นอันเนี้ยเด็กพิเศษเนี่ยจะเอาเฮ้ยเด็กที่ไปชนะโอลิมปิกไปอย่างเน่เน่อย่างลิซ่าใช่ไหมอันนั้นก็คือไปสร้างชื่อเสียงไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันเนี้ยก็คือเราความหมายคือว่าคุณจะไปคิดแต่เรื่องประโยชน์ไม่ได้ไง
15: ไม่ได้ใช่
14: ของบางอย่างไม่มีประโยชน์นะนี่เราพูดถึงคนนะ
15: ครับครับ
14: คนบางอย่างเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่มันมีคุณค่า
15: ดีต่อใจ
14: แม้กระทั่งของเนี่ยบางทีรถเก่ามันไม่ขายอ่ะ
15: ใช่รถเก่า
14: ไปนี่มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้ว
15: คุณค่าทางจิตใจล้วน
14: ๆหรือว่าบางทีหมาเงี้ยเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องโอเดซี่เงี้ยหมาเนี่ยก็เป็นสุนัขไล่เนื้อมันไล่เนื้อไม่ได้แล้วแก่เงี้ยทำไมไม่ฆ่ามันไปใช่ไห
15: ม
14: แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจไง
15: ครับ
14: นะอย่างเงี้ยอย่างธุรกิจที่เนี่ยในรอบช่วงสักสิบยี่สิบปีหลังเนี่ยที่มาแรงคือธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะ
15: ใช่ครับ
14: คือไอ้ครอบครัวเนี่ยมันก็แบบลูกโตมันก็แยกไปอยู่แล้วใช่ไห
15: ม
14: ผัวเมียบางทีอยู่กันนานๆเว้นหน้าที่ก็ไม่อยากคุยกันแล้วตัวที่อยู่กับเราเนี่ยมันคือหมาหรือแมวนะไอ้แมวมันก็ไม่ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันต้องกลับอ่ะไอ้แมวมันจะไปแต่ที่ไหนมันต้องกลับ
15: ผมนอนอยู่ตรงนี้เลยจัง
14: หมาหรือแมวเนี่ยไอ้หมาเนี่ยก็จะไม่ไปไหนอ่ะ
15: มาครับมา
14: แมวก็จะไปโน่นไปนี่อ่ะแต่ว่าก็จะต้องกลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงถามว่ามีคุณค่าอะไรหมามันไปทำอะไรให้คุณไปดูต้องไปล่าสัตว์ไม่มีไงมันมีคุณค่าจิตใจคือมันกระทักทายอะไรเงี้ยสื่อสัตว์เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็โอเคละใช่ไหม
15: ครับ
14: ฉะนั้นเนี่ยพอสิ่งที่มีคุณค่าอะไรเงี้ยอันนี้มีตลาดไงตั้งแต่สิบกว่าปีมาแล้วนะโอ้โหผมเคยไปสัมภาษณ์เนี่ยเขามีจัดงานศพหมานะมีเชิญพระเชิญอะไรมาทำพิธีใส่โลงอะไรพวกนี้นะแมวเมอมันก็เหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะโรงแรมหมาไปต่างประเทศถึงไปต่างประเทศใครดูหมาให้คุณนะ
15: ก็ต้องฝากจาน
14: คุณไม่มีคนเขามีโรงแรม
15: ก็400 500 700อ่ะต่อคืนนะที่ผมจ่ายอยู่
14: โรงแรมเขามีโรงแรมฝากหมานี่ก็ดูด้วยนะก่อนจะไปฝากอ่ะขอดูไอ้ CCTV ด้วยไม่ใช่ว่า
15: ต้องถามรูทีนเลยจานว่าปล่อยกี่ครั้งครั้งละกี่นาทีให้อาหารยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องเช็คนะ
14: ครับไม่ต้องก็ทําจริงหรือด้วยไงไอ้ที่พูดแกก็ทำจริงก็เปล่าเนี่ยอันเนี้ยเลี้ยงฝากคนดูแลเหมือนงั้นหมาตายเลย
15: ครับ
14: นะให้อาหารเม็ดมันเดี๋ยวก็ขับถ่ายโอเคหมาบางตัวเราก็เอาไปเทรนก็อาจจะขับถ่ายใช่ไหมแต่หมาเนี่ยบางทีเจ้าของไม่อยู่เลยมันตอมใจนะอย่างหลานผม
15: ตอมใจตอมใจหนักเลย
14: แต่งงานไปไม่เอาหมาไปด้วย
15: โอ้โห
14: ตอนหลังหมาตอมใจนี่โดนรถชนตายอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเลี้ยงทำไมวะมึงเลี้ยงมึงดูไปตลอดนะไม่ใช่ว่ามุดคุณไปต่างประเทศมึงทิ้งไว้ให้คนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแลเหมือนคุณนะคือคนอื่นเขาไม่ได้มึง
15: ใช่ใช่ใช
14: ่คุณค่ากับเขาเหมือน
15: อืมใช่เหมือนเราเนี่ย
14: ฝากคนอื่นเลี้ยงลูกเลยยังไม่เหมือนคุณเลี้ยงเองไง
15: ใช่คร
14: ับ แล้วฝากเลี้ยงหมาเนี่ยที่เขาไม่ได้รักหมาเนี่ยแล้วเขาจะมาดูแลเหรอใช่ไห
15: ม
14: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นธุรกิจเนี่ยไอ้เพชรเนี่ยไอ้เพชรเนี่ยมันก็เหมือนคนเลยมีเครื่องประดับมีอาหารนะอย่างอาหารหมาอาหารแมวไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องเบสิกใช่ไหม
15: อาหาร
14: เนี่ย
15: ขนมอาหารเสริม
14: เครื่องประดับ
15: ผ้าหมอ
14: เครื่องประดับอะไรเงี้ยขาดแคลเซียมเอ่ยอะไรเอ่ยเรื่องผู้สัตวแพทย์นั่นนี่ก็เพียบนะเราดูการขยายโรงพยาบาลตัดทองหล่อก็บอกอยู่ทองหล่อเนี่ยก็สาขารังสิตเอามึงอยู่โรงพยาบาลตัดทองหล่อได้ไงว่าก็นึกว่าจะอยู่ทองหล่อไงกลายเป็นแบรนด์ใช่ไหมเริ่มทองหล่อก็มาสาขารังสิตมั่งอะไรมั่งอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะชวนอันนี้ก็คืออีโคโนมิกแวลู
15: ครับ
14: คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามองในเชิงของตัวเจ้าของเนี่ยก็คือมีคุณค่าทางจิตใจแต่หมายถึงว่าถ้าท่านจะทำทางด้านธุรกิจเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าไอ้มูลค่าทางจิตใจเนี่ยมันมีมูลค่าทางธุรกิจหรือเปล่าใช่ไหม
15: ครับ
14: วันนี้ชวนท่านผู้ฟังมาคุยถึงไอ้ drive ภายในนะ
15: drive ภายใน
14: human drive
15: ครับ
14: นะจริงๆแล้วนี่ก็ลิงก์ไปถึงตัวไอโอเดซี่ก็ได้ไปด้วยโอเดซี่ผมคุยกับทางคุณติดแล้วกันนะวันนี้คุยส่งมาให้แล้วนะ human drive นะว่า
15: ครับผม
14: human drive เนี่ยหรือว่าไอแรงขับนะของมนุษย์เนี่ยมันก
15: ็ขอ human drive
14: ที่จะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดความปรารถนาใช่ไหม
15: ครับ
14: อย่างสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่อง the iron law market นะยกตัวอย่างไอ้ตัวเซกเวย์เดี๋ยวนี้ก็มีขายนะผมไปดูพารากอนก็มีรถสเต็กลดราคาไปละเหลือไม่เท่าไหร่ใช่ไห
15: ม
14: ท่านผู้ฟังคงได้ยินคำว่า drive นะแรงขับ
15: อ
14: ะนี่คำถามก็คือว่ามนุษย์เนี่ยแรงขับหลักๆของมนุษย์ได้คืออะไรอ่ะเชิญส่งไปแล้ว
15: ก็บอกว่าก็เมื่อถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกำลังจะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมันมีประโยชน์แหละถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจถึงความรู้พื้นฐานว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการอะไรคนเนี่ยต้องการอะไรซึ่งหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็ทุกคนเข้าใจกันดีว่ามนุษย์ต้องการอะไรก็คือ Maslow Hierarchy of Needs ก็คือไอ้พีระมิดสามเหลี่ยมของ Maslow เนี่ยที่มีการเริ่มแล้วก็การเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาโดยนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าอับราฮัม มาสโลในปี1943ทฤษฎีของ Maslow เนี่ยเขาบอกว่าคนมนุษย์จะค่อยๆพัฒนาตัวเองผ่าน5ขั้นขั้นแต่ละขั้นเนี่ย5ขั้นด้วยกันโดยการที่ค่อยๆไล่ต้องการแต่ละขั้นไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่อะไรบ้างขั้นแรกก็คือ physiology ถ้าจะแปล physiology เนี่ยก็คือเขามักจะใช้คำว่า physiological needs ก็คือความต้องการพื้นฐานทางร่างกายอาหารน้ำการนอนที่อยู่อาศัยการหายใจอันนี้เราน่าจะรู้สึกถึงเรื่องของการปัจจัย4ของการที่มีชีวิตรอด
14: คืออันเนี้ยก็พูดถึง hierarchy of need เวลาพูดถึง hierarchy เนี่ยมันก็เป็นชั้นๆนะ
15: ลำดับ
14: ของครับมันก็เป็นชั้นใช่ไหมชั้นล่างสุดเนี่ยก็คือมีกินหรือเปล่า
15: ครับ
14: ใช่ไหมมนุษย์เนี่ยถ้ามันไม่มีกินเนี่ยมันก็ตายใช่ไหมมีกินก็คือมีอาหารแล้วก็มีน้ำจากนั้นก็ถามว่ามีอยู่แล้วก็มีใส่เปล่านะ
15: มีอยู่มีใส่ครับ
14: มีอยู่ก็คือมีที่อยู่มั้ย
15: มีบ้านอยู่หรอฮะ
14: แล้วก็มีที่ใส่ไหมมีเครื่องนุ่ง
15: เสื้อผ้าอย่างนี้เหรอครับ
14: แล้วก็มีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมียารักษาไหม คือพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ชั้น2ชั้นล่างเนี่ยมันคือปัจจัย4ใช่ไหมเออมันใจปัจจัยที่4คือมนุษย์เนี่ยมันจะรอดไม่ได้ถ้ามันไม่มี2ชั้นล่างโดยเฉพาะชั้นแรกก็คือม
15: ี physiological กับ safety ครับ
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า SME ที่ทำธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจของกินไงเห็นป่ะ
15: ครับ
14: มันก็ดูได้เลยเนี่ยอย่าง SME ที่แตกเนี่ยโอ้โหร้อยละร้อยเนี่ยเป็นของกินถ้าเกิดเขาไม่ก็ไม่มีโควต้านะเนี่ย
15: ค
14: นไหนไม่ออกก็ทำของกินบางทีทำกินบ้านเสร็จก็ทำขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอมนุษย์มันต้องกินไงใช่ไหม
15: ครับ
14: จากนั้นเนี่ยคุณก็ไปดูดิบางคนก็ทำเสื้อผ้าขายไงใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในปัจจัย4เห็นไห
15: มครับ
14: แล้วก็มีอยู่เนี่ยก็อสังหาริมทรัพย์ไง
15: ก็สั่งกลุ่มคอนโดบ้านก็เหนื่อยหน่อย
14: ที่ดินมันก็แพง
15: ครับ
14: ตอนนี้คนเนี่ยไม่มีเงินซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากซื้อในเจนซงเจนซีเนี่ยไอ้
15: ก็ซื้อไม่ไหว
14: ไฟกี่สายอ่ะรถไฟสร้างเนี่ยที่ดินแม่งขึ้นไป 300-400%ทีนี้ต้นทุนใหญ่เลยอ่ะแล้วคุณจะไปซื้อไหวไงล่ะใช่ไหมซื้อไม่ไหวปุ๊บแล้วคุณก็ให้ต่างชาติมันก็มันนี่ไงนี่ไงยกที่ดินเลยยกหมู่บ้านเลยไงคือประเทศไทยถ้าเอาจริงๆไงก็กำจัดไอ้พวกนี้ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันก็คอร์รัปชันกันเยอะไงใช่ไหม
15: คร
14: ับ นานๆทีก็กำจัดทีหนึ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไอ้สองขั้นนี้คือปัจจัย4ถัดไปเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่5ที่6ที่7ใช่ไหม
15: ครับ
14: อย่างพูดว่าโตโยต้าปัจจัยที่5เนี่ยคุณได้มีรถได้ไหมได
15: ้
14: ถ้าเดินทางเนี่ยคุณก็นั่งรถ
15: ก็บกรถเอาใช้แก๊สเอาเดินเอา
14: เรือก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรล่ะบีลองกิ้ง
15: ก็ได้สะดวกสบายกว่าครับบีลองกิ้งครับ
14: บีลองกิ้งแล้วเนี่ย
15: กับเลิฟครับ
14: ต่อไปเป็นอะไรบ้างไงเป็น
15: ก็ belonging love แล้วก็ esteem แล้วก็ high self actualization ครับ
14: นะมันจะเป็นพวกแบรนด์เบรนด์เนี่ยจะมาชั้น4หรือเปล่าไง
15: ครับ
14: ชั้นบนสุ
15: ด
14: เป
15: ็
14: น self actualization
15: actualization ก็คือการใช้ศักยภาพตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยการพัฒนาไปที่เราภูมิใจในตัวของเราเองอย่างเต็มที่เนี่ยส่วนไอ้ชั้นที่รองลงมาก็คือ esteem ก็คือความเคารพนับถือความชื่นชมความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองอย่างเงี้ยก็คือชั้นที่เป็นชั้นที่2ที่รองลงมาทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็บอกอีกบอกว่าไอ้ physiology ก็คือไอ้เรื่องของความเป็นอยู่พื้นฐานการที่อาหารน้ำการนอนที่อยู่ความพื้นฐานทางร่างกายเนี่ยมันคือฟอร์มที่เลเวลที่ต่ำที่สุดที่มนุษย์ต้องการจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อมีชีวิตรอดในขณะที่ไอ้ชั้นสูงสุดเนี่ยคือ self actualization เนี่ยคือเป็นอยู่ในระดับที่สูงที่สุดซึ่งในทฤษฎีของ Maslow Hierarchy เนี่ยแต่ละระดับคือคุณจะต้องผ่านตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปก่อนที่คุณจะค่อยๆสูงขึ้นไปและโฟกัสได้สูงขึ้นไปคล้ายๆกับว่าพอคุณผ่านสเต็ปล่างมีความครบเพียบพร้อมในสเต็ปต่อแรกแล้วคุณก็จะเริ่มโหยหาในสเต็ปต่อๆไปแล้วก็พยายามที่จะไล่ขึ้นไปจนถึงชั้นที่5เนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอาหารเพียงพอหรือคุณยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายเพียงไปต่อสุขภาพร่างกายของคุณแน่นอนแหละตอนนั้นคุณก็คงไม่สนใจหรอกว่าคนรอบข้างจะชอบคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังมีการเติบโตในตัวคุณเองหรือเปล่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรอกเพราะว่าไอ้เบสิกอย่างการกินการอยู่ความปลอดภัยคุณยังไม่มีเลยซึ่งในเชิงปฏิบัติผู้เขียนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ย prefer เขาเลือกในระบบของ Clayton Alderfer ในเวอร์ชันของ Maslow Hierarchy ซึ่งเขาจะเรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎี ERG 1ก็คือคนมนุษย์หา existence คือจุดที่เขาอยู่เขามีอยู่เขาเกิดขึ้นก็คือ existence relatedness ก็คือความเกี่ยวข้องและก็การพัฒนาไปนี่คือในแต่ละระดับในขณะที่ถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยเขามีสิ่งที่เพียงพอสำหรับการที่เขาจะมีชีวิตอยู่รอดได้เขาก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปในระดับที่เริ่มที่จะหาเพื่อนเริ่มที่จะหาคนรู้ใจคนใกล้ตัวและพอที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะพึงพอใจกับ ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนหรือคนร้องคนรักต่างๆนานาเขาก็จะค่อยๆโฟกัสในสิ่งที่สูงขึ้นไปทําในสิ่งที่เขาเอนจอยไปทําในสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยได้พัฒนาทักษะของตัวเองกับสิ่งที่เขาสนใจพัฒนาในสิ่งเหล่านี้เลยระดับแรกก็คือ existence คือการเกิดการคงอยู่ต่างๆนานาแล้วก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวแล้วก็การพัฒนาตัวเองอันนี้ก็คือ ERG ทฤษฎีของ ERG ครับซึ่งทฤษฎีของ ERG อาจารย์จะเสริมก่อนไหม
16: เดี๋ยวแป๊บนึงผมกำลังรอ
15: ครับครับซึ่งทฤษฎีของ ERG เนี่ยจะอธิบายว่าไอเรื่องของ priority เรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของมนุษย์เนี่ยแต่ไม่ใช่เมธอดคือไม่ใช่วิธีการที่มนุษย์เหล่านี้เนี่ยใช้ว่าไอ้อะไรที่จะสนองนิดหรือว่าทำให้ตัวของเขาเนี่ยพึงพอใจในตัวของเขาเอง
16: mm-hmm.
15: ซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยเราคงจะต้องไปหันไปโฟกัสเราจะต้องหันไปพยายามจะอ่านอยู่มันเล็กนะไปดูอีกทฤษฎีหนึ่งของแอคชั่นของมนุษย์จาก Harvard Business School professor ที่ชื่อว่า Paul Lawrence แล้วก็ Nissin Noria ซึ่งเป็นผู้เขียนที่ชื่อว่า Driven How Human Nature Shape Our Choices
16: เรามาขยี้ทีละชั้นก่อนนะฮะ
15: ได้ครับ
16: เพราะว่าบางคนก็ถือพูดง่ายๆก็ยังดูแค่2ชั้นเท่านั้นเองใช่ไหม
15: ครับ
16: คือชั้นแรกเนี่ยคือ physiological needs เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะก็คือคุณมีกินไห
15: ม
16: ครับชั้นล่างเนี่ยก็คือคุณมีอาหารกินไหมคุณมีน้ำดื่มไหมนะฮะสองชั้นเนี่ยก็คือมีกินมีใช้มีกินมีอยู่นะครับแล้วมีพูดง่ายๆเป็นปัจจัย4นะครับ
15: ครับ
16: เนี่ยมีความสะดวกสบายทางร่างกายอ่ะคุณมีกินแล้วก็คุณก็แฮปปี้คุณมีอยู่คุณที่อยู่คุณดีคุณก็แฮปปี้นะคุณมีกินอย่างเงี้ยคุณจรจัดอย่างเงี้ยคนจรจัดเนี่ยไม่มีมาสโล
15: ไม่มีกิน
16: ไม่มีมาสโลมันกระทั่งชั้นล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอเซเว่นอีเลฟเว่นทำไรอ่ะพูดว่าอะไร
15: ก็จะมาเป็นร้านอาหารกัน
16: ก็คือ
15: มาครับ
16: ก็คือทำให้หายหิวไงแต่หมายถึงว่าคุณก็ต้องมีเงินมาด้วยนะนะ
15: ครับ
16: หายร้อนนะคุณก็ทำอะไรอ่ะพัดล
15: ม
16: ทำแอร์คุณม
15: ี
16: เงินจะซื้อแอร์กูก็พัดลมแอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีเงี้ยเอาพัดลมธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงมากใบพัดก็ดอยเอาพัดลมอุตสาหกรรมพัดลมอุตสาหกรรมมันเสียงดังดีไซน์ไม่สวยมึงก็ทำพัดลมอุตสาหกรรมให้เสียงเบาและดีไซน์สวย
15: ดีไซน์สวยสิใช่
16: พัดลมอุตสาหกรรมไม่ได้ดังนะเอออะไรเงี้ย
15: ครับ
16: หรือว่าในนี้ก็คือนอนเนี่ยตื่นเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยถือว่าเป็นหนึ่งเป็นชั้นสองชั้นไหม
15: คนก็เป็นสองเป็นชั้นแรกชั้นสองชั้นเลยผมว่าชั้นแรกเลยแหละ
16: เราไม่กินแวลเลียมแล้วกันนะเราไม่พูดยานะไม่ต้องไปหมอ
15: ครับครับครับ
16: ให้คุณกินไอ้
15: เมลาโทนินเหรอ
16: ไม่ใช่อาหารเสริมอะผมจำไม่ได้นะ
15: ครับ
16: มันมีอยู่อันหนึ่งอะครับมันมีต้องกินแร่ธาตุอยู่ตัวหนึ่งอะผมก็จำไม่ได้
15: ครับ
16: คุณลอง
15: แมกนีเซียมไม่ใช
16: ่แมกนีเซียมเนี่ยทำให้นอนดีใช่ไห
15: ม
16: หรือว่าตั้งผมเนี่ยก็เป็นซิงอะไรพวกนี้ใช่ไห
15: ม
16: เนี่ยแล้วก็กินไปคุณได้ทำไงให้คนนอนคุณมีนวดไหมนวดผ่อนคลายไปนวดไอ้อัมพวาหน้านอนเนี่ยครั้งหนึ่งไปนะพี่จริงเจ้าของพอนะอาจารย์ลองนวดหน่อยนวดไปโอ้โหผ่อนคลายมากก็ขับรถไปง
15: ่
16: วงเลยผมต้องจอดที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นชั่วโมงอ่ะไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันง่วง
15: ดูมันรีแลกซ์ใ
16: จแต่หมายถึงว่าเขานวดให้เราเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องไปนอนไม่ใช่ไปขับรถ
15: น่าใช่
16: อะไรเงี้ยใช่ไหมมันคุณดูที่ทำให้คนนอนดีเนี่ยมีต้องกี่วิธีทำช้าใช่ไหม
15: ครับ
16: ทำช้าไอ้กินแล้วก็หลับเร็วอะไรเงี้ย
15: หลับสบาย
16: นะ
15: นี่ไปจะถึงเตียงนะใช่ไหมอาจารย์คนลงทุนเตียงคนลงทุนหมอนคนลงทุน variable watch ทุกอย่างเพื่อเรื่องการนอนนะ
16: เรื่องหมอนนี่ไงนะคุณจะหมอนแบบไหนอะหมอนในยางพาราหมอนขนเป็ดนอนอะไรเงี้ยหรือว่าเครื่องนอนหรือว่าผ้าปูที่นอนแบบไหนที่มันนุ่มมีเพียบเลย คือแต่ละชั้นเนี่ยคุณก็ไปดูได้แล้วคุณจะอะไรแต่ว่าที่มันมีอยู่เนี่ยมันตอบสนองได้เปล่าคุณตอบสนองได้ดีเปล่าใยไผ่เอ่ยเยื่อเอ่ยอะไรทำนองนี้ใช่ไหมหรือหมอนที่แบบว่าดับกลิ่นไม่มีกลิ่นไอ้เสื้อผ้าที่ซักแล้วไม่ต้องรีดอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ต้องพูดถึงไอ้เตารีดเมื่อก่อนเตารีดถ่านธรรมดาเตารีดไฟฟ้าเตารีดไอ้น้ำ
15: ไอ้น้ำ
16: มันไม่ต้องเนี่ยปุ๊บเลยมาวาง
15: แขวนอย่างเดียว
16: เข้าตู้เสร็จมันอันนั้นเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือ แล้วคุณเจ็บอ่ะเวลาคุณเจ็บคุณปวดคุณเมื่อยอ
15: ่
16: ะ
15: ครับ
16: คุณต้องเอาอะไรมาแก้ล่ะ
15: ก็มีตั้งแต่สเปรย์ยาแก้ปวดแผ่นทาใช่แผ่นแปะสมุนไพร
16: แยกไปหมดเลยคุณไปดูดิใช่ไหมแค่ตัวเดียวนะหมายถึงว่าไอ้ drive หรือคุณ need อย่างเดียวนะหรือเดินทางเนี่ยคุณเดินทางอะไรครับที่แล้วเราก็คุย
15: ครับ
16: ไอ้เซตเนี่ยคุณเดินคุณวิ่งหรือว่าขี่จักรยานทุกวันนี้
15: ขี่มอเตอร์ไซค
16: ์จักรยาน
15: ไฟฟ้า
16: เช่าเห็นไหมจักรยานให้เช่าที่เดินแล้วก็ไปจอดอะไรเงี้ยแล้วก็หยอดเหรียญหรืออะไรก็สแกนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมนั่งมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เองมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าปากซอยเมื่อก่อนหน้าปากซอยนี่ก็เรียกแกร็บเรียกอะไรพวกนี้เห็นไหมนะอาจจะไปกินก็ไปกินก็เราไม่ต้องไปเองก็ได้แล้วก็จ้างแกร็บอย่างไลน์แมนก็ได้อะไรทำนองนี้ใช่ไหม
15: ครับ
16: หรือว่าทำยังไงที่มันประหยัดแรงนะขนของเงี้ยขนเองเมื่อก่อนนะเฮ้ยฟิว
15: ครับ
16: ช่วยขนของให้ดิว่างว่ามังเทพเมื่อไหร่จะขนของหน่อยเดี๋ยวนี้มันก็มีเนี่ยเยอะแยะ
15: ลาล่ามูฟเนี่ยมา
16: ล่ามูฟอะไรเยอะแยะไปนะหรือร้านหรือถ้าเป็นบริษัทมันก็จะมีแบบไอ้กล่องเกิ่งอะไรมาให้ด้วยเมื่อก่อนไม่ก็ช่วยขนอะไรเงี้ยใช่ไหม
15: ช่วยแพ็คให้หมดเลยใช่เดี๋ยวนี้มาแพ็คให้หมดเลยจัดการให้หมดเลยมีตังแล้วจบ
16: คนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ต้องมีแล็บเนี่ยผมจะให้เฟอร์นิเจอร์ไอ้ห้องเนี่ยมันมีไอ้บางงานเนี่ยให้พี่เอกไปเอาไปให้ลูกค้าเขาเวลารอล้างรถอ่ะไปแต่เฮ้ยเวลาขนพี่ต้องเอาตัวแล็บมานะตัวแล็บเดี๋ยวมันเป็นรอยไงอะไรเงี้ยเนี่ยหรืออะไรที่ทำให้ประหยัดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ในข้อแรก
15: ครับ
16: นะอย่างเงี้ยเหมือนเซเว่นอีเลเว่น
15: physiological
16: เซเว่นอีเลเว่นไม่ได้หาการอาหารหลักขายแบบขายแก้ความต้องการทันทีเลยคุณเข้าไปในเซเว่นเนี่ยคุณต้องมีดรายไหม
15: ต้อง
16: คุณต้องมีความต้องการไหมความเสพติดมันจะเป็น
15: หิว
16: ไหมความเสพติดมันดับได้หลายเรื่องมันดับหนึ่งกระหายก็ได
15: ้เรื่องร้อนด้วย
16: ไอ้ครีมก็ได้อะไรพวกนี้ได้เยอะแยะอะไรงั้นนะ
15: ครับ
16: นะหรือฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยขายอะไรอ่ะ
15: ขายก็ขายความสะดวกสบายขายความขี้เกียจ
16: สบายอะไรเงี้ยใช่ไหมที่หมอนที่นอนแอร์พัดลมเก้าอี้เพื่อสุขภาพไอ้ผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้ไอ้วันนี้อย่างเงี้ยเฮ้ยถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมันใช้ผ้านวมมันกี่คนวะนะอย่างในห้องเช่าเงี้ยมีคนดูห้องเช่าม
15: ี
16: ผ้านวมเสร็จแล้วผ้านวมมันก็ไปอยู่ในตู
15: ้ในตู้
16: เผลอเผลอเขาก็จะเผลอเผลอถ้าคุณมีห้องเช่านะคุณฟิลคุณก็ปูผ้านวมใช่ไหมเผลอเผลอปูเสร็จเอากลับเดี๋ยวผมซื้อผ้าห่มเย็นให้ไหม
15: ผ้าห่มเย็นล่ะ
16: ผ้าห่มเย็นมันห่มแล้วเย็นน่ะ
15: เพราะเหรอเ
16: น
15: ี่
16: ยผมไปซื้ออีเกียมาเนี่ยเอาบางๆหน่อยโอ้โห
15: ครับ
16: มันก็อมความร้อนเนี่ย
15: ผ
16: ้าห่มก็มันร้อนไงผมก็ไปดูของไอ้บีเวลมันมีผ้าห่มเย็นด้วยมันวัสดุที่มันใช้อ่ะมันเย็นไงใช่ป่ะ
15: แต่ก็ดีไหมจานใช้ยังอ่ะ
16: ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะไปซื้อ
15: ยังไม่ได้ใช้ครับ
16: เนี่ยคุณต้องบอกเลยห้องเช่าเนี่ยโ
15: อ
16: ้บ้านเรามันร้อนแล้วคุณผ้านวมผ้านวมคุณต้องเปิดแอร์18เหรอใช่ป่ะ
15: ใช่ผมติดผ้านวมมากเลยก็เลยสงสัยอยู
16: ่ซึ่งบางคนมันก็ไม่เอาเราก็ถามเอาไหมเพราะเวลาปูให้มันสวยๆใช่ไหมถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมเย็นไหมก็แล้วแต่ไงมันแล้วแต่คนไงใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการตลาดคุณขายอะไรคุณขายความเร็ว
15: ครับ
16: ไงคุณขายอะไรความอิ่
15: ม
16: ขายอะไรสะดวกขายอะไรสบายขายความสดชื่นขายอะไรขายเลดดี้ขายอะไรขาย
15: ความพร้อมอ่ะ
16: use
15: easy to use ใช้ง่าย
16: อะไรพวกนี้ใช่ไหม
15: ครับ
16: ซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่มันตอบสนองอะไรอ่ะชั้นไหนอ่ะ
15: ก็ชั้น1ชั้น2เนี่ยนะ
16: ฮะอย่างเงี้ยฟิสิโคโลจีเรื่องทางกายภาพชั้น1ชั้น2เรื่องทางกายภาพก็ดับกระหายทำให้อีกหายเซฟตี้นะพวกนั้นกุญแจเงี้ยเฮ้ยกุญแจเนี่ย
15: ครับ
16: กุญแจดิจิตอลล็อกเนี่ยขายอะไร
15: Safety แล้วก็ convenient ด้วย
16: ขายความ
15: สะดวกใช่ครับ
16: ก็คือคุณออกไอ้ safety มันขายอยู่แล้วถ้ากุญแจมันล็อกไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่กุญแจแล้วนะ
15: คร
16: ับ ก็คือสมมติว่ามันมีหลายคนเดี๋ยวเข้ามาเงี้ยมันก็
15: แค่บอก
16: รหัสได้หรือว่าสแกนนิ้วมือก็ได้หรือให้การ์ดมันก็ได้หรือบางอันให้ใบหน้ามันก็เซฟใบหน้าไว้ใช่ไหมหรือเราไปไหนแม่ก็ต้องพกอะไรพวกนี้หรือบางทีเงี้ยเข้าห้องเงี้ยเฮ้ยบางทีตายแล้วนอนแล้วลืมปิดเดสล็อกใช่ไหมบางทีเงี้ยเราถือของมาเงี้ยกุญแจแล้วก็เตะไอ้ลูกบิดเข้าไปปุ๊บเอาเดินไปแล้วอาบน้องเอ้ยไม่ลืมปิดแต่ว่าถ้าคุณมีดิจิตอลล็อกมันล็อกอัตโนมัติ
15: กดสั่งมือถือได้เลยปิ๊บ
16: ไม่ต้องอัตโนมัติพอคุณเข้ามาป
15: ุ๊บอัตโนมัติเลยเหร
16: ออัตโนมัติเลยเออแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าลืมอะไรคุณก็มีนิ้วคุณอยู่แล้วนี
15: ่ครับ
16: เออคุณปลดล็อกได้นิ้วอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคุณขายอะไรล่ะขายความสะดวก
15: ก็ความสะดวก
16: แต่นี่ผมว่ามันแน่นหนาไหมคุณก็ซื้อแบบแน่นหนาก็ได้อย่างผมเนี่ยผมยังคงเดดล็อกเดิมไว้อยู่แต่นี่คือเพิ่มเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นนั่นเลยมันก็จะเป็นแบบหลายชั้นเลยก็ว่ากันไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่ผมไม่เอาแบบใหญ่มากใช่ไหมหรือว่าไอ้น้ำแร่เงี้ยถามว่าน้ำแร่ขายอะไร
15: ขายสุขภาพเหรอ
16: แล้วเอเวียงเนี่ยขายทำไมต้องมากินเอเวียงอ่ะ
15: เพราะไอ้นั่นมันขายเอสซีไหมครับ
16: ใช่น้ำแร่พรีเมียมเนี่ย
15: ใช่ไหมขายเอสซีไหมใช่ไหม
16: คือพูดว่าคุณเป็นคนรวยเงี้ย
15: ค
16: ุณมาเมืองไทยเงี้ยคุณรู้จักออร่าวะ
15: ไม่ก็มันเป็นโลคอลแบรนด์มันไม่ใช่ global brand
16: แต่คุณรู้จักเอเวียงไง
15: ครับ
16: งั้นถ้าเรารวยเป็นร้อยล้านเนี่ยเราก็สั่งเอเวียงมากินก็ได้ทำไมเราจะไ
15: ม่
16: ซ
15: ื้อเพราะรู้สึกปลอดภัยดี
16: เพราะเราไม่รู้จักอ่ะจริงเปล่า
15: ครับ
16: ใช่ไหม
15: ครับ
16: เขาบอกว่าสินค้าเนี่ยโดยตัวสินค้ามันไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าความหมายของการซื้อเปลี่ยน
15: ครับ
16: ทีนี้อย่างกรณีไอ้ชั้นบนๆอย่างเงี้ยบนๆนี่ที่คุณพูดนะ love
15: self actualization ครับครับ
16: love and belonging ซึ่งเป็นชั้นอะไรชั้น3ใช่ไหม
15: ชั้นที่3
16: ชั้น3เนี่ย love โอ้โหเยอะเลยเหมือนอย่างที่เราคุยกันเรื่องเอมีลูกเนี่ยเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมีประโยชน์นะแต่เขารักไงเขารักลูกเขาทางคูคูเบย่าเนี่ยซึ่งเป็นแบ็กซ้ายมั้งของทีมชาติสเปนเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาไปเล่นสโมสรไหนอ่ะเขาไม่ได้ดูให้เงินเยอะที่สุดนะเขาดูเลยว่าเมืองนั้นเนี่ยมีโรงเรียนที่ดูแลเด็กพิเศษเปล่า
15: เนี่ยนี่เลิฟเลยเลิฟเลยเลิฟเลย
16: ละแล้วเลิฟเนี่ยคุณขายอะไรอ่ะเอาเฉพาะเลิฟอย่างเดียวอ่ะ
15: ครับ
16: คุณทำธุรกิจได้กี่ตัว
15: มหาศาลทุกอย่างเลย
16: คุณหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยคุณรักใช่ไหมล่ะ
15: ครับ
16: อะไรคือความรักระหว่างมนุษย์กับสุนัขเนี่ยมันเคยครีเอทเป็นธุรกิจอะไรได้ล่ะ
15: มหาศาลก็ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกตั้งแต่อาหารพรีเมียมไออาหารเสริมของเล่นขนมโรงแรมทุกอย่างเลยอ
16: ่
15: ะ
16: ตอนนี้คนก็บอกก็มันก็ทำหมดแล้วเอามึงก็ไปดูซับแคตตากรีสิคือทุกวันนี้แข่งกันเนี่ยไม่ได้แข่งกันที่แคตตากรีนะหมายถึงว่าอาหารหมาอะไรไงมันทำกันหมดแล้วม
15: ัน
16: ก็ไปดูสิอาหารหมาอาหารหมาสำหรับหมาตัวเมียไหม
15: ไอ้คำพูดที่บอกว่าแข่งกันหมดแล้วเนี่ยจ้าไอ้คำพูดที่บอกว่าแข่งกันหมดแล้วอ่ะทำไปหมดแล้วไอ้สิบปีที่แล้วคนก็พูดแบบนี้อีกยี่สิบปีที่แล้วเขาก็พูดแบบนี้ใช่ไหมสุดท้ายมันมีคนโผล่ช่องมาทั้งนั้นแหละ
16: เนี่ยหมาสำหรับหมาตัวเมียที่เป็นหมาแต่พันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันนะหมาพันธุ์เล็กๆมามันก็ควรจะกินอาหารอีกแบบนึงนะไอหมาตัวใหญ่ๆเนี่ยมันควรจะกินอีกแบบหนึ่งแบบหมาที่มันอยู่ในโซนแบบยุโรปที่มันอยู่ในห้องแอร์เงี้ยใช่ไหม
15: แต่ละพันธุ์ก็จะมีโรคที่จะติดตามกับสายพันธุ์มาซึ่งอาหารบางชนิดก็จะออกแบบมาให้ลดสารอาหารแบบนี้เพิ่มสารอาหารแบบนี้เพื่อปลอดภัยกับแต่ละสายพันธุ์ก็มีครับ
16: ถ้าเป็นอาหารที่คุณควรจะเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปด้วยไหม
15: ครับ
16: เพิ่มไม่ใช
15: ่ลดแร่ธาตุบางอย่าง
16: ใช่ไหมเพิ่มโปรตีน
15: มีธาตุ
16: ลงธาตุเลยมันเยอะแยะใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าชั้น love and belonging เนี่ยครอบคลุมเรื่องอะไรความรักมิตรภาพครอบครัวความสนิทสนมการยอมรับการเป็นสมาชิกของกลุ่มหมายถึงว่า A B C เงี้ย
15: ก็ได้เป็นส่วนใหญ่อ๋อ A B C ครับ
16: เมื่อก่อนมีโครงการหนึ่งของทางศรีปทุมก็ชื่อ A B C
15: ครับ
16: ที่ A B C ขายอะไรอ่ะ
15: ก็คอนเนคชั่นการได้เป็น belonging ก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง
16: ก็ belonging ไงคุณก็เป็นส่วนหนึ่งคือไม่รู้นะเข้าไปเรียนนี่ไม่รู้ว่าได้อะไรนะ
15: แล้วก็ได้ esteem
16: ไม่ก็ไม่เข้าไปนี่เขาจะรับยอมรับคุณบ้างก็ไม่รู้นะ
15: ครับครับ
16: คือไม่เหมือนกันนะคือบางคนที่เข้าไปในโครงการ ABC เนี่ยคุณเป็นคุณมีเกรดแล้วอ่ะพูดง่ายๆคุณเป็นคนที่มีระดับอ่ะกับคุณพยายามไต่ระดับเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าคุณเป็นคนไต่ระดับกับคนที่มีระดับแล้วคนมีระดับเขาจะละยอมรับการไต่ระดับคุณหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าผม ABC นะครับABC รุ่น2 3 4 5อะไรก็ว่ากันไปน้องเนี้ยเป็นสมาชิกของกลุ่มของคน
15: อีลีท
16: ระดับที่มีระดับก็ไม่มีระดับมึงเข้ามาอยู่มึงก็มีระดับอะเหมือนว่าปอเงี้ยคุณเข้าไปเรียนปอได้อะ
15: โอ้แน่นอน
16: เรียนได้นะ
15: ครับ
16: ให้เข้าไปเรียนได้นะแล้วเข้าไปแล้วเป็นยังไงอีกเรื่องนึงนะแค่ไปเรียนได้ก็ขั้นนึงแล้วมันสอบเอนทรานซ์อะ
15: คร
16: ับก็ไม่บางคนเรียนไม่ได้อายุนะก็ไม่มีนี่มาวปออีกเห็นป่ะ
15: นี่คัดมาหมดแล้วมีมินิวปออายุยังไม่ถึงก็มินิวปอไป
16: แม้อันในสมัยคุณดูยิงเงี้ยอายุไม่ถึงก็มีโครงการมินิวปอใช่ไหม
15: ครับ
16: แล้วคุณดูด
15: ีกว่าพักก่อนไหมอาจารย
16: ์เอาได้
15: แล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับท่านผู้ฟัง
17: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
18: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: ความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
20: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
22: จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงทั้งนั้นนะครับ กับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและมีดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนด้วยนะครับจากธนาคารออมสินให้ถ้าดูฟังคุ้มค่าตั้งแต่ก้อนแรกนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีก็คือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทเป็นต้นไปก็จะรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.17% ต่อปีและสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ11เผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะได้ดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีซึ่งก็เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีคืออันเนี้ยถ้าหักภาษีอะนะ 1.23% เนี่ยถ้าหักภาษีก็จะเท่ากับ 1.05% ต่อปีนะฮะแต่อันเนี้ยเราให้ 1.05% ต่อปีไม่ต้องหักภาษีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยเต็มๆเลยนะครับ 1.10% ต่อปีซึ่งอันนี้เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าให้ท่านผู้ฟังได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์นะครับ www.gsb.r.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเรากำลังคุยกันเรื่องของ Core Human Drive แล้วก็เราก็จะพูดถึงตัวMaslow Hierarchy
1: of Needs ครับ
0: จริงๆเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนที่ไอ้ Clubhouse กำลังดังเนี่ยโอ้มีช่วงแรกๆนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะนั่งเฝ้าหน้าจอแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเนี่ยตั้งท็อปพิกเนี่ยเรื่องมาสโลว์เนี่ยนะเดี๋ยวจะค้านกับไอ้ตัวที่คุณพูดไปนะว่าเฮ้ยคือคนเราอ่ะมันต้องเริ่มจากขั้นหนึ่งไปเปล่าถึงขั้นห้าเปล่าหรือคุณเริ่มจากขั้นห้ามาขั้นหนึ่งได้เปล่าเพราะว่างานวิจัยในช่วงหลังเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่จำเป็นต้องท้องอิ่มนะบางคนเนี่ยไปนั่งประท้วงอะไรพวกเนี้ยนะเพื่อเรียก
1: เพื่อได้อย่างหนึ่ง
0: ตัวเองยังไม่มีจะกินเลยใช่ไหมคุณไปคุณไปประท้วงในสิ่งที่มันเป็นนามธรรมอ่ะแต่ในรูปธรรมเนี่ยคุณบ้านคุณก็ยังไม่มีอยู่เลยนะไม่จำเป็นว่าคุณต้องมีบ้านดีๆอยู่มีครอบครัวอบอุ่นมีอาหารการกินดีๆไม่จำเป็นคือหมายถึงว่ามันเป็น lateral hierarchy of need ก็ได้ใช่ไหมเราพูดถึงไอ้ตัว hierarchy พูดว่าเราพูดถึงขั้นแบบเป็นเส้นตรงเงี้ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนหนังเงี้ยภาพยนตร์อย่างเงี้ยคุณต้องเล่าเป็นเส้นตรงไหม
1: ไม่โดดไปโดดมาก็ได้หนังโนแลนยังไม่ได้ดูออดิซ
0: ีโนแลนเนี่ยคุณดูแล้วใช่ไหมดูยัง
1: ยังไม่ได้ดูออดิซี
0: เนี่ยออดิซีเนี่ยผมไม่สปอยนะคือเล่ากลับไปกลับมาหยิบโน่นหยิบนี่มาอะไรทำนองเนี้ยไม่จำเป็นหรือบางทีเวลาเขียนนิยายเนี่ยบางทีเนี่ยเขียนแบบตัดสลับแบบภาพยนตร์ก็ได้ไม่จำเป็น
1: ครับ
0: ไอ้นี่เหมือนกันไอแต่ว่าเราก็คุยก่อนนะคิวทีละชั้นก่อนนะเราคุยถึงชั้นสามอะชั้น3เนี่ย love and belonging ไอ้ belonging เนี่ยคืออะไรไอ้ belonging ก็คือเข้าพวกมั้ย
1: ได้รู้สึกเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งมั้ยได้รับการยอมรับจากเพื่อนมั้ย
0: เนี่ยเป็นพวกมั้ยเนี่ยไปเรียน ABC you have of wisdom
1: อันนี้ก็ social media มั้ยอาจารย
0: ์อะไรนะ
1: ก็คนที่พยายาม มีตัวตนในโซเชียลมีเดีย
0: ไหมไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็น
1: อะไรอีกเรื่อง
0: อาจจะเป็นอีกขั้นหนึ่ง
1: อาจจะเป็นอีกขั้นหนึ่ง esteem
16: แต่เกิดคุณไปหาคุณผมนึกว่าคุณจะพูดว่าเรื่องเพื่อนในโซเชียลมันไม่ใช่ของเพ
1: ื่
16: อนโซเชียลเพื่อนปลอมนะคุณมีเพื่อนเป็นร้อยเลยคุณรู้จักมาละ
1: ไม่รู้จัก
16: ที่เป็นเพื่อนที่เนี้ยเพื่อนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
16: เนี่ยไอ้ขั้นที่3เนี่ยคือมนุษย์มันต้องการมีพวกทีนี้ถ้าคุณพูดตอนเนี้ยก็คือว่าเฮ้ยคือตอนเนี้ยถ้าเราดูคือเราจะไปกระยี้เลยนะว่าแต่ละขั้นเนี่ยคุณจะมีบิสเนสอะไรเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ก็คืออ่ะถามว่าคนเราอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือก็อยู่กับพ่อแม่อ่ะพ่อแม่ก็ยังอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็มีคือพูดง่ายๆคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกัน
1: ครับ
16: นะสมมุติปู่เนี่ยนะปู่ย่าเนี่ยมีลูก 2-3 คนไอ้ลูก2คนแม่งก็มีลูกก็มีเมียแล้วก็มีลูกอยู่ในบ้านนี่แหละอันนี้ครอบครัวจีนนะก็มีเป็นบ้านใหญ่บ้านกลางบ้านเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาทำธุรกิจมันก็ทำร้านอาหารมันก็ทำอะไรเงี้ยได้ไหมก็อยู่แต่ถามว่าไอ้ลักษณะครอบครัวแบบนี้มันก็เริ่มน้อยลง
1: ครับ

0: ไม่ค่อยมีนะมีประมาณนัก10ปีหลังเนี่ยเดี๋ยวเดินนั่งเนี่ยหูแบบกรี๊ดเหมือนเสียงแบบไอ้นั่นมาก
1: ก็คือหมาก็คือหมา
0: ที่อยู่ชั้น3เนี่ยกรี๊ดเข้ามาในคิโนคุนิยะเลยอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะได้เด็กที่อย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยที่มีกล่าวว่าโอ้แฟนคลับเนี่ยไอช่อง GMM เนี่ยนะ
1: จะมีปัญหาวิดราม่า
0: ก็ข้ามประเทศมาเลยนะเนี่ยแล้วก็นั่งเครื่องบินเช่าโรงแรมแล้วก็มาเนี่ยก่อนห้างเปิดมานั่งรอเอาเนี่ยนั่งรอล่มมาจองเอาไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยไอ้คนจีนเนี่ยมันไม่ได้มานะมันมาแทรกคิวเอามาแทรกคิวก็ไปบอกให้รปภ.เจรจานี่บอกให้มาจับตัวก็ถีบอะไรเงี้ยเนี่ยถามว่าเฮ้ยคุณเป็นคนจีนเนี่ยนะเอ้ยคุณข้ามมาเมืองไทยทำไมวะแค่มารอศิลปินเหรอ
1: มันไม่ใช่ว่า
0: ศิลปินในประเทศตัวเองนะเป็นศิลปินข้ามประเทศแล้วไปแล้วไม่ใช่ศิลปินคนนั้นเนี่ยมาในประเทศจีนนะนี่ข้ามมาประเทศไทยนะ
1: ตามเลยก็ตามเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วผมถามว่าปรากฏการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นมาร์โลขั้นไหนอ่ะขั้นบีลอง
1: เ
0: ตอร์เป็นเลิฟแอนด์บีลอง
1: เตอร์ต้องเป็นบีลองกิ้งกับเลิฟแอนด์บีลองกิ้งใช
0: ่คุณเกิดรักศิลปินเมื่อก่อนนี่ก็เป็นอะไรอ่ะอ้าวก็มีลิเกเราก็ชอบบางทีเนี่ยสาว
1: นักร้องคาเฟ่นักร้องคาเฟ่
0: ผู้ชาย
1: นักร้องคาเฟ่ใช่
0: นะไปติดนักร้องมั่งอะไรมั่งผู้หญิง
1: ติดเด็กดิ้งบ้าง
0: เก
1: ไปดูลิเกบ้าง
0: ไปดูลิเก
1: เป็นแม่ยก
0: เสร็จก็เป็นแม่ยกก็ให้อันนี้ก็คือเลิฟขายใช่ไหมเอาลิเกแล้วก็บางทีก็ไปรวมอันนี้เงี้ยสมมติว่าคุณเข้าคลับเงี้ยเข้าคลับเข้าชมรมเข้าอะไรไงเข้าพวกไงแปลว่าคุณก็ต้องรักชอบในสิ่งเดียว
1: ก็เป็น belonging เป็น belonging
0: มึงก็เป็นการพันนันมันก็หมดเนื้อหมดตัวไปใช่ไหมบางคนนี่ก็อย่างครูฟ้าเนี่ยไปเรียนวายไปเรียนการดื่มวายการชิมวายอะไรไปคุณก็ต้องไปอยู่ในแก๊งที่มันอันนั้นไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือขั้นที่3นะครับ
1: แล้ว
0: ตอนนี้มันก็จะมีถึงว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันตอนหลังอ่ะมันมีแนวความคิดเรื่อง tribe แต่ถ้าคุณมีพวกขนาดเนี้ยคุณเป็นเผ่าเดียวกับผมป่ะคือมนุษย์เนี่ย
1: เป็นเผ่าครับเป็น belonging
0: อย่างในแอฟริกาเนี่ยที่เป็นทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยในประเทศเดียวกันมันมีบางทีมันมีหลายเผ่าไงใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้าเหมือนว่าหมายถึงว่าการตลาดเนี่ยถ้าคุณจะทำให้คนเนี่ยแบบมันติดเราเลยเนี่ยนะหมายถึงว่าไปบังคับมันอะไรเงี้ยนะคุณต้องให้มันอยู่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะ
1: สร้างสาวกอย่างนี้แหละอาจารย
0: ์สาวกเนี่ยสาวก
1: ทีม
0: สาวกอาจจะไม่ใช่เผ่าก็ได้หมายถึงว่าอันนี้เป็น tribal marketing สาวกอาจจะเป็น disciple marketing อาจจะเป็นคน
1: อื่
0: นคือสาวกเนี่ยไม่ต้องเป็นเผ่าเดียวกับเราก็ได้ไงคุณเป็นฝรั่งเนี่ยคุณฝรั่งเนี่ยไทยเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสาวกใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้สิทธารถาเงี้ยเจอพระพุทธเจ้าสิทธารถาก็ไม่ได้ตามพระพุทธเจ้านะอ่านแบบสิทธารถาคือมันให้เสยอ่ะใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: เรื่องต่างไม่เป็นเรื่องแต่งเงี้ย
1: คือ
0: ขั้นเนี้ยมาสโลว์อธิบายว่าทำไมมนุษย์ต้องการมีพวกเหมือนอย่างผมเนี่ยมีคนเรียนตั้งแต่ทำมา10ปีเนี่ยน่าจะเกิดเป็นพันผมก็เลือกมาไม่กี่คน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยเข้ามาพวกแล้วเข้าพวกแล้วปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยให้การต้อนรับลูกศิษย์เนี่ยเหมือนกับกฎแห่งซุสอะ
1: กฎแห่งซุส
0: ในโอดิซุสในโอเดเรื่องโอเดซี
1: ่โอเดซี่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้สปอยนะมันเป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็คือมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือกฎการต้อนรับแขกกฎแห่งซุสอะคือหมายถึงว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีโรงแรม
1: ครับ
0: ทีนี้ตอนสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเทพเนี่ยก็ปลอมตัวมาเป็นคน
1: ทั่วไป
0: วัฒนานบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เจ้าบ้านเนี่ยต้อนรับแขกคนแปลกหน้าดูแลให้ดีส่วนคนแปลกหน้าเนี่ยก็ต้องหมายถึงว่าก็ไม่ลุกลานเจ้าบ้านนะแต่ว่าในเรื่องทรอยอ่ะที่สร้าง204เนี่ยไอ้มีเจ้าชายองค์หนึ่งเจ้าชายปารีสเจ้าชายกรุงทรอยเนี่ยก็ไปเนี่ยไปเมืองที่สปาร์ตานะเสร็จแล้วก็ไปแย่งเมียเจ้าบ้านมาไงเมียเมเนลอสอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือผิดกฎแห่งซุส

0: ช่ไหมอันเนี้ยก็เนี้ยก็คือสมมติว่าผมเนี้ยเฮ้ยผมต้อนรับคุณดูแลคุณเนี้ยไม่ได้ดูว่าคุณมาจากไหนนะแต่ถ้าคุณเกิดมาทำร้ายคนในเผ่าอ่ะ
1: ก็ไม่ยอม
0: ต้องไล่ออกจากเผ่าซึ่งอันนี
1: ้
0: ก็รู้แล้วหมายถึงใครผมไม่เล่าแล้วกันนะ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้นึกออกป่ะผมหมายถึงใครทีนี้เนี่ยมันมีนักการตลาดอยู่คนหนึ่งไม่รู้คุณรู้จักเปล่าคือเซตโกดินเนี่ยเซตโกดินเป็นนักการตลาดเนี่ยดังมาหลายสิบปีแล้วก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Tribe จริงๆนักการตลาดอีกคนหนึ่งเนี่ยนะก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเรื่อง Drive นะเรื่อง Drive เลยคือ Daniel H. Pink เนี่ยเขียนเรื่อง Drive เลยคือเรื่องแรงขับเลยนะครับตัวเนี้ยเซตเนี่ยโกดินเนี่ยอธิบายว่านักการตลาดผู้นำและก็คนสร้างแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนความต้องการของคนที่แบบต้องการในสินค้าบริการหรือเซนต์ออฟบิลองกิ้งเหล่านั้นเนี่ยนะให้กลายมาเป็นพลังให้เกิดการเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยไอ้พวกนักการเมืองก็เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเรา
1: ใช้วิธีนี้เลยใช้วิธีนี้เลย
0: ใช่ใช่ใช่คือออกมามาท้วงออกมาอะไรพวกนี้เลย
1: มาสู้แทนเลยอ่ะมาไฟแทนเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่ถ้าเราพูดถึง belonging เนี่ยมันคือ drive ใช่ไหม belonging เนี่ยคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยม
1: ัน
0: คือ drive ใช่ไหมตอนนี้ถ้าคุณมี belonging ในสิ่งคุณต้องการอย่างจริงเหมือนผมเนี่ยเวลาผมทำคอร์สเนี่ยผมไม่ได้ต้องสร้างเน็ตเวิร์กผมต้องการสร้าง community เข้าใจป่ะหมายถึงว่าพื้นที่ที่แบบคนมาเรียนในคอร์สเราแล้วเนี่ยเรายังมาเจอกันได้อีกถ้าเจอในออนไลน์ก็อยู่ในกลุ่มที่เราให้กลุ่มกันนะคุยกันแล้วเวลาเรานัดกันเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้นี่หมายถึงว่าคนมีความต้องการคล้ายกันด้วยนะนะส่วน tribe เนี่ยมันคืออัตลักษณ์ที่ถูกจัดระเบียบขึ้นมาเนี่ยจนสมาชิกเนี่ยเพราะเคลื่อนไหวพร้อมกันเลยถือหมายถึงว่าคนในเผ่าเนี่ยต้องมีอัตลักษณ์เดียวกันหรือเป็นนักรบเนี่ยมึงก็เป็นนักรบไม่ใช่ทุกคนออกรบมึงแม่งนั่งเป็นนักบุญนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไม่ได้
1: ไม่ใช่ไม่เหมือนกัน
0: ดีเดียวกัน
1: พลังมันต้องเท่ากันพลังมันต้องไปในทางเดียวกัน
0: ไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่า tribe เนี่ยหมดเวลายังหมดเวลานี
1: ่ยังมีเวลาเกือบนาทีคร
0: ับ
1: สิบสามครับ13 23
0: เนี่ยคำว่า tribe เนี่ยมันลึกกว่าการสร้างชุมชนไงถ้าคุณสร้างเนี่ย community marketing เนี่ยแล้ว community มอได้กับมาได้ทำนองเนี้ย
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินนั่งหัวโต๊ะสมช.ถกชายแดนใต้จับตาประเมินผลเลื่อนคุย BRN พร้อมรับฟังผลหารือรัฐมนตรีกลาโหมหลังเยือนมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เมื่อเวลา 13:30 นที่ผ่านมาโดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้จะมีการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.วันนี้คาดว่าจะรับฟังการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผลกระทบจากการเลื่อนการพูดคุยกับ BRN พร้อมพิจารณามาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายตัวนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะรับทราบผลการหารือของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและแนวทางผลักดันกระบวนการสันติสุขให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้รวมถึงติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและแนวทางกำหนดกรอบการพูดคุยครั้งต่อไปสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอทางการจอร์เจียชี้แจงเหตุลงวันที่ในหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของฮลุนโซโลไม่ตรงวันแจ้งจริงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการากรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลนั้นสถานเอกอัครราชทูตไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางถึงกรุงทบิลิซีในเวลา 20:30 นวันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้และเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายปวรทัศน์อย่างเป็นทางการซึ่งหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายปวรทัศน์สถานเอกอัครราชทูตขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
13: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
12: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
13: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
12: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับก็กลับมาประจำการนะตามปกตินะครับช่วงที่มีเทปพิเศษไปนะสำหรับ4วันที่ผ่านมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะก็หลักๆหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะเพราะว่าวันอังคารวันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นวันหยุดราชการนะเพราะฉะนั้นที่เราเคยตกลงกันไว้นะว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเทปพิเศษแต่ว่าถ้าไม่ได้มีธุระปะปังใดๆนะบางทีก็จะเข้ามาจัดรายการสดๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะในแต่ละช่วงที่เป็นช่วงวันหยุดแต่ว่าสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าวันจันทร์ไม่ได้เป็นวันหยุดนะฮะแต่ว่าก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นฟันหลอนะแล้ววันศุกร์เนี่ยคือถ้าจะหยุดต่ออีกวันจะเป็น9วันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณผู้ฟังน้อยใจได้ว่าเอ๊ะทำไมไม่มาจัดรายการเลยนะจริงๆไม่ใช่น้อยใจหรอกก็คือก็คงจะมีคำถามแหละนะว่าเอ๊ะทำไมไม่มาจัดรายการเลยนะผมก็ใช้โอกาสนี้แหละว่าถ้ามันเป็นวันหยุดนะส่วนใหญ่นะก็ดูตามเหตุผลนะความจำเป็นนะเราก็มีเทปพิเศษแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นวันหยุดเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นติ่งเป็นวันศุกร์ก็ตามทีนะก็ดูตามความเหมาะสมนะมาจัดรายการสดก็สามารถที่จะมาจัดรายการได้แต่ถ้าถามว่าช่วงที่หยุดมาเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะผมตามข่าวเท่าที่ตามได้จริงๆนะเพราะว่าไอ้จุดที่ไปเนี่ยนะที่เดินทางไปที่ผ่านมาเนี่ยคือผมอาจจะไม่เหมือนกับคุณผู้ฟังหลายท่านใช่ไหมเพราะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสถ้าหยุดเลยใน6วันคือผมเนี่ยก็ต้องรอรถเอที่ไปซ่อมอยู่ที่พิษณุโลกนะว่าเขาจะโทรศัพท์มาช่างเขาจะโทรศัพท์มาบอกให้ไปรับรถช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะก็สรุปว่าไม่ได้โทรศัพท์มาบอกเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ผมก็รอเกอร์ไปนะวันจันทร์ผมรับปากรับคำไว้นะเพราะว่ามันมีเรื่องจำเป็นจริงๆนะที่ต้องจัดรายการตอนเช้านะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยก็จัดรายการทางซูมนะสรุปข่าวสารต่างๆช่วงแรกของรายการใน 96.5 นี่แหละในคุยได้คุยดีนี่แหละเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าวันจันทร์ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะก็ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะจนมาสละตะจริงๆเนี่ยคือช่วงประมาณบ่าย3โมงบ่าย4โมงว่าถ้าผมเตรียมพร้อมแล้วในเมื่อมันมีโอกาสหยุดเนี่ยนะ2วันเนี่ยนะวันอังคารและวันพุธเนี่ยก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะว่าจะมีที่ไหนพอจะเดินทางไปได้บ้างนะตอนแรกก็ตั้งใจเลยนะว่าเย็นวันจันทร์นะจะขึ้นรถไฟไปที่ไอ้อะไรล่ะไอ้อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลน่ะนะเพราะมันมีรถไฟที่เป็นตู้นอนแล้วสามารถที่จะลงตรงนั้นได้เห็นคนไปกันเยอะนะเห็นเขาว่าตอนนี้เขาชอบขึ้นดอยกันใช่ไหมหน้าฝนนี่ไปฝนหรือช่วงฤดูฝนเนี่ยนะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยนะแม้ว่ามันจะลื่นแม้ว่ามันจะมีฝนตกมันจะเปียกนะแต่ว่ามันเป็นจุดหรือว่าเป็นช่วงที่ผมก็น่าจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดอะนะก็คือฤดูฝนยาวไปถึงปลายฝนต้นหนาวอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าเขาพื้นที่มันจะเป็นสีเขียวมันจะสร้างความชุ่มชื่นนะหรือแม้แต่ไปถึงบนยอดดอยเนี่ยนะโอกาสดีเนี่ยนะถ้าฝนตกโปรยคุณอาจจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติหมอกมันลงหมอกมันทำให้บรรยากาศมันก็เรียกว่ามันก็น่าจะประทับใจใช่ไหมก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะตอนแรกก็ดูในแอปดีทิเก็ตนะของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจะจองรถไฟไปมันก็คือเวสติ้งลิสต์เอาไงล่ะทีนี้นะผมเลยต้องเดินทางไปที่สถานีดอนเมืองอ่ะนะ ไปถามเลยไปถามเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเลยนะบอกว่าเนี่ยมีตั๋วไหมนะถ้าสมมติจะขอตั๋วเป็นตู้นอนแล้วนอนไปแล้วไปตื่นเช้าที่นู่นเนี่ยเพื่อจะขึ้นดอยขุนตาลตอนเช้าเนี่ยนะแล้วถ้าลงมาเร็วนะอาจจะเดินทางกลับมาเลยรอรถไฟแล้วก็ตีรถกลับมาเลยนะครับก็สามารถทำได้นะแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะแวะเข้าไปนอนที่ลำพูนหรือว่าลำปางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปตายเอาดาบหน้าค่อยไปคิดเอาดาบหน้านะก็คิดอย่างนั้นจริงๆก็ไปที่สถานีรถไฟสถานีดอนเมืองก็ไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกโอ้ยพี่เต็มค่ะผมโอ้ใจแป้วเลยเอ๊ะลองดูอีกขบวนได้ไหมเห็นตอนแรกมันออก2ทุ่มเนี่ยที่ผมดูไว้2ทุ่มไปถึงนู่น8โมงเช้าแต่ถ้าออกเร็วสักนิดนึงประมาณสัก6โมงเย็นไปถึงนู่นเนี่ยประมาณตีห้าครึ่ง6โมงเช้าเนี่ยยังมีพอที่ว่างไหมนะเขาบอกว่าไม่มีเลยค่ะสำหรับตู้นอนถ้าพี่จะไปนี่ยืนอย่างเดียวโอ้โหหลังจากนั้นคือกลับบ้านเลยฮะตัดสินใจกลับบ้านเลยนะไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้ก็ต้องกลับมาดูใหม่ว่าจะไปที่ไหนนะผมเนี่ยเขียนเอาไว้เล่าประสบการณ์เล่าความรู้สึกเอาไว้เล่าว่าตัดสินใจยังไงไปที่ไหนกลับมาแล้วต้องไปดูอะไรยังไงเนี่ยเอาไว้ในเพจโมล่าออนไลน์คือปกติเวลาที่ผมเดินทางเนี่ยหรือว่ามีอะไรที่มันประทับใจหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวเนี่ยนะบางทีอาจจะไม่ได้มาคุยในรายการนะผมก็จะไปบอกกล่าวหรือว่าไปคุยผ่านคนที่ติดตามเพจ Facebookโมล่าออนไลน์ซึ่งหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วว่าที่นั่นนี่คือนอกเหนือจากเขียนให้อ่านเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีกิจวัตรประจำวันบ้างนะแต่ไม่ได้บ่อยนะฮะผมไม่ใช่เป็นคนลงเพื่อจะบอกว่าตัวเองทำอะไรยังไงนะไม่ได้บ่อยนะนานๆทีนะอย่างเมื่อวันอาทิตย์ไอ้เมื่อวานเนี้ยนะพอกลับมากรุงเทพก็เมื่อวานนี้ก็แวะไปที่อะไรล่ะร้านอะไรล่ะไอตรงดีเอทรามอินทรา67อะร้านรีเฟสรีเฟสคาเฟ่พอเห็นเขาบอกว่าไอ้ตรงฟิตเนสเขาใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยแวะไปทานข้าวนะอู้เยอะสั่งมาหลายอย่างเลยมีข้าวด้งด้วยข้าวญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นกิวหมูอะนะหมูย่างซอสราดซอสญี่ปุ่นก็อร่อยดีนะครับแล้วก็สปาเกตตี้นะอันนี้ผมทานประจำอยู่แล้วถ้าแวะไปที่นี่ผมชอบสปาเกตตี้สปาเกตตี้ที่นี่เขาดีนะแล้วก็ทานน้ำบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินไปดูไอ้ที่เขาเปิดฟิตเนสเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวนี้คนนิยมเนาะไฮร็อกก็คือที่ออกกำลังกายหนักๆที่มีอยู่ช่วงนึงเทรนมาเต็มไปหมดเลยคนไปแข่งขันไฮร็อกอ่ะนะวิ่งใช่ไหมมีแบบโยนลูกบอลนะมีแบบดันแท่งเหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งแข่งเป็นทีมแข่งเดี่ยวอ่ะนี่เห็นว่าเขาจะมาจัดนะจะมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์น่ะคนสมัครประมาณ 20,000 กว่าคนน่ะเนี่ยเร็วๆเนี่ยตุลาหรือสิงหาไอ้กันยาตุลานี่แหละผมไม่แน่ใจผมเห็นแวบๆในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี่เองผมยังอ่านโอ้คนนิยมขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าจริงๆมันเพิ่งดังมาประมาณสักปี2ปีนี่เองเทรนมันมาเทรนมันค่อยๆมาจากอะไรล่ะมาจากวิ่งใช่ไหมฮะวิ่ง5โลวิ่ง10กิโลหลังจากนั้นเป็นฮาฟมาราธอนเป็นมาราธอนตอนนี้เทรนมันก็ขยับมาเป็นเทรลนะไปวิ่งในป่าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะไม่ถึงกับไฮกิ้งไม่ถึงกับไปเดินป่าเลยนะแต่ว่ามันมีเส้นทางเทรลเยอะเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่ผมเดินทางไป2ที่นี่เป็นเด็กวัยรุ่นเต็มไปหมดเลยใส่ชุดแต่งกายมาเป็นแบบพร้อมที่จะออกเดินป่าพร้อมที่จะวิ่งเทรลทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เนี่ยและอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมในบ้านเราเนี่ยนอกจากอาราบิกที่สวนลุมพินีนะตอนนี้นี่กระจายไปเทศบาลตำบลเทศบาลอำเภอทั้งประเทศแล้วมั้งนะเขามีจัดอาราบิกแล้วก็มีครูสอนเต้นอาราบิกครูเต้นอาราบิกเต็มไปหมดเลยคนก็ไปเยอะนะโอ้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาถ่ายรูปมาเต้นอาราบิกที่สวนลุมนี่บอกโอ้โหประทับใจเนี่ยแล้วก็เห็นขยับมาก็คือไอ้ไฮร็อกอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็สำหรับคนที่ออกกำลังกายเก่งจริงๆนะออกแบบทุกกล้ามเนื้อเลยนะแขนขาคอเคออะไรออกหมดนะหลังต้องแบบแน่นเปี้ยนะไม่ใช่แบบจะไปหย่อๆแย่ๆได้นะเนี่ยก็เห็นเขาว่าจะมีการจัดกิจกรรมช่วง ประมาณเนี้ยกันยาตุลาเนี่ยนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นของเอเชียเลยมั้งนะประมาณสัก 20,000 กว่าคนน่ะที่จะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนะเนี่ยฟิตเนสที่ดิเอทรามอินทา67เนี่ยเขาชื่อว่ารีอะไรถ้าคาเฟ่เขารีเฟชไอ้นี่รีฟิตมั้งกลับมาฟิตร่างกายให้แข็งแรงอ่ะประมาณนั้นนะฮะข้างในเขามีอุปกรณ์พร้อมเลยสำหรับที่จะออกกำลังกายหรือใครที่อยากจะไปอะไรล่ะไปลองดูว่าไอ้ไฮร็อกที่มันจะต้องออกกำลังกายมันมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมเห็นแวบๆนะเมื่อวานนี้เข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยนะตั้งใจไปทานข้าวอย่างเดียวแล้วก็เดินไปดูซะหน่อยแค่นั้นเองนะถ้าสนใจก็เดี๋ยวก็คงไปสมัครเป็นสมาชิกเขานะแต่ว่าตอนนี้กลับมานี่ร่างกายยังไม่พร้อมยังไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าก็ขึ้นไปเดินป่าเหมือนกันนะขึ้นตอนเช้าตื่นมาเดินก่อนออกกำลังกายเดินเล่นๆอ่ะรอบอุทยานสัก3กิโล4กิโลหลังจากนั้นก็ขับรถยาวอีกโอ้โหกี่ชั่วโมงฮะ4ชั่วโมง2ชั่วโมงขอไปประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะแล้วก็เดินขึ้นไปน้ำตกนะประมาณสัก3กิโลเดินลงอีก3กิโลนะแล้วก็ขับรถกลับมากรุงเทพโอ้วันก่อนก็เหนื่อยหน่อยนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็เล่าสู่กันฟังนะส่วนข่าววันนี้เปิดจองวันแรกสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่จองผ่านไอ้สบม.นะในเป๋าตังค์ในวอลเล็ตอ่ะนะจองได้ขั้นต่ำแค่100บาทนี่นะฮะกำหนดจองสูงสุดต่อครั้ง3ล้านบาทและต่อคนสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทมีวงเงินทั้งหมด 2,000 ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่าสำหรับออมพลัสที่ผ่านทางแอปเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทเนี่ยประชาชนจองซื้อหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีนะฮะ21วินาทีโอ้ไม่รู้คือเปิดปุ๊บ8โมงหรือ8โมงครึ่งเข้าไปแล้วกดกันเลยอะจริงๆเขาให้จองตั้งแต่31กรกฎาคมนะจนถึง31สิงหาคมแต่สำหรับออมพลัสที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยวอลเล็ตสบม.เนี่ยมันเป็นแบบ first come first serve ครับใครมาก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นใครที่จองจำนวนเท่าไหร่นะถ้ามันไม่ผิดกฎเกณฑ์ของเขาได้ตามลำดับแต่มันหมดไปใน21วินาทีถามว่าพันธบัตรออมพลัสยังเหลือไหมเมื่อวานเนี้ยที่ผมเอาเทปที่ผมคุยกับทางผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยนะมาเปิดให้ฟังก็คือมันจะมีอยู่2ช่องทางครับช่องทางที่1ก็คือช่องทางนี้อันนี้จบไปแล้วสำหรับเดือนนี้รออีกทีเดือนหน้าเดี๋ยวมีอีก 2,000 ล้านช่องทางที่2คือแพลตฟอร์มใช่ไหมอันนี้ต้องไปจองผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มถามว่าไปจองที่ไหนธนาคารพาณิชย์ครับไปจองที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เขามีเครือข่ายไอ้บอนคอนเน็กต์หรือแม้แต่ในแอปพลิเคชันเซ็ตเทรดอะไรสตรีมมิ่งอ่ะนะฮะแต่ว่าคุณจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะให้กับทางบริษัทเขาเวลาคุณจะจองคุณจะทำไงคุณก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะอันนี้จะเปิดให้จองวันที่3วันที่4วันที่5สิงหาคม3วันแต่จะเป็นแบบ small lot first นะคือหน่วยเขา 1,000 เพราะฉะนั้นเขาจะหมุนไป 1,000 ก็จองอีกคนไม่รู้อ่ะ 1,000 แล้วก็คำนวณแล้วก็วนมารอบใหม่ 1,000 แล้วก็วนมารอบใหม่จนหมดและหลังจากนั้นเขาจะประกาศผลในวันที่6สิงหาคมนะอันนี้ยังเหลืออีก 2,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นใครที่พลาดจากไอ้สบม.ไปแต่คิดว่าหรือว่าอาจจะบอกเอ้ยอันนี้มันไม่ได้กำหนดสุเพดานสูงสุดผมไม่เอาสบม.หรอกจะมาที่นี่โดยตรงเลยนะมากกว่า50ล้านเนี่ยนะเข้ามาตรงนี้เลยครับก็หรือไม่คุณก็ลองแวะไปถามแบงค์แวะถามทางบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณเป็นลูกค้าเขาอยู่ก็ได้นะครับเขาจะเปิดจองวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนะแล้วก็จะประกาศผลในวันที่6ดอกเบี้ยนะอย่างที่ทราบนะถ้าเป็นแบบ3ปีก็คือ 1.8% ถ้าเป็นแบบ10ปีก็คือ 2.8% นะครับ คุณเอกนิติก็อธิบายเพิ่มเติมนะบอกว่าผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่าง plus เนี่ยอันนี้มากกว่ารูปแบบการออมเดิมๆนะ plus ก็คือทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนนะครับเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงนะฮะอันที่2ที่ plus ก็คือผลตอบแทนดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าจูงใจ plus ที่3เขาบอกมันมีตลาดรองฮะซึ่งเป็นกลไกตลาดมารองรับแล้วก็ช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส plus ที่4คือช่องทางจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายมากขึ้นทั้งแบบWallet สบม.นะฮะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะอ่ะอันนี้ใครที่สนใจนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของอะไร Frolic นะ Frolic Frolic นะมีรายงานข่าวนะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาจะดำเนินการนะอะไรล่ะเรียกทั้งคุณป้อมภาวุธนะฮะแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะในวันที่3สิงหาคมคือก่อนหน้านี้นะคือทาง DSI เนี่ยเคยขอศาลออกหมายจับจำได้ใช่ไหมฮะ20กว่าคนแต่ว่าศาลบอกเอ้ยโอ้คนแต่ละคนมีที่อยู่หลักฐานอะไรต่างๆในหน้าเนี่ยนะเป็นแน่นอนนะเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเรื่องของการหลบหนีอะไรพวกเนี้ยนะเพราะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะเราก็เลยบอกว่าแต่ว่าที่ดูแล้วพยานหลักฐานเนี่ยที่ควรที่จะอนุมัติออกหมายจับเนี่ยมีแค่2รายนะก็คือคุณมลิกามากสลุดนะผู้บริหารแล้วก็กรรมการบริษัทของ QRS Education จำกัดและคนหนึ่งคุณธีรพงษ์คงแก้วนะหรือว่าที่เรียกว่าโค้ชเจมเนี่ยนะซึ่งทั้ง2รายนี่ก็ถูกฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็ทันทสถานหญิงกลางแล้วนะหลังจากศาลที่ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะส่วนที่เหลือนะพอศาลแม่นุบัตออกหมายจับนะกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็ไปออกหมายเรียกนะว่าระหว่างนั้นมันก็มีบางคนอย่างคุณป้อมเขาก็แวะไปที่ DSI แล้วก็มีการออกหมายเรียกครั้งที่2ให้มาวันที่24กรกฎาคมนะแต่ก็ไม่ได้เดินทางมาขอเลื่อนพอขอเลื่อนเสร็จอ่ะอันนี้ก็ทาง DSI ก็ดูแล้วบอกเอ๊ะแม้ว่าจะขอเลื่อนไปเป็นวันที่3สิงหาคมเนี่ยแต่คณะกรรมการหรือว่าคณะพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยเขามีมติร่วมกันบอกว่าให้ออกหมายเรียกครั้งที่2กำหนดมาให้รับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยในวันที่31กรกฎาคมแทนก็คือวันนี้แต่ก็ยังไม่มานะถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าทางทนายจะขอเลื่อนอะไรยังไงหรือไม่หรือว่าจะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาเลยในวันที่3สิงหาคมนะอันนี้ก็เป็นรายงานเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ว่ากันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะพอดีเห็นข่าวที่มันเพิ่งเข้ามานะครับส่วนวันนี้จริงๆที่ผมเป็นห่วงเนี่ยนะก็คือต้องเฝ้าระวังนะฝนตกหนักแล้วก็หนักมากเนี่ยนะโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคเหนือฮะที่เชียงรายที่เชียงใหม่ที่พะเยาบางจุดบางพื้นที่เนี่ยปอพอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะว่าให้ระวังน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะหรือแม้แต่ช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมาผมเห็นบางตำบลของอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งไปเหมือนการระวังน้ำล้นตลิ่งนะให้ยกของขึ้นที่สูงนะเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังถามว่าทำไมต้องเฝ้าระวังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศเตือนฮะเลื่อนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะฉบับวันที่เท่าไหร่ล่ะฉบับวันที่14ฉบับที่14นะก็มีทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะบอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งนะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกอันนี้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็รวมถึงฝนที่ตกสะสมด้วยนะเดินทางไปไหนต้องระวังบางที่ฝนตกหนักบางที่แล้งเนี่ยที่ผมไปมาเนี่ยแล้งจริงก่อนหน้านี้ก็เคยทราบว่ามันเป็นอำเภอที่ค่อนข้างจะแล้งอยู่แล้วนะอำเภอด่านช้าง จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโอ้แถวนั้นแล้งนะเห็นขับรถผ่านไปคือผมไปที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยนะตอนแรกว่าจะขึ้นยอดเขาเทวดานะซึ่งอยู่ห่างจากตัวที่ทำการอุทยานออกไปประมาณสัก20กิโลแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ของอุทยานนะตรงนั้นมีบ้านเกลี่ยงนะชื่อตะเพินคีตะเพินขี้นะตะเพินขี้ตะเพินขี้นะก็คนเยอะผมไปไม่ถึงยอดนะผมบอกก่อนผมไปไม่ถึงยอดคือตั้งใจจะไปถึงยอดนั่นแหละแต่ว่าคือขับรถไปพอไปถึงหน้าด่านก็ถามเขาละถามเจ้าหน้าที่อุทยานขึ้นได้ไหมเขาบอกขึ้นได้แต่ว่ามันมีบางจุดที่ลื่นนะก็ต้องระวังหน่อยนะรถที่เอาไปมันไม่ใช่รถขับเคลื่อน4ล้อมันเป็นรถไฟฟ้าบางทีเรายังไม่เคยทดลองก็ต้องระวังหน่อยถูกไหมฮะผมก็เลยต้องจ้างน้องแถวๆนั้นที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์นะเขาบอกเอ้ยมีคนพาไปไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะไปได้ก็แค่ครึ่งทางมอเตอร์ไซค์ดับ3รอบผมบอกว่าไม่ต้องไปแล้วถ้าดับขนาดนี้3รอบไม่ต้องไปแล้วพอแล้วนะแสดงว่าเขาไม่อยากให้เราขึ้นไปนะเดี๋ยวค่อยรอบหน้ามาใหม่นะแล้วมันเริ่มจะเย็นแล้วด้วยนะยังไม่ได้มีที่พักไม่ได้จองที่พักจะต้องวนไปหาที่พักอีกนะก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นก็หาที่พักไอ้ที่ท่องเที่ยวแถวๆนั้นแล้วกันนะเพราะมันผ่านมาเราเห็นแล้วมันมีน้ำตกชื่อว่าตะเพินขี้ใหญ่ซึ่งจะต้องเดินลงเขาไปเนี่ยประมาณสัก500เมตรโอ้แล้วก็ไม่มีคนสักคนไม่มีคนสักคนลงไปกับน้องเขาสองคนเขาพาไปเขาพาเดินไปให้ลงไปคนเดียวไม่ไปนะลงไปได้ประมาณสัก200เมตร300เมตรรู้ละแม่ถ้ามาคนเดียวไม่ไปอันตรายเกินอันตรายนี่หมายความว่ามันอยู่ในเขตป่าแล้วก็มันไม่มีคนเลยฮะแล้วทางมันแคบๆทางมันคือทางเจ้าหน้าที่ที่เขาทำทางไว้สำหรับเดินสำรวจพื้นที่อ่ะนะก็เลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ถือว่าได้ประสบการณ์นะอ่ะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมนะ เดี๋ยวดูกันนะจะเล่าให้ฟังดีหรือเปล่านะหรือว่าจะอ่านกันในเฟซบุ๊กนะโมล่าออนไลน์ก็ตามอัธยาศัยนะครับเรื่องอื่นนี่คือในทางการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับดุลอำนาจทางการเมืองหรือว่าการบริหารจัดการแล้วกันนะซึ่งไล่มาตั้งแต่สองนอหนึ่งพอก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ๆก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ๆก็ไม่รู้มาเปิดว่ามีดีลลับปฏิญญามอนาโกนะที่ทางคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเดินทางไปที่มอนาโกเพราะว่าจะไปเจอคุณทักษิณชินวัตรนะซึ่งก็ทำให้คุณธรรมนัสนี่ต้องออกมาโพสต์นะว่าไม่มีดีลลับไม่มีปฏิญญามอนาโกนะไม่ต้องเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อจะพบกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเพราะว่ามาครั้งนี้ก็คือมาเที่ยวนะมาพักผ่อนกับครอบครัวนะอันนี้พูดง่ายๆนะมันก็เป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันไปใหญ่โตนะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดดีลพิเศษหรือไม่นะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าจนถึงขนาดว่าต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเลยว่าเนี่ยถ้าเป็นแดงนะผสมกับสีเขียวแดงนี่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมที่ดิวที่เขาพูดถึงเนี่ยซึ่งผมก็งงๆนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าอยู่ๆมาเป็นดิวนี้ผมก็งงๆจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีสถานการณ์ยังไงแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ไม่อยู่ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเห็นข่าวไหมก็เห็นแต่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันมาจากไหนก็เลยยังงงๆอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยังต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเลยนะท่านนายกก็ยังบอกโอ้ถ้าเป็นแดงกับเขียวรวมกันเขียวนี่ก็หมายถึงพรรคกล้าทำใช่ไหมแล้วรวมกันออกมาก็ยังเป็นสีน้ำเงินบางคนไปทำสมการถึงขนาดว่าไล่ดูเลยนะว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะ มีทั้งสิ้นเท่าไหร่นะเนี่ยอย่างพักอะไรล่ะภูมิใจไทยอย่างเงี้ยนะ193คนจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้นะอาจจะไปฝากไว้พรรคการเมืองอื่นอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในการเมืองไทยมันมีอย่างนั้นจริงๆถูกไหมฮะหรือว่าเวลาที่ต้องการอยู่ยกมือหรือว่าไม่ยกมือเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะเขาก็ตั้งไว้แล้วเขาก็ตั้งเป็นตุ๊กตาเป็นโมเดลว่าถ้ารวมกับพรรคเล็กๆรวมกับทางพรรคประชาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ได้250คนพอดีใช่ไหมอีกอันนึงบอกโอ้อันนี้ดิวรับนะถ้าเป็นพรรคอะไรล่ะแต่มันดูแล้วมันก็ยากนะที่จะเกิดขึ้นอ่ะนะถึงแม้จะเป็นสีแดงรวมกับสีเขียวแต่มันก็เพิ่งจะ120 130เสียงเองถูกมั้ยฮะก็ขาดอยู่ต้องโอ้โห120เสียงอย่างเงี้ยถามว่าจะไปเอาจากไหนบอกจะไปเอาจากส้มหรอถ้าเอาจากส้มมันก็อ้าวแล้วที่เขาบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าจะไม่รวมกับพรรคนั้นพรรคนี้หรือแม้แต่ของประชาธิปัตย์เองที่บอกว่าถ้าเป็นพรรคนี้ก็จะไม่ร่วมด้วยอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้สมการเหล่านี้นะที่มีคนจุดประเด็นขึ้นมาผมว่ามันค่อนข้างจะห่างไกลจากเงื่อนไขที่แต่ละพรรคการเมืองเคยประกาศไว้อะผมใช้คำนี้ดีกว่านะคือเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าเราไปดูเงื่อนไขของพรรคการเมืองที่ตอนประกาศเนี่ยที่จะร่วมรัฐบาลกับใครได้บ้างเนี่ยมันก็ดูแล้วมันค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันมันก็จะติดที่เคยประกาศเงื่อนไขต่างๆนานานะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองนะก็ตั้งเป็นประเด็นไว้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะแต่อาจจะพึบแล้วก็หมดไปหรือยังไงอันนี้เราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับสรุปข่าวสารช่วงแรกของรายการนะช่วงหน้าครับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เราก็เปิดสายคุยกันเดี๋ยวดูสักนิดนึงคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มาคุยกันมากน้อยแค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน 14:36 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา39นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็กลับมาประจำการตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราก็เปิดสายคุยกันนะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอด้วยนะไม่แน่ใจคุณวีระจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเริ่มคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะช่วงที่ผ่านมาก็นอกเหนือจากอะไรล่ะเทปพิเศษเนี่ยนะวันที่เท่าไหร่ล่ะวันเมื่อวานวันที่30วันที่29ฮะ29กรกฎาคมเนี่ยนะผมเนี่ยเอาบางช่วงบางตอนนะขออนุญาตคุณวีระไว้นะว่าตอนที่คุณวีระไปที่ร้านรีเฟสคาเฟ่เนี่ยนะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จะไปคุยแบบสบายๆบ่ายวันอาทิตย์เรารีเฟสกันเนี่ยนะหรือว่าเรามารีเฟสกันเนี่ยก็วันนั้นคุณวีระคุยกับคุณผู้ฟังที่เดินทางไปประมาณสัก 30-40 คนนะคือมันต้องลงทะเบียนแหละจริงๆคนอยากไปเยอะกว่านั้นเยอะนะก็เห็นทางร้านรีเฟสเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าก็ต้องปฏิเสธไปว่าที่มันเต็มแล้วนะก็ไปกันเต็มเลยนะไป 30-40 คนนะครับบางคนนี่ต้องอยู่ข้างนอกอ่ะนะแล้วก็ฟังข้างนอกนะไม่ได้ฟังในร้านก็เอามาเปิดให้ฟังบางช่วงบางตอนไม่ได้เอาเปิดหมดนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีความยาวประมาณสัก3ชั่วโมงนะผมก็ดูเฉพาะบางประเด็นนะบางเรื่องที่คิดว่าน่าจะเอามาเปิดให้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะก็น่าจะได้ประโยชน์กับหลายๆท่านนะที่รับฟังในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะอันนี้ก็ถือว่าเอามาฝากกันนะเป็นกรณีพิเศษนะแต่ไม่ต้องกังวลนะท่านที่อุตส่าห์เดินทางไปผมไม่เปิดหมดนะ อะไรที่มันต้องเป็น exclusive มันจะต้องเป็นของเฉพาะท่านโดยตรงเนี่ยนะผมก็ไม่เอามาเผยแพร่นะฮะบางท่านที่ถามเรื่องทองว่าจะไปยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมถือว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านท่านโอ้โหอุตส่าห์ขับรถขับราไปนะเพื่อจะไปนั่งฟังกันเนี่ยนะก็เลยคิดว่าอ่ะเอาเฉพาะบางส่วนละกันอันไหนที่จะต้องเก็บสำหรับเขาจริงๆที่มีความอุตสาหะเดินทางไปเนี่ยอันนั้นเราก็ต้องเก็บให้มันเป็น exclusive สำหรับเขาจริงๆนะครับอ่ะก็น่าจะได้ประโยชน์กันนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับเชิญครับเกิดอะไรขึ้นนะผมให้เวลาอีก15วินาทีนะผมเป็นคนให้เวลาน้อยนะถ้าไม่โทรศัพท์มาช่วงแรกไอ้ช่วงที่สองนี่เดี๋ยวผมเล่าที่ผมไปอุทยานแห่งชาติพุเตยที่เพิ่งผ่านมาให้ฟังดีไหมเอาแบบเพลินๆนะซึ่งก็มีอะไรที่น่าสนใจนะผมสำหรับผมว่าเออมันก็มีมุมมีเหลี่ยมอะไรที่น่าติดตามเหมือนกันนะมาไหมนะเอามาเหรอคุณอะไรครับคุณนันเหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับเชิญ
1: เวลานี้เนี่ยเรื่องสวัสดิการของรัฐเนี่ยยังวุ่นมันมีผลกระทบกับสวัสดิการของผู้สูงอายุหรือเปล่าครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับไม่เกี่ยวกันครับไม่มีผลครับ
1: ถ้าไม่เกี่ยวข้องหรือปกติเนี่ยที่ก่อนนี้มาเนี่ยสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะส่งมาเข้าบัญชีไอ้ธนาคารประมาณสักวันที่10แต่นี่มันสิ้นเดือนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมก็ไม่รู้ตรงนี้ต้องไปตามที่ไหนครับ
0: ถามเราอยู่ที่ไหนโทษที
1: อยู่แถวรามอินทราเนี่ยครับ
0: ถามที่เขต
1: ต้องไปติดต่อเขตเลย
0: เราถามที่เขตถามพัฒนาสังคมที่เขตอ่ะ
1: โอ้โหต้องไปติดต่อถึงเขต
0: ครับ
1: อืม ว่ามันเกิดอะไร
0: ว่าทำไมถึงช้าทำไมรอบนี้ถึงช้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องติดต่อที่เขตครับผม
1: ตกลงต้องไปติดต่อเขตอย่างเดียวไม่ติดต่อธนาคารหรืออะไรไม่ได้ใช่ไหม
0: ก็เขตนี้โดยตรงสุดแล้วครับก็คือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเขาจะเป็นคนที่รวบรวมชื่อครับใช่ไหมฮะ
1: มันตกลงต้องไปที่ส่วนของไอ้เขตอย่างเดียว
0: ลองถามที่เขตหรือไม่ก็ลองโทรเข้าไปถามนี่ก็ได้อ่ะ14ตัวฮะ1111
1: 14ตัว1111 4ตัวเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับคุณลุงโทรไปถามเขาเลยโทรแล้วก็เล่าให้เขาฟังเนี่ยอันนี้มันเป็นเบอร์ของที่ทำเนียบรัฐบาล
1: อ๋อครับ
0: แล้วเดี๋ยวเขาตามให้
1: ลองติดตามตามเบอร์4ตัวนี้ลองดูก่อนแล้วกัน
0: นะ14ตัวนะ14
1: ตัวขอบคุณนะคุณนัทพงศ์
0: ครับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณไม้ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
2: เมื่อวานเห็นจะชนเที่ยวนะฮะเมื่อกี้ฟังคุณนัทพงศ์ไปเที่ยวที่ด่านช้างเมื่อวานวันหยุด2วันผมไปเที่ยวที่หัวหินครับแล้วก็เลยไปที่น้ำตกป่าละโอหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงของทุเรียนป่าละโอนะฮะ
0: เคยทั้งได้ยินชื่อเสียงเคยทั้งกินเคยทั้งไปเคยมาหมดแล้วครับน้ำตกที่อยู่ข้างในก็ไปมาแล้วครับ
2: อ๋อคร
0: ับ
2: จะบอกว่าทุเรียนป่าละโอตอนนี้มันจะหมดหน้าเลยนะฮะเม
0: ื่อ
2: วานผมไปมาวันหนึ่งยังเหลืออีกประมาณสักเขาชาวสวนบอกว่ายังเหลืออีกนิดเดียวมาแค่เดียวคือตัดจะหมดแล้วเพราะนั้นแฟนพันธุ์แท้ที่จะไปเที่ยวไปกินน้ำตกทุเรียนป่าละโอนะฮะจะหมดแล้วนะฮะ
0: ครับผม
2: ส่วนสถานที่ที่จะชวนผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่จะไปเที่ยวใกล้ๆอย่างจากหัวหินขับรถไปวัดห้วยมงคลวัดถ้ำแจงแล้วก็เลยไปถึงน้ำตกป่าละโอประมาณ 50-60 กิโลเลยระยะทางใกล้มากนะฮะแต่ว่าทางขึ้นไปตรงนั้นนี่น่าสนุกน่าตื่นเต้นนะฮะ
0: ครับ
2: ครับก็จะชวนไปเที่ยวไปเล่นกับปลาพวงปลาพวงเยอะมากคุณนัทพงศ์ครับ
0: ครับ
2: ปลาพวงนี่น้ำตกปลาอูนี่ขึ้นไปมันหลายสิบชั้นนะฮะสิบกว่าชั้นแต่ว่าเขาให้ขึ้นไปได้แค่สี่ห้าชั้นเมื่อวานผมไปแค่ชั้นที่สามปรากฏว่าปลาพวงที่นั่นเยอะมากสามารถวิ่งสามารถนอนเล่นกับปลาพวงได้มาไต่แล้วก็ดำน้ำดูได้สบายๆเลยนะ
0: ครับผม
2: ครับ
0: ได้ครับรับทราบครับ
2: ครับก็
0: ได้ครับได้ขอบพระคุณ
2: ไปพักวิ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับนะไปมาแล้วไปมานานมากแล้วโอ้ผมไปน้ำตกป่าละอูไปป่าละอูนี่โอ้โหเป็นสิบปีแล้วครับคุณอุปศักดิ์สายหนึ่งสวัสดีครับคุณอุปศักดิ์อยู่ไหมฮะไม่อยู่นะคุณเสกครับสายสอง
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: พระเสกนะครับ
0: เสกครับเสก
3: คุณนรบง
0: ครับ
3: จะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าสวยแต่เช้า
0: โชคดีแต่เช้าม
3: ันไม่โชคดีดิ
0: เอาเหรอไปทำอะไรเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะ
3: ไปส่งลูกค้าที่หมอชิด
0: เราขับรถอะไรไปส่งลูกค้านี่คือเราขับรถอะไร
3: รถแกร็บ
0: รถแกร็บนะโอเคขับแกร็บไปส่งลูกค้าที่หมอชิด
3: เป็นรถส่วนบุคคลนะ
0: ครับผม
3: ไปโดนขนส่งเรียกเข้า
0: เพราะ
3: ไม่ได้จดรอยยอไง
0: อ้าวก็เราไม่ได้จดรอยยอนี่ไม่ได้เขา
3: ซุ่มไงเขาไม่ได้ตั้งด่านตั้งอะไรนะเขาซุ
0: ่
3: ม
0: ไม่เขาต้องจดเหรอเดี๋ยวตอนนี้มันเลื่อนใช้นะไอ้จดรถอ่ะแต่ว่าบังคับว่าคุณจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะ
3: ใบขับขี่เรามีแต่ว่าเขาบอกว่าใช้รถติดประเภท
0: ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจก็ตามนั้นละกันเพราะว่า
3: ถ้า
0: เพราะว่าไม่คือถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมเห็นมีรายงานข่าวอ่ะผมเคยอ่านข่าวช่วงที่ผ่านมามันมีอยู่ช่วงนึงที่เขากำหนดว่าให้ไปจดรอยอถูกไหมรอยอสองหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละรถที่เป็นพวกแกร็บเนี่ยต้องไปจดไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ให้ไปทำใบขับขี่สาธารณะ
3: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีการเปลี่ยนรัฐบาลอะไรเนี่ยแล้วก็เห็นว่าไอ้จดรอยอใบขับไอ้รถน่ะสำหรับรถเนี่ยอันเนี้ยมันเลื่อนออกไปก่อน
3: หรอ
0: ไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมอ่านนะผมก็ผมถึงบอกว่าเอ๊ะมันใช้เฉพาะใบขับขี่สาธารณะ แจ้งเขาได้นี
3: ่ไม่เขาบอกว่าต้องจด
0: ต้องจดเนาะต้องจดเป็นรถประเภทไอของที่สำหรับสาธารณะเนาะ
3: ใช
0: ่โอ้แล้วอันนี้ผมไม่ยืนยันผมไม่ยืนยันแต่ว่าเอาตามที่คุณบอกแหละว่าถ้าก็บอกต้องจดก็คือต้องจดแต่ว่าเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่ยืนยันนะ
3: ถ้าจะบอกว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้จดเนี่ยเวลาไปส่งให้ต้องหูตาไวหน
0: ่
3: อย
0: ไม่ก็ไปจดเลยสิถ้าอย่างนั้นถ้าเขาบอกให้จดเราก็จดให้มันถูกต้องไปเลยไม่ดีกว่าหรือคือคนไม่จดรอยอเนี่ยไอ้รถสาธารณะเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนที่มันจะขายมันจะมีปัญหาราคารถมันจะตกใช่ไหมกลัวตรงนี้ใช่ไหมล่ะ
3: โกงประกันอะไรมันก็แพงขึ้น
0: ก็นั่นแหละก็เข้าใจ
3: เราจะไม่ไหวเด
0: ็กแต่ว่ามันก็ถ้ามันทำให้ถูกมันก็ทำให้ถูกไปเลยมันเราไม่ต้องเลี่ยงแล้วเราไม่ต้องไประวังไง
3: เมื่อเช้าโดนไป 2,000 ในวันนี้ยังไม่ได้ทันเลยเนี่ยครับ
0: เห็นไหมล่ะพรุ่งนี้เข้าไปใหม่เจออีก 2,000 อีก
3: โอ้ไม่ไหวเฮ้แล้วอย่างนี้มันแล้วอย่างเงี้ยแอป
0: ไปจดเถอะ
3: พูดแล้วมันก็จะยาว
0: ไปจดเถอะไปจดเถอะถ้าเขาบอกให้ไปจดก็ไปจดไปจดดีกว่าสบายใจไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดโอกาสให้เขารีดไถ
3: จะโทรมาระบายเฉย
0: ๆได้ไม่มีปัญหาครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องจดรถเนี่ยผมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะอันนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่ว่าถ้าพี่คนไหนที่ทำงานอยู่ขนส่งนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ทำงานอยู่ขนส่งเนี่ยนะโทรศัพท์มาบอกหน่อยก็ดีนะครับโทรศัพท์มาบอกหน่อยว่าล่าสุดเนี่ยมัน

0: นะแล้วก็ใช้วิธีการปลูกพวกมะนาวปลูกกล้วยอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งแม้ว่าทางกฎหมายเนี่ยนะทางไอ้ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการใช้เพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นราคาในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยถ้าเทียบกับที่ว่างเปล่าเนี่ยมันเก็บถูกกว่าถูกไหมแลนด์ลอร์ดที่เขาถือครองที่เขาก็มาใช้วิธีนี้กันเยอะแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยล่าสุดคือถามว่าก่อนหน้านี้รู้ไหมรู้ฮะทุกคนรู้หมดไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าไอ้มันระเบียบมันเอื้อให้สามารถที่จะทำได้อย่างนั้นคือผมไม่บอกว่ามันเป็นช่องว่างนะเพราะมันไม่ใช่ช่องว่างเพราะระเบียบมันเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าหากการใช้ประโยชน์หรือว่าการทำที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงสมมติว่าถ้าคุณจะปลูกเป็นผักสวนครัวหรือว่าเป็นปลูกเป็นมะนาวปลูกเป็นกล้วยทำเป็นพาณิชย์ทำเป็นเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยที่ว่างตรงไหนทำอย่างนั้นและทำจริงได้ผลจริงขายจริงอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำเพื่อจะได้จ่ายภาษีถูกหน่อยเนี่ยตอนนี้เห็นล่าสุดนี้กทม.ท่านผู้ว่าชัชชาติก็กำลังเล็งอยู่เหมือนกันกำลังมองอยู่เหมือนกันว่าไอ้กรณีแบบนี้นะมันจะทำยังไงนะเพราะว่ามันก็ทำให้การจัดเก็บภาษีอันนี้เป็นภาษีท้องถิ่นนี่ใช่ไหมฮะรายได้ของทางกรุงเทพมหานครเขาก็หดน้อยลงนะที่อื่นๆต่างจังหวัดอาจจะไม่มีผลมากนะเพราะว่าวิถีชีวิตทำเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอยู่แล้วนะมีที่ดินจะต้องปลูกเป็นมะนาวเป็นปลูกเป็นกล้วยปลูกเป็นอ้อยปลูกเป็นไอ้ต้นไม้20กว่าต้นในพื้นที่1ไร่อะไรนี่ไอ้นั่นเขาทำหมดอยู่แล้วอันนี้ต้องไปดูไอ้ชาร์ตหรือว่าบัญชีแนบท้ายอ่ะนะเขาจะบอกเลยว่าพืชสวนพืชไร่นะจำนวน1ไร่เนี่ยนะจะต้องปลูกทั้งหมดกี่ต้นเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณของทางเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยสภาพของทางกายภาพในพื้นที่ในท้องที่เนี่ยมันไม่ได้โดยเฉพาะอาณาบริเวณที่มันเป็น CBD ในพื้นที่ใจกลางเมืองมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะทำการเกษตรถูกไหมถ้าคุณบอกเฮ้ยคุณอยู่หนองจอกอยู่มีนบุรีอะเอาแถวนั้นนายังมีเลยกทม.เหมือนกันแถวนั้นทำนามีอยู่ติดโซนของฉะเชิงเทราเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะตะเข็บนี่เต็มไปหมดเลยยังเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนกันอยู่มีเพราะนั้นไม่มีปัญหานะเนี่ยเห็นเขากำลังพิจารณาอยู่นะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่เห็นเป็นข่าวช่วงที่ผ่านมานะเดี๋ยวต้องไปค่อยๆไล่เก็บเหมือนกันนะว่ามันไปถึงไหนอย่างไรนะครับอ่ะมาไหมเดี๋ยวรออีกสักนิดละกันนะเหลือประมาณสัก2นาที3นาทีแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะผมคุยได้นะไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าจะคุยคนเดียวตลอดเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อย ใช่ไหมมาแล้วได้ยินเสียงแล้วนะนี่นอกเหนือจากตรงนี้นี่จริงๆมันก็มีประเด็นอื่นๆที่เป็นประเด็นปีกย่อยเยอะนะฮะการจัดองคาพยพในกระทรวงมหาดไทยนะเพราะว่าเดี๋ยว30กันยานี้เกษียณอายุราชการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเกษียณอายุราชการนั่งกี่คนนะ65ตำแหน่งอะไล่ตั้งแต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขยับมาอธิบดีผู้ตรวจนะรองอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดนะรองผู้ราชการจังหวัดอะ65ตำแหน่งใช่ไหมนี่เขาก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนด้วยเหมือนกันคุณวิทย์สายหนึ่งสวัสดีครับ
1: ครับจดลอยยอนี่พี่ดูในไอจิมินาย
0: ครับ
1: เขาบอกเริ่มวันที่31มีนาที่ผ่านมาครับ
0: เริ่มหรือเลิก
1: เริ่ม
0: ใหม่เหรอรอบใหม่เหรอ
1: โอ้โหต้องจดภายในวันที่31ต้องเริ่มมีกำหนดกฎหมายเนี่ยเริ่มวันที่31มีนา
0: ครับ ไม่ คือผมครับคล้ายครับคารัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อ่ะเขามีรายละเอียดอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอ่ะไอ้อันนี้ที่จะต้องเริ่มจดเนี่ยมันถ้ามันของเดิมเนี่ยมันอันนี้ผมทราบอยู่แล้ว
1: อ๋อครับเมื่อกี้คณะบดีก็ไปดูแชทเจมินายไอเจมินายเขาบอกว่าวันที่เริ่มวันที่31มีนาเริ่มกำหนดกฎหมายวันที่31มีนาเบื้องปรับ2,000
0: อ๋อ
1: แล้วก็ถ้าจะไม่มีพีสาธารณะโดนปรับ1,000
0: อืม

0: คุณลองพิมพ์คุณลองพิมพ์เพิ่มได้ไหมล่ะต้องถาม AI ถามเจมินายเพิ่มได้ไหมล่ะมีข่าวรัฐมนตรีช่วยให้เรื่องนี้อะไรเป็นพิเศษไหม
1: อ๋อเมื่อกี้ผมลองถามดูแล้วก็ถาม2รอบอะครับก็เลยถามเรื่องกำหนดเรื่องตกลงเรื่องวันไหนเพราะเริ่มวันที่31มีนา
0: เริ่ม31มีนานะสรุปว่าทุกคนต้องจดนะ31มีนานะแอปอะไรพวกนี้นะรอยอเนาะ
1: ครับ
0: ผมได้
1: ฝากเรื่องนึงครับเรื่องคนขับรถแก๊ป
0: ครับ
1: มีจะบอกทางแก๊ปบอกว่าช่วยปรับให้แบบให้มันได้ค่าขับได้เยอะหน่อย
0: โอ้เราขับแก๊ปไหมล่ะ
1: ทั้งกับทั้งแก๊ปทั้งโบอะครับ
0: อ๋อแล้วเราจดเรียบร้อยไหมล่ะ
1: โอ้ผมมีทุกอย่างอยู่แล้วครับ
0: จดไปแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะคือไอจดรอยอเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่องต้องจดนั่นแหละแล้วก็ดีละถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเวลาไปตรวจอะไรเราก็มีเอกสารให้เรียบร้อยเนาะไม่เป็นช่องว่างครับนะ GP เนาะค่า GP ของแก๊ปน่าจะเพิ่มขึ้นให้หน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แบบโหน้อยมากอะ
0: ครับได้ครับ
1: ครับคร
0: ับ ขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้ว่านรทิวาสยกระดับกำลังฝ่ายปกครองแบ่งโซนดูแลทุกครัวเรือนตรึงกำลังชายแดนไทยมาเลเซียสกัดกั้นภัยแทรกซ้อน3กองกำลังหลักทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและอัยการจังหวัดนราธิวาสรวมแถลงยุทธการกวาดล้างผู้ก่อเหตุรุนแรงล่าสุดศาลอนุมัติออกหมายจับแล้ว4รายเอี่ยวเหตุการณ์คาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงและเหตุกลัดยิงด่านตรวจบูเกะซามีขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่45บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายนำตัว4ผู้ต้องหาเข้ากระบวนการซักถามขยายผลคดีซุ่มยิงและปาป้ายบอมถล่มทหารพลันดับ5นายพร้อมตั้งโต๊ะแก้ไขข่าวลือยืนยันปฏิบัติตามพรบป้องกันการทรมานและอุ้มหายทุกขั้นตอนไม่มีการกักตัวตำรวจสีนายตามสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันแถลงความคืบหน้าของคดีและมาตรการด้านความมั่นคงระบุว่าจังหวัดที่สั่งการทุกฝ่ายยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดกำลังชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบลและหมู่บ้านเพิ่มบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายครัวเรือนเพื่อสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสและป้องกันเหตุในระดับชุมชนเร่งเสริมระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนและติดตามผู้กระทำผิดพร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการสกัดกั้นอาชญากรรมและยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกันนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยังออกแถลงการชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าตำรวจสภ.ระแงะ4นายถูกควบคุมตัวหรือถูกกักตัวอยู่ในค่ายทหารโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนความจริงเป็นเพียงการเชิญตัวมาให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนกระบวนการตามปกติกาฬสินธุ์ญาติเร่งเอาเอกสารขอรับศพพหลุนโซโล่กลับไทยรอผลชันสูตรจอร์เจียลั่นยังไม่เปิดรับบริจาคจ่อชันสูตรซ้ำหากผลไม่ชัดนางสาวบรลักษ์เปล่งสุขพี่สาวของพหลุนพร้อมกับลุงและญาติรวม3คนได้เดินทางเข้าพบนายวิรัตราชชาลีนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดต่อทำเอกสารยืนยันตัวบุคคลคือนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือพหลุนโซโล่ยูทูบชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยในอำเภอได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตั้งแต่การยื่นเอกสารไปจนถึงคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเพื่อเร่งนำศพของพหลุนกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนายวิรัตนายอำเภอสมเด็จกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายศพจะมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รวดเร็วหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะเดินทางไปถึงประเทศจอร์เจียที่เมื่อกระบวนการทำเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถรู้ว่าศพพหลุนจะเดินทางกลับมาบ้านเกิดเมื่อใดส่วนประเด็นการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับขั้นตอนการชันสูตรที่จะทราบจากฝั่งจอร์เจียก็ยังไม่ทำการชันสูตรพลิกศพเช่นกันเพราะต้องรอเอกสารสำคัญนี้ก่อนด้านนายสมพงษ์เป่งสุขอายุ62ปีลุงของพหลุนกล่าวว่ารอฟังผลชันสูตรจากประเทศจอร์เจียหากผลการเสียชีวิตไม่ชัดเจนอาจขอให้ผ่าชันสูตรใหม่อีกครั้งที่ประเทศไทยขณะที่นางอมรรัตน์ยุรชัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชยาเสพติดโรงพยาบาลสมเด็จกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามอาการของคุณย่ามีการปรับตัวได้ดีแต่ยังคงมีอาการเครียดอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ยังคงปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้รับประทานอาหารได้ทั้งนี้คุณย่ามีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีรายงานว่ากรณีผลงานในช่อง YouTube ของพหลุนโซโล่ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากับญาติกรณีทรัพย์สินทางปัญญาแก่ทายาทหากทางทายาทมีความประสงค์ที่จะให้ทางจังหวัดช่วยอำนวยความสะดวกก็พร้อมจะดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมี

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั้นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเดียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
10: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

5:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเมื่อกี้เรื่องของรย18นะก็ผมก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะก็เขาเริ่มใช้อย่างที่คุณผู้ฟังท่านสุดท้ายบอกนะว่าต้องมีทุกคันเนี่ยนะก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่31 มีนาคม 2569ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เขาบังคับ28 กุมภาพันธ์แล้วเขาก็เลื่อนมาผ่อนมาอีกเดือนๆนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะเขาพูดถึงประเด็นในการผ่อนปรนเพื่อจะให้รถที่อยู่นอกระบบเนี่ยนะและรับจ้างสาธารณะเนี่ยไปจดทะเบียนขึ้นเป็นรย18ง่ายขึ้นนะเขาก็จะมีการผ่อนปรนมาตรการบางประเภทนะฮะแต่ก็ในข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ทางขนส่งเขาประกาศเป็นกฎกระทรวงอะไรออกมาเช่นพวกประกันภัยชั้น1อันนี้อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นจะต้องมันเป็นประกันที่สามารถดูแลคุ้มครองได้แหละพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ผ่อนปลนเงื่อนไขนะแต่เรื่องของการมีรย18นี่นะถ้าตามที่คุณผู้ฟังท่านเมื่อสักครู่นี้ที่บอกก็คือต้องมีทุกคันนะสำหรับรถรับจ้างสาธารณะผ่านไอ้ทางออนไลน์เนี่ยนะตั้งแต่31 มีนาคมที่ผ่านมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผมหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เพราะผมก็จำได้ว่าผมอ่านข่าวแล้วผมผ่านตานะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการผ่อนปรนมันเป็นเงื่อนไขที่มันทำให้มันยุ่งยากเนี่ยนะเขาก็ผ่อนปรนให้มันง่ายขึ้นนะเพื่อจะจูงใจให้คนไปจดไอ้รย18ให้มันถูกต้องนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังท่านอื่นฮะว่ากันนะครับวันนี้ศุกร์นะ31 กรกฎาคม 2569นะฮะมาไหมนะถ้ายังไม่ต้องตรวจสอบมาดีกว่านะผมเล่าที่ผมไปอุทยานแห่งชาติช่วง2-3 วันนี้ให้ฟังดีกว่าเพลินๆนะเพราะวันนี้วันศุกร์ด้วยผมไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหนักๆให้คุณผู้ฟังด้วยนะตอนนี้ถ้าตามข่าวมันก็ประเด็นมันก็ยังวนๆอยู่นะไม่มีความคืบหน้าอะไรที่มันเป็นพิเศษเท่าไหร่นะหัวสวก็แต่ว่ามันอาจจะมีขยับผู้เล่นมากขึ้นนะอาจจะเป็นวงที่ไม่ได้เกี่ยวกับหัวสวที่โจมตีพรรคสีน้ำเงินอย่างเดียวใช่ไหมฮะอันนี้เห็นขยับมาว่ามันก็มีการไปประชุมมีการแนะนำตัวอะไรกันเนี่ยนะที่จองห้องที่เมืองทองธานีเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะอันนี้ก็ยังต้องตามอยู่นะเพราะนี้คุณสุภชัยใจสมุทรใช่ไหมทางภูมิใจไทยเขาก็บอกนะบอกว่าอยากให้ทางกกต.ไปตรวจสอบนะว่ามันเป็นยังไงมีที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้มันทำได้ทำไม่ได้ยังไงนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมไปนะคือเมื่อช่วงที่แล้วนะผมคุยค้างเอาไว้ว่าช่วง2 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็เดินทางไปอุทยานแห่งชาติหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยเป้าหมายอย่างนึงเลยนะผมเคยมาบอกคุณผู้ฟังว่าผมเนี่ยอยากจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติอยากจะเก็บให้หมดเพราะประเทศไทยเนี่ยนะมีคนเก็บอุทยานแห่งชาติที่เดินทางไปจริงๆนะฮะมีไม่เยอะนะมีหลัก10หลัก100คนเท่านั้นแหละแต่ช่วงที่ผ่านมาที่ไปรอบเนี้ยโอ้โหคนถือพาสปอร์ตอุทยานเต็มไปหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยนะปี2ปีเนี่ยนะจำนวนผู้ที่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติครบ140 กว่าแห่ง150 แห่งในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะน้องๆเด็กรุ่นใหม่โอ้เขาใช้มอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้เห็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเต็นท์มีอะไรอย่างเงี้ยนะไปสำหรับเที่ยวอุทยานแล้วแต่ละคนไปถึงก็ไปกัน2 คนนะขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็แวะไปที่ทำการอุทยานแล้วก็มีการสแตมป์ไอ้บัตรเข้าอุทยานเพื่อจะเก็บเป็นสถิติว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมาได้แล้วนะอันนี้อันที่1อันที่2นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่สแตมป์นะครับจนอุทยานก็มีประกาศออกมาขอความร่วมมืออ่ะนะว่าจะสแตมป์ไอ้พาสปอร์ตอุทยานให้เฉพาะ1 คนต่อ1 เล่มเท่านั้น
คือพูดง่ายๆไปจริงเท่านั้นแบบฝากมา3เล่มให้พี่เซ็นให้หน่อยเขาไม่เอานะเขาไม่ทำให้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เก็บแค่ไอ้สแตมป์ตราประทับอุทยานแต่ละแห่งนะครับตอนนี้เขาเก็บอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเขาเก็บลายเซ็นนะ เขาเก็บลายเซ็นของเจ้าหน้าที่อุทยานแต่ละคนเนี่ยเพราะแต่ละที่เขาโอ้โหมีเอกลักษณ์แล้วก็โอ้โหคือต้องบอกว่าทางศิลปะนี่ต้องยกให้เขาเลยอะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นี่ยกให้เขาเลยบางคนเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติคลองลานที่กำแพงเพชรที่ผมไปมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวาดลายเซ็นตัวเองเป็นจระเข้อะเพราะว่าไอ้ตัวชะง่อนผาที่มันโผล่ออกมาตรงไอ้น้ำตกไอ้คลองลานอะมันเหมือนจระเข้อะเขาก็ออกแบบลายเซ็นตัวเองเป็นแบบนั้นก็ต้องไปเก็บจระเข้ที่นั่นหรือแม้แต่อุทยานแห่งชาติภูเตยที่ผมไปเนี่ยล่าสุดตรงเนี้ยคือที่เราได้แอร์ตกเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแล้วมีผู้เสียชีวิตเยอะๆจำได้ใช่ไหมฮะนะแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานไปอยู่ท่านหนึ่งนะลายเซ็นเขาเป็นเครื่องบินวันที่ผมไปเขาบอกเลยบอกว่าเครื่องบินไม่อยู่นะพี่วันนี้เขาหยุดผมบอกผมไม่เป็นไรผมไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้มาเก็บลายเซ็นผมก็คืออยากมาอุทยานผมอยากรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีความมีเอกลักษณ์มีความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยแตกต่างกันยังไงแค่นั้นเองเดินทางไปเที่ยวก็เท่านี้แหละฮะประสบการณ์ชีวิตแล้วก็การดูผู้คนรอบข้างการอยู่กับตัวเองเนี่ยอันนี้สำคัญนะสำหรับผมก็ออกเดินทางตอนเช้านะคือก่อนที่จะเดินทางก็ต้องทำงานให้ครบเรียบร้อยก่อนถูกไหมก็ต้องสรุปข่าวสารต่างๆนะก็ใช้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์อะไรเป็นที่เรียบร้อยนะดูข่าวดูทิศทางข่าวอะไรก็สรุปข่าวในช่วงวันที่28ให้คุณผู้ฟังก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็อ่ะโอเคทำงานเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางตอนช่วงเช้าวันอังคารนะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะวันนั้นเนี่ยเข้าอุทยานฟรีนะแล้วก็ออกก็คือดูแล้วนะขับรถไปประมาณสัก4ชั่วโมงใช่มั้ยแล้วเราออกจากบ้านเราก็ไม่เร่งรีบมาตื่นเช้ามาก็ทำธุระอะไรเป็นที่เรียบร้อยกว่าจะออกจากบ้าน 9:00 นกว่าเกือบ10โมงก็ขับรถไปก็ค่อยๆไปเรื่อยๆก็ตามทาง Google Map ไปไม่เคยไปอำเภอด่านช้างนี่ไม่รู้จักอันนี้บอกเลยไม่รู้จักอำเภอด่านช้างอยู่ตรงไหนของสุพรรณบุรีแต่รู้ว่าอำเภอด่านช้างเนี่ยอยู่ติดกับอำเภอบ้านไร่ที่อุทัยธานีอันนี้รู้เท่านี้แหละแล้วก็พอดูอุทยานแห่งชาติเสร็จปุ๊บมันจะมีรอยติดกับทางกาญจนบุรีแถวๆนั้นนะก็คิดว่าถ้าดูจากแผนที่ Google Map ที่เขาจะพาเราไปเขาจะพาเราไปที่ทางสุพรรณใช่ไหมเข้าไปกำแพงแสนทะลุไปอู่ทองอำเภออู่ทองนะทะลุต่อไปที่อำเภอเลาขวัญอะไรก็ไม่รู้พากันไปตรงไหนเต็มไปหมดเลยนะไปอำเภอเลาขวัญไปอะไรเงี้ยผมก็เดินทางไปจากบ้านกว่าจะไปถึงที่อู่ทองก็ประมาณเที่ยงพอดีก็แวะกินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ระหว่างนั้นก็ชาร์จแบตเพราะรถไฟฟ้าไปนะก็ชาร์จแบตก็ได้พอสมควรนะเดี๋ยวนี้สบายไม่ต้องแบบไปรอเข้าคิวเยอะนะถึงแม้ว่าสถานที่ชาร์จมันจะไม่ค่อยมีก็ตามทีนะแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วผิดหูผิดตาเลยนะก็แต่ผมก็ต้องโหลดแอปเยอะนะไม่ใช่ว่าจะมีแค่ของปตท.ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าไปทำมันเล็ดผลิตเฟกซี่อะไรอย่างเดียวนะก็ต้องมีแอปอื่นๆเพื่อจะรองรับไว้ด้วยนะก็เพื่อความสะดวกก็พยายามดูนะว่าโอเคจุดตรงไหนที่พอจะชาร์จแบตได้แล้วก็เล็งไว้แล้วว่าที่สุดท้ายที่เราจะชาร์จแบตก็คือที่อำเภออู่ทองแล้วหลังจากนั้นจะไปที่อำเภอด่านช้างไปที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยเนี่ยเราควรจะมีแบตเตอรี่เนี่ยเท่าไหร่นะเราต้องคิดต่อนะฮะคนใช้รถ EV ก็ทราบอีกแล้วก็คิดต่อว่าขากลับก็ออกจากอุทยานแห่งชาติเนี่ยเพื่อจะกลับมาเติมที่ชาร์จแบตก็ต้องดูว่าอำเภอตรงไหนมันใกล้ผมก็แลเห็นแล้วมีที่อำเภอบ่อพลอยห่างจากตัวอุทยานแห่งชาติผู้เตยประมาณสัก 70-80 โลนะแต่ว่าถ้ากลับมาอู่ทองเนี่ย120โลนะก็บอกถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวกะว่าถ้าจะวนกลับก็วนกลับทางบ่อพลอยแล้วกันทางกาญจนบุรีแล้วก็เข้ากาญจนบุรีวิ่ง M81 กลับบ้านก็ไปถึงอู่ทองเสร็จคือด้วยความที่ไปอู่ทอง 2-3 ครั้งแต่เราก็รู้แต่ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยน้ำท่าดีแล้วมันเป็นเมืองเก่า
มีโบราณสถานอยู่ในยุคธรวดีแล้วเข้าใจว่าพระเจ้าอู่ทองคงจะมาจากตรงนี้แหละเพื่อจะไปที่อยุธยาเนาะใช่ไหมไม่ไงั้นก็ไม่ชื่ออู่ทองหรอกถูกไหมนะก็เดาๆเอานะ ก็คิดว่าสงสัยปลูกข้าวนะปลูกอำเภอใหญ่มากอำเภอใหญ่แล้วก็ปลูกข้าวสงสัยที่นี่ข้าวดีที่ไหนได้ครับพอขับรถออกจากอู่ทองไปได้นิดนึงเพื่อทางที่จะไปที่อำเภอเลาขวัญโอ้ไปโป๊ะเชะอีกทีคือฝั่งซ้ายมือขวามือเห็นป้ายก็เราก็สังเกตทำไมรถบรรทุกหินมันเยอะจังวะใช่ไหมขับรถระหว่างทางมันก็ต้องดูสองข้างทางหน่อยทำไมรถบรรทุกหินมันเยอะนะก็ไปเจอโอ้โหป้ายโรงโม่หินเรียงมาเลยนะห้าหกแห่งติดกันแล้วก็หันหน้าไปดูโอ้โหภูเขาทั้งลูกถูกระเบิดเพราะว่าอู่ทองเนี่ยเขามีพระพุทธรูปแกะสลักองค์ใหญ่น่าจะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เคยไปมาแล้วล่ะนะก็ตรงนั้นเราก็รู้แล้วแสดงว่าภูเขาแต่วันนั้นหินแกนิกหินมันเยอะนะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำไอ้ธุรกิจให้สัมปทานเรื่องของการระเบิดหินโม่หินนะก็ไปละเลยก็เลยรู้แล้วโอ้โอเครายได้นอกเหนือจากที่เป็นเกษตรกรรมนะปลูกนาปลูกข้าวอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะว่ามันมาจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะมาจากไอ้ทำเรื่องของโม่หินนะระเบิดหินเนี่ยก็คล้ายๆกับที่นี่แหละคล้ายๆกับสระบุรีนะก็ยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้แต่อย่าไปให้มันระเบิดเยอะนะเสียดายพอหันไปมันคือหันไปมันมีทิวเขาอยู่ทิวนึงอ่ะที่มันระเบิดหินอยู่อ่ะนะแล้วหลังจากนั้นมันก็โล่งอ่ะแล้วมองไปอีกไกลๆมันถึงจะเห็นทิวเขาถัดไปอ่ะนะก็ยังคิดว่าโอ้ถ้ามันระเบิดหมดก็ยังเสียดายนะก็สังเกตดูครับขับรถไปเรื่อยๆนะพอผ่านเราขวัญเสร็จปุ๊บมันก็จะเลาะตะเข็บนะเลาะตะเข็บอำเภอศรีสวัสดิ์อะไรก็ไม่รู้นะไปจนไปถึงที่ด่านช้างพอจะใกล้ถึงอุทยานแห่งชาติพุเตยเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามันมีทางแยกไปอำเภอบ่อพลอยนะตอนเด็กๆนี่เคยมาอำเภอบ่อพลอยปี2533จำได้เลยไปค่ายลูกเสือถ้ำทานรอดนะนะที่บ่อพลอยที่กาญจนบุรีตอนนั้นไกลจิ๊บเป้งนั่งรถจากโรงเรียนสุนกุลาบ่ะนั่งรถบัสมากับลูกเสือกองร้อยพิเศษประมาณ 20-30 คนอ่ะมาออกค่ายอ่ะผมขออนุญาตผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผมตั้งแต่ม .1 นะผมเข้ามาอยู่กรุงเทพได้เที่ยวแล้วนะก็เนี่ยอันนี้ประสบการณ์เลยก็ยังคิดอยู่โอ๊ยแสดงว่าถ้ำทานรอดนี่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวน่าจะแวะไปสักหน่อยละกันถ้าสมมติว่าสามารถที่จะเดินทางไปได้นะก็โอเครู้แล้วมันมีบ่อพลอยนะแต่พอเราเลี้ยวขวามาเพื่อจะมาด่านช้างถ้าเราเลี้ยวซ้ายที่ไปบ่อพลอยพอเลี้ยวขวามาด่านช้างปุ๊บตรงมาอีกแป๊บนึงเอ้ยหนองปลือโอ้ถ้าหนองปลือนี่แน่นอนเลยอุทยานแห่งชาติถ้ำทันรอดนะหรือว่าไอ้เฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยอยู่ใกล้แถวนี้นะทางไปอช.พุเตยนะอย่างนี้ได้เที่ยวแน่ก็ค่อยๆขับรถไปก็ไปดูแล้วอ่ะเห็นแล้วทางแยกเข้าไปจากถนนใหญ่เข้าไปอีกประมาณสัก22กิโล25กิโลเพราะฉะนั้นต้องคำนวณในหัวทันทีถ้าเราจะไปที่บ่อเอ้ยถ้าเราจะไปอุทยานแห่งชาติถ้ำทานรอดหรือว่าเฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยไปกลับออกมามันจะต้องเสียระยะทางอีก50กิโลเมตรถูกไหมแล้วเราจากอุทยานแห่งชาติผู้เตยถ้าเราจะเดินทางกลับเพื่อจะไปชาร์จแบตที่บ่อพลอยอีกประมาณ 70-80 กิโลบวกเบ็ดเสร็จแล้วเราต้องมีระยะอย่างน้อยๆขี้หมูขี้หมาเนี่ยนะต้องมีระยะทางที่ให้รถไฟฟ้าวิ่งได้เนี่ยถ้าเอาตามตัวเลขเลยต้องมีอย่างน้อย130กิโลบวกลบอีก70กิโลผมเป็นพวกที่บวกลบเผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามีประสบการณ์ว่าถ้าเหยียบเร็วเหยียบแรงบรรทุกของหนักแบตมันหมดไวอากาศร้อนแบตหมดไวเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงแน่นอนก็ดูแล้วอ่ะ200กิโลนะอ่านี่เราตั้งเป็นตุ๊กตา170อ่ะ170 200กิโลตั้งเป็นตุ๊กตาเก็บไว้ในใจว่าต้องมีอย่างน้อย200กิโลที่เหลือนะณัฐพงษ์นะหรือว่าถ้าหย่อนสักนิดนึง180ก็ได้อ่ะยังพอไหวนะก็ไปที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าอุทยานเนี่ยมันมีทางแยกเข้าอุทยาน6กิโลแล้วก็ทางขึ้นยอดเขาเทวดาประมาณ20กว่ากิโลแล้วก็ตรงหน้าขึ้นไปที่ทางขึ้นยอดเขาเทวดาก่อนตอนนั้นประมาณบ่าย2แล้ว
ก็ต้องเปิดฟังหน่อยทั้งๆที่ไม่ค่อยมีสัญญาณหรอกว่าเออที่เราอัดเทปไว้ที่เราสรุปข่าวสารเมื่อตอนเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วสรุปข่าวสารส่งให้กับทางน้องที่อยู่ที่ห้องส่งเนี่ยเรียบร้อยดีไหมนะก็เปิดฟังนิดนึงก็โอเคเรียบร้อยไม่มีปัญหานะแล้วมันก็เป็นปัจจุบันทันด่วนด้วยล่ะมันเป็นวันต่อวันนะก็พอไปถึงตรงปากทางขึ้นจริงๆมันก็เข้าไปถนนลูกรังไปประมาณสัก3โล4โลแล้วล่ะนะพอไปถึงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่อุทยานปากทางขึ้นยอดเขาเทวดาหรือว่าที่บ้านตะเพินขี้นะซึ่งเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก10กว่ากิโลครับผมก็ถามเจ้าหน้าที่ก่อนเลยบอกเอ้ยรถพี่เนี่ยเป็นรถ EV แต่ขับเคลื่อนแค่2ล้อเห็นบอกว่าฝนตกก่อนหน้านี้วันหนึ่งถนนลื่นมากหรือเปล่าเขาบอกลื่นเป็นจุดๆพี่ลื่นไหมลื่นนะแต่ผมเชื่อว่าพี่ขึ้นได้ผมเป็นพวกที่ไม่ค่อยลุ้นนะถ้าเรื่องพวกนี้นะเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยลุ้นผมอะไรที่เซฟได้ผมเซฟไว้ก่อนนะผมก็อ่ะถ้าอย่างนั้นตัดสินใจจอดรถทิ้งไว้ตรงหน้าด่านแล้วกันแล้วก็เผื่อมีใครที่เขารับจ้างนะเพื่อจะขึ้นไปยอดเขาเทวดาเนี่ยเขาบอกว่ามีพี่แต่ว่าพี่ต้องไปขอหาที่อุทยานเลยถ้าเป็นรถเนี่ย 2,000 บาทนะแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่อาจจะราคาย่อมหน่อยนะผมก็อ่ะโอเคผมก็ลองติดต่อมอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะยังเป็นนักเรียนนะอายุยังไม่ถึง20เลยแต่ว่าเป็นคนทำงานอ่ะอยู่แถวๆนั้นก็ให้เขาอาสาพาขึ้นไปรถก็เป็นรถแต่งมานะแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากแต่งมาแล้วก็ตอนแรกเรายังเห็นแล้วโอ้โหที่พักเท้าก็ไม่มีถ้านั่งไปนั่งซ้อนท้ายไปที่พักเท้าไม่มี10กิโลทางลูกลังนี่มันเมื่อยนะถูกไหมผมก็ถามเฮ้ยไม่มีที่พักเท้าเหรอบอกไม่มีพี่พักที่เท้าผมได้เลยบอกโอ้โหคุณจะไปกล้าเหรอใช่ไหมไม่กล้าหรอกอีกข้างนึงก็โอ้โหจะไปพักจะเอาเท้าวางตรงท่อไอเสียมันก็ร้อนดิก็เลยต้องนั่งแบบเก่งไปเรื่อยๆนะเก่งไปตลอดทางนะแต่ไปถึงฮะได้ประมาณสัก4กิโลมันก็ผ่านไอ้ทางที่มันน้ำมันชุ่มมันเลอะนะขับไปมอเตอร์ไซค์โอ้โหแล้วก็บางโคนหลังก็ไม่มีแล้วเรานั่งหลังด้วยคิดอยู่ในใจโอ้โหเว้ยขี้ดินดีดมาถึงหัวแน่จริงฮะอย่างนั้นเลยคุณนึกสภาพเลยนะดินลูกรังแล้วก็มีน้ำขี้ดินขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาล้อมันดีดขี้ดินขึ้นมาเนี่ยนะหลังผมนี่ดำเป็นแบบไม่ใช่ดำสิเป็นสีน้ำตาลอ่ะนะถ้าขยับอีกนิดนึงเนี่ยถึงหัวนี่หัวทองเลยนะหัวทองแล้วไม่ใช่ทองธรรมดาไม่ใช่ทองฝุ่นด้วยทองแบบมีน้ำอ่ะมีดินเกาะเป็นเกลืออย่างนั้นอ่ะนะโอ้เอาละสวยแล้วกูคิดในใจสวยแล้วนะแต่ไปได้ประมาณสัก4กิโลครึ่งทางอ่ะประมาณนั้นรถมันดับตั้ง 3-4 รอบขับๆอยู่ดับอ่ะผมว่าลงขับๆอยู่ดับผมว่าลงขับๆอยู่ดับบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไปไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะถ้าไม่ไหวพี่ไม่ต้องดันทุลังไปนะคือถ้าจะเดินขึ้นไปอีกประมาณสัก6กิโลนะก็แบบก็คงไม่เดินอ่ะนะแล้วพอไปถึงที่บ้านตะเพินขี้เนี่ยนะเราจะเดินขึ้นยอดเขาเทวดาเนี่ยผมเท่าที่ทราบก็คือว่ามันต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกประมาณสัก900เมตรประมาณกิโลนึงอ่ะนะแต่ว่าไอ้นี่ไม่มีปัญหาหรอกนะผ่าน ABC มาแล้วตรงนี้เราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเหนื่อยก็พักคิดแค่นี้นะหรือไปตักทักสั่งมาแล้วที่ภูฏานอ่ะก็เดินบันไดเหมือนกันถ้าผ่านตรงนั้นมาแล้วก็จบแล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะก็อ่ะแต่ก็ถามแล้วบอกไปได้ไหมบอกผมว่าไม่ลุ้นดีกว่าพี่เมื่อกี้มันผ่านน้ำตกตะเพินขี้ใหญ่ตะเพินขี้ใหญ่เดี๋ยวผมพาพี่เที่ยวตรงนั้นแล้วกันนะแล้วก็ไม่พี่ไม่ต้องจ่ายสตางค์ให้ผมนะผมก็อ่ะโอ้ผมก็ครับนะแล้วก็โอเคสรุปสุดท้ายเราไม่ได้ขึ้นไปที่หมู่บ้านตะเพินขี้นะก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับแต่ว่าได้เท่าไหนเท่านั้นนะวันนี้มันเป็นประสบการณ์แค่นั้นเองแสดงว่าแถวนั้นก็ไม่อยากให้เราขึ้นไปคิดแค่นี้พอนะแล้วก็เราดูเวลาแล้วเรามาก็บ่ายกว่าแล้วนะจะบ่ายสองบ่ายสามแล้วแล้ว
ไปน้ำตกไอ้ตะเพินขี้ใหญ่เนี่ยมันต้องเดินลงไปประมาณ500เมตรไปกลับมันกิโลนึงนะมันก็ไม่น้อยนะใช่ไหมแล้วไปกิโลนึงเขาอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็คือถ้าเดินกิโลพื้นราบเนี่ย12นาทีแต่ถ้าเป็นแบบพื้นอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินไปโอ้โหอุ้ยเอ้ยคือทางที่เดินลงไปเนี่ยมันคือทางที่แบบทางเจ้าหน้าที่สำรวจที่อะครับคือมันเป็นรอยเท้าแบบแค่อย่างนั้นอะนะไม่ได้ใหญ่มากเลยเล็กๆนะแล้วไปกันแค่2คนจริงๆไม่มีสักคนไม่มีใครไปเลยน้ำตกไอ้ตะเพินขี้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยยอดเขาเทวดาเนี่ยใกล้ๆกันมันมีน้ำตกตะเพินขี้เล็กนะหรือว่าตะเพินขี้น้อยอะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะเดินลงไปง่ายด้วยประมาณ200เมตรนะเขาก็ไปเที่ยวกันตรงนั้นนะเขาก็ไม่มาตรงนี้หรอกเราไม่มีปัญหาเราก็เดินไปดูน้ำตกก็เข้าไปก็ลัดเลาะไปเดินเหยียบน้ำเดินลุยป่าเข้าไปนะไอ้ไม้ไผ่โอ้โหมันต่ำมากต้องก้มหัวอะไรเงี้ยก็เดินไปลุยไปหน่อยนะน้องเขาก็ช่วยเขานำหน้าอันไหนที่มันมีกิ่งไม้ที่มันแบบจะทิ่มเราเงี้ยเขาก็หักไม่ได้หรือว่าดันมันไปอะไรเงี้ยนะก็ไปถึงครับโอเคเลยไอ้ที่เลอะๆอยู่สิ่งแรกที่ทำถอดเสื้อทันทีล้างก่อนนะกางเกงที่เมื่อกี้นั่งเกงมาแล้วในน้ำมันดีดใส่ขาเนี่ยนะดีดใส่เสื้อดีดใส่ผมเนี่ยนะก็โซโล่เลยนะแต่ไม่ได้ลงเล่นน้ำนะก็เอาน้ำตรงนั้นแหละนะแต่ว่าน้ำมันน่าจะฝนตกอ่ะมันไม่ได้แบบใสกิ๊กอ่ะมันขุ่นน้ำมันขุ่นนะแต่ว่าถามว่าเย็นไหมเย็นน้ำเย็นจับใจเลยนะก็ล้างตัวนิดหน่อยนะล้างเสื้ออะไรนิดหน่อยก็เดินขึ้นมาลืมคิดนะขากลับกูต้องเลอะอีกนี่วะใช่ไหมขากลับมันต้องผ่านทางเดิมนี่วะก็ต้องเลอะอีกอ่ะก็ไม่เป็นไรถ้าเลอะอีกทีเดี๋ยวไปเลอะตรงไอ้จุดตรวจแล้วกันนะแล้วก็ไปล้างตัวตรงนั้นเอานะอ่ะก็ค่อยๆลงมาพอลงมาเสร็จผมก็บอกผมไม่คิดตังค์พี่ผมพาพี่ไปไม่ถึงบอกเฮ้ยไม่ต้องไม่ได้เอาไปเถอะนะยังไงก็ต้องเอาไปเราทำงานนะยังไงก็เอาไปแล้วเราเรียนอยู่เรายังเรียนศึกษาผู้ใหญ่เราอะไรเงี้ยก็ผมก็จ่ายสตุ้งสตังไปนะก็ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นก็ขับรถนะก่อนขับผมก็ถามก่อนเลยว่าเอ๊ะมันมีที่พักแถวนี้ไหมระหว่างทางเราเห็นแล้วมันมีที่หนึ่งที่น่าจะพอพักได้นะก็เขาบอกว่ามีตรงนั้นแหละพี่นะพี่โทรศัพท์ไปติดต่อเขาแล้วกันในเฟซบุ๊กเขามีเบอร์เราก็เปิดโทรศัพท์อุ้ยไม่มีสัญญาณเนี่ยอยู่ตรงอุทยานแห่งชาติเนี่ยใกล้ๆอุทยานแห่งชาติตรงเนี้ยนะไม่มีสัญญาณคือผมเป็นคนปกติเนี่ยผมเคยประสบอุบัติเหตุรถชนและตอนนั้นเนี่ยผมมีโทรศัพท์ค่ายมือถือค่ายเดียวจุดที่ตอนประสบอุบัติเหตุรถชนเนี่ยค่ายมือถือที่ผมมีใช้ไม่ได้มันจะต้องเป็นสัญญาณอีกค่ายนึงอีกเครือข่ายนึงทำให้ทุกครั้งที่ผมเดินทางผมจะมีโทรศัพท์1เครื่องที่มี2ซิม2ค่ายเบอร์มือถือโอ้โหไอ้จุดตรงนั้นมันมีสัญญาณโทรศัพท์ฮะแต่มันเหลือค่ายเดียวแต่ว่าสัญญาณ data มันไม่มาเลยอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่ค่อยมาโอเคไม่เป็นไรเราก็แต่บางจุดมันไม่มีในป่านี่มันไม่มีเลยนะอย่างในอุทยานถ้ำทันรอดนี่บางจุดมันไม่มีสัญญาณทั้ง2ค่ายเลยนะนั่นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะก็ออกไปจนถึงอุทยานแห่งชาติตัวที่ทำการอุทยานผมก็โทรศัพท์ไปถามเขาว่าที่พักข้างนอกเนี่ยมีไหมมีบ้านพักไหมหรือยังไงเขาบอกบ้านพักเต็มครับเต็นท์เต็มหมดเต็นท์เช่าไม่มีถ้าจะมีต้องมีเต็นท์มาเองเอาละไม่มีเต็นท์ไม่มีเต็นท์มาเองนะตอนนั้นต้องนอนจอดนอนในรถเปิดแอร์แล้วไม่มีอย่างอื่นแต่จะเปิดแอร์ก็ไม่กล้าเพราะว่าเราต้องคำนวณแบตเตอรี่ที่มันเหลือเพื่อจะเดินทางกลับถูกไหมพอบอกแล้วมันต้องมีอย่างน้อย180โล200กิโลนะแล้วจะเปิดแอร์อีกนะ10ชั่วโมงเขาบอกว่ามันจะตัดไป 10% 10% นี่มัน40กว่ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณเสร็จเรียบร้อยไม่มีทางเลยรอบนี้ไม่ได้จะเก่งกล้าสามารถยังไงไม่ต้องลุ้นอย่าลุ้นดีกว่านะเพราะมันเฉียวเกินไปมันลุ้นเกินไปมันพอดีเกินไปที่จะไปถึงที่อำเภอบ่อพลอยก็ถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเตยบอกมีห้องว่างไหมเขาบอกว่าไม่มีเลยพี่เต
ที่นี่มีแค่2ห้องแล้วมีคนจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคณะที่เขาจองกันมาบอกเฮ้ยปกติผมนอนอุทยานน่ะมันมีห้องมันมากกว่านี้ไม่ใช่หรอแต่ที่เนี้ยมีแค่2ที่จริงๆพี่แล้วผมก็ถามแล้ววันเนี้ยมีคนกางเต็นท์มั้ยบอกมีพี่มี2หลังอุทยานแห่งชาติเงียบขนาดนั้นจริงๆผู้เตยนี่เงียบมากลานกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติคือต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่อื่นที่ไปอ่ะที่อื่นเนี่ยลานกางเต็นท์เนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะต้องมีอ่างมีแอ่งมีลำธารอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่คนจะชอบไปอย่างนั้นแต่ที่พุทเตยมันไม่มีครับที่ตรงใกล้ๆตัวอุทยานแห่งชาติมันไม่มีมันแล้งตรงเนี้ยมันแล้งน้ำเนื้อมันไม่มีในตัวอุทยานแห่งชาติมันก็เป็นลานเป็นเนินดินเป็นลานแล้วก็มีเกลี่ยดินให้เท่ากันแล้วก็เป็นหญ้าก็มี2เต็นท์ที่เต็นท์นึงมีคนนึงอีกเต็นท์นึงมากัน3คน4คนนะก็มีแค่2เต็นท์ผมก็โอ้เอาไงวะเนี่ยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ผมไม่มีที่พักละผมก็คงต้องพักที่อุทยานละไม่เคยนอนเต็นท์มาตั้งแต่บวชนะก็20ปีแล้วก็ถามเขาว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นผมนอนเต็นท์เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บอกค่าเช่าเต็นท์คืนนึง225บาทอันเนี้ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กลางให้พี่เลือกเลยพี่อยากจะนอนตรงไหนเขาบอกผมพี่เลือกเลยอยากนอนตรงไหนบอกผมก็ซ้ายขวาตรงไหนดีล่ะพี่เอาตรงนั้นมาละริมถนนเลยเนี่ยตรงนั้นอ่ะรถพี่จะได้จอดข้างๆด้วยเวลาหยิบของอะไรมันจะได้ง่ายอ่ะโอเคตรงนั้นแหละเอาที่คุณคิดว่าเหมาะสมล่ะนะผมก็โอเคงั้นก็กางเต็นท์เอาที่นอนไหมที่นอน20บาทหรือ30บาทไม่รู้อ่ะนะมีที่นอนมีหมอนแล้วก็มีถุงนอนให้ด้วยที่นอนมันก็เป็นเบาะรองนอนเล็กๆฮะขนาดไอ้3ฟุตครึ่งอ่ะเตียงนอนเดี่ยวอ่ะแค่นั้นอ่ะนะแล้วก็หมอนนะแล้วก็ถุงนอนโอ้ถุงนอนดีนี่บอกเลยถุงนอนดีสะอาดมากนะสะอาดมากผมมีถุงนอนติดตัวไปนะผมติดไว้ในรถเนี่ยแหละนะผมมีติดไว้นะแต่ก็ไม่ได้เอาถุงนอนตัวเองลงพอเปิดของเขาแล้วโอเคสะอาดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถุงนอนตอนไป ABT เราก็ใช้ของคนอื่นมาแล้วเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะขอให้สะอาดอย่างเดียวนะโอเคก็สะอาดดีนะมันไม่ค่อยมีคนนอนไม่ค่อยมีคนเช่ามันก็สบายเราเนาะก็เอาละตั้งท่าแล้วข้าวกินที่ไหนล่ะบอกโอ้พี่ต้องออกไปข้างนอกอย่างเดียวเลยข้างในสวัสดิการไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่มีคนมาว่าโอเคก็ออก 4:30 นออกไปกินข้าวก่อนเลยฮะหลังจากนั้นกลับมาอาบน้ำสิ่งที่ผมต้องถามเจ้าหน้าที่ต่อกลางคืนเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเต็นท์มันไหวไหมคือถ้าฝนมันตกเนี่ยสิ่งที่กลัวเนี่ยคือน้ำมันจะซึมผ่านตัวเต็นท์ลงมาครับแล้วคุณจะนอนไม่สบายคุณไม่ได้นอนเลยเพราะนี้มันมีประสบการณ์มาแล้วไปเข้าค่ายที่มาเลเซียฝนตกทั้งคืนวิทย์น้ำอย่างเดียวจริงๆนะเพื่อนผมที่เป็นที่ไปด้วยกันเนี่ยนะนายกไอ้โอมอยู่ที่เป็นนายกเทศมนตรีที่บางกะปิเคยเป็นส.ส.มาก่อนเนี่ยนะอมรินทร์ตั้งประกอบเนี่ยนะหรือโอ้ยหลายต่อหลายคนนะเป็น10คนอ่ะมีแม็กด้วยเป็นทหารอากาศอ่ะนะตอนนี้น่าจะว่านาวาอากาศเอกอ่ะนะบัญชาสุขเพชรไม่รู้เปลี่ยนชื่อไปหรือยังอ่ะนะเนี่ยก็ไปกันเนี่ยนะก็บอกเนี่ยก็ต้องวิทย์น้ำต้องวิทย์น้ำก็เราก็ห่วงเนาะว่าดูแล้วเหมือนฝนมันจะตกแต่มันไม่ตกอะทั้งคืนกลัวที่สองกลัวอะไรกลัวร้อนกลัวนอนไม่ได้คือกลัวมันไม่มีลมไงใช่ไหมถ้ามันไม่มีลมมันก็ร้อนมันก็อ้าวมันก็นอนยากก็พยายามข่มตานอนตั้งแต่3 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มกว่าอ่ะหลับได้ตื่นหนึ่งเพราะมีรถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่วิ่งผ่านมาได้ยินเสียงตอนประมาณ5 ทุ่มกว่าก็นอนต่ออีกนิดนึงอ้าวเที่ยงคืนกว่าหมาเห่าโอ้ยหมาหอนไอเราก็คิดในใจโอ้โหจากไอที่ทำการอุทยานแห่งชาตินี่นะถ้ามันเลยไปอีกนิดนึงนะ6 กิโลเมตรไอตรงนั้นเนี่ยมันคือจุดที่เราได้แอร์ตกแล้วตรงนั้นก็มีสารด้วยโอ้เขาคงอยู่ตรงนั้นมั้งคิดอย่างนี้เนาะเขาคงอยู่ตรงนั้นมั้งเขาคงไม่เคลื่อนที่หรอกเราก็สบายใจเขาไม่เคลื่อนที่หรอกแต่ถามว่าผมกลัวไหมไม่ต้องบอกนะผมเป็นคนกลัวผีนะครับแต่
แต่ก็คิดว่าไม่เคยเจอก็คงไม่เคยเจออ่ะนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าที่นอกเหนือจากกลัวผีอ่ะผมเชื่อว่าหลายท่านคงกลัวความมืดมากกว่าเพราะตอนไปบวชเนี่ยคิดแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือตอนที่เราหลับตาตอนที่มันมืดพอหลับตาเสร็จมืดเสร็จเราไม่เห็นอะไรพอเราไม่เห็นอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะจินตนาการคิดเลยเอ๊ะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงู้นเฮ้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาตกผลึกว่าแล้วกูจะกลัวทำไมวะใช่ไหมเพราะเรากลัวจินตนาการเรากลัวความมืดเราไม่ได้กลัวสิ่งที่เราจะเจอก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เลิกกลัวแล้วก็นอนต่อนอนไปอ่ะก็ไม่มีปัญหาก็นอนไปเรื่อยๆนะหมอจะหอนี่ก็ช่างมันจนมาตื่นอีกทีตอนตีสามครึ่งไม่รู้ใครก็ไม่รู้เคาะระฆังเราก็อ่ะโอเควันรุ่งขึ้นเป็นวันอาสาฬหบูชาสงสัยเรียกพระตอนตีสามครึ่งแต่ถ้าตีสามครึ่งเคาะระฆังไม่น่าจะเคาะยาวเป็น20กว่าทีอ่ะก็น่าจะเคาะ 4-5 ทีแล้วก็จบถูกไหมฮะใช่ไหมปลุกก็แค่นั้นแล้วก็พอหรือว่าบอกเวลาก็เคาะระฆังบอกเวลาก็หรือว่าบ้านนอกอย่างเงี้ยเขาจะมีตีระฆังบอกเวลาเนี่ยตีสี่ก็เต้งเป้งเป้งเป้งเนี่ยตีห้าก็เป้งเป้งเป้งเป้งเป้งอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็เอาแล้วผ่านไปโอ้โหระหว่างนอนก็แหมมันก็ร้อนเนาะมันอากาศมันอ้าวนะก่อนนอนมัน28องศานี่28องศามันร้อนนะครับไม่ใช่ไม่ร้อนนะตอนกลางคืนตี3ตี4มันยัง26 28องศา26องศาไม่ใช่28หรอก26องศาพอตื่นขึ้นมาดูโทรศัพท์มือถือเห็นอุณหภูมิมันขึ้นมา28เอ้ย26องศาแต่ก็เหงื่อก็ซึมนะก็คืนนั้นทั้งคืนจนตื่นเช้ามานะก็บังคับตัวเองตื่นนอนอีกนิดนึงแล้วก็มาตื่นตอน 6:00 น.ข้างๆเขาก็ตื่นพร้อมๆกันหมดนะก็หลังจากนั้นก็อาบน้ำอาบท่าก็ตั้งใจเอาไว้ว่าแหมจะไปถามเจ้าหน้าที่สิไอ้ที่ตีระฆังเมื่อคืนเนี่ยใครเป็นคนตีที่ไหนอยากรู้แถวนั้นมีวัดหรือเปล่านะแต่ไม่ได้ถามลืมถามไม่มีอย่างอื่นเลยลืมจริงๆก็ขับรถออกมาแล้วลืมแหมเสียดายอยู่เลยเราน่าจะถามก่อนเนาะอยากรู้นะอันนี้จบวันแรกนะจบวันแรกนะมีต่อนะมีต่ออีกที่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่านะ 15:43 น.พักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
1: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
4: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้คุณวีระส่งข้อมูลมาถึงผมนะส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ติดภารกิจจริงๆนะเพราะว่ายังกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นชั้นของอนุกรรมาธิการนะซึ่งคุณวีระก็เข้าไปในหลายห้องหลายชุดอ่ะนะเพื่อจะไปติดตามการประชุมเนี่ยนะครับก็บอกผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองดูแล้วกันนะว่าถ้าต้องได้ยินเสียงเนี่ยนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณวีระพูดถึงกระทรวงวัฒนธรรมไว้บางช่วงบางตอนนะในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยในชั้นของกรรมธิการเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะเรื่องงบของเขาเป็นยังไงนะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดอะไรล่ะพิพิธภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยหอทรงหอศิลป์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ไหมเพื่อจะทำให้ทัดเทียมกับที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามบางช่วงบางตอนกับคุณวีระธีรพัฒน์กันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานก่อนอื่นเลยผมต้องบอกนะครับว่าเห็นใจทางกระทรวงวัฒนธรรมในภาพกว้างเพราะว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลดลงเกือบ 11% นะครับจากปีที่แล้ว 9,500 ล้านบาทปีนี้ก็เหลือประมาณ 8,463 ล้านบาทแล้วถ้าไปดูซอยย่อยลงไปนะในรายกระทรวงอะไรแต่เนี้ยอาจจะรายกรมเนี้ยอาจจะลดลงมากเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่านั้นต้องบอกว่าต้องทำความเข้าใจกับท่านนิดนึงนะว่าในการชี้แจงกับห้องกรรมธิการเนี่ยกรรมธิการไม่ได้มีหน้าที่ตัดงบนะครับเพียงแต่ว่าท่านชี้แจงให้เกิดความกระจ่างพอท่านไปเข้าห้องอนุกรรมธิการแต่ละชุดนะอันนั้นเขาจะเป็นคนตัดงบท่านนะครับงั้นก็ตอบไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวเลขเพราะว่าท่านต้องไปคุยกับเขาอีกทีอยู่แล้วอันนี้ผมคิดว่าคนที่มาขอเมื่อวานคงเข้าใจดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดในห้องใหญ่หรือว่าห้องกรรมธิการที่เป็นชุดนี้ท่านสร้างความรู้สึกว่าเราคล้ายๆกับว่าตอบโจทย์อะไรได้ครบถ้วนเนี่ยนะในชั้นอนุกรรมธิการก็อาจจะอะไรล่ะไม่ตัดทอนมากจนเกินความจำเป็นแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะโดนตัดทอนน้อยมากเพราะท่านถูกตัดทอนมาก่อนแล้วนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะตัดทอนเนี่ยผมบอกตรงผมไปสังเกตการตามห้องอนุกรรมธิการบางท่านเนี่ยผมก็ไม่รู้จะตัดอะไรนะและที่จริงผมก็ไม่มีอำนาจที่จะไปตัดด้วยเพราะว่าอำนาจมันอยู่ที่อนุกรรมธิการทั้ง7คณะแต่ละห้องนะครับอันนี้ท่านต้องไปเผชิญชะตากรรมเอาเองก็แล้วกันนะครับผมพูดได้แค่นั้นอันนี้ในแง่ของภาพรวมนะต้องเรียนก่อนนะผมไม่ได้อ่านของท่านโดยละเอียดนะครับแต่ว่าผมอยากจะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวมกับกระทรวงท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้มันก็จะต้องใช้เวลาประสานกันสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมของกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะอะไรล่ะมันคงต้องมีตะเข็บอะนะมันไม่ไร้รอยตะเข็บแน่นอนนะมันคงจะมีการตบตีกันบ้างตามสมควรอันนี้ก็อย่าไปโกรธกันนะเพราะว่าวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมแต่มันต้องมารวมกันด้วยความ

ก็เลยทำให้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์องค์เจ้ามันก็ไปอยู่ที่นู่นซะเกือบหมดเหลือของเราก็จะเหลือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตอนที่ทางกรมศาสนามาเนี่ยผมค่อยถามนะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคราวนี้กลับมาที่ภาพรวมของกระทรวงนะครับผมถามท่านปลัดแล้วก็ท่านอธิบดีทุกท่านนะครับรวมทั้งผอ.ต่างๆเนี่ยว่าในของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเท่าที่ผมทราบไม่น่าจะมีเงินนอกงบประมาณสะสมมานะครับแต่ถ้ามีก็ให้ท่านช่วยบอกด้วยท่านจะบอกเฉพาะเป็นภาพรวมหรือจะแยกเป็นแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานก็ตามทีอันนี้ผมไม่นั่นแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคือในกระทรวงวัฒนธรรมเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ท่านเป็นหน่วยงานที่มีกองทุนและองค์การมหาชนถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นท่านน่าจะติดท็อป5นะหรืออาจจะท็อป3ด้วยซ้ำไปที่มีทั้งกองทุนท่านดูนะครับเอาเฉพาะ3 4อันที่ท่านมาชี้แจงก็มีหมดเลยนะกรมศิลปากรก็มีกองทุนจดหมายเหตุนะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีกองทุนส่งเสริมสำนักศิลปะวัฒนธรรมก็มีกองทุนนะซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกองทุนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกองทุนที่ทางกรมศิลปากรเองกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเองเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการไม่ได้แยกออกมาเป็นส่วนเฉพาะถ้าผมเข้าใจผิดก็คอร์เรกต์ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้ามีนะครับสิ่งที่ผมต้องขอท่านนะซึ่งผมอาจจะไม่ได้เห็นในเอกสารที่ท่านส่งมาคือว่ามีกองทุนทั้งหมดเท่าไหร่ในกระทรวงวัฒนธรรมมีอะไรล่ะมีองค์การมหาชนทั้งหมดเท่าไหร่ในกระทรวงวัฒนธรรมแล้วสิ่งที่ผมขอท่านส่งมาทีหลังคือรายงานประจำปีแล้วก็งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินทุกอันนะครับทั้งองค์การมหาชนแล้วก็ทั้งกองทุนนะครับถ้าท่านมีท่านไม่ต้องตอบผมก็ได้ในแง่ของรายละเอียดแต่ว่าขอให้ส่งเป็นเอกสารมาแล้วเขาทางกรรมธิการเขาจะโน้ตไว้ถ้าท่านไม่ส่งเอกสารมาปีหน้าเขาต้องเจอมาทวงอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มาทวงปีหน้าเลยนะแต่จะไม่ใช่ผมนะผมอาจจะไม่ได้มายุ่งอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ส่วนที่ผมคิดว่าผมอยากจะพูดเพิ่มเติมเจาะไปทีหลังนะครับนิดเดียวเพราะทางกรมศิลปากรเนี่ยนะคือวันนี้ท่านมาในโชคดีมากเพราะเราเพิ่งได้มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกนะก็คงจะทำอะไรได้เยอะนะเพียงแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนิดหน่อยก็คือว่าคือทางในส่วนของกรมศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์นะมิวเซียมนะต้องบอกเลยว่าหลังๆดีขึ้นเยอะนะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครที่อู่ทองที่ปราจีนบุรีที่สุรินทร์ที่อยุธยาพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาที่รามครับที่สุโขทัยแล้วเห็นล่าสุดมีคนมาบอกว่าที่นครศรีธรรมราชก็ทำอย่างนี้ผมอยากให้ทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมชอบไปเที่ยวแล้วก็ไปต่างจังหวัดผมก็พาคนไปดูพิพิธภัณฑ์ถ้าที่พิพิธภัณฑ์ไหนมันดูแล้วมันโทรมผมก็รู้สึกว่าน่าเสียดายนะส่วนของที่มีท่านก็พยายามทำดีอยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้ขอชื่นชมนะแต่ว่าส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับท่านอันนึงนะคืองานที่ท่านผมคิดว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะอาจจะไม่มีคนรู้เลยด้วยซ้ำไปว่าท่านมีคือเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะมีทั้งไปดูพิพิธภัณฑ์อีกงานที่เราไปดูคือหอศิลป์แกลเลอรี่ผมต้องบอกท่านเลยว่าผมไปหอศิลป์แห่งชาติ National Gallery ที่ถนนอะไรแถวๆสนามหลวงเนี่ยนะผมต้องเรียนท่านว่าผมผิดหวังมากวันนี้อันนี้ไม่ใช่ National Gallery แล้วผมก็ทราบว่าของถูกขโมยไปด้วยหลายชิ้นก่อนที่ท่านจะมาทำกันมันช่วยดูตรงนี้ให้มันแบบเข้มแข็งขึ้นจำเป็นนะครับมิวเซียมเราดีแต่ว่า National Gallery หรือว่าหอศิลป์เราเนี่ยยังเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานจะด้วยสถานที่คับแคบด้วยอะไรก็ตามทีหรือว่าไม่มีเงินซื้อของดีมาหรือของดีถูกเอาไปแล้วก็ไม่เอาไปคืนอะไรก็สุดแท้แต่เถอะแต่อันนี้ในระยะยาวต้องทำ National Gallery นะทำงบมาขอมาจะปรับปรุงอะไรจะต้องทำอะไรเนี่ยนะแล้วต้องอาจจะต้องจัดตั้งเป็นมูลนิธิ

0: เพื่อจะซื้อของเข้ามานะเวลาเข้ามาเที่ยวก็เที่ยวทั้งมิวเซียมตรงข้างๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เดินตัดไปก็เป็น National Gallery อันเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าท่านอาจจะเน้นไม่เหมือนกันหลังๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่หน่วยไหนนะครับงานที่เกี่ยวกับห้องสมุดหรือหอสมุดแห่งชาติกับงานที่เป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยทางหอสมุดมันมาก่อนนะทางไลบรารีเนี่ยเราทำก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แหละนะอาจจะมีเจ้าหน้าที่แบบว่าท่านอาจจะใจคอไม่ค่อยดีแบบท่านงานเยอะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้ก็เป็นวันที่อภิปรายนะเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะก็คุณวีระก็ให้ความคิดเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะแต่ว่าเวลาของเรามันไม่พอนะเหลือสั้นๆอ่ะอีกประมาณสักนาทีหนึ่ง2นาทีเท่านั้นแหละนะคุณผู้ฟังก็ไปหาติดตามรับฟังได้เพิ่มเติมนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลครอบครัวน้องเทียนสาวรับหิ้วของซุกไอซ์ขอบคุณอัยการคุ้มครองสิทธิ์หลังประสานข้อมูลจนทราบว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเตรียมเดินทางกลับไทยมารดาและแฟนหนุ่มของน้องเทียนที่ถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังรับหิ้วกาแฟซุกซ่อนไอซ์เข้าขอบคุณนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังทราบข่าวว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวกลับไทยนายโกศลวัฒน์ระบุว่าคดีนี้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ตรวจสอบเส้นทางการเงินและประวัติของสาวรับหิ้วรายนี้จนเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนโดยร่วมมือกันกับกรมการกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศวันนี้ดีใจที่น้องจะได้กลับบ้านแล้วสำหรับน้องเทียนมีกำหนดเดินทางกลับไทยวันพรุ่งโดยสายการบินไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ14 นาฬิกาก็อช.เผยยอดผู้ต้องขังออมเงินทะลุกว่า10,000 รายจับมือกรมราชทัณฑ์ปสย.เดินหน้าโครงการสร้างชีวิตใหม่ปีที่7กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือปสย.และกรมราชทัณฑ์ร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างชีวิตใหม่ปีที่7มอบโอกาสทางอาชีพและสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเผยความสำเร็จยอดสมาชิกและเงินออมเติบโตอย่างก้าวกระโดดสะท้อนความสำเร็จในการสร้างวินัยการเงินเพื่อวัยเกษียณณทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่31 กรกฎาคมนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังเป็นสมาชิกกอช.แล้วกว่า 11,214 รายครอบคลุมเรือนจำ70 แห่งทั่วประเทศขณะที่ยอดเงินออมสะสมปี2568ที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า18,500,000 บาทหรือเติบโตขึ้นกว่า2 เท่าสะท้อนให้เห็นว่าผู้ต้องขังมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างเด่นชัดสำหรับก้าวต่อไปของกอช.ตั้งเป้าขยายผลโครงการให้ครอบคลุมเรือนจำและทัณฑสถานครบทั้ง143 แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสร้างวินัยการออมเงินสำหรับรับบำนาญในวัยเกษียณและเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยในงานนี้กอช.ได้มอบเงินรางวัลส่งเสริมการออมจำนวน 20,000 บาทพร้อมสมุดออมให้กับผู้สมัครสมาชิกใหม่301 เล่มโดยมีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดูแลรักษาเพื่อส่งมอบคืนในวันที่พ้นโทษชัยชนกฝากกระแสต้านเดินหน้าลุย AI พาสปอร์ตมั่นใจคุ้มราคามีคุณภาพคนไทยเข้าถึงฟรีนายชัยชนกจิตชอบส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นเรื่องที่กระทรวง DE เพื่อให้ยกเลิกโครงการ AI พาสปอร์ตว่าไม่มีปัญหามีการประสานมาก่อนล่วงหน้าว่าอยากจะมายื่นข้อเสนอที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ออกมาอย่างที่ชี้แจงแต่ไม่เป็นไรเราให้การสนับสนุนเต็มที่เรื่องการตรวจสอบแต่จากที่ได้พูดคุยกันหลายรอบตนค่อนข้างมั่นใจในส่วนที่กำกับดูแลรับผิดชอบว่าทำให้โครงการนี้คุ้มราคามีคุณภาพทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ที่มีคุณภาพฟรีเป็นระยะเวลา1 ปีได้เพราะฉะนั้นเดินหน้าเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Dealราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
7: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทางต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
8: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันที่31สิงหาคม2564 69อุ้ยขอโทษคุณมนตรีลืมมาแว่นมาเดี๋ยวถ้าลืมมาแว่นมาแล้วเดี๋ยวกรอกผิดเดี๋ยวจะมีปัญหาเมื่อวานหลายคนก็ได้เห็นครับหนึ่งในคนที่ได้เป็นสวกรอกคุณสมบัติคาดเคลื่อนก็บอกลืมมาแว่นมาวันนี้คนที่เขาถูกกล่าวหาว่าแจ้งคุณสมบัติผิดก็ไปแจ้งความแล้วก็ออกมาตั้งคำถามเหมือนกับโดนบุลลุ่งบุลลี่จริงๆประเด็นคำถามก็เป็นเรื่องของการรับรองคุณสมบัติการกรอกคุณสมบัติผิดถูกวันนี้ก็ไปโพสต์ว่าดิฉันเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าท้ายที่สุดจะจบยังไงแบบไหนหรือจะจบแค่ตามทรงเนาะปลาซิวปลาสร้อยไหมบางส่วนไหมให้ได้เห็นนิดๆหน่อยๆไหมขณะเดียวกันครับช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนที่ถูกเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีลูกเทพก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีพื้นที่ สื่อเยอะขึ้นครับอย่างท่านรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยวันนี้บางท่านก็ออกมาพูดถึงทุจริตสอบท้องถิ่นอาทิตย์หน้ารู้ผลไม่ให้ยืดเยื้อวันก่อนก็มีรัฐมนตรีบางท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องค่าน้ำค่าน้ำอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปขณะเดียวกันเรื่องของ Forex กระทรวงยุติธรรมก็ยังให้ข่าวกันต่อเนื่องครับก็หยิบว่าอาทิตย์หน้าก็จะมีการรับทราบข้อกล่าวหาก็จะเอาอดีตทั้งอดีตนักการเมืองแล้วก็นักการเมืองสมัยเดียวสดๆร้อนๆเข้ามาเป็นคนที่จะต้องมีการเรียกมีคนจะต้องเชิญขณะเดียวกันวันนี้คนไปเจอหลังจากที่ไม่ได้เห็นนานครับท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบท่านก็ยังคงทำงานนะครับท่านก็เชื่อว่ามีผลงานก็น่าจะต้องใช้เวลา1ปีนะพิสูจน์ผลงานค่อยประเมิน4เดือนที่ผ่านมาผลงานก็มีเยอะแยะส่วนเรื่องไทย AI Passport บอกไม่มีปัญหาถ้าจะมีการตรวจสอบก็มั่นใจทุกโครงการมีคุณภาพส่วนกรณีหญิงไทยที่ถูกจับว่ามีซุกยาไอซ์ยุกซุกไอซ์เนี่ยที่ญี่ปุ่นอัยการไม่ฟ้องครับถ้าจะมองในแง่โชคดีก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ประมาณว่าไม่พบเจตนาว่าเป็นคนที่จะเอาไปจำหน่ายถ้าผมจำไม่ผิดก็นี้ก็ไปเจอของมันไปสะบัดสลัดออกมาแล้วมันไปมีไอซ์ก็ว่าเจ้าตัวไม่รู้เจ้าตัวไม่ทราบขณะเดียวกันเรื่องของหลุนยังคงเป็นประเด็นนะครับก็แทบไม่น่าเชื่อครับว่าคนไทยนี่เราจะบริโภคอะไรที่เป็นดราม่า กันเยอะวันนี้มีการ์ตูนที่หนึ่งผมจำไม่ได้ผมเซฟไว้ต้องขออภัยเอามาให้ได้เห็นแล้วผมก็ไปนั่งไล่ดูครับมีทั้งบางเพจแล้วเขาก็ไปลุมตำหนิเพจท่องเที่ยวบางเพจว่าเอ๊ะทำไมไม่โพสต์ไว้อะไรเพื่อเลื่อนวงการขณะเดียวกันก็มีการนำเสนอเรื่องรถธงครึ่งเสาไว้อะไรอินฟลูเอนเซอร์ชีวิตขณะเดียวกันก็มีบางคนก็เกาะกระแสถ่ายรีแอคชั่นตัวเองร้องไห้กับคลิป YouTubeส่วนประเด็นล่าสุดไปถึงสถานทูตไทยที่อังการาครับสถานทูตอังการาก็แจ้งไทม์ไลน์ว่าได้รับแจ้งจากจอร์เจียจากประเทศจอร์เจียเนี่ย29กรกฎาคมคือยืนยันว่าหลังแจ้งก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ประเด็นในโลกออนไลน์เขาก็ตั้งคำถามบอกอู้ก็เห็นว่าหายตั้งแต่14แล้วทางฝั่งจอร์เจียเขาก็มีแจ้งไว้ตรงนั้นตั้งแต่วันนั้นแล้วทำไมเพิ่งจะขยับกัน29เรื่องนี้เนี่ยต้องไปนั่งเช็คไทม์ไลน์กันอีกทีนึงเพราะว่าสถานทูตท่านก็บอกว่าท่านก็รับแจ้ง29ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมขยับกันช้าก็ข่าววันนี้ครับถ้าเอาเรื่องสอถออันนี้ก็น่าตามอันนี้สอถอวันนี้ก็มีผู้อำนวยการสำนักทดสอบของทางมสว.นะครับวันนี้ไปพบตำรวจก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดตอนที่ขออภัยจะความเสียหายหรือจุดที่เป็นปัญหาจะอยู่แค่ตรงนี้หรือเปล่าจะมีคนอื่นๆเกี่ยวข้องได้ไหมท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าอาทิตย์หน้าต้องรู้ผลนี่ก็ออกมาข่าวทุกวันเลยเดี๋ยวต้องรู้ผลเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าไม่ใช่ข่าวเนี่ยก็เป็น PR ขณะเดียวกันครับเรื่องของสว.ต้องดูครับว่าปฏิกิริยาของฝ่ายการเมืองจะเล่นกันยังไงแบบไหนเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆเราเคยเห็นมาก่อนแล้วแหละแต่ว่ามันก็เงียบมันก็หายไปมันเหมือนตีฟูไม่ขึ้นอ่ะแต่ว่าล่าสุดก็เห็นมาฮือฮากันอีกครั้งก็คือที่มันมีภาพของใบลงคะแนนเหมือนกัน10กว่าใบเนี่ยแหละทำให้คนตั้งคำถามกันว่าเออมันเป็นไปได้ขนาดนั้นจริงหรือแล้วก็มีคนที่ได้เป็นสว.รอบล่าสุดบางคนก็บอกอู้ลอตเตอรี่หวยออกซ้ำยังมีได้เลยทำไมเรื่องแค่นี้จะเกิดไม่ได้ประเทศเราก็มีความคืบหน้าเรื่องต่างๆประมาณนี้วันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับ
12: สวัสดีครับคุณนายวิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับโอ้แม้จะเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันหยุดที่มันอยู่ตรงกลางและมัน มีวันทำงานหัวท้ายหลายคนก็สับสนนะตื่นเช้ามาเอ๊ะตกลงวันนี้มันเป็นวันศุกร์หรือว่าเป็นวันจันทร์นะดูเหมือนจะเป็นช่วงวันเวลาแห่งการทำงานนะครับที่เดือนนี้อันเนื่องมาจากมี31วันนะมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายแหล่ยกเว้นบางบริษัทใหญ่ๆหรือว่าในส่วนราชการที่เขาจะเงินเดือนเขาจะออกก่อนแต่ถ้าส่วนใหญ่นั้นเขาก็จะเอาวันทำการวันสุดท้ายของเดือนเดือนนี้เลยดูเหมือนจะนานกว่าทุกเดือนนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้พอมันแหว่งๆอย่างเนี้ยเราก็เข้าไปดูข่าวสารดูความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่านอกจากนั้นเนี่ยขอให้มีวันหยุดนะฮะเราได้เห็นบรรยากาศทั้งภูทับเบิกทั้งที่หมู่บ้านสปันทั้งที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยโอ้โหดูคนก็ยังนิยมนะฮะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็นะไปแม่จะบอกว่าเป็นการทรมานก็ไม่เชิงอ่ะเพราะรถไปติดบนภูเขาอย่างเนี้ยผมเคยไปเจอบรรยากาศอย่างนั้นมาก็เราก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะทุกเทศกาลนั่นก็คือเรื่องของคนไทยมีกำลังซื้อแล้วก็รู้จักใช้เวลาพักผ่อนตามเทศกาลต่างๆก็ยังได้เห็นอยู่เป็นปกติอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนทีนี้วกกลับมาที่เรื่องของข่าวสารเนี่ยคุณนิพิรักษ์ครับก็มีหลายเรื่องอย่างที่คุณนิพิรักษ์ว่านั่นแหละทีนี้มันมีประเด็นเราไปญี่ปุ่นกันก่อนไหมมันจะได้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะโชคดีอย่างนี้ไปเสียทั้งหมดนะผมจะพาไปดูรายละเอียดที่บอกว่าคุณนิพิรักษ์บอกว่าโชคดีเมื่อสักครู่นะครับเพราะอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีกรณีที่รับหิ้วของและบังเอิญว่าเป็นซองกาแฟข้างในนั้นมีไอซ์นะซุกอยู่900กรัมก็วันนี้โฆษกของสำนักงานปปส.รองเลขาธิการด้วยนะท่านเป็นโฆษกด้วยคุณอารีพักเงินบำรุงนะครับท่านก็ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราดูเวลาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับที่ตรงนู้นที่ไหนคุณอภิรักษ์ที่ดูสิที่ซิดนีย์นะครับกรณีที่แอร์โฮสเตสนะนั่นกว่าที่ศาลท่านจะนัดก็ประมาณสักเดือนกันยายนแต่กรณีของหญิงไทยรายนี้นะครับที่ไปลงเครื่องที่สนามบินฟุกุโอกะเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับนั่นแหละที่ไปรับหิ้วน้ำหนักนะที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปนะ900กรัมนะทางรองโฆษกปปส.บอกว่าวันนี้ทางอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่นะและท่านก็บอกว่าตนได้รับการประสานงานจากตำรวจญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วทราบว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนางสาวจุฑาทิพย์นะฮะวงเล็บขอสงวนนามสกุลนะครับซึ่งเป็นหญิงไทยวัย28ปีนะในเรื่องนี้ส่วนรายละเอียดเชิงลึกว่าเหตุใดจึงสั่งไม่ฟ้องนั้นยังอยู่ระหว่างการประสานงานแต่ทราบเบื้องต้นว่าอัยการญี่ปุ่นมองว่าหญิงไทยไม่มีเจตนาหรือน่าเชื่อได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใดเพราะเป็นเพียงผู้หิ้วนำเอาสินค้าซึ่งไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งไม่เคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดหรือพัวพันในเรื่องของยาเสพติดมาก่อนด้วยจึงสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวซึ่งกรณีที่ทางการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาชาวไทยในคดียาเสพติดนั้นเคสนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เคสแรกที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเพราะที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีที่อัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องกับสั่งไม่ฟ้องด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและพฤติการทางคดีที่จะนำมาพิจารณานี่คือท่านได้อธิบายเหตุผลในเบื้องต้นว่าทำไมถึงไม่ฟ้องก็สองสามประเด็นแล้วก็ไม่ใช่รายแรกทีนี้ถัดไปกระบวนการหลังจากนี้ท่านบอกว่าทางตม.ญี่ปุ่นจะประสานกับกรมการกงสุลของประเทศไทยเพื่อยืนยันว่าหญิงไทยรายนี้เป็นอิสระจากคดียาเสพติดแล้วเพื่อจะได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วต่อไปซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบและการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยและครอบครัว ของหญิงไทยรายดังกล่าวว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเวลาใดต่อไปนะทีนี้ยังไม่จบครับนะการดำเนินการของปปส.หลังจากนี้นะครับท่านก็บอกว่าเราจะเน้นไปที่การสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในภาพรวมส่วนเรื่องคดีความต่างๆจะเป็นหน้าที่ของตำรวจนะกองบัญชาการตำรวจบช.ปส.ในการดำเนินการต่อไปนะส่วนประเด็นที่ว่าหากถูกผลักดันกับประเทศแล้วนะจะติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าญี่ปุ่นหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนและต้องรอเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าในการดูแลเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของหญิงไทยจะมีในส่วนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือทางกฎหมายนะและการบังคับคดีหรือสคช.นะจะคอยประสานกับครอบครัวทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคุณรักท่านผู้ฟังครับ
11: ครับ
12: ก็คือแล้วนะตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยปปส.ไทยเนี่ยจะยังติดใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหญิงรายคนนี้อีกหรือเปล่าโฆษกปปส.บอกว่าถ้าหญิงรายดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วจะถูกดำเนินคดีฐานเลี่ยงภาษีศุลกากรกรณีนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไปต่างประเทศหรือไม่นั้นเรื่องนี้จะเป็นการพิจารณาในส่วนของตำรวจบช.ปส.ว่าจะมีการพิจารณาดำเนินคดีในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรรวมไปถึงการขยายผลในส่วนของไรเดอร์ชายนั่นก็เป็นเรื่องของกระบวนการซึ่งตอนนี้เขารู้หมดแล้วนะครับว่าไรเดอร์ชายคนนั้นที่เอาของมาส่งเป็นใครอะไรยังไงเพียงแต่ว่ารอให้นะมาแสดงตัวแสดงตนแต่ถ้ายังไม่มาดูเหมือนจะยังให้โอกาสอีกนะครับแล้วก็จะดำเนินการติดตามตัวมาตรวจสอบสอบถามต่อไปก็ถือว่าจะบอกว่าเป็นโชคดีก็ไม่มีอะไรที่จะใช้คำอะไรที่นอกเหนือจากคำนี้เพราะไม่หลายคนก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยคงจะยาวและอาจจะหนักถึงตลอดชีวิตด้วยซ้ำไปถ้าดูข่าวก่อนหน้านี้แต่พอสั่งโชคอย่างนี้ก็แสดงว่าก็กับที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าจบแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่ทางไทยเองว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อครับคุณพิรักษ์ครับ
11: คือโชคดีคุณมนตรีอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราดูวิธีคิดของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเข้าใจในหลายๆอย่างมากขึ้นก็อย่างอันเนี้ยเขาถือว่าคุณไม่มีเจตนาพอเขาพิสูจน์ได้ไม่มีประวัติผมก็แอบคิดในใจนะถึงแม้ไม่ใช่เธอบางคนไม่มีประวัติแต่ที่ผ่านมาก็อาจจะรอดหรืออะไรก็ได้นะอันนี้คือทั่วๆไปแต่ว่าเขาอาจจะดูแล้วว่าไม่มีประวัติ
12: ครับ
11: ทีเนี้ยมันเขาก็ถือว่าไม่มีประวัติเพราะฉะนั้นเขาก็ให้กลับเคยมีบางคนอ่ะลืมปืนเขาก็มองว่าเอ๊ะยังไงแบบไหนโทษของเขามากที่สุดก็คือในประเทศไม่ให้กลับเข้าสู่ประเทศเขาสำหรับเราก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยนะแต่ขณะที่บ้านเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆกับเรื่องปืนนะคุณมนตรี
12: ครับ
11: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเวลามีเหตุการณ์ทำร้ายเนี่ยฝั่งนู้นก็มีผลักตนรถไฟมีฆาตกรใช้มีดใช้อาวุธเคมีพวกปืนเนี่ยจะไม่มียกเว้นมาเจอตอนหลังที่สังหารผู้นำเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำปืนกึ่งๆประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือแบบใหม่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอันนี้คือวิธีคิดของเขาคนไทยเวลาไปต่างประเทศคุณมนตรีถ้าเราขึ้นอันนี้นอกเรื่องวันศุกร์น่าจะพอไหวถ้าเราไม่ได้เสียรถไม่เสียตังค์ค่ารถไฟหรือว่าเสียตังค์แล้วมันถูกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเพราะตีว่าเราเจตนาโกงอ่ะไม่รู้ก็ถือว่าต้องเจอส่วนที่ขาดแล้วก็บวกค่าปรับแต่ถ้าเกิดคุณไปญี่ปุ่นคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีจะต้องจ่ายค่าตั๋วสมมุติ800แล้วคุณมนตรีไปเสียตั๋วถูกอ่ะ200แล้วเขามาบอกอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อ่ะไปเติมส่วนที่เหลือเขาบอกไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จ่ายให้มันครบแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็ได
12: ้
11: ก็ถือว่าคนนี้ที่ด้วยเจตนาอย่างที่มีก็คือว่ารอดมาได้แต่ก็ใช่ว่าทุกประเทศจะรอดอะไรแบบนี้ทีนี้ครับกฎหมายบ้านเขาก็เป็นแบบนี้ครับในขณะที่กฎหมายบ้านเราเป็นยังไงไม่รู้มันมีเรื่องที่มันพัวพันกันเต็มไปหมดครับคุณดนตรีเรื่องของกสทช.ตกลงท่านประธานจะยังไงแบบไหนเพราะว่าค้างกันอยู่แบบนี้ก็ยังติดกึกติดกักขณะเดียวกัน สิ่งที่เหมือนกับเอามารีเพลย์ใหม่เนี่ยที่เราได้เห็นกันคือกล้อง CCTV วันนี้ครับนักวิชาการอิสระคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนนักคณิตศาสตร์แล้วก็ดังจากการที่คำนวณระยะความเร็วของการลากรถเนี่ยตั้งแต่อัยการตั้งแต่ตำรวจอันนั้นนะคดีลูกชูกำลังนั่นทีนี้ครับอาจารย์ลอยออกมาเปิดเผยข้อมูลหีบเลือกตั้งสวที่ดูจากกล้อง CCTV แล้วก็ใช้ AI วิเคราะห์เนี่ยเขาบอกรูปแบบโหวตไม่แตกแถวโดยมีการใช้เทียบโพยเลือกสวเป็นการลงคะแนนสอดคล้องกับที่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอาจารย์ลอยบอกว่าข้อมูลที่เห็นเป็นการหัวอย่างเป็นระบบการกาผิดหมายเลขและเชื่อมโยงผู้สวมเสื้อเหลืองในวันเลือกสวด้วยนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการขยี้กันออกมาและผมก็ไม่แน่ใจครับว่าในการออกมาเปิดแบบนี้อีกครั้งเนี่ยจะเป็นผลกันยังไงแบบไหนเรื่องนี้มาแล้วก็สอดรับกับกรณีขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวจนมาถึงก็ไม่ได้ดูถูกครับหนึ่งในนักฟุตบอลอาวุโสที่เขาลงเอาไว้แล้วก็เป็นอดีตคนละขับของท่านอดีตประธานปู่ชัยที่เราทราบกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งทีนี้ประเด็นเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าออกมาอธิบายวันนั้นว่ามองไม่เห็นทีนี้ในส่วนของเอาเคสแรกกันก่อนนะครับที่ตัวเลขที่กันออกมาเหมือนกันแล้วเป็นโพยกันออกมาเหมือนกับโพยแบบนั้นเนี่ยวันนี้คนที่ได้รับการเลือกเป็นสวรอบล่าสุดอภิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวในการหัวสวเนี่ยกรณีหัวสวเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันมีตัวเลขตรงกันทุกประการ10ช่องเนี่ยมันเหมือนกับแทบเป็นไปไม่ได้ท่านที่ได้รับการเลือกเป็นสวคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าบนโลกนี้ทุกอย่างมีโอกาสขึ้นได
12: ้
11: ความน่าจะเป็นในทางสถิติเกิดขึ้นได้ทั้งหมดสลากกินแบ่งรัฐบาลยังออกเลขซ้ำได้ผิดหลักแค่ตัวเดียวเลยคนที่คนมีคนบอกว่าแก้จนสีข้างถลอกเนี่ยคุณพิสุทธิ์หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็แล้วแต่จะคิดแต่ถามกลับว่าถ้าเหมือนกันหมดแล้วทำไมไม่เหมือนกันหมดเลยล่ะอันนี้มันย้อนนะส่วนจะส่งสารเป็นหน้าที่ของกกต.เป็นเชื่อมั่นในการทำงานของกกต.อยู่แล้วที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับกกต.มาโดยตลอดทีนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเนี่ยทางนี้ก็บอกว่าเขาก็คงทำต่อไปเรื่อยๆท่านผลิตก็น่าจะทำเหมือนทีเซอร์เหมือนตัวอย่างเปิดหนังตัวอย่างก่อนเดี๋ยวก็ต้องมีเปิดอะไรก็อีกท่านผลิตก็หล่อระดับณเดชของช่อง3ดูต่อไปนะครับไม่รู้ว่าตอนจบพระเอกจะติดคุกหรือเสียชีวิตตอบไม่ได้อันนี้คุณพิสิทธิ์มีการพูดถึงคุณพิสิทธิ์ที่ก่อนอันนี้เคยถูกตั้งคำถามเรื่องโหนบ้างหรืออะไรบ้างแหละแต่ว่าท่านก็ทำหน้าที่ในฐานะเข้าใจว่าท่านน่าจะเป็นโฆษกมั้งครับเลยออกมาอธิบายเรื่องนี้กันได้เยอะทีนี้คุณมนตรีผมขออนุญาตรวบตึงอีกหนึ่งคนที่ออกมาแก้ต่างกรณีขายหมูขายบะหมี่ก็คงฟังกันไปแล้วแต่จะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นก็ว่ากันไปอีกท่านหนึ่งก็ออกมาลืมแว่นตาในการกรอกเพราะคุณผลิตย้อนกลับไปครับในการลงคำวินิจฉัยเนี่ยอีกคนหนึ่งที่มีการเปิดเผยคำวินิจฉัยออกมาทีนี้ครับนอกเหนือจากแดงกองมาและสมภารพลศักดิ์ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสวแล้วคุณผลิตบอกขอไปดูชวนไปดูผลการวินิจฉัยอีกกรณีที่มีประชาชนส่งข้อมูลเข้ามาเป็นคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนที่ได้เป็นสวคือปราณีตเกมรำกลุ่ม16จากจังหวัดบุรีรัมย์ในใบสมัครเนี่ยเขียนว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสปี27ถึงปี47ไปคำนวณแล้วปรากฏว่าอายุ61ตอนลงสมัครในปี67ก็เท่ากับว่าทย้อนกลับไปเนี่ยมีอายุ21ถึง41ปีในช่วงพ.ศ.27ถึง47ในขณะที่ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดว่ากีฬาอาวุโสหมายถึงผู้ที่ร่วมแข่งขันตอนอายุ35ปีเป็นต้นไปนั่นหมายความว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่คุณประณีตจะเป็นนักกีฬาอาวุโสในช่วงปี27ถึงปี47ตามที่ปรากฏในใบแนะนำตัวถ้าใช้ประสบการณ์เดียวในการอ้างอิงแสดงว่ามีโอกาสเป็นอายุ เป็นนักกีฬาอาวุโสได้เพียง6ปีคือช่วง35ถึง41ซึ่งจะน้อยกว่าประสบการณ์10ปีที่ต้องมีในเอกสารในการไต่สวนคุณประณีตได้แก้ประเด็นข้อ2โดยชี้แจงว่ามีประสบการณ์เป็นนักกีฬาฟุตบอลเกิน10ปีพอเริ่มแข่งขันในระดับตำบลตอนอายุ16ก่อนถูกคัดเลือกในปี27ให้เป็นนักฟุตบอลกองพันในระหว่างการรับราชการโดยประเด็นดังกล่าวมีคำวินิจฉัยอ้างถึงการไต่สวนพยานอย่างไรก็ตามคุณพริษก็บอกว่าการแก้ประเด็นมีจุดที่น่าสงสัยก็คือ1ไม่ได้เป็นคนเขียนใบสมัครและข้อมูลแนะนำตัวด้วยตัวเองหรือเปล่าให้พูดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขียนให้ใช่ไหม2ยืนยันเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเพียงนักฟุตบอลพ.ศ.27ถึง47เจ้าหน้าที่ไปเติมคำว่าอาวุโสเองเหรอ3ตอนรับรองเขาอ้างว่าไม่ได้เอาแว่นตาไปเลยเซ็นรับรองความถูกต้องไปโดยไม่ได้เห็นว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลมาให้การในฐานะพยานว่าตนเป็นคนเติมคำว่าอาวุโสเข้าไปเองแต่จากการพูดคุยเห็นว่าเรื่องนี้น่าสงสัยถ้าเติมเข้าไปเองโดยที่ไม่ได้เป็นความประสงค์ของผู้สมัครและแม้จะเข้าไปเติมเองเอกสารก็ต้องมีการรับรองความถูกต้องอยู่ดีการที่กกต.วินิจฉัยว่าไม่มีการกระทำความผิดใดๆเกิดขึ้นยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นทำให้กกต.ต้องถูกตั้งคำถามในเรื่องคุณสมบัติอันนี้ก็เป็นจริงๆมันมีการตั้งคำถามถึงเรื่องเราไม่ได้ดูถูกอาชีพคุณหมอตีต้องออกตัวก่อน
12: ครับ
11: คุณจะขายหมูคุณจะขายบะหมี่คุณขายได้คุณจะเป็นอดีตพลขับรถของปู่ชายชิดชอบก็ไม่ได้ผิดที่เป็นพลขับแต่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งคำถามเรื่องว่าเอ๊ะตกลงค้าขายแบบนี้เป็นตัวแทนอาชีพไหมอันนี้เป็นวิทยุเสียงตามสายจะเป็นสื่อมวลชนได้ไหมอันนี้ทำเว็บไซต์ถือว่าเป็นสื่อได้ไหมอันเนี้ยเรื่องคุณสมบัติคือเรื่องนึงแต่หลังจากที่เรื่องคุณสมบัติถูกตั้งคำถามเรื่องการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยณตอนนี้เวลานี้ถ้ากระสุนจะตกน่าจะตกได้ทั้งตัวคนที่สมัครสว.ด้วยแล้วก็กกต.ด้วยแต่ถามว่าคนที่จะทำให้กระสุนมันหล่นออกไปที่อื่นก็ยังมีกกต.นี่แหละที่อยู่ในนี้ครับคุณมนตรีครับดอกจันประมาณนี้ครับ
12: ครับแหมจริงๆเรื่องที่มาเป็นประเด็นตอนนี้มันคือเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณวิรักษ์ไม่ว่าจะอาชีพไม่ว่าจะเป็นพลขับเป็นสารถีแต่มันจะมี
11: แต่เราไม่เห็นการวินิจฉัยของกกต.ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันอยู่เห็นตรงการวินิจฉัยใช่ไหมคุณมาตุลย
12: ์นี่แหละเริ่มที่จะเห็นร่องรอยแล้วนะครับอย่างกรณีที่ลืมแว่นตาก็เลยมองไม่ได้เห็นว่ามีคำว่าอาวุโสอยู่ด้วยทำให้ผมนึกถึงตอนนู้นที่มีคนไปกรอกประวัติให้ไปเขียนกันที่โรงสีแห่งหนึ่งไม่รู้ในข่าวถ้าย้อนดูนะก็จะมีคำว่าโรงสีนะก็เขียนกันเป็นตั้งกรอกกันเองอะไรเองแล้วก็เอามาดำเนินการซึ่งตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบอย่างที่บอกว่ามีคนกรอกให้เนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นทีนี้ผมขมวดสั้นๆนิดหนึ่งก็คือพอมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมเหมือนกับเป็นหนังเก่าแล้วก็นำมาฉายอีกรอบหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะเติมตรงนั้นตรงนี้เข้าไปเนี่ยแปลกเรื่องนี้นะคุณวิรักษ์เอามาฉายเมื่อไหร่คนก็ดูนะ คนก็สนใจ นะครับทีนี้ถามว่าออกมาในช่วงนี้ในทางการเมืองเราได้เห็นว่าหลังจากที่ถูกอีกฝั่งหนึ่งสองไอเขาเรียกสองไอแต่เนี้ยไอรอกับไอติมนะ ไอรอกับไอติมเปิดเกมรุกนะเพื่อที่จะดึงเรื่องให้มันอยู่ในสายตาของประชาชนให้อยู่ในแสงไฟอยู่ตลอดอีกฝั่งดูเหมือนถูกกระทำนะครับตอนแรกเปิดมา9คนนะคนที่เป็น1ใน9ก็ออกมาแสดงตัวแสดงตนแล้วก็จะคําว่าจะตรงนั้นน่ะนะนักกฎหมายเขาก็บอกผมว่าถ้าจะฟ้องจริงกับมนตรีนะเขาไปเหมือนกับกรณีคุณเนวินชิดชอบนะฟ้องหมิ่นประมาทพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเตมียเวชไปศาลเลยนะแต่การไปยื่นร้องอย่างวันนี้สองรายก็ไปร้องเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนที่ตำรวจเหมือนกับคุณสุขสมรวยกระบวนการมันยังอีกยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการฟ้องที่แตกต่างกันทีนี้พอมาถึงตอนนี้ผมเห็นคุณสุภชัยใจสมุทรออกมา3วันติดต่อกันเลยและท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านก็ถ้าภาษาสื่อก็คือเปิดไฟเขียวเพราะเป็นหน้าที่ของท่านท่านเป็นฝ่ายกฎหมายท่านต้องออกมามันเลยเหมือนกับ ไปเปิดข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะเปิดละเอียดยิบเลยคุณไปเจอกันที่หอศิลป์ของจิมทอมสันนะคุณไม่ได้มีการลงขันกันมีใบเสร็จมีรายสารพัดอย่างพูดง่ายๆเหมือนกับที่คุณสุภชัยใจสมุทรก็บอกว่าถ้าสวสีน้ำเงินมีพฤติการต่างๆผมถามว่าทั้งสองกลุ่มก็ทำวิธีเดียวกันและความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนคุณบอกการทำแบบสีน้ำเงินมันหัวมันผิดแต่พอคุณทำเหมือนกันกระบอกว่าหัวแต่ไม่โกงเนี่ยเป็นการออกมาเป็นชุดๆๆๆของคุณสุภชัยใจสมุทรผมเลยนึกเร็วๆนะคุณเวลากลับบ้านกกต.เหลือเวลาประชุมอีก4สัปดาห์แล้วนัดหมายว่าสิงหาคมเนี่ยนะก็จะชี้ประเด็นนั้นแต่ตอนหลังมันมีเรื่องว่าอาจจะต้องขอขยายเวลาออกไปก็เลยไม่แน่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามว่ามันมีประเด็นเดียวกันแม้จะเป็นคนละเรื่องแต่มันเชื่อมโยงกันและเราก็มีอำนาจในการที่จะตรวจสอบแม้จะไม่มีใครมายื่นร้องอย่างที่ทางคุณสุภชัยใจสมุทรนักร้องทั้งหลายเนี่ยนี่คือข้อมูลน่ะเหมือนกับอยากชี้เป้าให้เห็นว่าจะไปร้องไหมแต่กกต.ก็อาจจะใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายว่าความปรากฏนะเมื่อมีความปรากฏก็อาจจะนำมาพิจารณาและทำให้เรื่องนั้นนะถูกนะขยายเวลาออกไปหรือเปล่าอันนี้คิดเร็วๆนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกันถ้าไม่มีผู้ร้องเราก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นก็เดินหน้าชี้นะลงมติเรื่องนี้ไปซึ่งหลายคนก็เดาทางล่วงหน้านะในสามแนวทางที่เราเคยคุยกันมาตลอดนั่นแหละว่ามันจะออกหน้าไหนแน่นอนที่สุดหน้าแรกยึดตามคณะกรรมการชุดที่26เป็นไปไม่ได้แน่ๆนะเพราะถ้าจะยึดตามตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีชุดที่36
11: ไม่มี36
12: แต่พอมี36เสร็จปุ๊บนะครับก็เป็นไปไม่ได้ว่าจะยึดตามแนว36ทั้งหมดมันก็จะต้องออกแนวอื่นซึ่งไม่ใช่ยกแข่งทั้ง229คนเพราะนั้นตรงนี้แหละมันก็จะทำให้เห็นว่า3แนวเนี่ยก็คงจะจบและจบแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กกต.จะต้องสื่อสารเพราะท่านนะมีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดและใครจะไปฟ้องใครที่ไหนเรื่องก็คงจะยังอีกยาวเพราะนั้นนะขมวดสั้นๆเลยเวลามาไกลนั่นก็คือเรื่องนี้ต้องดูว่าจะยืดหรือจะจบนะมีสองทางนี้ท่านนั่นเองแต่ได้เห็นแนวทางอะไรต่อไม่ไรมามากกว่าที่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเคลื่อนไหวโดยอีกฝั่งหนึ่งไม่ขยับครับคุณพิรักษ์ครับ
11: จะไม่ต้องมีชุด26 36และ46อะไรอีกแล้วนะคุณมนตรีนะ
12: คงไม่มีแล้วจะเหลือแต่ชุดเดียวก็คือ7 7อรหันต
11: ์อรหันต
12: ์ซึ่ง7ตอนนี้เขาถ้าอาจจะแนกแบบหลวมๆเขาบอกว่า
11: ใช้งานได้เท่าไหร่ใช้งาน
12: เขาบอกว่า43นะแต่บางคนไม่รู้ว่าไปต่อภาพยังไง4บวก1แล้วก็บวก2
11: พักกันนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
12: ตาม
13: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
15: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
16: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronics Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilionมหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
14: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
15: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างนี้

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของการสอบทุจริตในสถก็เห็นรัฐมนตรีออกมาโชว์กำชับโชว์อะไรต่อมีอะไรกันอยู่เยอะนั่นก็คงจะเป็นการขยับในเชิงการเมืองแต่ว่าในส่วนของร่องรอยที่เกิดขึ้นครับNational Lineเขาลงครับวันนี้ความคืบหน้าผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวันนี้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในเรืองเดชในข้อหาทุจริตในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองปราบตามหมายเรียกวันนี้มีการรับทราบข้อกล่าวหาสอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงแล้วก็มีการปล่อยตัวทางนี้ก็อ้างอิงแหล่งข่าวภายในกองบังคับการกองปราบนะครับว่าวันนี้นายเรืองเดชพร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้อง5คนครับอยู่ในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามตั้งแต่เวลา 7:00 น.แล้วก็มีการแยกสอบปากคำอย่างละเอียดทั้ง5คนครับให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนยอมรับข้อได้จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายละเอียดบางส่วนที่พนักงานสอบสวนสอบถามแต่ทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก็มีการบันทึกถ้อยคำของแต่ละคนเพื่อนำไปประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่รวบรวมได้โดยเฉพาะผอ.เดินเดชที่ยอมรับว่าเป็นคนที่นำแฟลชไดรฟ์ไปส่งให้ด็อกเตอร์วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้จริงแต่ทางผอ.เรืองเดชยืนยันว่าเป็นไปตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตามขอบเขตงานหรือ TOR เท่านั้นโดยบอกว่าได้รับคำสั่งมาจากนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเรืองเดชกับดร.วินเนี่ยเรืองเดชพอเรืองเดชเนี่ยบอกว่ารู้จักกันอยู่ในแวดวงการศึกษาขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเรียกบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีนายธีรุตเลื่อนคำให้การออกไปเลื่อนการเข้าให้ปากคำออกไปแล้วก็นัดหมายอีกครั้งวันที่6สิงหาบุคคลอื่นๆที่พบในจังหวัดนนทบุรีในบ้านพักเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เรียกเข้ามาให้ข้อมูลขอเลื่อนนัดหมายเช่นเดียวกันโดยมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่10สิงหาหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะทยอยสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจริงๆเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าตัวละครเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านี้ไม่รู้ผมคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณมนตรีดูหนังเนี่ยบางทีผมเจออาจจะเรียกว่าระดับปฏิบัติการระดับปลาซิลปลาส้อยอ่ะรับกันเท่านี้นะถึงเวลาติดไม่นานหรอกโดนไม่นานหรอกแล้วถึงเวลาเนี่ยออกมาเนี่ยเดี๋ยวมีเงินจำนวนนี้เอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องใครอยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูแลอันนี้คิดในแบบหนังเฉยๆไม่รู้ว่าเรื่องมันจะออกมาคล้ายๆหนังด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีครับเพราะว่าตัวละครมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันขยับได้ไม่ค่อยเยอะเลยครับคุณมนตรี
5: จริงๆตัวละครที่ไปรวบรวมนะฮะมาจากไม่รู้นะใครเป็นเอเจนต์กำกับดูแลในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสาน ะครับถ้าฟังจากคลิปที่นาทีเนี่ยเมื่อวานผมยังคุยกับคุณวิสุทธ์ว่าเอ๊ะนะสองคนเนี่ยหายไปนะนะคุณชื่อส้มกับกริชนะ
6: เราก็คุยกันหลายทีแล้วนะส้มกับกริชเนี่ยออกมาขอโทษท่าน
5: รองทรง
6: ว่าที่รัฐมนตรีมหาดไทยกลายไปเป็นรองทรงศักดิ์เนี่ยแล้วตกลงเนี่ยพอขอโทษปุ๊บชื่อหายจากระบบเลยนะทั้งที่เป็นคนอธิบายขั้นตรงขั้นตอนอะไรอย่างดียิ่งเลยนะคุณมนตรี
5: ก็มีการนัดหมายว่าจะจ่ายกับใครแล้วตอนแรกว่าจะบวกเท่านั้นเท่านี้แต่บังเอิญว่ามันต้องมีจ่ายเพิ่มมันก็จะปูดจะโป่งตัวเลขจะใหญ่ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่กลายเป็นว่าทั้งส้มและกริชนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแต่ละครั้งทั้งปปช.ทั้งตำรวจนะที่มีการเรียกสอบหรือแม้กระทั่งในส่วนของคนนั้นที่มีการซัดทอดมาคนนี้และคนนี้โยงไปถึงอีกคนหนึ่งตอนนี้กลายเป็นว่ามันน่าจะวนอยู่ที่อัศวินอัศวินโชติพนังใช่ไหมครับดร.วินเนี่ยที่ซัดทอดไปยังเรืองเดชสิริกิตที่มาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้แล้วก็เรืองเดชก็คงจะ
6: เร
5: ื่อง
6: เดียดก็บอกว่าอดีตอธิบดีเป็นคนส่งให
5: ้
6: น
5: ี่
6: มา
5: วนมาตรงนี้ครับท้ายเนี่ยนะคนที่ชื่อดร.วินก็โยงมาถึงคุณเรืองเดชคุณเรืองเดชก็วนกลับไปที่อธิบดีก็น่าจะอยู่ในไอ้วนเวียนอยู่ตรงนี้คงไม่ไปไกลจากนี้ครับคุณไปรักทั้งที่อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยน่าจะมีคนเกี่ยวข้องเฉพาะในมือของปปช.เนี่ย22บวกเท่าไหร่นะฮะที่เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนทั้งหลายแหล่ทั้งคนตรวจข้อสอบคนไปเรียกรับอะไรเจ้าหน้าที่นะรวมเป็นประมาณ55หรือไงนั่นน่ะคือในมือของปปช.ก็สุดท้ายนะตัวละครสำคัญก็จะกลายเป็น3คนที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่ทีนี้ต้องไปดูความคืบหน้าต่อวันนี้ผมเห็นมท.4ซึ่งคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยนะนามสกุลเดียวกันกับตอนนี้ท่านเกี่ยว2เกี่ยวเลยนะเกี่ยวแรกก็คือท่านเป็นลูกชายของคุณสมเกียรตินะฮะคุณสมเกียรติซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ย
6: นะเรียกประสิทธิ์เนี่ย
5: โกเกียรติเนี่ยนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก่อนหน้านู้นเนี่ยโกเกียรติกับอีกโกหนึ่งซึ่งเป็นลุงซึ่งเป็นนายกอบจ.สตูลเนี่ยนะที่รับงานกันจนกระทั่งปปช.ชี้มูลเนี่ยนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วมาวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องหัวสว.นะในสารระบบที่เขามีการพูดถึงก็มีนามสกุลเลียงประสิทธิ์เนี่ยตกเป็นข่าวอยู่ในนั้นด้วยและวันนี้เรื่องของการสอบสถ.เนี่ยนะก็มีลุงของรัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนที่มีรายชื่ออยู่ในมือปปช.ด้วยนะตอนแรกคนก็ตั้งคำถามกับท่านว่านะท่านยังสมควรหรือเหมาะสมในการที่จะต้องได้รับการมอบหมายให้ดูแลตรงนี้อยู่อีกหรือไม่ก็ถามกันวัน2วันแต่เมื่อไม่มีใครถามต่อและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังไม่ได้ติดใจว่าอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์มท.4ก็ยังได้รับมอบหมายกำกับดูแลในเรื่องนี้วันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปนะในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนั่นก็คือกรณีในส่วนของสถ.ซึ่งเมื่อวานท่านก็ลำดับเรื่องไว้แล้วว่าจะต้องเริ่มต้นที่กสถ.จากนั้นก็ไปสู่กกลางนะครับและกกลางก็จะสั่งการไปที่จังหวัดนะเพื่อที่จะให้แต่ละลำดับแต่ละขั้นตอนดำเนินกันไปแต่เบื้องต้นท่านบอกว่าข้อมูลต่างๆที่รอความสมบูรณ์ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะดังนั้นภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีข้อสรุปคุณวรสิทธิ์บอกว่าผมกำชับทุกหน่วยงานว่าอาทิตย์หน้าต้องรู้ผลในส่วนที่ดำเนินการได้ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อประชาชนต้องได้รับคำตอบและผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมก็เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าก็อีก 2-3 วันนะครับก็ทุกอย่างก็จะมีคำตอบออกมาจากเรื่องของปัญหาการทุจริตสถ.อันดับแรกที่จะได้เห็นก็คือการประกาศยกเลิกบัญชีที่มีการแต่งตั้งไป500 5,000 กว่าและก็จะมีประการประกาศ นะบัญชีใหม่ก็เท่ากับจำนวนที่มีการยกเลิกไปครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ก็ถ้าตามเทคนิคในการสื่อสารเนี่ยเปลี่ยนจากการถูกตั้งคำถามเป็นคนมาภาพหมายจังหวะเวลาในการที่จะให้คำตอบอะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทั้งท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ช่วงนี้รู้สึกว่ามีพื้นที่ข่าวกันอยู่เยอะจนกลายเป็นว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนจะมีลูกค้าประจำนะผมเช็คเอาใหม่ถอนดีกว่ามีคนที่มีภาพอยู่ในสื่อประจำเนี่ยเหมือนโดนแย่งพื้นที่คุณมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยพื้นที่หายไปไหนหมดกลายเป็นว่ามีคนขยับมาใช้พื้นที่สื่อเพิ่มเติมกันเองผมให้พื้นที่ตรงนี้หน่อยท่านจะได้รู้สึกท่านจะได้คนจะได้เห็นภาพครับว่ายังไม่ลืมท่านท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนหนึ่งครับคุณเจเศรษฐ์วันนี้ก็กล่าวถึงการได้รับแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยตอนนี้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยครับโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้เขามีถ้อยคำครับเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินกำชับครับกำชับให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ผมว่านี่ก็ดีนะครับหลายคนได้เห็นนายกรัฐมนตรีเวลาทำงานเนี่ยมีการกำชับอ่ะก็ได้ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีครับกำชับขีดเส้นฆ่าโทษอะไรพวกนี้ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใครที่เจอปัญหาเรื่องของสาธารณภัยนะครับก็สามารถที่จะประสานไปยังปภ.ได้ส่วนที่เชียงรายนะครับวันที่ผ่านมาก็มีน้ำไหลหลากใน7ตำบล7หมู่บ้าน2อำเภอแม่จันเชียงรายก็มีการดูแลเชียงใหม่ก็มีที่แม่อาย4ตำบล5หมู่บ้านก็มีการดูแลพะเยาโอ้โหนี่ถือได้ว่าณตอนนี้ใครที่ถูกตั้งคำถามเรื่องลูกทงลุงเทพเนี่ยไม่ต้องห่วงครับแล้วก็มีคนไปถามท่านรัฐมนตรีชัยชนกคิด

0: โอ้โหนี่คือการปรับเปลี่ยนนะคุณมาตรีไม่งั้นเรื่องคงไม่แดงระดมกำลังไม่ให้เกิดปัญหาทีนี้นักข่าวก็ถามเรื่อง KPI ท่านบอกว่าต้อง1ปีกำลังสวยทีนี้ครับนักข่าวก็ถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้แจ้งไหมว่าจะให้ปรับช่วงไหนคุณชัยชนกบอกว่าระยะเวลาไม่ได้แจ้งแต่ก็แจ้งรัฐมนตรีทุกท่านทราบตั้งแต่ต้นทุกคนต้องมีผลงานเราเป็นพรรคใหญ่ที่มีบุคลากรคุณภาพศักยภาพหลายคนต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นักข่าวถามถึงเรื่องของจับขั้วรัฐบาลใหม่สีเขียวสีแดงยังไงคุณชัยชนกบอกไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยตอนนี้ปัญหารุมเร้าหลายอย่างรัฐมนตรีทุกท่านต้องโฟกัสและเร่งทำงานครับคุณมนตรีเอ๊ะเขียวแดงนี่เราต้องเล่าในเชิงวิเคราะห์ด้วยไหมครับคุณมนตรีหรือคิดว่าสูตรนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรอกในช่วงเวลานี
1: ้ถ้าจะเกิดเนี่ยถ้าดูจากวันเวลาที่คุณชัยชนกพูดถึงเนี่ยนะการปรับครม.นะผมต้องให้น้ำหนักนะเพราะว่าท่านเป็นเลขาธิการพรรคสีน้ำเงินนะเลขาพรรคภูมิใจไทยเมื่อท่านออกมาบอกว่านะครับนะ1ปีกำลังสวยนะฮะ1ปีกำลังสวยเนี่ยแสดงว่าจะยังไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงวันที่11เมษายนปี2570เพราะท่านแถลงนโยบายแล้วก็เริ่มต้นทำงานนับ1วันที่11เมษายนนะฮะของปีนี้ดังนั้นเมื่อไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนนะการจะเข้ามาของสีเขียวเนี่ยนะก็ไม่เกิดขึ้นนะสีเขียวจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับครม.ส่วนจะปรับแบบไหนนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเมืองเป็นตัวบอกเรื่องนะถ้าการเมืองต่อจากนี้ไม่ว่าหัวไม่หัวสว.เรื่องของการทุจริตในสถ.การจัดระเบียบครั้งใหม่การจัดทัพในกระทรวงมหาดไทยถ้าทุกอย่างราบรื่นประคับประคองลงตัวก็นั่นแหละครับ1ปีอย่างที่คุณชัยชนกบอกนะแต่ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสียก่อนนะซึ่งคำว่าอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการปรับก่อนเวลาที่คุณชัยชนกบอกและการปรับจะเป็นการปรับแบบนะแบบปรับกันภายในหรือดึงพรรคการเมืองสีเขียวเข้ามาเสียบนะเพื่อที่จะสร้างสมดุลกันทั้งในพรรคสีน้ำเงินแล้วก็โยงไปถึงข้ามฟากไปถึงสีแดงด้วยหรือเปล่าหรือท่านหนักสุดเนี่ยคุณอภิรักษ์ชวนคุยมันหยุดนะมองอันนี้เป็นการมองการเมืองนะ
0: ครับ
1: ท่านหนักสุดเนี่ยแม้จะยังเป็นขั้วเดิมแต่อาจต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นการมองการเมืองนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันการเมืองไทยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าทุกอย่างมันราบรื่นมันลงตัวก็ประคองกันไปแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรสะดุดเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องเลือกเพื่อที่จะให้มันยังเดินหน้าต่อไปได้นะก็ถ้าทุกอย่างราบรื่น1ปีกำลังสวยก็ต้องรอนู่นแต่ถ้าเกิดว่ารอไม่ได้ก็อย่าง2 อย่างหลังที่ผมว่าครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ไอ้กระแสที่ขอให้มีการเปลี่ยนตัวมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันสามารถที่จะบีบไปถึงตรงนั้นได้จริงนะครับคุณมนตรีฮะหรือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวผู้เล่นจะสามารถประคองสถานการณ์ไว้ได้ดีจริงๆหรือเปล่าคุณมนตรี
1: คือถ้าประคองแล้วไม่มีอะไรฝืนเนี่ยมันก็ไปได้แต่ถ้าประคองกันยังไงก็ตามแต่ดูภาพ
0: แต่ถ้าประคองกันแบบทรงเล็งแบบนี้เฉิดฉายไปเรื่อยๆมันได้ไหมคุณมนตรี
1: ก็ถ้าเฉิดฉายไปได้เรื่อยๆเนี่ยไม่มีอะไรก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ถ้าไปต่อกันไม่ได้ไอ้ชนิดที่คบกันได้ก็คบไม่ได้ก็ตัดทิ้งอะไรประมาณนั้นเนี่ยถ้ามีบ่อยๆ อย่างนั้นออกมาเนี่ยมันอาจจะกระเทือนได
0: ้
1: นะพอกระเทือนปุ๊บนะฮะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเมืองไทยเนี่ยเราจะถ้าเป็นการเล่นหมากรุกเนี่ยจะไปดูเฉพาะหมากบนกระดานอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณธีรักษ์ครับ
0: พักดีกว่าพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิด

0: ดเลย thinkingradio.mcot.net
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินโต้ข่าวปรับครม.ยืนยันไม่มีมูลปรับได้ทุกเมื่อแต่ไม่ใช่เวลานี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีอายุรัฐบาลเพิ่งจะ4เดือนและทุกคนพยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่กำหนดไว้ส่วนการปรับเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นหัวหน้ารัฐบาลหากถึงเวลาปรับก็ต้องปรับใครมีผลงานก็ไม่ปรับส่วนตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีที่เหลือ1ตำแหน่งจะมีพรรคอื่นมาร่วมรัฐบาลอีกในการปรับครม.ครั้งหน้าหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้การทำงานที่ผ่านมาถือว่ามีการสื่อสารที่ดีขึ้นมีผลงานรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่องแต่คนที่ตั้งใจโจมตีอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดแต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลกังวลเพราะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์กับบ้านเมืองสามารถอธิบายตัวเองได้อธิบายคณะทำงานได้และข้าราชการรับไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจต่างเชื่อมั่นซึ่งกันและกันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันสถานทูตไทยในอังการาได้รับข้อมูลฮลุนโซโลจากจอร์เจีย29กรกฎาคมจี้ทางการจอร์เจียหาสาเหตุล่าช้าในมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศกรณีการเสียชีวิตของนายปวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลว่ากระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณเครือข่ายคนไทยที่ประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีในการติดตามตรวจสอบข้อมูลหลังได้รับทราบถึงการหายตัวไปของนายปวรทัศน์วันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตทำหนังสือมอบอำนาจให้อำเภอในท้องถิ่นแล้วอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับเอกสารนี้ในวันจันทร์ที่3สิงหาคมเมื่อรับมาแล้วกรมการกงสุลจะดำเนินการส่งเอกสารให้กับสถานทูตไทยในอังการาเพื่อประสานงานส่งร่างผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินกลับมายังประเทศไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางการจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่จากสถานทูตในอังการาได้แจ้งครอบครัวของนายปวรทัศน์ทราบถึงขั้นตอนและติดตามกระบวนการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปส่วนความล่าช้าในการดำเนินการนั้นทางกระทรวงรับทราบถึงข้อสงสัยจากประชาชนและได้ขอให้ทางการจอร์เจียชี้แจงว่าสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากอะไรขณะนี้เจ้าหน้าที่ของไทยที่เดินทางไปถึงกรุงทบิลิซีของจอร์เจียได้พบกันกับตำรวจและระดับอธิบดีของกระทรวงการต่างประเทศทางจอร์เจียแล้วและจะดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนแนวทางปฏิบัติในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนทางท้องถิ่นจะต้องเอกสารจะต้องออกเอกสารมรณบัตรหลังจากนั้นสถานทูตจะออกใบมรณบัตรเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจอร์เจียกลับมายังประเทศไทยขณะที่หลังจากนี้ใครจะเป็นผู้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางการจอร์เจียในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพราะขึ้นอยู่กับทางการจอร์เจีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาถึงหนึ่งเดียวของรัฐมนตรีที่ถูกเรียกว่าสามแม่ครัวนี่เขาเรียกกันนะครับ
6: กลับ
5: ว่าอย่างที่ไม่เจอประเด็นปัญหาดราม่าก็มาก็คือท่านเสียสักพวงเกตแก้วจริงๆก็มีนะครับเกือบจะเป็นประเด็นแต่ว่างานต่างประเทศเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีอะไรเฉพาะหน้าเนี่ยผมก็จะว่ามันก็สามารถที่จะเดินไปได้เพราะว่ามันกระทบกับปากท้องเนี่ยน้อยหน่อยแต่ว่าด้านคลังด้านเศรษฐกิจอะไรพวกนั้นน่ะมันจะเห็นได้ชัดจริงๆท่านศิริศักดิ์ก็จะมีประเด็นเรื่องของ Uncross 1เรื่องแล้วก็เรื่องใต้ต้องตั้งคำถามส่วนเรื่องของจีนนี่ก็ยังไปกันได้ไม่สุดเรื่องของเมียนมาซึ่งเป็นโจทย์อยู่เหมือนกันก็คือว่าเราจะขยับเป็นยังไงแบบไหนโดยศิริศักดิ์ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็เปิดเผยถึงกรณีที่ท่านผู้นำเมียนมาเมียนองหลายจะมาไทย 6-7 สิงหาคมเนี่ยมาคุยกันถึงเรื่องของความมั่นคงเนี่ยท่านเสียสักก็บอกว่าก็คุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องชายแดนทั้งเรื่องการสู้รบผลกระทบฝั่งไทยมีการคุยถึงเรื่องของปราบปรามกระบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือตัวสแกมเมอร์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับทั้งสองฝ่ายประเด็นการค้าชายแดนโดยเฉพาะประเด็นแม่สอดแม้จะเปิดดำเนินการแล้วแต่ก็ยังจะมีเรื่องการขออนุญาตกฎระเบียบที่ทำให้เกิดความล่าช้าส่วนสถานการณ์ภายในเมียนมาไทยก็ต้องการเห็นการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพการปรองดองและการพูดคุยกับฝ่ายต่างๆไทยก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนัยยะสำคัญของการเดินทางเยือนไทยครับท่านก็บอกว่าก็ต้องยอมรับว่าเมียนมาเป็นประเทศที่มีระยะทางติดต่อกับไทยในยาวเกิดปัญหาชายแดนก็ต้องคุยกันเมียนมาแม้จะเพิ่งผ่านการเลือกตั้งและไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้แต่ไทยก็ขอให้มีการใช้กระบวนการสันติภาพปรองดองและเจรจากลุ่มต่างๆให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงยืนยันไทยไม่ได้ละทิ้งฉันทามติ5ข้อของอาเซียนจริงๆดอกจันเรื่องนี้ชาวบ้านเขาก็ถามถึงเรานั่นแหละว่ายังไงแบบไหนแต่ว่าของเราก็บอกว่าจะใช้พูดคุยในครั้งนี้ผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวคือคนอื่นๆเขามองว่ายังไม่ควรจะต้องไปอะไรกับเขามากเพราะว่าเมียนมาไม่ทำตามแต่เราบอกว่าเรานี่แหละจะคุยเพื่อที่จะผลักดันให้เขาทำตามโดยเฉพาะเปิดพื้นที่ทางมนุษยธรรมให้มากขึ้นทางฝั่งเราท่านเสียสักก็บอกว่าเมียนมาควรจะมีการคุยกับคนกลุ่มน้อยและสามารถที่จะยืนยันกับประชาคมโลกได้ว่าองซานซูจีจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะขอเพราะจริงๆก็ดอกจันอีกดอกจันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็บอกว่าองซานซูจีเห็นภาพผ่านส่งผ่านสื่อเนี่ยแต่เขาก็ไม่มั่นใจไงว่าตกลงปลอดภัยยังไงแบบไหนท่านรองเสียสักก็บอกว่าไทยฝ่ายไทยก็ต้องหยิบยกปัญหามาคุยกันเพื่อให้ลดผลกระทบในพื้นที่ทั้งเรื่องชายแดนที่ไม่กระทบต่อเด็กผู้หญิงและพลเรือน ส่วนข้อกล่าวหาส่วนข้อกังวลกับสมาชิกอาเซียนมีท่าทียังไงกับไทยกับเมียนมาท่านเสียสักบอกว่าหลายประเทศเริ่มตระหนักว่าเมียนมายังคงเป็นสมาชิกต้องหาจุดร่วมจุดพูดคุยไทยไม่ต้องการเห็นเมียนมากลายเป็นพื้นที่แข่งขันอิทธิพลของชาติมหาอำนาจถ้าเมียนมายังอยู่ในกรอบอาเซียนก็จะสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้มีสันติภาพได้มากขึ้นก็กระทบภาพลักษณ์ประเทศไทยไหมนี่คือสิ่งที่หลายคนก็ตั้งคำถามเนื่องจากหลายประเทศยังคงคว่ำบาตรอยู่แล้วก็ไม่ยอมรับรัฐบาลมีนของหลายรัฐบาลอาหารเนี่ยท่านเสียสักบอกว่าไม่กระทบกับภาพลักษณ์ของไทยเพราะเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของไทยและได้รับผลกระทบไทยได้รับผลกระทบจากชายแดนโดยตรงถ้าไม่คุยก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ท่านเองก็สื่อสารผมก็ว่าเราก็มีประเด็นนะครับว่าไทยเนี่ยเรามีข้อจำกัดแตกต่างจากชาติสมาชิกอาเซียนอื่นชายแดนติดกันได้รับผลกระทบโดยตรงจำเป็นจะต้องดำเนินนโยบายบนพื้นฐานความจริงอะถ้ามองเรื่องแค่นี้จริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรน่ากังวลนะครับจุดยืนเราก็ชัดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ว่าเขาจะคว่ำบาตรอะไรเนี่ยเราก็อยู่กับเมียนมาได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือเราต้องไม่ให้น้ำหนักเขาจนกลายเป็นให้ท้ายในหลายๆเรื่องจนไม่สามารถที่จะคอนโทรลก็ได้ครับคุณมนตรี
6: นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของประธานาธิบดีมินอองหลายนะครับที่จะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการหารืออย่างเป็นทางการเพราะท่านเป็นแขกบ้านแขกเมืองโดยในวันที่6สิงหาคมจะเป็นการหารือแบบทวิภาคีและจะมีการพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกอาวุโสมินอองหลายด้วยนะพูดคุยเป็นการส่วนตัวนอกจากนี้จะมีกำหนดการพบกับสภาหอการค้าไทยเมียนมาที่มีทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจมาพูดคุยกรอบด้านเศรษฐกิจเราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่ใช่ว่ารัฐไปอย่างเดียวต้องนำเอกชนมาสร้างความสัมพันธ์รวมถึงที่มีการพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามแดนปัญหาหมอกควันปัญหาชนกลุ่มน้อยปัญหายาเสพติดและปัญหาสแกมเมอร์เราคุยกันทุกเรื่องทีนี้นักข่าวถามว่าปัญหาสารพิษจะกลายเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องพูดคุยกันว่าเราเป็นเพื่อนบ้านจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสนับสนุนเกื้อกูลกันถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทําหรือผลพวงจากประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขซึ่งตนเชื่อว่าทางเมียนมาก็คงมีประเด็นที่จะต้องขอเราให้เราช่วยแก้ไขบ้างเราก็ต้องมานั่งหารือกันเพราะความสัมพันธ์พื้นฐานมันดีอยู่แล้วเราต้องการเป็นเพื่อนกับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านก็แสดงว่าการมาในครั้งนี้ของประธานาธิบดีมินอองหลายก็จะมีภาคธุรกิจของทางเมียนมานะตามมาด้วยเพื่อที่จะพูดคุยหรือว่าจะเป็นทางนักธุรกิจฝั่งไทยนี่แหละที่ไปลงทุนอยู่ในฝั่งของเมียนมาแล้วก็มาตั้งวงพูดคุยกันในฝั่งประเทศของเราพอผมฟังนักธุรกิจนะพูดถึงเมียนมาในสถานการณ์ปัจจุบันก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายไม่น้อยอีกเหมือนกันแม้จะยังไม่มีเรื่องของความชัดเจนแน่นอนอะไรถึงขนาดไม่ต้องระแวดระวังอะไรก็ตามครับคุณวิรักษ์ครับ
5: ประเทศเราเนี่ยแล้วก็หลายๆประเทศผมใช้คำว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เคยมีคำถามเรื่องประชาธิปไตยของเมียนมาหรอกคุณมนตรีก็ขอให้นิ่งราคาขายกับเขาได้ทุกอย่างมันค่านิยมของภูมิภาคเราคือเป็นแบบนี้ขอให้ประเทศไหนนิ่งแล้วรู้ว่าจะต้องคุยกับใครแล้วให้ความมั่นใจได้เนี่ยส่วนที่เหลือก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมองเห็นเป็นประเด็นปัญหาเท่าไหร่มั้งครับไม่รู้ผมสรุปแบบอคติเกินไปหรือเปล่านะครับว่าคุณจะระบบไหนคุณจะรอแบบไหนขอให้ค้าขายคุยกันรู้เรื่องสถานการณ์มั่นคงเรารับกันได้หมดไม่รู้เราสรุปกันอย่างนี้พอได้ไหมครับ
6: การที่เราเปิดบ้านต้อนรับและเป็นแขกให้เข้ามาเยือนอย่างเป็นทางการนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่อาจจะนะก็เป็นเพราะว่าทางพม่าได้ผ่านการเลือกตั้งซึ่งประธานาธิบดีมินอองหลายนะครับสื่อก็จะนำเสนอว่าหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งที่นำโดยมินอองหลายนะก็กลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่ได้รับการยอมรับกี่มากน้อยก็ตามแต่นั่นคือกระบวนการที่ มาจากการเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่มาจากการรัฐประหารเหมือนกับหลายๆปีก่อนแล้ววันก่อนผมยังเห็นข่าวเลยน่าจะเป็นข่าวนำร่องหรือเปล่าคุณพิรักษ์ที่โอ้ทางเมียนมาได้รัฐสภาเมียนมามีมตินะผ่านกฎหมายฉบับประวัติศาสตร์นั่นก็คือเพิ่มโทษประหารชีวิตกับกลุ่มสแกมเมอร์นะก็เมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วกระมังก็ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกๆหลังจากที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเอาผิดปราบปรามสแกมเมอร์ทั้งหลายแหละซึ่งเราก็แม้กฎหมายจะออกมาจากเนปิดอร์นะจะมีข่าวที่ร่างกุ้งนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งหลายแหละชเวโกโกนะยันไปจนกระทั่งถึงทางพญาตองซูเมืองใหม่ก็คือนะอยู่ในอาณาเขตของประเทศเมียนมานั่นแหละแม้จะบอกว่าเป็นอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็ถูกผนวกว่านั่นคือแผ่นดินของพม่าครับคุณพิรักษ์ครับ
5: ครับคุณมนตรีจะขยับไป
6: ต่อผมมาที่เรื่องของความมั่นคงบ้านเรานะฮะวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วแหละเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครั้งที่5/2569นะตอนที่เห็นข่าวครั้งแรกนักข่าวก็พยายามสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้หรือไม่ท่านก็นะบอกว่าใช่ประชุมเรื่องของภาคใต้นะตอนนั้นก็มีการคาดการณ์ว่าคงไม่หนีจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่จังหวัดนราธิวาสเสร็จสับจากนั้นการออกมาให้สัมภาษณ์ของท่านที่ทำหน้าที่เป็นประธานการพูดคุยนะที่ท่านให้สัมภาษณ์ในวันก่อนว่าคงจะต้องเลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ประชุมเสร็จสับปุ๊บนะฮะทางเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยบางชวดนะครับก็ออกมาแถลงนะว่าที่ประชุมเนี่ยก็จะกระชับมาตรการต่างๆให้มีความเข้มข้นมากขึ้นท่านบอกว่ามีหลักๆ6มาตรการด้วยกันคุณพิรักษ์นะประชุมในวันนี้มี6มาตรการเข้มที่จะไปจัดการดูแลทบทวนเรื่องราวต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้1มาตรการรักษาความปลอดภัยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยรูปแบบต่างๆรวมถึงการเฝ้าระวังการก่อเหตุนอกพื้นที่ด้วยซึ่งมีการติดตามอย่างใกล้ชิดกับกองอำนวยการในพื้นที่และที่สำคัญได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจทหารนะควบคุมบริเวณชายแดนซึ่งเป็นจุดที่สำคัญในการเข้าออกเพราะที่ผ่านมามีการคาดการว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจหลบหนีกบดานอยู่นะประเทศเพื่อนบ้านนี่คือกำชับเป็นพิเศษนะว่าก่อเหตุปุ๊บออกไปหรือข้ามไปข้ามมาเนี่ยก็คงจะต้องไม่ให้หลงหูหลงตาแล้วทีนี้นะครับถัดมาที่ประชุมเห็นชอบในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งกลุ่มที่เพิ่งปฏิบัติการไปและกลุ่มอื่นๆที่เป็นกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มที่กำลังเตรียมจะก่อเหตุโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มดังกล่าวนะครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มนะฮะก็เป็นการจะบอกว่าขันน็อตหรือว่าเป็นจริงๆอ่ะก็ที่ผ่านมาก็ถือปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีสัญญาณหรือเปล่านะฮะข้อ3ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยนายชนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แถลงไปแล้วว่าอยู่ในช่วงการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการผู้อำนวยความสะดวกนะจึงมีการชะลออยู่ช่วงหนึ่งและหากมีการพูดคุยกันจะมีการทบทวนเนื้อหาต้องดูระดับก่อนหลังว่าเนื้อหาที่จะพูดคุยจะมีเรื่องอะไรก่อนส่วนรายละเอียดหัวหน้าคณะพูดคุยมีแนวทางอยู่แล้วถัดไปข้อที่4ที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการเปิดช่องทางที่มากขึ้นโดยให้ผู้ที่เห็นต่างนะฮะที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมหรือที่เรียกว่าโครงการพาคนกลับบ้านโครงการนี้มีตั้งแต่ผม ลงไปในพื้นที่ภาคใต้บ่อยๆนะฮะโครงการพาคนกลับบ้านนะฮะจะมีช่องทางหลากหลายมากขึ้นโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้คนเหล่านี้มีช่องทางกลับคืนสู่สังคมมากขึ้นโดยเน้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักที่จะมีการดำเนินการเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น5มีการร่วมมือกับประเทศมาเลเซียที่มีการประสานทางการทูตด้านความมั่นคงกับมาเลเซียที่สำคัญโดยไทยจะมีการออกหมายแดงหรืออินเตอร์โพลที่จะดำเนินการจับตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หนีคดีนะข้ามไปอยู่มาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะนี้มีการออกหมายแดงจำนวนหนึ่งไปแล้วและจะเป็นแนวนโยบายที่จะออกหมายแดงเพื่อร่วมมือกับมาเลเซียในการนำคนเหล่านั้นนะมาดำเนินการตามกฎหมายโดยใช้วิธีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องใหม่นะครับข้อที่5แล้วก็สุดท้ายเรื่องการสื่อสารต่อสาธารณะเนื่องจากช่วงนี้มีข่าวปลอมข่าวยั่วยุบ่อนทำลายความแตกแยกต่อพี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็อยากให้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติเรื่องข่าวต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการยั่วยุบ่อนทำลายในพื้นที่หรือเกิดความคลาดเคลื่อนตอนหลังนักข่าวถามว่ามีการประเมินสถานการณ์หลังจากเลื่อนการพูดคุยกับกลุ่ม BIN หรือไม่เลขาชัดชัยก็บอกว่าขอให้เป็นไปตามที่หัวหน้าคณะพูดคุยได้ระบุไว้ทั้งนี้นโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะอย่างไรก็ต้องมีการพูดคุยเพียงแต่อยู่ที่วันเวลาที่เหมาะสมให้เอื้อต่อสถานการณ์ต่อบรรยากาศที่นำไปสู่การสร้างสันติสุขและบรรลุเป้าหมายให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะกระบวนการพูดคุยต้องมีการสานต่อและอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมคำท้ายตรงนี้ครับคุณวิรัชก็เลยทำให้นึกถึงคำพูดของหัวหน้าคณะพูดคุยที่บอกว่าถ้ายังไม่สามารถตอบคำถามเราได้ว่าทำไมถึงมีการก่อเหตุทั้งที่ได้มีการพูดคุยกันล่วงหน้านัดหมายกันเสร็จสรรพก็มีการออกแถลงการนะก็ครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้มาก่อเหตุเพราะฉะนั้นต้องตอบคำถามเราให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นก็เลยจะต้องชะลอการพูดคุยเอาไว้ก่อนแต่วันนี้ท่านก็ยังย้ำว่ายังไงเสียเรื่องของนะการพูดคุยก็จะต้องทำควบคู่กันไปเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตีความเร็วๆว่าการพูดคุยก็คงจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้และน่าจะเป็นช่วงของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นถึงขั้นกับนำเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาใช้กับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคนหลบหนีไปอยู่ฝั่งนู้นก็ต้องออกหมายแดงที่ว่าครับ
5: คุณมนตรีหลังๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าประเด็นเรื่องของใครที่เป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านจากกูโรมาเป็นแนวร่วมมาเป็นอะไรต่อไม่อะไรกันเยอะแล้วสถานการณ์ในครั้งนี้มันยังไม่นิ่งพอที่จะคุยเนี่ยตกลงคุณมนตรีที่ลงไปทางใต้บ่อยๆเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับคนที่เป็นคนที่คุมสภาพตัวจริงหรือเปล่าครับในรอบนี้หรือว่าจริงๆแล้วคนที่เราคุยกับแนวร่วมในระดับปฏิบัติการเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หนึ่งคือมันไม่ใช่ตัวจริงหรือว่าสองก็คือเป็นตัวจริงแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรุ่นอาวุโสทั้งหลายที่เราคุยหรือเราอยากคุยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปมีสายบังคับบัญชาที่จะถึงรุ่นใหม่ๆที่ปฏิบัติการในพื้นที่ครับคุณมนตรี
6: ที่อาจารย์วันนอวันก่อนในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในพื้นที่ก็พูดชัดเจนเหมือนกันกับที่คุณวิรักษ์พูดถึงนั่นก็คือมีทั้งกลุ่มที่อยากจะพูดคุยและก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นต่างแล้วก็ทำให้เกิดปฏิบัติการตรงนี้ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเด็นที่คุณวิรักษ์พูดถึงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นข้อสรุปในระดับหนึ่งแล้วว่าการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดิมและคนรุ่นใหม่นะอาจจะยังไม่คลิกและมีความเห็นที่ไม่ตรงกันมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแต่อันหนึ่งที่อาจารย์วนอพูดถึงในวันก่อนเนี่ยก็ตกลงเนี่ยก็เหมือนกับชี้เป้าไปที่ว่าอย่าละเลยเรื่องของภัยแทรกซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องยาเสพติดเรื่องของน้ำมันเถื่อนการค้าของหนีภาษี อาจารย์วนอถึงขั้นก็บอกว่าจะสังเกตเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับพื้นที่ที่ก่อเหตุนะกันทีเนี่ยมักจะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจับกุมยาเสพติดก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลตรงนี้เมื่ออาจารย์นะออกมาสื่อสารกับสังคมตั้งเป็นประเด็นอย่างนี้ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและนำเข้าสู่ที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการนะคลี่ปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจาก1 2 3อะไรบ้างก็ถือว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่านทิ้งประเด็นตรงนี้ออกมาคนก็ต้องรับฟังนะครับคุณพิรักษ์ครับ
5: แต่ถ้าคุยต่อมันก็จะมีประเด็นกันว่าใครแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยใครได้ไประโยชน์จากภัยแทรกซ้อนกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มที่มีเครื่องแบบอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะชายแดนแถวนี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในหลายชายแดนเนี่ยก็จะมีคำถามแบบนี้อยู่เสมอว่าเวลาที่มีภัยแทรกซ้อนเนี่ยใครเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่ากันอย่างเมื่อสักครู่คุณมนตรีวันก่อนผมอ่านบทความเรื่องเกาหลีเหนือผมก็เลยมีคำถามอยู่เมื่อกี้ก็ไปนั่งหาคำตอบเกาหลีเหนือคือเลือกตั้งมันไม่ใช่ทุกอย่างของประชาธิปไตยเกาหลีเหนือก็มีการเลือกตั้งแต่ว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ให้ประชาชนไปเลือกสภานิติบัญญัติแบบให้มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เหมือนกับทางพรรคเขามีคนมาให้เลือกแล้วถามแค่ว่าเอาหรือไม่เอาซึ่งส่วนใหญ่ก็คือตอบว่าเอา 99.99% เพราะว่าถ้าเลือกว่ากดว่าไม่เอาก็คงจะไม่ได้ประเด็นอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าคำว่าเลือกตั้งเนี่ยเกาหลีเขาก็มีเลือกตั้งขณะที่เมียนมาเนี่ยคือเกาหลีเนี่ยไปเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการไปใช้สิทธิ์เพื่อรับรองระบบในขณะที่เมียนมาเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในระบบที่เขาได้มีการวางระบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วกำจัดคู่ต่อสู้ตรงกันข้ามไม่สามารถที่ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ที่มีประเด็นมีปัญหาขณะเดียวกันกติกาที่มีการออกแบบไว้สุดท้ายมันก็เข้าไปสู่ในอีร็อปเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิชาการเขาเขียนว่าเกาหลีเหนือคือการเลือกตั้งเพื่อรับรองระบบขณะที่เมียนมาเนี่ยคือการเลือกตั้งที่ถูกจัดโครงสร้างเอาไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้ในประเด็นนี้น่าจะคล้ายกับทางใต้อยู่ที่ว่าเราจะคิดแบบสากลคือเราจะไม่คุยกับพม่าเพราะพม่ามีการออกแบบทุกอย่างเอาไว้เป็นประชาธิปไตยแบบปลอมๆของยายพูดคำนี้หรืออีกอันนึงคือเราต้องไปคุยเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เขาเข้ามาสู่ในแบบที่ถูกต้องผมว่าก็จะมีส่วนที่คล้ายกับสถานการณ์ทางภาคใต้อยู่เหมือนกันว่ากลุ่มแนวร่วมรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยมีวิธีคิดอาจจะแตกกันต่างกันทางคุณมนตรี
6: ก็ค่อนข้างจะชัดเจนเพียงแต่ว่าจะไปหาช่องเหมือนกับที่ไปเจอช่องที่พม่าได้อย่างไรนะเหมือนกับสกิดว่าคุณเลือกตั้งสินะอันนี้ผมสมมุตินะ
5: ถ้าเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยอย่าค่อยคุย
6: ก็ตอนที่ทำรถแมพเลือกตั้งก็มีการแถลงที่กรุงเทพไม่ใช่เหรอครับตอนนั้นเราเป็นคนแถลงด้วยนะพอมาจากการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถือว่ามาตามคันลองนะก็เลยนำร่องเข้ามาที่บ้านเราเพื่อที่จะสื่อสารในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ค่อยๆอาจจะเปิดพื้นที่ก็อย่างน้อยที่สุดในการประชุมนัดพิเศษที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ให้ทางฟิลิปปินส์เข้ามานั่งหัวโต๊ะเป็นประธานและเชิญทางรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าเข้ามาร่วมก็ถือว่าเป็นการขยับทีละนิดทีละหน่อยแม้กระทั่งการมาเยือนในวันที่6สิงหาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
5: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
6: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา ชน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
12: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
5: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับวันนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นจับตามองเรื่องของการให้สิทธิทางการลงทุนกับกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Data Center ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณมนตรีผมเองเนี่ยนึกคำอธิบายเรื่องของ Data Center ครับทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมากับเพื่อนก็บอกว่าอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับคุณมนตรีครับปกติเวลาเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยข้างในเรามีหน่วยความจำมีการประมวลผลแล้วมันต้องร้อนคอมพิวเตอร์มันร้อนมันอะไรออกมาทีนี้คอมพิวเตอร์แบบนี้ถ้ามันจะต้องมีการเก็บรวบรวมมาจากผู้คนทั่วโลกหรือทั่วภูมิภาคหรือจากที่ไหนก็ตาม Data Center มันก็จะมีการใช้ไฟ มันจะต้องมีการระบายความร้อนใช้คนไม่เยอะครับมาลงทุนที่บ้านเราเนี่ยตกลงใช้น้ำใช้ไฟใช้พื้นที่บ้านเราเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าบางประเทศเขาก็แฮปปี้ก็มองว่าเป็นการรับการลงทุนบางประเทศเขาบอกว่ารับมาเสียมากกว่าได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่กลัวที่จะได้สิทธิ์อะไรพิเศษเรื่องนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นสรุปประเด็นมายังไงนะครับไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
6: ครับ
16: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น คนไทยเราตื่นเต้นฮือฮากับการที่ต่างชาติมาลงทุน Data Centers มาพักใหญ่แล้วครับเพิ่งจะตระหนักครับว่า Data Centers นั้นไม่ใช่ของดีเสมอไปมีเสียงประท้วงจากหลายหลายประเทศเลยครับเพราะว่ากินไฟเยอะกินน้ำเยอะส่งเสียงดังและก็ยังสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เห็นแล้วครับว่าขณะนี้ทางรัฐบาลเอง BOIประกาศว่ารัฐบาลสั่งปรับทิศทางการตามไล่ปริมาณเม็ดเงินลงทุนเปลี่ยนมาเป็นการคัดกรองคุณภาพ Data Center อย่างเดียว BOI บอกว่ามีการอนุมัติไปแล้ว26โครงการมูลค่ารวมประมาณ 500,000 ล้านบาทในปีที่แล้วแล้วก็อีก8โครงการมูลค่าประมาณ 100,00060,000 ล้านบาทในปีนี้จนถึงเดือนนี้ดังนั้นพอเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายและมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรตามไล่ล่าโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมามีการมองกันว่าหนึ่งเรื่องไฟฟ้าเรื่องพลังงานโดยจะผ่านการทดสอบ4มิติว่าโครงการใหม่ Data Centerจะต้องมีความพร้อมด้านไฟฟ้าและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด 2. ต้องบริหารจัดการน้ำที่ไม่แย่งชิงทรัพยากรจากชุมชนรอบข้าง 3. จะต้องมีมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษรวมถึงมลพิษทางเสียงจากระบบหล่อเย็นและ 4. สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเช่นการพัฒนาบุคลากรด้าน AI การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ SME ไทยโดยการแบ่งปันความสามารถในการประมวลผลเพื่อความมั่นคงดิจิทัลของชาตินี่คือการที่เพิ่งตระหนักครับว่าเดิมทีบอกโอ้โหมากันใหญ่แล้ว Data Center เพราะว่าใครต่อใครก็อยากมาที่ประเทศไทยหารู้ไม่ว่าหลายหลายประเทศไม่เอา Data Center ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องศึกษาใคร่ครวญและไม่หลงตามแนวโน้มที่เรายังไม่เข้าใจและที่เดิมที่บอกว่าจะจ้างคนมากน้อยกี่หมื่นคนต่างๆนานาเอาก็จริงๆจ้างคนน้อยมากเพราะว่าดูจากกระแสต่อต้าน Data Centers โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศเลยครับประเทศไทยเรายังไม่มีการประท้วงแต่ว่าเราก็เริ่มตระหนักแล้วว่ามันไม่ใช่การลงทุนที่พึงประสงค์เสียทั้งหมดประเทศที่ประท้วงผมเห็นมีอเมริการุนแรงที่สุดในขณะนี้มีการประท้วงในหลายสิบรัฐเลยครับเท็กซัสเวอร์จิเนียโอไฮโอเพนซิลเวเนียวิสคอนซินนิวยอร์กบางเมืองถึงกับชะลอหรือพักโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center เลยครับแม้กระทั่งที่มาเลเซียเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะที่รัฐโยโฮซึ่งกลายเป็นศูนย์กลาง Data Center ของเอเชียก็มีการประท้วงเรื่องการใช้น้ำผลกระทบต่อชุมชนอังกฤษครับที่สกอตแลนด์โดยเฉพาะเนี่ยชาวบ้านคัดค้านโครงการที่เรียกว่า Hyperscale Data Center หลายแห่งเพราะกังวลการใช้ไฟฟ้าน้ำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทด้วยที่เนเธอร์แลนด์มีข่าวว่าก็มีกระแสต่อต้านโครงการขนาดใหญ่จนรัฐบาลประกาศระงับการอนุมัติเมกะดาต้าเซ็นเตอร์ชั่วคราวเมื่อ 2-3 ปีก่อนเป็นกรณีศึกษาที่ยังมีการอ้างอิงบ่อยๆครับเหตุผลที่ประท้วงซึ่งรัฐบาลไทยน่าจะรู้เรื่องดีและคนไทยก็ควรจะเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นครับดาต้าเซ็นเตอร์ใช้ไฟฟ้ามหาศาลดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับ AI ใช้ไฟมากกว่าศูนย์ข้อมูลแบบเดิมหลายเท่าชาวบ้านกังวลว่าไฟฟ้าจะไม่พอหรือค่าไฟจะสูงขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ใช้น้ำมากเพราะว่าต้องระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จึงต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเช่นโยโฮของมาเลเซียบางรัฐของสหรัฐก็เลยเกิดแรงต่อต้านอย่างมากขณะเดียวกันได้งานน้อยเทียบกับพื้นที่ที่ใช้โครงการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่จ้างงานประจำเพียงหลักร้อยเท่านั้นชุมชนมองไม่คุ้มทรัพยากรที่เสียกับสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเพราะว่ามันกระทบสิ่งแวดล้อมมีการปล่อยคาร์บอน เสียงรบกวนจากระบบระบายความร้อนดังมากและดังตลอด24ชั่วโมงด้วยและการใช้ที่ดินและผลกระทบต่อระบบนิเวศก็สูงผลประโยชน์ตกกับบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่หลายชุมชนในโลกนี้ตั้งคำถามครับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก Microsoft Amazon Google Meta หรือผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่แต่คนในพื้นที่ได้ประโยชน์จำกัดมากๆดังนั้นต้องดูครับว่าโลกกำลังเดินไปในทางจำกัดการสร้าง Data Center ในบางพื้นที่ยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีบังคับให้ใช้พลังงานหมุนเวียนกำหนดมาตรฐานการใช้น้ำและเปิดเผยผลกระทบต่อชุมชนของไทยเราก็เริ่มมีครับกรณีที่ว่าเช่นมาตรการสกัดการจองลมจองลมคือปัญหา Data Center ในพื้นที่เศรษฐกิจอย่าง EEC เนี่ยไม่ใช่กำลังการผิดไฟฟ้าในภาพรวมแต่มันคือคอขวดด้านโครงข่ายสายส่งครับไม่สามารถรองรับการกระโดดความต้องการใช้ไฟระดับ100เมกะวัตต์ในจุดเดียวได้ภาครัฐก็ออกมาตรการบอกว่าต้องมีการการันตีนะป้องกันโครงการที่มาจองกำลังไฟฟ้าเก่งกำไรโดยไม่มีการลงทุนจริงก็เช่นบอกว่าถ้าจะมาใช้ไฟต้องจ่ายวางเงินประกัน 4.5 ล้านบาทต่อ1เมกะวัตต์ที่จองเงื่อนไขการคืนเงินประกันขั้นต้นคือจะคืน 50% เมื่อมีการใช้งานไฟฟ้าจริงแต่ระดับ 50%ถ้าจะคืนเงินประกันส่วนที่เหลือก็คือต้องใช้งานแล้วแต่ระดับ 70% แล้วก็ยังมีกระทรวงพลังงานครับกำลังพิจารณาจัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้าพิเศษ Data Center Tarif ประมาณหน่วยละ 5-6 บาทเพื่อสะท้อนต้นทุนการลงทุนโครงข่ายใหม่ไม่ผลักภาระให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนอย่างที่เราได้ยินกันดังนั้นการลงทุนใหม่ที่เรายินดีปรีดาตัวเลขกระโดดพรวดพราดนั้นต้องระมัดระวังตรวจสอบให้ดีและต้องเลือกเฉพาะที่มีคุณภาพไม่ใช่เอาแค่ปริมาณเท่านั้นครับ Data Center ทั่วโลกกำลังถูกจับตาว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดกันแน
17: ่สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: Data Center เนี่ยก็แรกๆครับคุณมนตรีหลายๆคนก็โอ้มากันแล้วมีการลงทุนโน่นนี่นั่นนักการเมืองบ้านเราถึงขนาดโอ้โหนี่เขามาขนาดโน้นขนาดนี้จริงๆแล้วหลายประเทศเขาไม่อยากให้มานะครับไม่คุ้มเลยใช้ไฟใช้น้ำมีสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเสียหายเป็นต้นทุนเยอะเพียงแต่ว่ามันดูดีไงว่าประเทศนู้นประเทศนี้เขามาตั้งถ้าเราได้เทคโนโลยีเราได้คนเราได้อะไรมาด้วยเนี่ยบางอย่างมันก็พอคุ้มฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะบางทีทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะนับแค่ตัวเลขอย่างเดียวไม่คุ้มให้คุณบัตรี
6: คือก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเขาก็ตั้งคำถามนะกับรัฐบาลว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้นะครับก็มีลงทุนไปแล้วหลายแสนล้านนะคุณพิรักษ์นะครับและในเวลาถัดมาท่านรองนายกเอกนิติในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็นะประกาศที่จะทบทวนนะเรื่องการสนับสนุนการลงทุนก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มาของคำถามจากฝ่ายค้านเอ้าแล้วที่ผ่านมาจากเป็นการปล่อยผ่านไปแล้วผ่านเลยแล้วก็ค่อยมาเข้มงวดกับรายใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยได้ออกมาสื่อสารชี้แจงเพิ่มเติมกับข้อสงสัยตรงนั้นของฝ่ายค้านไปแล้วอย่างไรครับคุณอภิรักษ์ครับ
5: ครับคุณมตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
6: ผมพามาที่การเมืองนิดนึงนะในช่วงข่าวต้นชั่วโมงผมก่อนหน้านี้เราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับไม่ปรับครม.จากเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคือคุณชัยชนกชิดชอบที่บอกว่าถ้าจะให้เวลาสวยๆเนี่ยนะ1 ปีกำลังสวยนะครับนั่นก็คือกรอบเวลาทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะเสมือนหนึ่งคือให้สัมภาษณ์ทีหลังก็ประมาณสักหลังการประชุมนะสภาความมั่นคงแห่งชาติเสร็จก็ตอบหลายๆคำถามและหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับคือนักข่าวก็ถามนำเนี่ยนะถามนำว่าเนี่ยทำงานมา4 เดือนแล้ว นะครับจะมีการปรับครม.อะไรยังไงนะฮะนายกก็บอกไม่มีเอามาจากไหนเอามาจากรายการทีวีอีกแล้วไม่มีครับไม่มียังไม่มีนักข่าวก็ถามเองใช่ไหมว่าเพิ่งจะ4เดือนตอนนี้ทุกคนพยายามทำงานให้ตรงกับแนวทางที่ผมได้กำหนดไว้มากขึ้นทีนี้พอบอกไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยนักข่าวก็ถามว่านายกควรพูดให้ชัดเลยหรือไม่ว่าช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมกับการปรับคณะรัฐมนตรี6เดือนหรือ1ปีทีนี้นายกบอกแหมของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พูดไปเดี๋ยวจะไปผูกมัดเอาเป็นว่านายกทรงสิทธิ์เอาไว้ในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วเมื่อไรก็เมื่อนั้นใครทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ประเทศชาติเสียหายไม่จำเป็นต้องไปรอให้ถึงเวลาปรับครม.ก่อนแล้วค่อยปรับก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าไอ้คำว่าไม่มีไม่มีเมื่อสักครู่ก็ยังแขวนไว้กับสถานการณ์นะจะได้ไม่ต้องไปบ่งชี้ว่ากี่เดือนกี่เดือนแล้วก็กี่ปีนาน1ปีสวยเนี่ยนายกไม่พูดเพราะพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไปผูกมัดนะนักข่าวก็ยังถามต่อว่าแล้วประเมินอย่างไรนะฮะถึงได้มีกระแสข่าวลักษณะนี้ออกมานายกบอกว่าตนไม่รู้จะมองอย่างไรแล้วทุกคนเดาหมดเลยรายการต่างๆตนพูดได้เลยเข้าไม่ถึงแหล่งข่าวและไม่รู้จริงพยายามใช้ประสบการณ์ของตัวเองประเมินกันไปทั้งที่ตัวเองไม่มีข้อมูลใดๆเลยแม้แต่น้อยก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรแก้ไม่ไหวนะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้คณะรัฐมนตรีไม่เสียสมาธิกับข่าวที่ออกมาท่านนายกบอกว่าตนไม่ต้องให้คำมั่นอะไรกับใคร
18: หวานเจี๊ยบจริงๆนะคำถามเนี้ยใช่คุณมาตีต่อ
6: นายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับอันนี้ทีนี้ถามอีกคำหนึ่งนะครับอันนี้จะชงหรือว่าจะให้สื่อสารไปถึงใครที่ไหนหรือเปล่าที่แต่งตัวรอจะเป็นแม่สายบัวรู้เปล่าก็ไม่รู้ถามว่าตำแหน่งรัฐมนตรียังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งเป็นไปได้หรือไม่การปรับคณะรัฐมนตรีจะมีพรรคอื่นเข้ามาร่วมนายกบอกตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้สั้นๆเนี่ยตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้
18: ตอนนี้นะตอนนี
6: ้ตอนนี้นะครับแต่พอถึงตอนนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ที่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้มันชัดเจนที่สุดคือตอนนี้เพราะยังไม่ถึงตอนนั้นนะผมก็กลายไปตีความคำพูดท่านนายกรัฐมนตรีแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็ตอบคำถามนักข่าวโดยเฉพาะนะฮะอันนี้จะชงไหมถามว่าหลังจากที่บอกว่าจะต้องมีผลงานหมายถึงไอ้ลงแท้หรือว่ากำชับรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้ที่นายกเคยบอกว่ายังอ่อนเรื่องประชาสัมพันธ์ตอนนั้นจำได้ไหมครับตอนนี้ก็เลยมาถามว่าผลงานตอนนี้ดีขึ้นหรือไม่นายกก็บอกว่าการสื่อสารออกไปก็ดีขึ้นและผลงานของรัฐบาลตนว่ามีผลงานที่ออกมาอย่างต่อเนื่องคนที่เห็นผลงานที่เข้าใจรัฐบาลก็มีเยอะแยะมากมายส่วนคนที่ตั้งใจจะโจมตีอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมดก็มีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ไม่ได้ทำให้รัฐบาลนะกังวลอะไรคือเริ่มมีคำที่บอกว่าคือถ้าไม่ชอบเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ทำอะไรก็ผิดเหมือนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยหายใจแรงเกินไปก็ยังถูกตำหนิก็มีเหมือนกันนายกก็อาจจะมองทั้งสองด้านแต่ทีนี้สุดท้ายนะคุณมิรักนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนสิงหาคมตั้งเป้าให้ภาพกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างไรตรงนี้ต้องย้อนความนิดหนึ่งคือนายกท่านพูดเองนะที่วันก่อนเรียกประชุมระดับผู้บริหารของกระทรวงและก็กำชับว่าต้องกอบกู้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับคืนมาอย่าให้คนข้างนอกเขามองว่าเป็นกระทรวงมหาดไทยนะเพราะมีการเรื่องของการทุจริตการเรียกรับตรงนั้นตรงนี้ซึ่งวันนี้เหมือนกับได้ขานรับท่านนายกรัฐมนตรีผมแวะก่อนที่จะไปถึงนายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามนะที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีที่วิทยาลัยการปกครองโอ้โหกรมการปกครองนะฮะ ถแถลงจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองนะ
18: ท่านอธิบดีนั่งหัวโต๊ะแล้วก็จริงๆต้องถามคุณมนตรีแอคชั่นประเภทตั้งศูนย์ตั้งหัวหน้าตั้งหัวหน้าคณะทำงานตั้งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดได้ทุกวันนะอยากจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งได้นะคุณมนตรีให้มันเป็นข่าวนี้ผมแทรกหน่อย
6: คือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยก็ข่าวยาวเหยียดมากเลยนะที่ท่านอธิบดีเนี่ยได้ประกาศสั่งการให้ทำงานแบบไม่มีวันหยุดตั้งเป้าล้างอิทธิพลไม่ต้องไปเกรงใจใครเดินหน้ายกระดับนะฮะความมั่นคงด้านทะเบียนทลายทุนสีเทาฟอกเงินจริงๆมันเป็นภาระหน้าที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดูว่ามันหนักหนาสาหัสสากรรจ์ถึงขั้น
18: ต้องกำ
6: ปกติทำไม่ได้ต้องมีใช้ศูนย์พิเศษเลยนะครับคุณวิลาครับ
18: มันต้องช่วยไงคุณมนตรีเหมือนตอนก่อนนั้นเนี่ยที่นั่งแถลงวันนี้ก็ฟังยังนึกถึงเรื่องของน้ำเงินช่วยน้ำเงินด้วยอยู่เลยอ่ะ
6: ท่านนะหรือชาโคสาพิวัตรนะ

0: แต่ละคนต้องสื่อสารมากขึ้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็พอทราบกันอยู่นะมือสื่อสารที่เก่งที่สุดของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยพี่เจือคุณดองเจือเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ติดตัวนายกอยู่เนี่ยงานแบบนี้จริงๆคนที่เก่งที่สุดอยู่ใกล้มือนายกนะตกลงคนนั้นเนี่ยช่วยงานนายกเต็มที่หรือช่วยงานตรงไหนได้มากกว่านี้ถ้าเราจะต้องมานั่งกี่พอกี่นอกันนะตอนนี้ต้องมานั่งแยกเฉดของสีกันไหมครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็คำถามแรกเนี่ยกรณีการสื่อสารของเลขากับหัวหน้าพรรคเนี่ยแม้จะเป็นประเด็นเดียวกันนะคุณอภิรักษ์ก็สรุปชัดนะว่าไม่ขัดแย้งแต่ก็ไม่ตรงกัน
0: มันไปคนละทาง
1: ก็สรุปก็คือไม่ได้คุยกันก่
0: อ
1: นนะครับและการที่เลขาเป็นคนตอบคำถามก่อนนั้นก็เพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาลูกเทพลูกบังเกิดเกล้าทั้งหลายแหละนะฮะที่ยังเป็นประเด็นไม่หายนักข่าวก็ไปหลามไปถามคุณชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกบอกว่าอย่าว่าแต่ลูกเทพลูกบังเกิดเกล้าเลยนะฮะทุกคนนะต้องผ่านการประเมินเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องการปรับครม.ก็โยงไปถึงตรงนั้นเอาเป็นว่าแม้แต่ตัวคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ต้องอยู่ในกรอบนี้ด้วยเหมือนกันและทีเนี้ยบังเอิญว่าของคุณชัยชนกเนี่ยจะขีดกรอบความเหมาะสมนะว่าถ้าจะให้สวย1ปีนะ1ปีผมก็เลยไปลำดับเวลาให้คุณอภิรักษ์นะตอนต้นให้เห็นว่า1ปีเป๊ะเลยเนี่ยก็คือ11เมษาปี70ซึ่งเป็น11เมษาที่นะมันจะคล่อมอยู่กับการเปิดสมัยประชุมสภานะฮะสมัยที่1ปีที่2ก็คือวันที่14มีนาคมตรงเนี้ยมันก็จะคาบเกี่ยวแต่ยังไงเสียเนี่ยถ้าเป็นการปรับแบบปกติเนี่ยน่าจะอยู่ในวิสัยนะครบ1ปีก็ถือว่านาน
0: แล้วนะต้องปรับอยู่แล้ว
1: ต้องปรับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการปรับด้วยเหตุที่มันมีพิเศษแบบพิเศษเนี่ยตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าจังหวะนี้จะได้หรือไม่ได้เพราะคนการเมืองเขาก็ไปไล่ดูไทม์ไลน์ว่าจังหวะปรับใหญ่นะมันน่าจะเกิดขึ้นหลังเดือนกรกฎาคมปี2570แต่เดี๋ยวนายกนะถ้ามีใครไปเอาไปเรียนท่านเอาอีกแล้วพวกวิทยุพวกทีวีเนี่ย
0: ไอ้สื่อเราไม่ใหญ่อะไม่เอาของเราไปเท่าไหร่
1: นายกไม่ฟังนะนะคงไม่เป็นไรก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับนะผมเคยจัดรายการแล้วก็โอ้โหอาจจะฟังแค่ท่อนเดียวเนี่ยแล้วไปสื่อสารกันผิดพลาดจนกระทั่งอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อสมัยรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนี้นะนั่นก็คือต้องไปแจกแจงชี้แจงอะไรกันจนเพราะนั้นเนี่ยเวลาฟังเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งฟังแค่บรรทัดเดียวเนี่ยให้ย้อนดูทั้งหมดจะได้เห็นโครงใหญ่ประโยคใหญ่เพราะผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีอันนั้นที่ผมทิ้งไว้เมื่อสักครู่สั้นๆก็ให้พื้นที่กับนายกหนึ่งนิดหนึ่งนายกบอกว่าจริงๆกระทรวงมหาดไทยมีแค่เรื่องโกงข้อสอบตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของระบบแต่เป็นเรื่องของคนเมื่อคนทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก้ก็ไปจัดการกับคนคือถ้าผิดจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนายกมองว่าแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นดีที่นักข่าวไม่ซักเพราะว่าที่อีกด้านหนึ่งคือจังหวัดปทุมธานีไปตั้งศาลจะล้างไปตั้งศูนย์เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของทะเบียนมีทั้งพ่อทิพย์มีอะไรเลยเยอะแยะเลยสารพัดอ้าวพอแล้วครับคุณวิรัชกวันสุขครับ
0: คุณมนตรีมา10โมงพรุ่งนี้นะครับข่าวเด่นมาจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นนะครับวันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
4: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinking

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy Cozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
7: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวารินสัจเดลวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดการซื้อขายไปที่ 1623.64 จุดนะครับบวกขึ้นมา 25.53 จุดนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 3,516 ล้านบาทนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดนะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผมครับ
0: ครับวันนี้ปัจจัยอะไรครับที่เป็นตัวกำหนดตลาดครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นกระแสนะครับเพราะว่าวันนี้เองในตลาดหุ้นต่างประเทศก่อนมีเฉพาะในเอเชียก็มีแรงขึ้นกลับเข้าไปในหุ้นกลุ่มชิปนะครับหลังจากที่ลงมาเยอะนะครับนะแต่เขาก็มีการมุมมองในเชิงที่ดูเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มพวกธุรกิจ AI นะครับนะเพราะว่าวันนี้ก็จะมี Amazon กับ Microsoft ที่ออกวันนี้ออกมาถือว่าดูสดใสนะฮะนะครับนะก็ทำให้มองว่าธุรกิจมันก็ยังไม่ได้ถึงกับเป็นบับเบิ้ลอะไรที่เขาคาดการณ์กันไว้อย่างนั้นนะฮะนะครับนะนั้นวันนี้ก็เริ่มการรีบาวแล้วก็อย่างคือตลาดหุ้นเฉพาะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาตกลงแรงนะครับแล้วว่าพอมู้คืนนี้เขาผ่านมาเนี่ยเขาบวกแรงนะครับก็มีรีบาวแล้วก็วันนี้ล่าสุดเนี่ยตัวเลขดาวโจนส์ฟิวเจอร์หรือแม้แต่ฟิวเจอร์ล่วงหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยยังบวกต่อแล้วบวกแรงด้วยนะนะครับเนี่ยเพราะว่างบที่ออกมาเริ่มเป็นบวกเรื่อยๆนะครับเนี่ยทำให้มีการซื้อส่งแรงกันต่อนะครับเนี่ยแล้วเผื่อว่าวันนี้ในเอเชียเนี่ยพวกอะไรไต้หวันญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเพราะเกาหลีนะครับเนี่ยวันนี้มีบาร์ไปถึงเกือบ 18% เกาหลีในตลาดเดียวนะฮะนะครับเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาเขามีการพูดถึงเรื่องของอะไรฮะการเล่นมาจิ้นมาแล้วก็ขาดทุนอย่างขึ้นเยอะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแต่วันนี้ก็พลิกกลับขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยเลยทำให้ตลาดหุ้นมันดูมีสีสันขึ้นนะครับในแง่ของบ้านเราเองเราผมว่าเราก็เล่นล้อไปกับกระแสพวกนี้ด้วยนะครับนะซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะมีตัวงบที่ออกมาดูแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันที่วันนี้โฮมโปรที่ประกาศงบมาก็ดูดีนะครับนะงั้นภาพตลาดเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นกระแสของการเป็นตัวงบพองงบออกมาดีปุ๊บเนี่ยพร้อมที่จะเคลียร์ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ในฝั่งของอเมริกามีเพิ่มอย่างคือตัวเลขเมื่อคืนก่อนคือเลข PCE ของเขาเนี่ยมันออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่คาดหวังเอาไว้แต่รู้ต่ำกว่าคาดเล็กหน่อยนะครับนะทำให้มองว่าอย่างนี้เฟดก็ไม่น่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะแล้วก็ในตะวันออกกลางเองก็ต้องติดตามดูนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เรายังไม่รู้นะว่าสุดท้ายมันจบยังไงนะครับนะแน่นอนคือตอนที่สถานการณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนะเลยทั้งจากผู้เนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้ก็เลยว่าที่ตัวงบก่อนนะครับว่าที่ไหนที่หรือว่าที่นอกหรือบ้านเราก็แล้วแต่เนี่ยงบเป็นตัวหนุนแล้วเผยว่าวันนี้เองกลุ่มต่างชาติเองวันนี้กลับมาซื้อตอนแง่บ้านเรานะครับนะพอซื้อปุ๊บแล้วหุ้นตัวใหญ่วันนี้ขึ้นได้เช่นบุกเดลต้าเนี่ยนะครับกลุ่มแบงค์ขึ้นได้ครับนะเลยทำให้วันนี้เองก็เลยดีบ่าวค่อนข้างจะแดงแล้วก็เป็นการเอาคืนจากที่หายไปเมื่อวันก่อนนะครับวันก่อนหน้าลบไป26นะวันนี้บวกไป25เงี้ยนะครับนะแสดงว่าไม่ได้อยู่ในโซนตลาดที่เรากำลังจะลุ้นขึ้นไปหางบนใหม่คือ1650เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับสัปดาห์หน้าจะผันผวนอย่างนี้ต่อไหมครับ
1: ผมดูผันผวนนะครับเพราะว่างานรีบาวเนี่ยมันเป็นการเล่นไปตามกระแสเรื่องของตัวงบนะครับนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่างบมันจะออกมามีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับนะแต่แน่นอนคือทุกอย่างงบมันออกมาดีมันก็เฮไปนะฮะหรือพองบมันออกมาไม่ใช่บุ๋มก็ต้องระวังครับนะแต่ตามเราเห็นทุกอย่างว่าวันนี้คือตลาดหุ้นในเอเชียสังเกตว่าเขาบุกได้ค่อนข้างจะแรงนะครับนะผมว่าอย่างน้อยมันน่าจะมีรีบาวสักช่วงหนึ่งแหละนะครับดังนั้นโอกาสที่ในทิศหน้าต้นสัปดาห์เนี่ยผมว่าหุ้นยังมีโอกาสการขยับได้ต่อเนี่ยผมว่ายังมีอยู่คือว่าความร้อนแรงอาจจะดูน้อยลงนะครับ
0: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้าได้เลยครับคุณเจริญ
1: ครับช่วงนี้เองเราก็เลยมองภาพตลาดเนี่ยผมว่าเป็นถ้าเป็นการซื้อที่ดีหรือเป็นการซื้อเนี่ยอ่อนตัวรับน่าสนใจนะครับนะหรือตั้งรับอ่อนช่วงย่อนน่าสนใจในการซื้อส่วนถ้าคิดจะขายอะไรช่วงมันเด้งขึ้นไปนะแต่ในการขายเหมือนกันนะครับนะคือเมื่อไหร่ที่เล่นรอบตลาดนะครับนะเรามองในต้านอยู่ประมาณแถว1635นะครับแล้วก็1650เนี่ยอาจจะเป็นการแบ่งขายไปบ้างนะครับเพราะว่าเราพุ่งมันขึ้นมันกระชากเร็วนะครับนะแต่พอตอนตกก็ตกเร็วเหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงนี้เราเล่นแบบได้ดีกว่าคือตั้งรับช่วงอ่อนตัวแล้วขายช่วงดีบ่าวนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX นะครับกับวันนี้ครับที่ตลาดเนี่ยปิดบวกขึ้นมา 25.53 จุดนะครับนอกจากต่างชาติซื้อสุทธิ 3,500 กว่าล้านแล้วนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันก็ซื้อสุทธิเหมือนกัน492และ2037ล้านบาทตามลำดับนะครับในขณะที่ รายย่อยหรือว่าในประเทศนะครับเป็นฝ่ายขายสุทธิ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้ตลาดเนี่ยรีบาวด์ตามทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่รีบาวด์กลับขึ้นมาตามๆกันนะครับปัจจัยหนุนตลาดหุ้นวันนี้ก็มาจากหุ้นเดลต้าและหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่แรงซื้อกลับมาหนุนดัชนีรวมถึงแรงซื้อกลับหุ้นใหญ่นะครับทั้งกลุ่มแบงค์โรงไฟฟ้าและค้าปลีกนะครับก็ทำให้ตลาดนั้นปรับตัวขึ้นมาได้สัปดาห์หน้าครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าน่าจะยังคงมีความผันผวนนะครับต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางต่อเนื่องครับประกอบกับการรายงานผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐที่ทยอยออกมารวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับแนวต้านแนวรับส่วนใหญ่มองกันไว้ที่แนวต้าน 1,650 นะครับแนวรับ 1,610 ภูมิภาควันนี้ครับชางไฮคอมโพสิตปิดบวกมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,832.26 จุดเพิ่มขึ้นมา 27.57 จุดคิดเป็น 0.72% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกนะครับมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ครับหลังจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทในกลุ่มนี้ช่วยคลายความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,884.43 จุดเพิ่มขึ้นมา 25.55 จุดครับคิดเป็น 0.1% นิกเคอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากกว่า 4% ในวันนี้นะครับหลังผลประกอบการที่สดใสของบริษัทในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ทั้งในสหรัฐและญี่ปุ่นช่วยคลายความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวครับนิกเคอิวันนี้ปิดไปที่ 64,362 เพิ่มขึ้นมาเกือบ 2,500 จุดนะครับคิดเป็น 4.03% คอมโพสิตเกาหลีใต้พุ่งสูงเป็นประวัติการครับวันนี้โอ้โหเกือบ 18% เลยนะครับและกลับมาปิดเหนือระดับ 6,500 จุดได้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับแรงหนุนก็มาจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลังจาก Microsoft บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดซึ่งก็ช่วยให้ตลาดนั้นคลายความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายจำนวนมากในด้านปัญญาประดิษฐ์คอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,595.45 จุดนะครับพุ่งขึ้นมา 1,000 กว่าจุดครับคิดเป็น 17.91% นะครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ก็ปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับมีแรงหนุนมาจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Amazon เปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดและหุ้นกลุ่มชิปในตลาดวอลล์สตรีทดีดตัวขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,976.80 จุดเพิ่มขึ้นมา9กว่าจุดครับคิดเป็น 0.1% All Ordinary ปิดไปที่ 9,137 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 14.30 จุดคิดเป็น 0.16% นะครับความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้นะครับมีเรื่องของการเปิดร้าน Local Trade Center นำร่องชลบุรีโมเดลธุรกิจพี่ใหญ่ช่วยน้องนะครับคาดสะพัด25ล้านเป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้ครับคุณภูนพงษ์เนนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้นายสถาพรร่วมนาพยาวร่วมนาพยาครับรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นหรือว่า Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่อง2569นะครับที่กรมให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยซึ่งก่อตั้งในปีแรกให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับขณะที่ BDI แจ้งทางรัฐ Health Link เป็นช่องทางแสดงผลไม่มีการแก้ข้อมูลจากหน่วยงานต้นทางนะครับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI นะครับ Big Data Institution เนี่ยนะครับ BDI สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA นะครับและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ขอบคุณข้อห่วงใยจากประชาชนที่แจ้งความผิดปกติของข้อมูลสุขภาพที่แสดงผลบนแอปพลิเคชันทางรัฐและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงผลการเชื่อมข้อมูลสุขภาพของระบบ Health Link เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของระบบหลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพที่ประชาชนได้รับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยแจ้งมาว่าระบบ Health Link ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพหรือว่า Health Information Exchange ระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยระบบทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากแหล่งต้นทางไปยังระบบปลายทางตามสิทธิที่กำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสุขภาพที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใดนะครับนิรันดร์ฟูวัฒนานุกูลประธานสมาคมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลคนใหม่ดันไทยเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนนะครับโดยคณะกรรมการสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้มีมติแต่งตั้งให้คุณนิรันดร์ฟูวัฒนานุกูลดำรงตำแหน่งประธานของTDO นะครับไทย Digital Organization เนี่ยนะครับแทนคุณอัดทองใหญ่อัศวานันประธานคนก่อนการเข้ามารับตำแหน่งของนายนิรันดร์นั้นจะช่วยสานต่อวัตถุประสงค์ของ TDO ครับสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเนี่ยนะครับในการเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจบริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัลตลอดจนส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโดยร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสครับพันธมิตร On Plus 21วินาทีเกลี้ยงครับประชาชนมือไวซื้อกันทัน 1,590 คนรอบต่อไป3ถึง5สิงหาคมนี้นะครับคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังพูดถึงการเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus วันแรกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับเกี่ยวกับข้อมูลการเปิดจำหน่ายล็อตแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทถูกจำหน่ายหมดลงภายในเวลาเพียง21วินาทีนะครับโดยการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่1ในวันแรกคือวันนี้เนี่ยผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามมีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 1,590 คนซื้อครบเต็มวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทภายในวันเดียวเลยนะครับรอบต่อไปก็เดี๋ยวรอกันในวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นะครับในขณะที่บัญชีม้าเด็กยอดพุ่ง 70.3% ครับแบงก์ชาติเข้มปรับวงเงินโอนอายุ 10-11 ปีไม่เกินวันละ 3,000 บาทนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะครับผู้อพยพจากโมร็อกโกทะลักเข้าแดนสเปนแล้วกว่า 49,000 คนภายในเวลา24ชั่วโมงเสียชีวิตอย่างน้อย18รายนะครับนี่เป็นอย่างที่หนึ่งในข่าวที่ตอนนี้เนี่ยคนกำลังพูดถึงกันเยอะมากนะครับแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องของการรับมือกับคลื่นผู้อพยพในบรรดาประเทศ EU หรือเปล่าโดยมีสเปนเป็นด่านหน้านะครับผู้อพยพราว 49,000 คนในเดินทางเข้าสู่เมืองเซลตาของสเปนผ่านทางทะเลและทางบกภายในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงครับเหตุการณ์ความโกลาหลและการเบียดเสียดนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายจากการจมน้ำและเหตุเหยียบกันตายนะครับกองทัพสเปนส่งกำลังทหารและรถถังเข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และสกัดกั้นไม่ให้ผู้อพยพกระจายตัวเข้าสู่ตัวเมืองครับรัฐบาลสเปนบรรลุข้อตกลงกับโมร็อกโกเพื่อเตรียมส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศโดยเร็วที่สุดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบในระดับภูมิภาคครับโดยนายกรัฐมนตรีอิตาลีนะครับเมโลนีขู่ระงับความตกลงเชงเก้นกับสเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยของพรมแดนนะครับต้องรอดูกันต่อไป พัฒนาการของเรื่องนี้นะครับสิงคโปร์สอบ massive attack วงดังอังกฤษชูธงตะโกนเชียร์ปาเลสไตน์บนเวทีคอนเสิร์ตเศรษฐกิจเกาหลีเหนือขยายตัวเกิน 3% ครับโตต่อเนื่องเป็นปีที่3ผลพวงจากความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซียและจีนนะครับเหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิดเสียชีวิตพุ่ง34รายโอกาสพบผู้รอดชีวิตปรีครับรวบนักบินมาเลเซียลอบขนยาอีเข้าอินโดนีเซียกว่า 70,000 เม็ดเสี่ยงโทษประหารชีวิตนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวของข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของสงครามในตอนออกกลางฮามาสกับอิสราเอลนะครับวันนี้ก็มีพัฒนาการเหมือนกันนะครับกลุ่มฮามาสประกาศยอมรับแผนปลดอาวุธทั้งหมดในฉนวนกาซาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสันติภาพครับ Board of Peace ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระยะที่2ของแผนหยุดยิงและฟื้นฟูกาซาครับโดยมีเงื่อนไขให้อิสราเอลถอนทหารออกจากพื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรก็ตามครับอิสราเอลนั้นยังไม่แสดงท่าทีตอบรับและระบุนะครับว่าเงื่อนไขบางส่วนนั้นยังไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของตนครับทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศนะครับว่า Board of Peace เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาเพื่อให้มีการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญของแผนการสันติภาพกาซาที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสก็เปิดเผยกับ BBC ครับว่าเห็นชอบต่อแผนปลดอาวุธทั้งหมดในกาซาและจะออกแถลงการอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ขณะที่คณะกรรมการสันติภาพระบุนะครับว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลจากการเจรจา อย่างเข้มข้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงครับข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของระยะที่2ของแผนหยุดยิงในฉนวนกาซาที่สหรัฐเป็นคนกลางโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การปลดอาวุธของฮามาสการถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากกาซาและการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามนะครับทรัมป์ระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าเมื่อกระบวนการปลดอาวุธเสร็จสิ้นอิสราเอลจะถอนทหารออกจากกาซาและกองกำลังรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศจะร่วมกับตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่ในการดูแลความมั่นคงของพื้นที่เพื่อให้กาซานั้นปลอดภัยต่อทั้งประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านนะครับต้องรอดูอิสราเอลยังไม่รับเงื่อนไขนี้จะออกมาเป็นเช่นไรนะครับจากวันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามมองสงครามผ่านเลนส์ของมิติในเชิงศาสนาสังคมและวัฒนธรรมกันบ้างนะครับพักสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio Trip ชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
13: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงที่2เกาะติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับแต่ก่อนอื่นครับสำหรับ

0: านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะ refinance มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ก่อนนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านนะครับหรือห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษครับที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปดูข้อมูลได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับโทรไปที่ GSB Contactcenter 1115ครับ1115 GSB contact center เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับก็ช่วยกรุณามานั่งอยู่ในรายการกับเราแทนรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนึงแต่วันนี้ครับศุกร์นี้สุขสิ้นเดือนในสัปดาห์ที่หลายคนอาจจะไม่ได้ทำงานเลยก็ได้นะครับเราก็ยังคงต้องรายงานข่าวเรื่องของสงครามที่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ของทรัมป์เป็นหลักเลยนะครับตอนนี้เลยมามองสงครามนี้กันในอีกมิติหนึ่งนะครับใช้อีกเลนส์หนึ่งมองใช้เลนส์ที่เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศาสนาเนี่ยมองนะครับอาจารย์อยากจะชวนเรามองในแองเกิลนี้น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคือช่วงตลอด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมมีรายการพอดแคสต์อยู่รายการนึงนะครับชื่อว่าเรารอบโลกนะครับแล้วในรายการพอดแคสต์เนี่ยผมก็ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมพูดถึงเรื่องของการเคาท์ดาวน์นะครับเตรียมตัวกับวันอาสาฬหบูชาเพราะผมถือว่าอาสาฬหบูชาเนี่ยมันเป็น disclosure day นะมันเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเอาความลับของธรรมชาติใช่มั้ยที่ธรรมชาติมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นแต่ท่านตรัสรู้ท่านก็เข้าใจไอ้กฎเกณฑ์นี้ใช่มั้ยแต่ว่าคำถามคือแล้ววันไหนที่ท่านเริ่มสอนคนอื่นให้เราสามารถที่จะล่วงรู้เรื่องพวกนี้ได้คำตอบคือวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมท่านก็ไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่ไหมครับแล้วก็เกิดพระพุทธศาสนาที่มีพระรัตนตรัยแล้วไอ้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์นั้นอ่ะมันก็มาถึงเรา 2,600 ปีละ พอเราทำกันบ้านเรื่องพระพุทธศาสนาไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะแล้วศาสนาอื่นเขามีไหมในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดคำสอนในเรื่องของความคิดแล้วพอเราดูหลายๆศาสนาเนี่ยมันก็มีคำที่มันเป็นคำรวมกันมันคำใช้ร่วมกันหรือวิธีคิดที่ไปในแนวเดียวกันแล้วมันก็ถูกเอามิติทางสังคมวัฒนธรรมศาสนาแบบนี้เนี่ยมาใช้ในลักษณะของศาสนาการเมืองเลยนะใช่ไหมครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมในการที่เราจะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการที่จะรณรงค์ทางด้านการเมืองแล้วมันก็มีวิธีคิดแบบเดียวกันแต่ใช้เรื่องของศาสนาด้วยถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงเรื่องของศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยคำตัวอย่างที่เรามักจะได้เจอมากๆเลยในนิติศาสตร์อิสลามหรือว่าฟีกก็คือคำว่าจิฮาดอย่างเงี้ยจิฮาดหลายๆคนถูกสื่อตะวันตกถูกโลกตะวันตกทำให้เห็นภาพคำนี้เป็นคำลบไปเลยกลายเป็นจิฮาดเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีความคิดสุดโต่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปศึกษา

ไปศึกษาศาสนาอิสลามในเรื่องของฟีกในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามจริงๆเนี่ยจิฮาดเขาแบ่งเป็นสองประเภทนะมันมีจิฮาดประเภทที่เรียกว่าออฟเฟนซีฟจิฮาดออฟเฟนซีฟจิฮาดนี่ก็คือการประกาศสงครามเพื่อที่จะแผ่ขยายดินแดนทางศาสนาใช่ไหมครับซึ่งคติของอย่างเช่นนิกายที่เรามักจะถูกมองเป็นตัวร้ายในโลกตะวันตกนี่คือนิกายชีอะที่เป็นนิกายหลักของอิหร่านอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อในเรื่องของออฟเฟนซีฟจิฮาดนะครับเขาเชื่อในเรื่องของจิฮาดีฟาซาดีฟายนะครับจิฮาดอีดีฟายนี่ก็คือเขาเรียกดีเฟนซีฟจิฮาดหรือว่าเขาจะสละชีพเขาจะต่อสู้เขาจะทำสงครามศาสนาเนี่ยเขาทำเพื่อป้องกันตัวนะเขาทำเมื่อดินแดนเมื่ออธิปไตยหรือเมื่อสวัสดิภาพของประชาชนชาวอิสลามถูกคุกคามจากโจมตีภายนอกเพราะฉะนั้นคนที่ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของชีอะอย่างเช่นตำแหน่งที่เรียกว่าแกรนอายาตอลลอซึ่งแกรนอายาตอลลอเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นภาพงานศพครั้งยิ่งใหญ่ของท่านไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมใช่ไหมครับอายาตุลลอคามานีอีตอนนี้ก็เป็นคนที่เป็นรุ่นที่3ละนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยก็คือแกรนอายาตอลลอเนี่ยเขาก็จะต้องออกคำเขาเรียกว่าคำวินิจฉัยทางศาสนาหรือว่าฟัตวาฟัตวาเนี่ยมันคือการประกาศลุกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ทางศาสนาที่จำเป็นสำหรับคนมุสลิมเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองไอ้เนี่ยเขาเรียกจิฮาดอีดีฟายนะครับแล้วคำถามคือแล้วทำไมเราเห็นภาพคนอิสลามนิกายชีอะที่อิหร่านเป็นเรือนหลายๆสิบล้านอ่ะออกมาสมัครเพื่อที่จะร่วมสงครามครั้งนี้เนี่ยเหตุผลก็คือสำหรับอิหร่านเนี่ยคือเราอาจจะฟังข่าวทางด้านตะวันตกเยอะแต่เราจะไม่ได้ฟังข่าวทางด้านอิหร่านข่าวทางด้านอิหร่านนี่เขาแปลนาร์เรทีฟของการบุกเข้ามาของพันธมิตรสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็น imposed war เป็นสงครามที่ถูกยัดเยียดและนี่คือสงครามที่ถูกยัดเยียดเป็นครั้งที่3ละในแง่ที่เขาเข้ามาบุกรุกรานอธิปไตยของรัฐอิสลามอิหร่านนะครับครั้งแรกก็แน่นอนสงครามอิรักอิหร่านในช่วงทศวรรษ1980ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงของสงครามเย็นนะถึงแม้จะเป็นตอนปลายละแต่สิ่งที่เราเห็นก็คืออเมริกาเองก็สนับสนุนคนอย่างเช่นซัดดัมฮุสเซนใช่ไหมขึ้นมาแล้วซัดดัมฮุสเซนเองก็ลุกลามเข้าไปในอิหร่านแล้วก็เกิดเป็นสงคราม8ปีขึ้นมาครับสงคราม Imposed War ครั้งที่2ก็คือสงคราม12วันที่เกิดขึ้นเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว2025ใช่ไหมครับที่อเมริกากับอิสราเอลโจมตีเข้าไปในอิหร่านซึ่งตอนนั้นทรัมป์ก็เคลมว่าสามารถที่จะทำลายอาวุธนิวเคลียร์ได้ทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์ปรากฏก็ไม่เป็นจริงดังนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสงครามที่ถูกยัดเยียดครั้งที่3เราต้องอย่าลืมนะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยอเมริกากับอิสราเอลบุกเข้าไปในอิหร่านเนี่ยมันอยู่ในช่วงของเดือนศักดิ์สิทธิ์ก็คือเดือนรอมฎอนเลยเพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นละว่ามันมีการใช้หลักการทางศาสนามันมีการใช้หลักการทางจิตวิทยาเนี่ยในการที่จะปลุกให้มวลชนเนี่ยออกมาทำสงครามที่เป็น defensive jihad หรือว่าสงครามจีฮัดแบบป้องกันตัวนะครับแต่ท่านั้นยังไม่พอในความเชื่อของศาสนาอิสลามเนี่ยเขามีความเชื่ออีกคำเชื่อหนึ่งก็คือความเชื่อในเรื่องของมาดีนะครับมาดีนี่เวลาออกเสียงเป็นภาษาตะวันออกกลางภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกอัลมาดีนะครับอัลมาดีเนี่ยภาษาไทยเวลาถอดเสียงก็จะใช้มอม้าสระอะพอนคู่จรันมะต้องมีฮะต่อท้ายด้วยมะนะครับแล้วก็ดีนะครับมาดีนะครับมาดีเนี่ยเป็นภาษาอาหรับแปลว่าผู้ได้รับการนำทางจากอัลเลาะห์นะครับเพราะในเชิงเทววิทยาหรือว่าคอสโมโลจีแบบอิสลามเนี่ยเขาคือผู้นำยุคสุดท้ายที่จะปรากฏตัวขึ้นก่อนวันสิ้นโลกพอเราได้ยินแบบนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มีแต่ความคิดของอิสลามนะมันมีความคิดของศาสนาอื่นๆอ่ะแน่นอนคนไทยเราอาจจะเคยได้ยินนารีขี่ม้าขาวใช่ไหมมีการเปรียบเปรยกันแบบนี้ใช่ไหมว่าก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยก็จะมีผู้นำยุคสุดท้ายขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิรูปหรือว่าพัฒนาโลกที่กำลังล่มสลายแล้วก็ขจัดความอยุติธรรมขจัดการกดขี่ข่มเหงนำพาโลกไปสู่ความสงบสุขสันติแล้วก็ความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่งในศาสนาอิสลามเนี่ยคำว่ามาดีเนี่ยมันอยู่ในฮะดีษนะครับ
มันไม่ได้อยู่ในคำ

ียกุรานโดยตรงแต่มันอยู่ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาก็คือเป็นการบันทึกคำพูดของนบีมูฮัมหมัดที่อยู่ในคัมภีร์ชั้นอาจจะเรียกว่าชั้นที่2ชั้นที่3แต่ว่าเหมือนกับไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเป็นเทียบศาสนาพุทธก็ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกหรือถ้าเทียบกับคัมภีร์ของศาสนาอย่างศาสนายิวอย่างเงี้ยเขาก็จะเชื่อว่าคัมภีร์ของเขาโตราเนี่ยเป็นคัมภีร์หลักใช่มั้ยฮะแล้วศาสนาคริสต์เนี่ยมาเป็นคัมภีร์ใหม่ที่จะทําคัมภีร์ใหม่ก็เป็นการตีความคัมภีร์หลักอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นคำสอนของพระคริสต์เองที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลที่เราเห็นเป็นเล่มๆทุกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำสอนของนักบุญต่างๆฮะดีษเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มเนี่ยที่คล้ายๆเป็นคำสอนของนักบุญต่างๆซึ่งฝั่งซุนนีกับฝั่งชีอะห์เนี่ยเขาก็ตีความไม่เหมือนกันฝั่งซุนนีเนี่ยก็คือฝั่งซาอุดีอาระเบียฝั่งอย่างมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขาเชื่อว่าอิหม่ามมาดีเนี่ยในอนาคตก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนนึงแหละแต่มนุษย์ธรรมดาคนนี้เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากนบีมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็เกิดมาในอนาคตเมื่อโลกถึงวิกฤตที่สุดนะครับเพราะนั้นอิหม่ามมาดีหรือว่าคนที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคนธรรมดาแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อโลกมันถึงคราวขับขันจริงๆเนี่ยก็จะเหมือนกับกรณีของนบีมูฮัมหมัดก็คือเอกองอัลเลาะห์ก็จะมาถึงแล้วก็สอนยุทธวิธีสอนภูมิปัญญาต่างๆให้ท่านแล้วท่านก็จะลุกขึ้นมาเป็นคนที่จะปฏิรูปโลกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคนใหม่ซึ่งเขาบอกว่าอิหม่ามมาดีในอนาคตเนี่ยสำหรับซุนนีเนี่ยเขาเชื่อว่าจะปรากฏกายที่นครเมกะอันนี้ก็เป็นกลุ่มอิสลามกระแสหลักละกันนะครับเป็นอิสลามที่มีมุสลิมประชาชนจำนวนมากนับถือที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือชีอะห์นี่อาจจะเป็นภาคพิจารณากว่านะครับของชีอะห์เนี่ยเขาเชื่อว่าอิหม่ามมาดีเนี่ยคืออิหม่ามคนที่12นะครับมีชื่อว่ามูฮัมหมัดอัลมุนตาเซียนะครับอัลมุนตาซอร์หรือว่าอัลมุนตาเซียเนี่ยนะครับกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่คศ869ก็คือย้อนหลังกลับไปมากกว่า 1,200 ปีที่แล้วนะครับศาสนาชีอะห์เนี่ยเขาเชื่อว่าตัวอิหม่ามของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่สืบทอดมาจากนบีมูฮัมหมัดแล้วก็สืบทอดกันมาแล้ว12รุ่นนะครับก่อนที่จะเกิดการไล่ล่านะครับพอเกิดการไล่ล่านบีมูฮัมหมัดคนที่12อิหม่ามคนที่12เนี่ยก็เลยเร้นกายนะครับหรือว่ากะบะนะครับเร้นกายออกไปซ่อนตัวอยู่แล้วก็ด้วยความเชื่อขององค์พระอัลเลาะห์เนี่ยก็เลยทำให้อิหม่ามคนที่12ที่เร้นกายอยู่เนี่ยจาก 1,200 กว่าปีจนถึงวันนี้ยังมีชีวิตอยู่และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุขับขันที่สุดอิหม่ามคนที่12เนี่ยก็จะปรากฏกายออกมาในนามของอิหม่ามมาดีนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันมีหลายศาสนามากที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่เรียกว่า eschatology eschatology คือพูดถึงเรื่องของวันสิ้นโลกใช่ไหมไอ้วันสิ้นโลกอัมมาเกดอนเนี่ยในแต่ละศาสนาก็มีวิธีคิดแบบนี้ต่างๆกันนะครับสำหรับกรณีของอิหร่านเนี่ยนาทีเนี้ยความคิดกลุ่มเนี้ยถูกเอามาใช้เยอะมากในหลักสิทธิเมื่อกี้เราพูดกันไปคือศาสนาการเมืองนะครับเขาเชื่อว่าอิหม่ามมาดีนะครับหรือว่าอิหม่ามองค์ที่12เนี่ยจะปรากฏกายขึ้นเมื่อทางตอนเหนือจากทางตะวันออกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คืออิหร่านเนี่ยถูกรุกรานจากกองทัพของอัลซุบยานีเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มไปปลุกกระแสว่าอิหร่านถูกรุกรานจากกองทัพอัลซุบยานีแล้วและอัลซุบยานีเนี่ยก็คือพันธมิตรของอเมริกากับอิสราเอลแล้วก็เริ่มบุกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของฝ่ายอาธรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาละแล้วตอนนี้ก็เป็นความชอบธรรมของคนอิหร่านคนอิรักที่นับถือศาสนาชีอะห์นะที่จะลุกขึ้นมาที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองแล้วก็ทำสงครามจิฮาดนะครับเพื่อที่จะสู้กับซุบยานีแล้วในที่สุดอัลมาดีก็จะปรากฏตัวขึ้นโอ้มันเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพอเราไปดูทางด้านลิงวิสติกไปดูกันทางด้านเขาเรียกอะไรล่ะทางด้านภาษาศาสตร์เนี่ยมันมีคำที่เชื่อมโยงกันหลายคำมากเลยนะแล้วมันมีวิธีคิดแบบเนี้ยที่เชื่อมโยงกันหลายคำมากเลยนะอย่างเช่นในยุคของการตื่นรู้ทางปัญญาละลอกแรกเมื่อประมาณสัก2,500 ปีถึง 2,300 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยุคแกนกลางเลยใช่ไหมครับ

0: ระหว่างศาสนาพุทธที่เกิดขึ้นมาศาสนาชัยนะที่เกิดขึ้นมาศาสนาฮินดูที่ศาสนาพราหมณ์ที่ปฏิรูปตัวเองเป็นศาสนาฮินดูแล้วก็ผัดมาอีก 2,000 ปีก็กลายเป็นศาสนาคริสต์ที่ปฏิรูปจากศาสนาเดิมก็คือศาสนายูดาเนี่ยมันมีคำนี้อยู่กันหมดเลยนะแน่นอนศาสนาอิสลามมาใหม่สุดมีคำว่ามาดีแต่ว่าในศาสนาคริสต์กับศาสนายูดาหรือว่าศาสนายิวเนี่ยภาษาฮีบรูเนี่ยเขามีคำว่ามาซายา
1: อืม
0: นะมันก็มาแนวเดียวกันอะมาซายามาดี 2,500 ปีที่แล้วในศาสนาพุทธที่เป็นยุคใหม่ๆเขาก็เชื่อว่าในกับปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระองค์แล้วพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์นั้นน่ะก็ชื่อเมตรายาใช่ไหมมาดีเมตรายามาซายาแล้วก็แน่นอนในศาสนาพราหมณ์ที่ปฏิรูปมาเป็นฮินดูเนี่ยเขาก็เชื่อในโลกของการปราบยุคเข็มใช่ไหมครับยุคต่างๆเขาก็แบ่งเป็น4ยุคใช่ไหมแล้วยุคที่เลวร้ายที่สุดก็คือกะรียุคและในยุคกะรียุคนั้นน่ะก็จะมีพระผู้ช่วยให้รอดก็คือนารายณ์อวตารปางที่10ใช่ไหมที่จะขี่ม้าขาวลงมาที่ชื่อว่ากาลกียะหรือว่ากาลกีอาวตารซึ่งก็คือเป็นกลุ่มวิธีคิดแบบเดียวกันนะครับเพราะนั้นจริงแล้วผมคิดว่าถ้าเรามองให้มันเป็นมุมที่มุมที่เขาเรียกอะไรล่ะมุมที่สร้างสรรค์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าประชาชนหรือพลโลกเนี่ยไม่ว่าจะในยุโรปไม่ว่าจะในตะวันออกกลางเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามีความคิดที่มันสอดคล้องพ้องกันนะเรามีความคิดที่สอดคล้องพ้องกันว่ามันกำลังในยุคที่มันมียุคที่มันเขาเรียกอะไรเลวร้ายที่สุดอะยุคที่มันกดขี่อายุติธรรมจิตใจมนุษย์ตกต่ำต่ำซามศัพท์คนไทยใช้ซึ่งเอามาจากคัมภีร์พระเวทก็คือกาลียุคอะเนาะใช่ไหมในที่สุดมันมีสัญลักษณ์หรือมันมีความหวังอะมันยังมีความหวังที่จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเราดีขึ้นมาเกิดขึ้นได้เราบอกอยู่ว่าถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความเชื่อรวมที่ทำให้อย่างน้อยที่สุดมนุษย์มันยังมีความมองโลกในแง่ดีอยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับ
1: มันเหมือนกับต้องมองยาวอ่ะพอมองด้วยเลนส์นี้เนี่ยมันมองสั้นๆมองแบบในแบบเดือนปีไม่ได้อย่างกาลยุคที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับกาลยุคในภาษาไทยเนี่ยพระต้นฉบับมันก็คือกัลก็คือ yesterday กาลยุคก็คือทุกอย่างมันเหมือน reverse เราเคยผ่านจุดสูงสุดของอารยธรรมของมวลมนุษยชาติมาแล้วนะครับแล้วนี่เรากำลังอยู่ในยุคซึ่งกาลยุคนี้ไม่ใช่แค่ปี2ปีมันเป็น period เลยนะครับมันเป็นแบบหลายร้อยหลายพันปีเลยนะครับที่เราเริ่มเข้าสู่กาลยุคกันเนี่ยนะครับก็ฟังแล้วก็จะได้เกิดกำลังใจขึ้นนะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมชาติมันก็จะเป็นตัวจัดระเบียบโลกให้กับมนุษย์เองนั่นแหละผมว่าในที่สุดนะครับคือเพราะว่าทางฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาจะทำอะไรเนี่ยแม้แต่บนธนบัตรเขาก็ in God we trust เขาก็อ้างพระเจ้าเหมือนกันทีนี้จะยังไงครับอาจารย์ฝั่งนั้นก็อ้างพระเจ้าฝั่งอิหร่านก็มีความเชื่อแล้วก็เนี่ยอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยนะครับแล้วพระเจ้าของใคร
0: ผมคิดว่าพอเราคิดแบบนี้
1: ต
0: ั
1: วผมเองเนี่ยคือ God is one มนุษย์แหละทะเลาะกันเอง
0: ถูกเพราะเอาข้อจริงก็คืออย่าคิดที่จะไปดูถูกใครเรื่องนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนก็ชอบไปบอกว่าเห็นไหมล่ะศาสนาบางศาสนาก็งมงายเชื่อแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะมีพระผู้ให้รอดพระผู้โปรดลงมาแต่ถ้าเรามองแบบนี้อ้าวเอาข้อจริงมันก็เกือบจะทุกศาสนาแล้วนะที่พูดมาใช่ไหมคุณจะเป็นยิวที่อยู่ในนิวยอร์กหรือคุณจะเป็นคริสต์โรมันคาทอลิกที่อยู่ในยุโรปหรือคุณจะเป็นยิวที่พังงาหรือคุณจะเป็นพุทธที่รอบๆวัดโพหรือคุณจะเป็นคนที่กำลังบูชาพระศิวะพระนารายณ์อยู่ที่เทวสถานในอินเดียอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากศาสนาอิสลามไหม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือนาทีนี้เนี่ยพอเราใช้ไอ้เรื่องศาสนาการเมืองมากเกินไปเนี่ยไอ้เรื่องศาสนาการเมืองพวกนี้มันก็ถูกนำมาโจมตีกันมันก็นำมาถูกทำให้คนบางศาสนาคิดว่าคนอีกบางศาสนางมงาย ไม่มีเหตุผลตีความแบบสุดโต่งทั้งที่ในความเป็นจริงพอเราไปดูแกนกลางของหลายๆศาสนามันก็มีความคิดเชื่อเรื่องพวกนี้รวมกันนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูบางอันแน่นอนมันก็มีนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีใช่ไหมครับที่เขาก็ไปศึกษาว่าเอ๊ะแล้วตกลงไอ้ความเชื่อเรื่องเมสซายาเรื่องความพระผู้รอดเนี่ยแกนกลางมันอยู่ตรงไหนเขาบอกจริงๆแกนกลางมันน่าจะมาจากศาสนาโบราณของแถบเปอร์เซียเพราะว่าเปอร์เซียตะวันออกกลางเนี่ยมันมีแม่น้ำไทกริสยูเฟติสใช่ไหมถัดอีกนิดนึงมันก็มีแม่น้ำนายสุดท้ายเพราะความเชื่อแบบโบราณอะซูเมเรียนบาบิโลเนียนอียิปต์มันก็มาจากแถวนี้หมดแล้วก็ศาสนาหนึ่งที่มันเป็นศาสนาที่มาก่อนใครๆแล้วก็เป็นแกนกลางของหลายๆเรื่องที่เขาเชื่อเรื่องนี้ก็คือศาสนาโซโรแอสเตอร์โซโรแอสเตอร์นี่ก็เป็นกลุ่มบูชาไฟนะครับสมัยก่อนซึ่งแน่นอนในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ได้รับอิทธิพลมาเยอะใช่ไหมหลายๆท่านเคยไปเที่ยวเมืองพาราณสีเนี่ยก็จะได้ไปดูกัจจ์ไปดูท่าน้ำที่เขาบูชาไฟใช่ไหมครับก็เป็นพิธีใหญ่ที่มีทุกวันเลยตอนหัวค่ำอย่างเงี้ยนะครับหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วมันก็พอเรามองแบบนี้เราก็จะยิ่งรู้ว่าโอ้โหจริงๆที่เรามาภูมิใจกันว่าโลกเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เรารู้ทันโลกต่างๆนานาเนี่ยในอดีตมนุษย์เราก็ไม่ได้ขาดการเชื่อมโยงติดต่อกันนะนะมันก็เชื่อมโยงติดต่อถึงกันหมดอะแล้วมันก็มีวิธีคิดมันก็มีสายสัมพันธ์ของอารยธรรมอินโดยูโรเปียนพวกเนี้ยที่มันไปทั่วเลยไปไกลถึงยุโรปตะวันตกมาไกลถึงเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงตรงไหมครับเพราะนั้นจริงแล้วมันเป็นภาพสะท้อนว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า universal hope แต่ปัญหาก็คือมันก็มีอีกกลุ่มนึงนะที่เอาเรื่อง universal hope พวกเนี้ยมาโจมตีมาทวิสต์มาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแตกต่างจากอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจเรารู้เท่าทันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วมันก็ทำให้เรามองด้วยจริงๆวิธีคิดของเรากับวิธีของเขาวิธีคิดของเขามันไม่ได้ต่างกันมากนักหรอกเพียงแต่เรารู้เท่าทันหรือเปล่าแค่นั้นเองก็มนุษย์เหมือนกันอะและที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีใช่ไหมอย่างเช่นถ้าของศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าของชีอะเขาเริ่มต้นเมื่อคศ800กว่ามันเพิ่ง1,200ปีถูกต้องไหมฮะ1,300ปีตามปีฮิจรัตศักราชแต่ถ้าเกิดมาเป็นศาสนาพุทธมันก็2,000กว่าปีถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูมันก็4,500ปีอะแต่ว่ามนุษย์เราก็มีเรื่องของความหวังแบบนี้แล้วเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องงมงายเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับมนุษย์มาแล้วเรารู้เท่าทันเราเข้าใจมันหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยหรือเราไปคิดที่มันผิดไปจากความเป็นจริงเนี่ยเราเองก็อาจจะกลายเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เขาใช้เรื่องพวกนี้มาเป็นศาสนาการเมืองในการโจมตีกันก็ได้เป็นไฮบริดวอร์แฟร์รูปแบบนึงใช่ไหมใช้เรื่องความเชื่อไอ้เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ซอฟต์พาวเวอร์ครับ
1: เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในชุดความเชื่อแบบนี้นะครับของใครของมันแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าแล้วสงครามจะมีทิศทางไปทางไหนคือผมไม่เคยคิดเลยว่าสงครามจะจบครับอาจารย
0: ์แน่นอน
1: ส่วนตัวนะครับ
0: มันก็อยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดถูกต้องไหมครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่เราเรียนกันในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วแหละมันก็มีความมันก็เป็นวัฏจักรมันขัดแย้งมันจุดต่ำสุดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหาทางคลี่คลายแล้วมันก็มีระเบียบใหม่แล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาได้เป็นว่าชนวนของความขัดแย้งแต่ละครั้งมันเป็นยังไงแล้วถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะสามารถที่จะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ไหมคือเรามองเรื่องพวกนี้แล้วเราก็รู้เลยว่าโอ้พอเราเห็นสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องเตรียมรับบอกว่าอะไรก็ตามที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นในอดีตชุบสงครามเย็นเราจะเลือกข้างกับสหรัฐอเมริกาแต่นาทีนี้เมื่อเวลามันเปลี่ยนไปเรื่องพวกนั้นมันก็อาจจะไม่ relevant สิละมันอาจจะไม่ยึดโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องเตรียมพร้อมรับที่จะเกิดระเบียบใหม่เพราะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับระเบียบเก่าวิธีคิดแบบเก่าแล้วก็จะวางแผนตั้งแต่วางแผนชีวิตใช่ไหมวางแผนธุรกิจนะวางยุทธศาสตร์ของประเทศผิดพลาดเพียงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเรากำลังอยู่ในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆแค่นั้นเอง
1: ครับครับ
0: นะคร
1: ับ แล้วพอพูดเรื่องนี้อาจารย์มันเห็นความแตกต่างชัดเจนจาก2ประเทศที่ประชากรเนี่ยไล่เลี่ยกันนะครับคืออินเดียเนี่ยอันดับ1 แต่คืออินเดียเนี่ยยังเป็นประเทศที่ประชากรแม้จะเป็นรุ่นใหม่ก็ตามเนี่ยก็ยังคงแบบว่าดีฟมากในเรื่องของศรัทธาเรื่องของเฟธนะครับแต่ตัด

0: นั้นก็คือโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์นะครับพราหมณ์ยูอิสลามนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือขงจื๊อ6ศาสนานะครับเขาก็มองว่าเขามีเขาเอาไปผูกกับเรื่องการเมืองเหมือนกันศาสนาการเมืองมาสู้กันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นพระคาร์ดินัลของศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ได้สามารถแต่งตั้งได้จากวาติกันนะเพราะวาติกันถ้าจะมาแต่งตั้งตัวของคริสตจักรผู้นำคริสตจักรในจีนก็ถือว่าคุณมาล่วงเกินอำนาจอธิปไตยของผมสิเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องแต่งตั้งก็ต้องเป็นแน่นอนจีนใช่ไหมหรืออย่างศาสนาพุทธอย่างเงี้ยเพราะเป็นวัชรยานหรือว่ามหายานาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เชื่อนะว่าทลายลามะเป็นผู้นําสูงสุดใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าเรื่องศาสนาการเมืองเนี่ยมันขึ้นกับว่าคุณเอามาตีความแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงคนที่เป็นวิธีปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเต๋าขงจื๊อเนี่ยมันยังเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมจีนอยู่อะแล้วหลังจากนั้นมันก็เพิ่มเติมไปโดยศาสนารุ่นใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนเต๋าขงจื๊อก็รุ่นเดียวกันกับพุทธรุ่นเดียวกันกับถ้าเป็นโลกตะวันตกก็รุ่นเดียวกันกับพวกโซเครติสอะเพลโตโซเครติสอะนึกออกไหมฮะมันก็เป็นยุคแกนกลางมันก็เป็นยุคซึ่งวิธีคิดของคนก็พัฒนาเพราะว่ามันก็มียุคเข็มมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอะไรต่อมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าคนจีนเวลานับถือศาสนาณปัจจุบันนี้เนี่ยหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปฏิวัติธรรมเนี่ยเขามองศาสนาเป็น materialism เป็นวัตถุนิยมมากๆเลยแล้วเขาเป็นคนที่ pragmatic เพราะฉะนั้นอย่างเช่นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับถ้าเราจะเห็นคนจีนเดินเข้าไปในวัดแล้วไปทำดีลกับพระพุทธรูปอะไปทำดีลแบบบอกว่าปีนี้ผมค้าขายได้กำไร10 ล้านผมบริจาคให้หลวงพ่อผมบริจาคให้วัด1 ล้านนะปีหน้าถ้าผมได้50 ล้านเดี๋ยวผมกลับมาหมายแล้วผมจะบริจาคเพิ่มขึ้นเป็น20 ล้านเขาก็มองแบบนั้นนะแล้วถ้าเกิดหลวงพ่อให้ไม่ได้ไม่เป็นไรผมมีหลวงพ่อองค์อื่นคนอื่น
1: เป็นดีล
0: เป็นดีลพวกนั้นเขาเป็น transactionalism ใช่ไหมเขาเป็น materialism เขาเป็น pragmatism นะครับ
2: ก็ไม่ค่อยต่างจากบ้านเราไหมครับก็ไปบนบานแล้วก็ไปวางเงื่อนไข
0: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันยังมีรากที่มันลึกมากกว่าเรื่องศาสนายุคใหม่ครับรากที่มันมากกว่าศาสนายุคใหม่คือศาสนาธรรมชาติศาสนาผีใช่ไหมเหมือนเวลาคนไทยไปบนบานศาลกล่าวคือผมคิดว่าพระพุทธเขาก็ไม่ได้ชอบไข่ต้มนะ
2: นั่นแหละสิ
0: ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะบนบานศาลกล่าวแล้วเราไปขอให้ช่วยเนี่ยไม่ใช่พระแต่ว่าคือผีที่ดูแลพระใช่ไหมครับ
2: Spirit.
0: เพราะนั่นพม่าเนี่ยเป็นพระที่ชัดเจนที่สุดพระพม่าเนี่ยเขาชัดเจนเลยว่าถ้าเขาอยากได้อะไรที่มันหวังผลโดยบันดาลเกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยเขาไปขอผี
2: mm-hmm.
0: ผีก็คือนัดอะใช่ไหมครับนัดก็มีหลายตน30 กว่าตนถูกต้องไหมครับในขณะที่ถ้าเราอยากทำดีเพื่อที่จะหวังผลในระยะยาวเช่นข้ามภพข้ามชาติอย่างเงี้ยอันนั้นอะศาสนาพุทธก็ไปทำบุญที่วัดเขาก็จะแยก2 ส่วนนี้กันอย่างชัดเจนใช่ไหมเพียงแต่ว่าของเราเองเนี่ยประเทศไทยเราเป็น melting pot กับเราหลอมรวมทุกศาสนาแล้วเราก็จะเห็นวัดในศาสนาพุทธใช่ไหมที่เราเป็นเถรวาทด้วยนะแต่ว่าเดินออกมาปุ๊บเราก็เจอแบบพระแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลกอยู่คู่กับพระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ทุกต้นไม้ของเราก็มีสารเพียงตาตั้งปู่ย่าตายายแล้วก็มีผ้าแพรก็เป็นความสวยงามในแบบหนึ่งใช่ไหมมันก็เป็นสีสันของการหลอมรวมวัฒนธรรมอะแล้วไอ้เรื่อง
2: ของ UN ทางด้านศาสนา
0: ถูกก็คือเราก็ใช้ประโยชน์จากทุกอันเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราทำความดีอะให้เรานึกถึงคนอื่นอะให้เราแบบรู้จักที่จะเมตตากรุณาแล้วก็ทำหมดอะ
2: มันถึง
0: อยู่ด้วยกันได้ไงเพราะนั้นเราถึงเป็นที่เรียกบิดจิ้งคอนวีนิ่งหลายๆเรื่องได้สบายสบาย
2: ครับดีครับอ่ะเบาๆนะครับสำหรับวันศุกร
0: ์
2: ที่มีวันหยุดเยอะในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กับอาจารย์ปิติอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์นะครับจันทร์หน้าทุกๆวันจันทร์เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์นะครับผมวารินและอาจารย์ปิติและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World
1: โดย

0: องศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
5: Secon รับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก้องไกลพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
9: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
8: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนก ธีฆกุล
10: สวัสดีค่ะ Econ Biz นะคะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์ค่ะวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราก็ ผ่านครึ่งปีหลังมาอ่ะ1เดือนแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แป๊บๆเดียวนะอ่ะก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเดือนใหม่ไม่รู้ว่าเงินเดือนที่เข้ามาหมดกันหรือยังนะคะเรายังคงมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยเราต่อนะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องข่าวเศรษฐกิจในประเทศกันนี่แหละค่ะทั้งเรื่องการลดค่าครองชีพต่างๆเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ตกหล่นต้องทำยังไงบ้างรัฐจะช่วยอุ้มราคาพลังงานยังไงก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องมานะคะตลอดทั้งปีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพาย้อนไปคุยแม้ว่าจะสิ้นเดือนแล้วของเดือนกรกฎาคมแต่ว่าวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีความสำคัญระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งค่ะทาง UN เขาประกาศเลยนะให้เป็นวันทักษะเยาวชนสากลถ้าภาษาอังกฤษคือ World Youth Skills Day นะคะมันมีความสำคัญยังไงฟังแล้วอาจจะดูงงแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างทักษะให้กับคนรุ่นใหม่เพราะเขาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวเลขการว่างงานเนี่ยก็คือเยาวชนตกงานเนี่ยเรียนจบปุ๊บไม่มีงานทำปั๊บนะคะจะโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามเนี่ยมันสูงมากทั่วโลกเลยไฮไลท์ก็คือแถวภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่ก็ติดอันดับโลกเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะเอาเรื่องปัญหาใหญ่นี้มาคุยกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกจะมาอยู่กับเราในทุกวันศุกร์นี่แหละค่ะจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
10: ค่ะอาจารย์อยู่ในภาคการศึกษาแน่นอนว่าอยากสร้างคนนะเนาะให้เขาจบไปมีอนาคตที่ดีแต่พอเขาจบไปเขาหางานทำไม่ได้อาจารย์รู้สึกไงบ้างคะแล้วมันปัญหานี้มันเกิดมานานยังคะอาจารย
11: ์ครับนี่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเลยนะครับในโลกปัจจุบันแล้วก็ในโลกอนาคตแห่งการทำงานด้วยนะครับสังเกตได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของการปรับตัวการพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพูดกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเหมือนที่คุณธัญมัยเกริ่นมานะครับว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจบมัธยมจบมหาวิทยาลัยรับปริญญาแล้วเนี่ยแต่ถ้าทักษะที่มีมันไม่แมชมันไม่ตรงกับความต้องการในโลกธุรกิจโลกการทำงานเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ถึงแม้มีความรู้ก็ตามเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ทำงานตามที่เหมาะสมกับทักษะหรือความรู้ที่ตัวเองมีนะครับหรืออาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอนั้นก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับรายงาน Future of Jobs Report ของ World Economic Forum เมื่อปีที่แล้วฉบับปี2025เนี่ยก็เคยมีการพูดถึงนะครับว่าในโลกอนาคตเนี่ยจากนี้ไปจนถึงปี2030เนี่ยทักษะแรงงานจำนวนมากเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าโลกการทำงานเนี่ยก็ต้องการอาชีพใหม่ๆนะครับมีงานหลายอาชีพที่อาจจะหายไปแล้วอีกหลายอาชีพที่จะ เกิดขึ้นใหม่นะครับที่พูดนี่ลองยกตัวอย่างง่ายๆตั้งแต่งานแบบเบสิกเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยพนักงานแจกบัตรจอดรถเข้าห้างสรรพสินค้าเนี่ย น่าจะมีแทบทุกที่นะครับวันนี้อาชีพนี้เนี่ยหรือตำแหน่งงานนี้นี่หายไปแล้วนะครับเราขับรถเข้าห้างสรรพสินค้าเราก็แค่ยื่นมือออกไปก็มีเครื่องนะครับ เรียกว่าปล่อยนะครับบัตรออกมาให้เราเนี่ยเห็นไหมครับอาชีพบางอาชีพนี่หายไปเลยนะครับหรือบางอาชีพนี่ก็เกิดขึ้นใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นไม่รู้ท่านผู้ฟังคุณธัญมัยสังเกตไหมเช่นไลฟ์ขายของอะอาชีพไลฟ์ขายของนี่ก็ใน10ปีผมว่า5ปี10ปีที่แล้วเราไม่เห็นนะครับแต่วันนี
10: ้
11: เราก็จะเห็นว่าอาชีพที่แบบอะมาไลฟ์มาพูดมาขายของเนี่ยก็กลายเป็นอาชีพที่เพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอสมควรเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างในบ้านเราละกันที่ใกล้ตัวนะครับ
10: ค่ะอาจารย์เขาไลฟ์กัน24ชั่วโมงเลยนะ24ชั่วโมงเลยเท่ากับกี่กะก็ไม่รู้นะที่เพิ่มการจ้างงานขึ้นมาได
11: ้3 4กะครับก็มาจากเทคโนโลยีใช่ไหมครับที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโลกยุคใหม่มันจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ผิดนักนะครับแต่ตำแหน่งงานเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับทักษะใหม่ๆด้วยคือถ้าเราไม่มีทักษะที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปร่วมการทำงานอาจจะกลายเป็นคนว่างงานเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่า มันก็มีความกังวลนะว่าเอ๊ะปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนเพิ่งจบใหม่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่มีรายงานฉบับหนึ่งนะครับผมเพิ่งอ่านเจอเมื่อไม่นานมานี้นะครับของ World Economic Forum เช่นเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะครับแค่มีทักษะอย่างเดียวนี่อาจจะไม่พอละคือเพิ่มทักษะตัวเองให้ทันกับโลกดิจิตอลอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะมันอาจจะยังทำให้เราว่างงานอยู่เพราะว่าวันนี้เนี่ยความท้าทายที่คนในยุค ปัจจุบันเนี่ยหรือแรงงานในยุค ปัจจุบันเนี่ยต้องเผชิญเนี่ยนะครับมันมากกว่าการมีทักษะที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนหนึ่งนะครับไปฝึกอบรมทักษะดิจิตอลไว้พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการเงินบัญชีต่างๆนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ประกอบการหรืออาจจะยังหางานไม่ได้นั่นก็เพราะปัจจุบันครับโลกเราเนี่ยกำลังเผชิญกับอุปสรรคเชิงระบบหรือที่เรียกว่า systematic barriers นะครับ World Economic Forum ชี้ให้เห็นนะครับว่าคนรุ่นใหม่ในทั่วโลกเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับอาจจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในระบบเศรษฐกิจเช่นตลาดแรงงานที่ไม่สามารถขยายตัวได้ความผันผวนหรือประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวหรือถดถอยการเข้าถึงเงินทุนได้ยากสภาพเศรษฐกิจที่มัน fluctuate นะครับมันผันผวนเปราะบางหรือประเด็นความขัดแย้งนะครับทางการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องภัยพิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหลายเหล่านี้ครับมันจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็จะกลายเป็นประเด็นที่มาขัดขวางนะครับไม่ให้พวกเราหรือวัยแรงงานได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายดังนั้นนะครับถึงแม้จะมีทักษะก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสร้างรายได้ทันทีวันนี้เราอยู่ในโลกที่เผชิญทั้งความท้าทายจากการปรับตัวแล้วก็สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเรียกว่าการพัฒนาทักษะหรือสกิลเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าสกิลอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่พอละครับ
10: งั้นมันก็ไก่กับไข่อยู่เหมือนกันนะคะเราชอบพูดว่าประเทศเราอยากไปข้างหน้าแต่ทุนมนุษย์ก็ไม่พร้อมบางทีเด็กรุ่นใหม่จบมาเขาก็บอกเขาพร้อมแล้วแต่ว่าโครงสร้างประเทศนี่แหละที่ไม่เอื้อสรุป
11: ครับ
10: ยังไงกันแน่ไปยังไงต่อดีคะท่านอาจารย์ค่อยๆไปทีละนิดให้อาจารย์แนะนำอ
11: ันนี้เนี่ยตรงประเด็นมากเลยนะครับคือตอนนี้ผมมองว่าทางออกที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเรียนจบออกมาแล้วมีงานทำแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการมีรายได้ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะต้องเกิดการพัฒนาควบคู่กันไปในสองเรื่องก็คือหนึ่งยังไงก็ตามนะครับไม่พ้นเรื่องการพัฒนาสกิลหรือทักษะแน่นอนก็คือต้องปรับทักษะตัวเองให้ทันกับโลกดิจิทัลนะครับมีทักษะที่ตอบโจทย์กับงานในยุคอนาคตและในขณะเดียวกันนะครับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับก็จะต้องมีการพัฒนาบางอย่างหรือหลายอย่างควบคู่กันไปด้วยเช่นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการสร้างพวกเครือข่ายทางธุรกิจทั้งหลายนะครับการมีตลาดที่จะรองรับสินค้าและบริการใหม่ๆนะครับเช่นเราบอกว่าโอ้พัฒนาทักษะดิจิทัลไปเยอะเลยแต่งานด้านดิจิทัลไม่มีให้เขาอันนี้ก็จะทำให้มันเกิด skills mismatch อยู่ดีนะครับหรือนโยบายต่างๆภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนนะครับสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยนะครับต่อการประกอบธุรกิจสภาพเศรษฐกิจที่มันได้รับการกระตุ้นหรือมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับเลยกลายเป็นว่า World Economic Forum ก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า skill development หรือการพัฒนาทักษะเนี่ยเป็นคำว่า opportunity development เลยไหมก็คือไปถึงการพัฒนาโอกาสการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่หรือแรงงานรุ่นใหม่เนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงโลกการทำงานได้ซึ่งอย่างที่ผมพยายามวิเคราะห์ไปว่ามันจะต้องพัฒนาสองอย่างคู่กันก็คือ1ทักษะแล้วก็2นะครับก็คือปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดครับ
10: ใช่เพราะว่าบางทีเขาก็คิดก็พยายามทุกอย่างแล้วตอนเรียนใช่ไหมเพื่อให้มีทักษะเพียงพอ
11: ครับ
10: แต่ปรากฏมาติดด่านที่บอกว่าไม่มีประสบการณ์ แล้วคือนายจ้างก็อยากได้แต่คนมีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่น้องๆเขาจะมีประสบการณ์ซะทีใช่ไหมคะนี่ก็คือปัญหาที่ฟีดแบ็กกันมาเยอะมากนะซึ่งการสร้างโอกาสค่ะมันสามารถทำได้ตั้งแต่ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้น้องๆเขาเรียกแข่งเคสแข่งเคสอ่ะสมมติทำธุรกิจอย่างเงี้ยก็คือให้ไปแข่งเคสธุรกิจกันหรือว่าบางทีมีการไปฝึกงานหรือให้แบบนายจ้างจริงได้มาเอานักศึกษาไปทดลองงานในองค์กรก่อนเสร็จแล้วจบไปมีโอกาสจ้างต่อแบบนี้เราก็เริ่มเห็นในเมืองไทยนะคะอาจารย
11: ์ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จริงๆหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามพูดถึงแล้วก็พยายามนำมาเป็นนโยบายนะครับแล้วก็เอามาเรียกว่าประยุกต์ใช้นะครับเรื่อง apprenticeship หรือว่าการได้มีโอกาสทำงานหรือเข้าไปสู่โลกการทำงานในช่วงที่เรียนอยู่ด้วยนะครับมันจะช่วยอะไรครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะมาตอบเพนพอยต์อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนั่นก็คือ1บัณฑิตจบใหม่เนี่ยหางานทำยากเหมือนที่คุณธัญภัยบอกเป๊ะเลยนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าแล้วทำไมคนที่จบใหม่เนี่ยอาจจะหางานยากนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะครับปัจจัยหรือสาเหตุประการหนึ่งที่อาจจะพอวิเคราะห์ได้เบื้องต้นนะครับก็คือความต้องการของแรงงานเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความรู้แล้วก็ทักษะที่ผลิตไปนั่นก็คือจบไปมีทักษะแบบนึงมีความรู้แบบนึงแต่ตลาดแรงงานก็ต้องการคนอีกแบบนึงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายประเทศในโลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ย ก็เจอนะครับความท้าทายในลักษณะนี้การที่มีโอกาสทำ apprenticeship เนี่ยนะครับหรือว่าได้เรียนรู้การทำงานจริงในช่วงที่เรียนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นะครับสามารถปรับจูนตัวเองได้นะว่าเอ๊ะพอเราจะไปทำงานแล้วมันมีทักษะแบบนี้เรายังไม่เคยได้รับทักษะแบบนี้มาต้องไปพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญแต่ส่วนอื่นๆที่อาจจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงเงินทุนที่ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนะครับไมโครนาโนสมอลมีเดียมทั้งหลายเนี่ยและยังเจอความท้าทายตรงนี้อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการปรับนะครับเรื่องของนโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีต่างๆนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยพอมามองย้อนน่ะมามองย้อนประเด็นเรื่องระบบการศึกษาผมคิดว่าตัวผมเองก็อยู่ในภาคการศึกษาด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะต้องปรับพอสมควรเลยนะครับอาจจะต้องปรับกันพอสมควรเลยว่าจะผลิตคนออกไปเนี่ยนะครับให้ตอบโจทย์แล้วมันต้องเป็นโจทย์อนาคตด้วยก็คืออุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตบางคนก็ใช้คำว่า new growth engine เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงจะต้องแมทช์กับตัวการผลิตคนนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตคนก็อาจจะต้องปรับนะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยก็คงต้องรวมถึงภาคการศึกษาก็คงทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็การเป็นแค่ผมใช้คำว่าสกิลพรอไวเดอร์แล้วกันนะครับก็คือเป็นมหาลัยหรือภาครัฐจะเป็นกลุ่มที่จะช่วยสร้างทักษะเนี่ยไม่พอละนะครับคือไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่พอแต่จะต้องพยายามสร้างอีโคซิสเต็มนะครับระบบนิเวศทั้งหมดที่ตอบโจทย์นะครับทั้งโลกการทำงานทั้งการผลิตคนรวมไปถึงเป็นผู้ที่ออกแบบนะครับรัฐจะต้องออกแบบระบบนะครับทั้งระบบการศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างภาคการศึกษากับโลกการทำงานเนี่ยนะครับให้มันไร้รอยต่อแล้วก็มันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงนั้นเราอาจจะเห็นในหลายครั้งเราก็พัฒนาทักษะไปเราบอกมีทักษะเพิ่มแล้วแต่ปรากฏว่าไงครับมันไม่ตอบโจทย์กับโลกการทำงานแล้วมันก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หรือมันไม่มี career path นะครับการเติบโตในโลกการทำงานการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยซ้ำก็เนี่ยผมถึงพยายามนะครับออกแบบพยายามเสนอว่ารัฐเองก็ควรจะต้องนะครับออกแบบระบบทั้งหมดเนี่ยที่เชื่อมโยงภาคการศึกษากลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆภาคการผลิตภาคการท่องเที่ยวนะครับให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะสามารถสร้างนะครับกำลังคนที่ไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เราคงไม่ได้มองแค่วันนี้ว่าโอเคเราพัฒนาทักษะของคนแล้วก็จบโอ้เราแฮปปี้ละคนคนหนึ่งมีทักษะที่ดีขึ้นแต่ผมว่าสุดท้ายมันต้องมองไปที่ผลลัพธ์ที่ไกลกว่านั้นก็คือว่าทักษะที่เพิ่มเนี่ยของคนคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้เขาเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือไม่นะครับมี เรื่องของโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับเราเห็นตัวอย่างล่าสุดในผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชัดเจนเลยก็คือยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ไปเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับเคสนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเขามาจากน้องเนี่ยมาจากครอบครัวที่มีฐานะที่ยากจนมากนะครับแต่เราจะเห็นได้เลยว่าการได้รับโอกาสให้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับได้เรียนมหาวิทยาลัยได้มีระบบทุนการศึกษาให้นะครับรวมถึงเขาสามารถใช้เทคโนโลยีก็คือการตัดต่อที่เราพูดมานานนะครับว่าคอนเทนต์อีโคโนมีเป็นครีเอเตอร์นะครับสุดท้ายเนี่ยนี่คือเคสหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่สุดท้ายเขาต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าผมก็เลยยกว่านี่คือเคสที่น่าสนใจมากที่โลกดิจิทัลโลกออนไลน์เนี่ยสามารถสร้างรายได้นะครับแล้วก็สร้างcareer path ของเขาเขากลายเป็นคนที่หลายคนรู้จักนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ดีๆที่คนสนใจกันเป็นล้านๆคนได้เลยอันเนี้ยก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเรามีการศึกษาที่ดีเราสามารถให้มุมมองให้ความรู้ให้ทักษะพัฒนาคนคนหนึ่งได้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับจากคนที่มีฐานะยากจนหรือคนที่ลำบากเนี่ยนะครับให้มีทรัพยากรนะครับหรือมีฐานะที่ดีขึ้นได้นี่ก็เป็นเคสที่น่าสนใจในโลกเศรษฐกิจที่เราบอกว่ามันมีดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามันมีอะไรเข้ามาถ้าเรารู้จักใช้ให้ถูกทางนะครับเหมือนน้องคนนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองแล้วก็ยังช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณย่าคุณยายต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับ
10: ใช่ต้องจงเลยก็ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ในใจก็นึกถึงน้องคารุณเลยนะคะต้องโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มันข่าวใหญ่ที่เราก็เสียใจกันมากมีคอมเมนต์หนึ่งอาจารย์ที่โดนถล่มเละเลยนะก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกโอ้ได้ทุนมาแต่กับทำงานไม่ตรงสายกับสายที่เขาให้ทุนเรียนไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับคอมเมนต์นี
11: ้ ผมคิดว่าม
10: ันก็หมดยุคแล้วเนาะที่เราเรียนอะไรมาแล้วเราจะต้องทำงานนะเราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได
11: ้ผมคิดว่าเราต้องมองในเรื่องทักษะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกมองอ่ะคือเราสกิปเรื่องของ knowledge ไปละนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่ที่เขาพัฒนาทักษะนะครับแล้วทักษะที่คนคนหนึ่งได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องการสื่อสารผมเชื่อว่าจะช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสารเขาอาจจะได้รับการฝึกฝนยกตัวอย่างนะครับเช่นการนำเสนอในชั้นเรียนทักษะภาษาอังกฤษเห็นไหมครับยูทูบเบอร์ที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหลายคนก็ต้องภาษาอังกฤษก็ต้องพอได้บ้างแหละนะครับมันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยนะคือผมสังเกตดูก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ฟลูเอนต์เหมือน native speaker แต่เขาสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารกับคนในประเทศต่างๆในเมืองต่างๆได้ถามว่าทักษะเหล่านี้ได้มาอย่างไรส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าได้มาจากมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณระบบการศึกษาที่ดีคุณภาพการศึกษาที่ดีเนี่ยนะครับแล้วสามารถยกระดับทักษะได้จริงเห็นไหมครับอันเนี้ยเรามองข้ามแค่ความรู้เพราะฉะนั้นความรู้อาจจะอยู่ในสายไหนอันนี้เราก็สุดแล้วแต่ว่าทักษะที่ได้มาเนี่ยผมคิดว่าสำคัญแต่มันอาจจะมีบางทักษะที่คนที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลบางคนเขาไปเรียนด้วยตัวเองมันจะมีเคสแบบนี้อาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามหาลัยยังไม่ได้ให้บางทักษะไปเช่นมันมีอีกคำหนึ่งนะครับตอนนี้มาแรงมากไม่แน่ใจคุณธัญญไมท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมก็คือคำว่า clipping economy นะครับ clipping คลิปที่เป็นคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็คือทักษะในการตัดต่อคลิปครับอันนี้มันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
10: สร้างเศรษฐกิจได้เลย
11: ตัดต่อคลิปเก่งเห็นไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่น้องยูทูบเบอร์ที่ success หลายๆคนอาจจะไม่ได้เรียนในมหาลัยแต่เขาก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แต่จะดีกว่าไหมถ้านะครับระบบการศึกษาเนี่ยสามารถนะครับผลักดันให้คนรุ่นใหม่แรงงานรุ่นใหม่เนี่ยมีทักษะที่มันทันกับโลกปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็จะเกิด success นะครับ story นะครับขึ้นมาอีกพอสมควรแล้วมันก็สุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะครับอย่ามองวันนี้ไปอ่านบทความที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยผมก็ชอบอย่างนึงนะว่าอย่ามองแค่ว่าทักษะที่มีเพิ่มขึ้นแล้วเราแฮปปี้ละแต่ให้มองไปว่าทักษะที่เรามีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงานการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับมันก็อาจจะต้องไปเชื่อมโยงกันเลยครับเรื่องแรงงานเนี่ยเพราะการศึกษาอย่างเดียวผม ผมมองว่าอาจจะไม่พอคือศึกษาต้องไปเชื่อมกับโลกการทำงานให้ได้นะครับถ้าเชื่อมได้เมื่อไหร่แบบเรียกว่าไร้รอยต่อเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนนะครับในประเทศขึ้นได้อีกมากเลยนะครับ
10: โอ้โหเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง Flipping Economy ก็เลยเซิร์ชต่อทันทีนะคะในเมืองนอกนี่เขาจ่ายเป็นต่อวิวเลยนะก็คือพันวิวได้กี่เหรียญแล้วก็ถ้าเกิดทะลุล้านวิวเงินมันก็จะงอกตามมันไม่ได้จ่ายเป็น1คลิปกี่บาทเนี่ยนะก็คือมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็ทำเป็นไซด์ไลน์เป็นฟรีแลนซ์อะไรได้สบายเลยนะคะเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้มันก็ทำอาชีพเดียวไม่ได้แล้วเนาะ
11: นี่เห็นไหมครับท่านผู้ฟังจะเห็นภาพขอบคุณคุณธัญมัยช่วยไปเซิร์ชมาให้ท่านทีคือเราจะเห็นได้ว่ามันมีงานใหม่ๆที่ World Economic Forum เขาพูดเมื่อปีที่แล้วอะว่าทั่วโลกภายในปี2030นะเดี๋ยวมันจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆมีงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะเอ๊ะคืออะไรหรืองานใหม่ๆนึกไม่ออกเนี่ยวันนี้เราคุยกันมานะครับแค่ไม่นานเนี่ยเราก็เห็นแล้วมันมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มเลยแล้วมันกลายเป็น second career เป็น third career ก็คือเป็นอาชีพที่2อาชีพที่3ก็คือเป็นรายได้ทางที่2อ่ะครับรายได้ทางที่3หมายถึงว่าคนๆนึงอาจจะไม่ต้องมีรายได้แค่ทางเดียวเพราะว่ามันอาจจะน้อยมันอาจจะไม่พอนะครับก็สามารถสร้างรายได้เสริมสร้างรายได้เพิ่มทางที่2ทางที่3ได้เห็นมั้ยครับเนี่ยแล้วมาได้ยังไงครับมาจากสกิลไงครับมาจากทักษะที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆว่าโลกการทำงานในอนาคตมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วอีกปีนึงอีก2ปีอีก3ปีอาจจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทักษะต้องมาแปลว่าอะไรครับใครอยากจะ enjoy เศรษฐกิจหรือเม็ดเงินที่อยู่ใน clipping economy ต้องอะไรครับต้องคลิปให้เป็นต้องตัดต่อคลิปให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้ามีทักษะตรงนี้ไปได้แต่ถ้าไม่มีทักษะตรงนี้แล้วบอกโอ้โหอยากจะได้ benefit อยากจะได้ประโยชน์จากไอ้เศรษฐกิจใหม่ระบบใหม่ตรงนี้มันก็อาจจะยากใช่ไหมครับ
10: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กจบใหม่แล้วนะนี่เราก็นึกถึงวัยเราๆที่ก็พอมีประสบการณ์นั่นแหละแต่เรารู้สึกโอ้โหยังต้องเรียนรู้อีกเยอะคนเป็นหมอคนเป็นวิศวกรก็ยังเหนื่อยเลยนะอาจารย์เพราะเขาก็ต้องอัปเดตความรู้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะเรียนหนักมาแล้วตลอด4ปี6ปีเนี่ยพอมาถึงยุคนี้โอ้โหต้องกลับมาอัปเดตความรู้อีกแหละ
11: ใช
10: ่
11: ใช่ครับไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับผมว่าวิศวกรก็ดีหมอก็ดีแล้วก็จะมองว่าเป็นอาชีพที่รายได้สูงอยู่แล้ว
10: ใช่ไห
11: มครับเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในทุกระบบเศรษฐกิจทุกประเทศเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าในแวดวงของเอนจิเนียริ่งก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีโปรแกรมใหม่ๆเข้ามานะครับในแวดวงของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทย์เภสัชทันตแพทย์พยาบาลก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆก็ไปเร็วมากคนที่อยู่ในแวดวงการเงินก็จะมีฟินเทคแม้แต่อาชีพเกษตรกรรมนะครับเราก็มีแอกริเทคก็มีเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกวงการทุกอินดัสทรีนะครับทุกอาชีพเนี่ยยังไงก็ผมอยู่ในแวดวงอาจารย์ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณธัญมัยอยู่ในแวดวงของสื่อมวลชนนะครับก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวยังไงก็ไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนนะครับต้องพัฒนาทักษะแน่นอนครับ
10: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะฟังแล้วก็ดูมีความหวังนะที่เราก็รู้สึกว่ารัฐบาลเราก็กำลังมาถูกทางนะในการค่อยๆทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็เพื่อให้นี่นะคะสุดท้ายมาพัฒนาทุนมนุษย์ได้ในที่สุดนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะมาอัปเดตให้ฟังกัน
11: ค่
10: ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทุกวันศุกร์นะคะกับอาจารย์นนท์สาคริกนะคะเกี่ยวกับเทรนเศรษฐกิจรอบโลกค่ะก่อนไปพักเบรกกันนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางออมสินค่ะใครที่สนใจมาเริ่มออมเงินกันนะคะจะเริ่มออมเงินง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วค่ะออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกคือฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับดอกเบี้ยขออภัยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะรายละเอียดเป็นอย่างนี้ค่ะคือเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีอันนี้จะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแต่เราไม่ต้องฝากเต็มไงก็คืออยู่แค่9เดือนถอนได้ละ ส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีก็จะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะอีกรูปแบบหนึ่งยาวขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยไป 1.05% ต่อปีจะเท่ากับเงินฝากเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีซึ่งเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคมค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าก็จะมาคุยกันเรื่องกระแสการฝากเงินกับพันธบัตรออม Plus นะคะหมดใน21วินาทีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็มาติดตามกันค่ะ
7: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
12: อ้าวสายต่อไป
13: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
12: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
14: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
15: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิร รุษสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
17: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
10: กลับเข้าสู่ EconBiz นะคะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตากรณีค่ะวัฒน์ค่ะวันนี้มาดูของที่ขายดีที่สุดแห่งปีเลยนะคะ21วินาทีหมดไม่ใช่21นาทีนะวินาทีเลยนะคะนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลออม plus จะเรียกว่าขายก็ใช่แหละแต่ว่าจริงๆมันคือประชาชนก็เอาเงินไปออมกับรัฐใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เงินกลับคืนมาก็เป็นการส่งเสริมการออมนะคะวันนี้ล่ะค่ะก็เปิดจำหน่ายเป็นวันแรกผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะวิธีการคือ first come first serve เลยเพราะฉะนั้นใครกดก่อนได้ก่อนวงเงินรวมถึง 2,000 ล้านบาทแต่หมดภายใน21วินาทีเลยค่ะทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เป็นปลื้มนะคะเรื่องนี้ตัวพันธบัตรนี้ก็ออกโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะเนื่องจากประเทศก็ยืมเงินประชาชนน่ะแล้วก็เอาไปบริหารประเทศนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ผลตอบแทนกับประชาชนคืนมาแต่พอออกโดยรัฐบาลก็มีความน่าเชื่อถือไงก็เลยได้รับความนิยมนะคะสำหรับคนที่พลาดวันนี้ไปให้เตรียมตัวให้พร้อม 3-5 สิงหาคมจะเปิดอีกรอบยอดจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 บาทแล้วเขาก็จะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนค่ะผ่านบอนคอนเนคแพลตฟอร์มหลังจากนั้นก็จะทยอยจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้นะคะคุณเอกนิติก็บอกว่าพันธบัตรรัฐบาลออม plus เนี่ยไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อว่าจะช่วยแก้โจทย์เชิงโครงสร้างของประเทศเลยค่ะหนึ่งเลยคือวันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นขณะที่หนี้ครัวเรือนไทยยังสูงกว่า 86% ของ GDP อันนี้เราติดอันดับต้นๆของภูมิภาคเลยนะคะคุณผู้ฟังลองนึกตามค่ะเดือนนึงเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บางคนบอกค่าใช้จ่ายเดือนละ10,000อ่ะงั้นเราก็ควรจะต้องมีเงินเก็บ 60,000 ไว้เป็นเงินที่นอนนิ่งๆเนี่ยนะไม่ใช่เอาไปลงทุนซื้อนู่นซื้อนี่มันก็อาจจะไม่ใช่เรียกว่าเงินฉุกเฉินเงินออมฉุกเฉินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไว้อย่างน้อย6เดือนถ้าบางคนค่าใช้จ่ายที่บ้านครอบครัวใหญ่สมมุติ 50,000 ต่อเดือนโอ้ก็ต้องมี 300,000 นะคะในยุคนี้ที่ถือไว้ซึ่งคุณผู้ฟังมีหรือยังอันนี้คือความน่าเป็นห่วงของประเทศไทยข้อ2ค่ะหากมองภาพรวมประเทศตัวเลขก็ไปในทางเดียวกันคือการออมของไทยลดลงต่อเนื่องจาก 27.7เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในปี57ตอนนี้เราเหลือเพียง 25.3% ของ GDP ประเทศก็ออมได้น้อยลงเหมือนกันและสุดท้ายเลยปัญหาใหญ่ไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วตอนนี้มีถึง53จังหวัดที่มีผู้สูงอายุเกิน 20% ของประชากรในจังหวัดนั้นแต่ว่าผู้สูงอายุไทยก็ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอค่ะที่เราบ่นกันโอ้เดือนละ600บาทจะไปพออะไรก็ประเทศก็ไม่ค่อยมีเงินเหลือเหมือนกันนะคะในการที่จะมาดูแลดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยหากไม่ส่งเสริมการออมวันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวเลยค่ะนี่คือความเปราะบาง3ขั้นที่ซ้อนอยู่นะคะ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนระดับประเทศไปจนถึงโครงสร้างประชากรโจทย์ของเราคือไม่ใช่แค่ทำยังไงให้คนเริ่มออมแต่ว่าทำยังไงให้ออมได้ต่อเนื่องออมได้จริงแล้วก็ต่อยอดไปสู่การลงทุนเพราะว่าโลกยุคใหม่มีรายได้อย่างเดียวไม่พออีกต่อไปค่ะดังนั้นพันธบัตรรัฐบาลออม plus นี้ก็เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่นะอย่างน้อยก็ให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเป็นคนออกอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะ 1.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแต่ถ้าใครยินดีถือยาวๆเลยรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ย 2.8% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ plus มากกว่าการออมรูปแบบเดิมด้วยคำว่า plus มาอีกแล้วสำหรับรัฐบาลนี้plus แรกเขาบอก plus ทุกเดือนคือมีขายทุกเดือนค่ะทำให้เข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงก็ซื้อผ่านเป๋าตังค์ได้ plus ที่2เป็น plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ plus ที่3ก็คือเรื่องตลาดรองคือมีกลไกตลาดมารองรับช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสมี plus ที่4ด้วยเรื่องช่องทางจำหน่ายก็คือเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งWallet สบม.ธนาคารพาณิชย์นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเนี่ยนี่ก็สามารถซื้อได้ประชาชนเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทเลยค่ะผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เลือกจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์นะคะอย่างที่บอกแอปสตรีมมิ่งก็ได้ขออภัยค่ะถ้าเกิดว่าผ่าน Wallet สบม.แอปเป๋าตังค์เนี่ยเริ่มลงทุน100บาทแต่ถ้าจะผ่านธนาคารหลักทรัพย์หรือว่าแอปสตรีมมิ่งอันนี้พันบาทนะคะอันนี้ให้ประชาชนเลือกได้ตามความสะดวกอ่ะสุดท้ายคุณเอกนิติก็ย้ำว่านี่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันตอบโจทย์ประเทศกับ3ขั้นที่บอกไปด้วยคือชั้นครัวเรือนก่อนเนี่ยมันก็ทำให้คนมีวินัยออมสม่ำเสมอทุกเดือนผลตอบแทนจูงใจกับเงินฝากทั่วไปก็เป็นก้าวแรกของความมั่นคงในวัยเกษียณนะคะชั้นตลาดทุนด้วยเป็นตลาดรองที่โปร่งใสมีสภาพคล่องเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทยนะคะเชื่อมพันธบัตรออมทรัพย์แบบเดิมสู่ Digital Investment Ecosystem ก็เพื่อเป็นการพลิกฟื้นสัดส่วนการออมของประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเกือบ10ปีให้กลับมาแข็งแรงชั้นที่3คือชั้นการคลังและโครงสร้างประชากรค่ะการขยายฐานผู้ออมในประเทศให้กว้างขึ้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการกระจายเครื่องมือระดมทุนภาครัฐไม่ได้ช่วยแค่เสถียรภาพหนี้สาธารณะแต่ว่าช่วยเตรียมประเทศให้รับมือกับสังคมสูงวัยที่มาเร็วกว่าที่คาดนะคะวัยทำงานทุกวันนี้เราก็จะได้มีเครื่องมือออมระยะยาวที่มั่นคงมากขึ้นภาระก็จะเบาลงสำหรับภาครัฐนะคะอันนี้คือกรอบที่กระทรวงการคลังต้องเป็นคนช่วยมองไปไกลๆก็สรุปโดยคุณเอกนิติบอกว่าการออมที่ดีที่สุดไม่ใช่การออมก้อนใหญ่ครั้งเดียวแต่คือการออมสม่ำเสมอในระยะยาวอันนี้ว่าเห็นด้วยมากๆเลยนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความรู้กันตัวแล้วโอ้โหไม่ต้องรอเรียนจบอะค่ะก็คือบางคนคุณพ่อคุณแม่เปิดบัญชีให้ตั้งแต่เด็กๆค่อยๆสะสมทุนกันไปนะคะตั้งแต่ประถมเลยก็ได้พูดถึงการออมตั้งแต่เด็กขอไปอีกเรื่องที่เป็นเรื่องอีกฝั่งนึงเลยเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเรื่องบัญชีม้าเด็กคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมบัญชีม้าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะโอ้มีเยอะไปหมดพวกมิจฉาชีพสแกมเมอร์ค่ะก็มาใช้บัญชีม้าในการหลอกโอนเงินทีนี้มีปัญหาใหม่มาคือบัญชีม้าเด็กก็คือให้เด็กไปเปิดบัญชีผู้ใหญ่นี่แหละนะฮะแล้วก็ทำให้ใช้เป็นทางผ่านเงินที่ไม่ถูกต้องแบงก์ชาติเล็งเห็นปัญหาเรื่องนี้ก็ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและ e-money ออกมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินผ่านดิจิตอลสำหรับเยาวชนอายุ10ถึง18ปีค่ะวันนี้นี่เองนะคะสิ้นเดือนนี่แหละที่ทางแบงก์ชาติก็ออกแถลงนะคะโดยโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยาวดีชัยอนันต์ค่ะบอกว่าจากการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบหันมาใช้บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์e-money คือเราไปเปิดบัญชีแล้วเราไม่ได้เล่มละนะคะมันก็อยู่ในแอปเลยแต่เป็นบัญชีของเยาวชนเนี่ยเอามาเป็นบัญชีม้าในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น มันเลยทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากต้องตกเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตโดยไม่ได้เจตนาค่ะเพียงเพราะการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีตนไปใช้ซึ่งการกระทำนี้เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.2566นะคะอันนี้น่าเศร้านะเพราะบางทีบัญชีมาผู้ใหญ่อะมันเกิดจากการขายดื้อด้วยความสมัครใจอะเอาบัตรประชาชนไปให้เอาไปเปิดบัญชีมาขอ 20,000 หลายหมื่นอะไรอย่างนี้แต่การมาหลอกเด็กอะคุณผู้ฟังเด็กมันไม่ได้เลยนะคะก็ถูกผู้ใหญ่หลอกพูดอะไรก็ต้องเชื่อเนาะต้องฟังก็แล้วก็กลายเป็นโดนคดีซะอย่างนั้นทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นเครื่องมือของอาชญากรไซเบอร์ค่ะแบงก์ชาติก็เลยร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ e-money ในการกำหนดวงเงินการโอนหรือว่าการชำระเงินต่อวันเนี่ยจะแบ่งเป็นแต่ละช่วงวัยตามนี้นะคะเยาวชนอายุ10ถึง12ปีบัญชี e-money กำหนดวงเงินโอนหรือจ่ายเงินได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันถ้าเป็นเยาวชนอายุ12ถึง15ปีบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิตอลกำหนดวงเงินโอนได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันแล้วก็เยาวชนอายุ15ถึง18ปีจะกำหนดวงเงินโอนได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันนะถ้าคิดตามความเป็นจริงก็จริงนะเด็กอายุ10 12ขวบจะไปซื้ออะไรเกิน 3,000 บาทต่อวันด้วยตัวเองอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นบัญชีม้าเด็กเนี่ยบางทีเงินโอนมาจากไหนไม่รู้ปุ๊บเขาก็จะโอนออกไปเลยทันทีใช่ไหมคะแล้วถ้าโดนลิมิตไว้อยู่อย่างนี้ก็ทำให้มิจฉาชีพเคลื่อนไหวได้ช้าลงก็มีโอกาสที่เราจะติดตามผู้กระทำความผิดได้มากขึ้นค่ะซึ่งแบงก์ชาติยืนยันว่ามาตรการนี้จะทำขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการที่ใช้อย่างสุจริตเป็นสำคัญนะคะแล้วสถาบันการเงินก็จะต้องส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าก่อนที่จะทำการปรับลดวงเงินและเดี๋ยวจะมีการจัดเตรียมช่องทางอำนวยความสะดวกเช่นโมบายแอปพลิเคชัน call center สาขาก็ตามเนี่ยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะขอปรับเพิ่มวงเงินโอนต่อวันบอกว่า10ขวบได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันก็จริงแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆก็ไปติดต่อธนาคารได้เขาก็ยินดีปรับเพิ่มวงเงินให้เป็นครั้งๆไปค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการปรับปรุงระบบนี้ก็จะทยอยทำแล้วจะเสร็จภายในกันยายนนี้แหละค่ะอันนี้สำหรับธนาคารพาณิชย์ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ e-money จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนะคะเอามาเล่าให้ฟังกันก่อนพอแบงก์ชาติก็จะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยในการเร่งสร้างความเข้าใจให้กับบุตรหลานค่ะว่าการรับจ้างเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้ายแรงนะคะฝากเตือนลูกหลานกันด้วยค่ะแล้วดีนะรู้สึกว่าประชาชนก็เคลื่อนไหวมาทีละนิดทีละนิดตรงไหนมีช่องโหว่ก็อุดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้สแกมเมอร์ไม่ลดน้อยลงไหมนะหรือเพิ่มขึ้นก็ใช่ไหมเราก็ยังมีโทรศัพท์มาถึงกันเกือบทุกวันนะคะเราไปกันต่อค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักเล็กน้อยนะคะคือหลังจากที่ถูกปฏิเสธว่าไม่จนกันหลายล้านคนเลยทั่วประเทศเพียงพร้อมมีรถในชื่อค่ะแต่ว่าจริงๆรถอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แล้วครับได้ไม่รู้ว่าแล้วก็ใครญาติที่ไหนมาให้เราเป็นคนไปถอยรถให้ก็ไม่ทราบปรากฏว่ากลับกลายเป็นเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเนี่ยวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางภาครัฐค่ะที่จะมีการให้เปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังจากที่ปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกตอนนี้มีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายซึ่งครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันนะคะแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโหแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ 300,000 กว่าคันพอมีมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนี่ถือว่าไม่จนเลยเหรอก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าบางคน มีมอเตอร์ไซค์แต่มันก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะมันก็ต้องมีจำเป็นโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยยังไงก็ต้องมีเนาะจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดค่ะนครราชสีมารองลงมาเป็นเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสนะคะส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยหรือว่ารถที่สิ้นสภาพการใช้งานทีนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติก็สะท้อนการใช้งานจริงๆนะคะของคนเรานะคะแล้วก็จะพิจารณาสิทธิ์ให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทางโฆษกประจำสำนักนายกคุณรัชดาธนาดีเรกบอกว่ารัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่จริงของประชาชนค่ะจะพยายามเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับใครที่จะขอทบทวนสิทธิ์ยังยื่นได้ถึง31สิงหาคมก็เหลือเวลาอีก1เดือนนะคะแล้วการได้สิทธิ์ก็จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการอยู่ถ้าเกิดว่าใครหลุดจากตรงนี้จริงๆก็จะไปได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสไหมอันนี้ก็ต้องไม่รู้จะทันไหมรอบนี้ก็อาจจะต้องเป็นรอบถัดไปด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนที่จะได้เงินไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะก็ตอนนี้กำลังเคลียร์ระบบหลังบ้านกันชุดใหญ่ดีค่ะยิ่งมีข้อมูลประชาชนในระบบเยอะรัฐก็จะได้ออกแบบมาตรการให้ตรงจุดมากขึ้นพอพูดถึงเรื่องรถนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเดย์ระบบใหม่อีกหนึ่งเรื่องคือใครค้างชำระใบสั่งต่อภาษีรถอดรับป้ายจริงนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะจะตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนที่เขาคิดเป็นอัตราส่วนแบบนี้อันนี้ก็สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การสหประชาชาตินะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกก็เลยร่วมมือกันที่จะเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่อันนี้จะปรับระบบตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อที่จะให้กฎหมายมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะระบบใหม่นี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งของตัวเองได้ก่อนที่จะชำระค่าปรับก็คือประกอบด้วย1สำเนาใบสั่ง2สำเนาหนังสือแจ้งเตือน3สำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและ4ข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งค่ะขั้นตอนการปฏิบัตินั้นเดี๋ยวจะเริ่มพรุ่งนี้ละ1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเมื่อมีการออกใบสั่งแล้วผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่เขาจะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามกฎหมายค่ะหากยังเพิกเฉยอยู่ข้อมูลมันก็จะถูกลิงก์ต่อไปที่กรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากที่ออกใบสั่งแล้วพอคนที่รู้ว่าตัวเองมีใบสั่งค้างชำระก็สามารถตรวจสอบและจ่ายค่าปรับได้ง่ายๆนะคะผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีอย่างไรก็ตามค่ะกรณีที่ต่อภาษีรถประจำปีแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายค่าปรับใบสั่งก็ยังคงต่อภาษีได้ตามปกตินะคะแต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับได้ทั้งหมดอ่ะก็คือเขาให้เราจ่ายภาษีแต่เขาก็จะไม่มีหลักฐานออกมาให้เราแล้วเราจะออกท้องถนนต่อไปเราจะมั่นใจไหมจะได้ยังไงก็ดังนั้นจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าค่ะเพราะการเชื่อมโยงนี้จากทางตำรวจมาถึงกรมการขนส่งทางบกเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นการทำงานระหว่างต่างหน่วยงานที่ไม่ค่อยได้เห็นนะเนาะก็ถือว่าทำให้ความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะจะได้ลดปัญหาสถิติอุบัติเหตุที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากการขาดวินัยจราจรแล้วก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยนะคะย้ำนะคะว่าประมาณ 60ถึง90วันที่ใบสั่งออกจากทางตำรวจแล้วเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปที่ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเลยแล้วเวลาเราจะไปจ่ายภาษีต่อไปต่อทะเบียนต่างๆมันก็จะข้อมูลเด้งตึ้งเป็นตัวแดงขึ้นมานะคะว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่าปรับอันนี้ก็หวังว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงการที่ทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงด้วยค่ะเรื่องราคาน้ำมันกันสักหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกเหมือนกันที่มีโปรโมชั่นจากทางปตท.เติมน้ำมันด้วยตัวเองลด1บาทก็เห็นแชร์กันเยอะในโซเชียลนะคะแต่พอพูดกันสั้นๆอย่างนี้ตอนแรกหลายคนก็งงว่าหมายถึงลด1บาทนี่คือเติมพันลดบาทเดียวหรอหรือ999ไม่ใช่นะคะเขาก็เขียนอย่างละเอียดแล้วว่าลด

0: ซึ่งตอนนี้มีปั๊มแบบเซลฟ์เซิร์ฟก็คือเติมได้เองเนี่ยครอบคลุมกว่า240แห่งทั่วประเทศวิธีการคือต้องผ่านแอป Blue Plus ก็คือเลือกสถานีบริการเลือกประเภทน้ำมันเลือกจำนวนเงินต่อลิตรนะคะแล้วก็เลือกช่องทางชำระเงินหลังจากนั้นเราก็ยกมือจ่ายน้ำมันตามหน้าจ่ายและชนิดน้ำมันที่เลือกค่ะเสียบมือจ่ายเข้าถังน้ำมันรถให้สุดก่อนที่จะเริ่มบีบเขาแนะนำละเอียดอย่างนี้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเติมเองมันต้องยกยังไงบีบยังไงหลังจากเติมน้ำมันช่วงนั้นก็ให้บีบค้างไว้จนกว่าจะเติมเสร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็วางมือจ่ายคืนเข้าไปกับช่องให้ถูกต้องแหมพูดตอนมันต้องลองด้วยตัวเองอะค่ะถ้าใครไปต่างประเทศอาจจะเริ่มคุ้นๆแล้วเพราะที่ต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปเขาไม่มีอยู่แล้วนะคะเด็กปั๊มใช่ไหมเราก็ต้องหัดเติมกันเองแต่ประเทศไทยนี่เซอร์วิสดีสุดๆเลยราคาน้ำมันขายปลีกปั๊มปตท.ในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้เบนซินลิตรละ45.68 บาทถ้าเติมเองหน่อยก็จะเหลือลิตรละ44.25 บาทนี่แหละค่ะแก๊สโซฮอล์95นะลิตรละ36.69 บาทอยู่ตอนนี้ดีเซลลิตรละ36.69 บาทนะคะเริ่มพรุ่งนี้แล้วอันนี้ก็เลยเอาข่าวคราวมาฝากกันค่ะก่อนจบรายการกันไปนะคะขอแนะนำสินค้าเด็ด GI ล่าสุดนะคะที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเผื่อใครอยากไปลองดิฉันก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนชารางแดงเกาะเกร็ดให้เป็นสินค้า GI หรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำดับที่5ของจังหวัดนนทบุรีค่ะสินค้า GI ก็คือเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นที่ถ้าเกิดจากที่นี่ปลูกที่นี่ขึ้นที่นี่ทำโดยที่นี่เนี่ยจะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่ามันมีคุณภาพเชิงภูมิศาสตร์เฉพาะอยู่นะคะสำหรับชารางแดงเกาะเกร็ดเนี่ยเกิดจากการนำใบของต้นรางแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาการทำชาโบราณของชาวไทยเชื้อสายมอญค่ะเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยก็คือมีสีเหลืองทองถึงอัมพันธ์ใสกลิ่นหอมรสกลมกล่อมไม่ฝาดขมอันนี้ก็เป็นผลจากคุณภาพของดินและก็ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะพอได้ขึ้น GI ปุ๊บโอ้ที่ก็เดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์ก็จะพาไปออกงานสามารถติดสัญลักษณ์ต่างๆได้ดีเลยค่ะเขาบอกมีสรรพคุณต่างๆด้วยช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลอ่ะลองไปดูนะคะเผื่อวันหยุดยาวแบบวันหยุดนี้ใครจะไปลองหาทานกันของนนทบุรีที่เกาะเกร็ดค่ะวันนี้หมดเวลาของ Econ Biz แล้วนะคะไว้เรามาคุยกันใหม่ในช่วงทุกวันศุกร์1ทุ่มถึง2ทุ่มกับดิฉันธัญญามัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชระ

ราชธิดาวันนี้เวลา 10:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศิลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระทหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20

0: ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้เรื่องราวที่พูดเรานึกถึงบ้านเราคนไทยยิ้มสยามยิ้มง่ายนะครับไปที่ไหนคนก็คิดว่าคนไทยเนี่ยนิสัยดีใจเย็นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเอาสิครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลมีตัวเลขออกมานะครับว่าคนไทย13ล้าน4แสนคนเคยป่วยและมีปัญหาสุขภาพจิตนี่นะครับเรื่องราวของฮอตอิชชูในวันนี้ครับ
6: เวทีความคิดฮอตอิชชูวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษา
8: แล้วคนที่จะมาช่วยรักษาตรงนี้มาฮิลหัวใจของเราเนี่ยนะครับวันนี้จริงๆคลุกอยู่ในป่ามาตั้งแต่เรียนแล้วนะครับแต่วันนี้ออกจากป่ามาพูดมาคุยกับเราในเรื่องการอาบป่าคือคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์นะครับกระบวนการผู้เชี่ยวชาญการอาบป่าสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับนี่ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับพอคำว่ากระบวนการหลายคนอาจจะงงกระบวนการนี่ครับผู้ชำนาญการในการกระบวนการ
9: ใช่เลยค่ะเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าวิทยากรค่ะเราคิดง่ายๆเลยวิทยากรคือเป็นผู้ให้ความรู้เนาะมีความรู้บางอย่างมาบอกเล่าให้เราฟังแต่ว่ากระบวนการคือผู้นำกระบวนการหรือออกแบบกระบวนการให้ผู้เรียนสามารถพบเจอบทเรียนได้ด้วยตัวเองค่ะ
8: ทีนี้ที่สำคัญก็คืออาป่าผมยังนึกภาพอาป่านะมันเหมือนเข้าไปในป่าแล้วทำอะไรสักอย่างครับ
9: ใช่ค่ะหลายๆคนก็ถามคำถามว่าเอ๊ะอาบป่าแล้วต้องแก้ผ้าไหมอาบป่าแล้วต้องเอาสบู่แชมพูเข้าไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกับการอาบน้ำเลยค่ะเราลองคิดง่ายๆว่าเวลาที่เราเข้าไปอาบน้ำเนี่ยเราเข้าไปในห้องน้ำคือพื้นที่ส่วนตัวของเราเนาะเราก็ต้องปลดเปลื้องเสื้อผ้าซึ่งจริงๆเวลาที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยมันก็คือการที่เราปลดเปลื้องบทบาททั้งหมดแล้วเป็นแค่ตัวเราจริงๆแล้วก็เข้าไปสัมผัสป่าแบบตรงๆเลยค่ะ
8: พูดง่ายๆมันก็ถอดหัวโขนอะไรอย่างนั้นนะฮะ
9: ใช่ค่ะ
8: ต้องเปลื้องพันธะต่างๆออกไปเพื่อให้ตัวเองเบา
9: ใช่ใช่ค่ะ
8: ทีนี้การเข้าป่าเขาบอกบางทีบอกเออป่าดูสงบดีเข้าไปแล้วจะได้อารมณ์ดีแต่แค่นั้นมันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันต้องมีความเข้าใจในป่าความเข้าใจในการที่เราจะไปอาป่าลึกกว่านั้น
9: จริงๆแล้วเราลองเทียบเคียงกับประสบการณ์ตอนที่เราอาบน้ำได้นะคะว่าตอนที่เราอาบน้ำเนี่ยหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเนาะ1คือร่างกายเราผ่อนคลายสบายสดชื่น2คือใจเราสบายขึ้นไม่ว่าเราจะเครียดอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยใจเราเบาขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่ว่าเวลาอาบน้ำอยู่เนี่ยเรื่องอะไรที่มันคิดไม่ตกเนี่ยแล้วมันปิ๊งแวบขึ้นมาได้มันหมายความว่าสมองเราปลอดโปร่งผ่อนคลายเนาะดังนั้นมิคิดว่าอาจจะให้เราจดจำความรู้สึกตอนที่เราได้อาบน้ำเนี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยให้เราลองดูซิว่าธรรมชาติแบบไหนที่ใช่สำหรับเราไม่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ตัวเราเองจะต้องรู้จักตัวเราก่อนว่าพื้นที่ธรรมชาติแบบไหนที่ช่วยฮีลเราค่ะ
8: แล้วทำไมเราถึงต้องไปนั้นครับเพราะอยู่สังคมเมืองต่างๆมันเบื่อเมืองหรือว่าหาทางออกของปัญหาไม่เจอ
9: เวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่ทำงานเนี่ยมันเหมือนกับเราใช้ชีวิตในจังหวะเดิมๆในทุกๆวันตื่นเช้าอาบน้ำไปทำงานกลับบ้านนอนอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้บางครั้งเนี่ยเรากลายเป็นโหมดออโต้ไพลอตเลยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งเราทำแต่เราไม่ทันรู้สึกเรากินข้าวเราไม่ทันรู้รสอย่างเงี้ยค่ะการอาบป่าคือการที่จะชวนให้เราลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเดิมๆแล้วกันพาตัวเองออกจากบรรยากาศเมืองบรรยากาศผู้คนวุ่นวายหรือเสียงเขาเรียกว่าเสียงที่เป็นมลภาวะต่างๆเนี่ยลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เราพาตัวเองเข้าไปผ่อนคลายและสิ่งสำคัญที่จะทำให้การอาบป่าช่วยเราได้ค่ะก็คือการที่เราเองก็ต้องเปิดร่างกายของเราเปิดประสาทสัมผัสของเราไปรับรู้ป่าเนาะเหมือนเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยแต่ว่าเวลาเราอาบน้ำมันง่ายมากเลยเพราะว่าน้ำมันเย็นเวลามันโดนตัวเราเนี่ยเรารู้สึกเลยแต่ทีเนี้ยในพื้นที่ป่าเนี่ยค่ะมันมีมากกว่าน้ำอ่ะมันมีสิ่งที่เรามองเห็นมันมีเสียงธรรมชาติที่เราได้ยินหรือมันมีกลิ่นที่แตกต่างกันไปในระหว่างทางอย่างเงี้ยค่ะหรือสัมผัสต่างๆที่เป็น texture ของดินดอกไม้ใบไม้กิ่งไม้เปลือกไม้อย่างเงี้ยค่ะมันมีความหลากหลายมากเลยดังนั้นมันจึงต้องอาศัยความช้าแล้วก็การเปิดประสาทสัมผัสเข้าไปเชื่อมโยงถึงจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ผ่อนคลายค่ะ
8: บางทีก็บอกมีทริคเหมือนกันเช่นไปถึงปั๊บเดินเท้าเปล่านะแบร์ฟูตแบบกับสนามหญ้ากับอะไรกับหญ้าเขียวๆมันก็ช่วยความรู้สึกอีกแบบนึงซึ่งเวลาเราทำงานเราไม่เคยเจออย่างนี
9: ้ใช่
8: ที่อย่างที่คุณเน้นบอกไอ้การทำงานซ้ำๆบ่อยๆมันเบื่อโดยไม่รู้ตัวไฟมัน
9: ไม่ร
8: ู้
9: ว่าเราเบื่อนะใช่บางทีไม่รู้ว่าเราเบื
8: ่อเราไม่น่าเชื่อว่าไม่ต้องอายุเยอะอายุน้อยๆอายุน้อยๆปัญหากับเกิดขึ้นเยอะด้วยนะครับ
9: ใช่ค่ะตอนนี้คือเหมือนเราถูกผลักเข้าไปในระบบเนาะเด็กๆก็อยู่ในระบบการศึกษาที่ต้องเรียนตื่นแต่เช้ากลับบ้านค่ำหรือว่าต้องเรียนพิเศษมันอยู่ในสังคมสภาพปิดหมดเลยดังนั้นการเข้าไปอยู่ในธรรมชาติมันทำให้เขาได้ไปหายใจอย่างอิสระได้ไปผ่อนคลายได้ไปวิ่งเล่นในพื้นที่กว้างหรือมองออกไปไกลๆแล้วเห็นพื้นที่ธรรมชาติก็อาจจะช่วยเยียวยาเขาได้ในระดับหนึ่งค่ะ
8: ครับยิ่งคนยุคใหม่ๆผมว่าอยู่กับตัวเองก็เยอะนะอยู่กับโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างคือไม่ใช่แค่จะเล่นโทรศัพท์หรอกมันต้องทั้งติดต่องานเออค้นคว้าอินเทอร์เน็ตถาม AI อะไรต่างๆนะผลสุดท้ายปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์นี่ก็แทบไม่มี
9: ใช่
8: เหมือนมันเหงานะไม่มีเพื่อนปรึกษาไม่มีอะไรป่าช่วยได้อย่างนั้นจริงๆหรอครับ
9: เราต้องดูก่อนว่าในพื้นที่ป่าเนี่ยจริงๆเรามีเพื่อนอีกหลากสายพันธุ์เลยเราอาจจะคิดว่าเราต้องคอนเน็กเชื่อมโยงกับมนุษย์เท่านั้นเนาะแต่พอหลายๆคนที่ได้เข้าไปใช้ชีวิตในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยค่ะเขาได้รู้จักนก ได้รู้จักแมลงหรือได้รู้จักพืชพันธุ์ต่างๆดอกไม้สวยๆหลากหลายชนิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้ความโดดเดี่ยวของเขาเนี่ยได้ถูกเยียวยาเหมือนกันนะเขาได้เห็นว่าเอ้ยมันก็มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่พยายามใช้ชีวิตในแบบที่เขาใช้นี่แหละเราอาจจะมีโอกาสได้ไปสังเกตสิ่งมีชีวิตเล็กๆในพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็เกิดการตระหนักรู้บางอย่างที่กลับมาเชื่อมโยงกับชีวิตของเราได้ยกตัวอย่างเช่นมิ้นเคยไปนั่งปล่อยใจอยู่ที่ลำธารเนาะแล้วเราก็มีเรื่องราวอะไรของเราต่างๆมากมายนั่นแหละแล้วโมเมนต์หนึ่งที่มิ้นหันไปเห็นตัวจิงโจ้น้ำที่เขากำลังพยายามเคลื่อนทวนน้ำเนาะมันก็ทำให้เกิดความตระหนักในใจขึ้นมาได้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเขายังพยายามที่จะมีชีวิตเลยตอนนั้นมันก็เป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกเกิดความซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าไอ้ความพยายามของเราเนี่ยมันก็มีความหมายกับคนบางคนหรือมันก็มีความหมายกับพื้นที่บางพื้นที่เหมือนกันนะอันนี้เป็นมิติของการอาบป่าที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยค่ะ
8: ครับแต่นี่คงเหมือนนั่งสมาธิชนิดหนึ่งถึงว่าไม่ใช่ใครก็ไปนั่งแล้วบอกนิ่งๆแล้วจะได้สมาธิก็ต้องมีครูที่นำเหมือนกันว่าทำยังไงการหายใจมีจังหวะจากโคนการอาป่าก็ต้องมีคนนำเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็คือกระบวนการนี่แหละจะนำว่าทำยังไงถึงจะเปิดใจให้ธรรมชาติเข้ามาหาเรา
9: ใช่คิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำแบบนั้นด้วยตัวเองได้เนี่ยมีคิดว่าทุกคนมีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ค่ะทีนี้ใครบ้างที่จำเป็นจะต้องเจอไกด์หรือกระบวนการเนาะหนึ่งก็คือสำหรับคนบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นความยากในการที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่ป่าเช่นเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่กลัวป่าหรือไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติโดยลำพังเพราะคอนเซ็ปต์ของการอาบป่ามันคือการที่เราพาตัวเองเข้าไปอย่างช้าๆอยู่ในบรรยากาศเงียบสงบโดยลำพังจะดีมากเพื่อให้เราได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆให้เราละวางบทบาททั้งหมดได้ทีนี้บางคนอาจจะไม่มีความกล้าตรงนั้นดังนั้นการอาบป่าจึงทำแบบกลุ่มได้เช่นกันโดยมีตัวกระบวนการที่ช่วยเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการกลุ่มให้เขาได้รู้สึกว่าถูก empower ในเมื่อเพื่อนๆทำได้เขาก็ทำได้แล้วก็เกิดการเชื่อมโยงฝึกฝนทักษะทางสังคมในการกลับมาเชื่อมโยงกับผู้คนและธรรมชาติอีกครั้งนึงค่ะ
8: ครับกระบวนการอาบป่านี่เริ่มเกินมานานหรือยังครับ
9: ถ้าจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้ยินตำราออกมาเนาะว่าการอาบป่ามันมาจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆมันมาเป็นแบบ 50-60 ปีแล้วค่ะแล้วจริงๆเนี่ยอยากชวนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วอาบป่ามาจากญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าถ้าเราชวนย้อนกลับไปมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับป่าก่อนที่จะเกิดวิวัฒนาการต่างๆเนี่ยมนุษยชาติเองก็อยู่กับธรรมชาติมาก่อนเราใช้ผัสสะต่างๆในการสัมผัสธรรมชาติใช้ชีวิตเอาตัวรอดดังนั้นสิ่งที่เรากำลังทำในเรื่องของการอาบป่าเนี่ยค่ะมันคือการที่เรากลับไปคืนสู่ศักยภาพเดิมที่เราเคยมีเราเคยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วอยู่รอดทีเนี้ยวิกฤตมันเกิดตรงที่ว่าเราโฟกัสมนุษย์มากเกินไปแล้วตอนเนี้ยแล้วถ้าเราจะขยายมุมมองออกไปเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วมันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้แล้วก็ได้ประโยชน์เชิงสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็เป็นแรงเคลื่อนที่ดีค่ะในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
8: ครับอย่างของฝรั่งเขาก็มีไฮกิ้งนะที่ไปเดินตามเส้นทางอยู่ในป่าก็ได้เขาก็ได้มีวิธีซึมซับอย่างนึงเหมือนกันนะครับ
9: ใช่ค่ะ
8: ครับตอนที่เริ่มมานี่ผลเป็นไงบ้างครับมีคนที่เข้ามาร่วมโครงการนี้แล้วเสร็จแล้วที่เขาเคยกังวลเคยแบกภาระอะไรต่างๆในใจเนี่ยเขาคลี่คลายได้อย่างได้ไหมครับ
9: หลายๆคนคลี่คลายได้ทีนี้จะบอกว่าคลี่คลายของแต่ละคนไม่เหมือนกันคลี่คลายสำหรับบางคนคืออาจฉันอาจจะลืมความทุกข์ได้ชั่วขณะเมื่อฉันมาโฟกัสกับร่างกายและผ่อนคลายเหมือนเราลืมไปเลยว่าเรากำลังกังวลอะไรเพื่อให้เราได้พักผ่อนจริงๆอย่างแท้จริงเนาะอันดับที่สองคลี่คลายไปอีกระดับคือบางคนอย่างที่มิ้นบอกว่าเกิดภาวะปิ๊งแวบเกิดไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นมันป่ามันเปิดใจเรามันทำให้เราเห็นทางออกจากสิ่งที่เราคิดไม่ตกอยู่อันนี้ก็คลี่คลายอีกแบบนึงคือได้คำตอบหรือว่าสำหรับบางคนก็ได้เขาเรียกว่าได้เชื่อมโยงกับคุณค่าบางอย่างในชีวิตไม่คิดว่าคลี่คลายของแต่ละคนเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เรามองหากิจกรรมที่เราจะพาเราเข้าไปสู่ธรรมชาติเนี่ยเรามองหาอะไรจากธรรมชาติถ้าเรามองหาแค่ความผ่อนคลายเราเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติแล้วเราก็พาตัวเองไปผ่อนคลายแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาเข้าไปหาธรรมชาติด้วยความที่ต้องการคำตอบบางอย่างแต่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องช้าเพียงพอเราจะต้องเงียบเพียงพอแล้วเราจะต้องเปิดกว้างพอที่จะรับฟังเสียงจากธรรมชาติด้วยที่จะเป็นคำตอบให้กับเราค่ะ
8: พวกใครจะสบายๆชีวิตต้อง slow life นะครับค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาเหมือนเงื่อนปมใดๆก็ตามคุณจะรีบแก้เป็นไปไม่ได้เลยคุณต้องรู้ว่าค่อยๆแก่แต่ละเส้นทางของเชือกก็จะออกยังไง
9: ใช่
8: บางคนไปป่าก็ลำบากนี่ผมไป ริมบึงบ้านผมได้ไหมหรือสวนสาธารณะ
9: ได้
8: ไหม
9: เ
8: พราะว่า
9: เ
8: ขามันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วที่ไม่เหมือนบรรยากาศเมือง
9: ใช่จริงๆได้เลยค่ะจริงๆเนี่ยเราได้แนวคิดมาจากอาจารย์นายแพทย์โยชิฟูมิที่เป็นนักวิจัยอาป่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นนักวิจัยอาป่าคนแรกของโลกเนี่ยแกพยายามจะสื่อสารกับสังคมให้เข้าใจง่ายๆว่าเราลองแบ่งพื้นที่ธรรมชาติหรือป่าเนี่ยเป็นสัก3ไซส์ SML ไซส์ S ก็คือธรรมชาติ ในบ้านเราอาจจะเป็นผักสวนครัวมุมดอกไม้เรายืนรดน้ำต้นไม้แล้วเรามีความสุขได้กลิ่นดินนี่ก็เป็นการอาป่าในสเกล S แล้วL คือพาร์คคือสวนสาธารณะบริเวณใกล้บ้านที่เราสามารถไปได้ใกล้ๆไปได้บ่อยๆก็พาตัวเองออกไปมีพื้นที่ฮิลใจใกล้บ้านได้ค่ะส่วนไซส์ L คือ Natural Forest คือป่าธรรมชาติเลยถ้าเรามีโอกาสได้ออกไปจุ่มแช่ป่าธรรมชาติตามพื้นที่อุทยานต่างๆหรือสำหรับบางคนอาจจะอยากออกไปเห็นธรรมชาติที่ต่างแดนอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถช่วยให้เราเปิดหูเปิดตาได้เห็นความหลากหลายของพื้นที่ธรรมชาติหลายขนาดสิ่งสำคัญที่มิ้นบอกตอนช่วงต้นก็คือว่าเจ้าตัวเองจะต้องรู้ว่าตอนนี้เรากำลังนิดป่าสเกลไหนเราไซส์ S เราพอไหมหรือเราอยากไปท่วมท้นก็คือไป L เลยอะไรเงี้ยและเราเองต้องการไกด์ไหมเราไปคนเดียวได้ไหมหรือว่าเราต้องการกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะหาคอมมูนิตี้หรือชวนกลุ่มเพื่อนไปด้วยกันได
8: ้ครับเหมือนบางคนไปแคมปิ้งไปอะไรเขาก็ไปหาความสงบเงียบที่จะทำอะไรตรงนี้แต่คุณมิ้นเน้นว่ายังไงต้องช้าๆใช่ไหมครับ
9: ใช่ความช้าสำคัญมากๆเลยเหมือนเวลาเราลองทดสอบง่ายๆเวลาที่เรากินข้าวนะคะถ้าเราเคี้ยวรีบเคี้ยวรีบกลืนเนี่ยเราลองสัมผัสซิว่ารสชาติเราได้ไหมกับลองเคี้ยวสักหนึ่งนาทีแล้วค่อยๆกลืนก็ได้นี่คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่เราจะทำได้ในชีวิตประจำวัน
8: เนี่ยโอ้เคี้ยวนาทีผมว่านานไปนิดนึงแต่จริงเคี้ยวเนี่ยอาหารอร่อยก็ตามถ้ารีบกินรีบกลืนเราคือแค่นั้นเองก็อิ่มจบแล้วแต่ถ้าเรารู้จักซึมซับความอร่อยของเขาแต่ละอย่างเนี่ยโดยเฉพาะผมว่าอาหารไทยแล้วนี่สุดยอดแล้วค่อยๆเคี้ยวจะอร่อยมากเลย
9: ใช่ค่ะ
8: นึกถึงเวลาทุกอย่างต้องค่อยๆใจเป็นเย็นใจช้าๆไม่ใช่เข้าป่าเพราะก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนะตรงนี้เพลาๆกันไปก่อนเข้าไปหาอารมณ์ของธรรมชาติจริงๆ
9: ใช่ค่ะ
8: เคยเจอของคนที่เข้าไปอ่างป่าเขาตั้งใจแล้วสำเร็จยากๆเนี่ยแก้ไขยังไงครับ
9: ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความสำเร็จของเขาคืออะไรเนาะมิ้นก็จะย้อนกลับไปว่าเขามองหาอะไรจากป่าสำส่วนใหญ่ที่เห็นแบบหลายๆคนหรือบางคนอาจจะบอกว่ายังรู้สึกเฉยๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวว่าเขาสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะอาจจะเป็นที่เขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีความเครียดขนาดนั้นหรือเขาอาจจะมีความชอบหรือมีความคาดหวังต่อกิจกรรมที่แตกต่างออกไปเช่นเราพาไปทำสมมติเราไปทำอาป่าในสวนรถไฟอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่แมทกับคนที่จินตนาการป่าต้องเป็นไซส์ L หรือเป็นอุทยานแต่เขาก็จะมองว่าเอ้ยมองด้วยตาเนี่ยเขาตัดสินไปก่อนแล้วสนามหญ้าเหล่านี้มันจะช่วยอะไรฉันได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าพอเราชวนให้เขาได้ช้าลงได้ลองอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วค่อยๆสังเกตค่อยๆเปิดประสาทสัมผัสต่างๆลองหลับตาแล้วฟังเสียงหรือลองสัมผัสสายลมหรือลองดมกลิ่นในพื้นที่นั้นแล้วเขารู้สึกยังไงอันเนี้ยก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าเข้าถึงความผ่อนคลายได้แม้พื้นที่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ Amazing เนาะดังนั้นตอนเนี้ยการอาบป่ามันเข้ามาในมิติการท่องเที่ยวเยอะค่ะดังนั้นรูปแบบการบริโภคเนี่ยเราต่างอยากหาจุดสนใจเพื่อดึงดูดให้คนไปอาบป่าบ้านเราแต่ความเป็นจริงเนี่ยแก่นแท้ของกระบวนการอาบป่ามันคือทุกที่ที่มีธรรมชาติและเราสามารถที่จะช้าลงแล้วก็สัมผัสเขาได้จริงๆในแบบที่เขาเป็นมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายจริงๆนี่คือจุดประสงค์ของการอาบป่ามันจึงเหมาะกับกลุ่มของกลุ่มคนที่มีความต้องการเฉพาะมิ้นมีโอกาสได้ทำอาบป่าให้กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเปราะบางเนาะแล้วก็มีไปอบรมให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษที่ราชภัฏโคราชเนาะเราก็เอาไปใช้กับเด็กพิเศษและครอบครัวหรือว่าเรามีโอกาสได้ทำให้กับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาดังนั้นเขาไม่สามารถที่จะไปในพื้นที่ป่าที่ไกลๆได้แต่เราทำให้เขาเห็นว่าเขายังมีร่างกายนี้เขายังมีดวงตาคู่นี้ที่เห็นธรรมชาติได้เขายังมีหูคู่นี้ที่รับฟังเสียงของธรรมชาติได้เขายังมีร่างกายนี้ที่สัมผัสสายลมได้มิ้นว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนเรื่องงานอาป่าในประเทศไทยที่พยายามจะกระจายให้กับคนทุกกลุ่มได้เข้าถึงธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
8: ครับจะพูดง่ายๆเขามีใครเขายังมีใครใครตรงนี้อาจจะไม่ใช่มนุษย์อย่างเราก็ได้ ใครนี่อาจจะเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นเสียงนกร้องอาจจะเป็นอะไรต่างๆเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
9: ใช่ครับ
8: งั้นตรงนี้นอกจากกลุ่มเปราะบางแล้วคนเจ็บป่วยแล้วต่างๆนะที่เมื่อกี้บอกว่าน่าสนใจมากเพราะตอนนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยก็เริ่มสโลว์ลงนะคนจะมองว่าจะมาเที่ยวจะมาเที่ยวจะมากินอะไรอย่างเดียว

0: ียวเนี่ยผมว่าเขาสามารถเสพตรงนี้ได้เพิ่มเนี่ยถ้าตรงนี้จะจับมาเป็นธุรกิจได้ชัดเจนนี่สามารถทำได้ไหมครับ
1: สามารถทำได้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือมิคิดว่าเราน่าจะต้องเรียนรู้จากคนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับป่าด้วยนะอย่างเช่นพี่ๆน้องๆที่อยู่ตามพื้นที่ธรรมชาติทั่วประเทศไทยพี่น้องชนเผ่านะคะเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละพื้นที่วัฒนธรรมของชาวป่าวัฒนธรรมของชาวทะเลป่าอีสานกับป่าเหนือกับป่าใต้ก็ไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆเนี่ยบุคคลต่างๆที่อยู่ตามพื้นที่เหล่านี้เขาใช้ชีวิตกับป่าโดยตรงเลยเขากินกับป่าเขานอนกับป่าเขาอยู่กับป่าดังนั้นมีคิดว่าธุรกิจท่องเที่ยวสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้แต่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องไม่หลงลืมเสน่ห์ของความเชื่อมโยงกับป่าในมิติของความเรียบง่ายของชุมชนท้องถิ่นดังนั้นเราต้องถามกลับไปว่าธุรกิจเหล่านี้ได้ให้ความเคารพกับพิธีวัฒนธรรมท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนและธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างถูกที่ถูกทางหรือไม่อันนี้คือคำถามสำคัญของการทำในเชิงท่องเที่ยวค่ะ
0: ครับเพราะจริงๆแล้วตรงนี้ของเราได้เปรียบมากเลยนะครับความหลากหลายของเราทั้งภูมิวัฒนธรรมต่างๆอย่างผมมีโอกาสได้ไปทำรายการเนี่ยแทบจะทั่วประเทศไทยเนี่ยที่น่ารักที่สุดคือพี่น้องต่างจังหวัดนี่แหละไปแต่ละที่จะเป็นไทยหรือจะเป็นไทยดำทรงดำต่างๆนะไปเนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลยถ้าเราดึงตรงนั้นเข้ามาหาได้เนี่ยผมว่าจะเป็นการพัฒนาไปอีกหลายขั้นทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งเลยนะสมาธิอินทิเทชันไม่จำเป็นต้องไปลึกขนาดนั้นเราแค่แผ่วๆช้าช้าดึงบรรยากาศธรรมชาติเข้ามาครับตอนนี้อยากจะให้คุณมิ้นเชิญชวนอีกหลายๆท่านที่วันนี้อาจจะนึกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเครียดบางครั้งคนเครียดไม่รู้ตัวก็มีนะ
1: ค่ะ
0: ลองนึกถึงว่าต่อให้เราไม่เครียดเราไปพักผ่อนแบบนี้ดีไหมเราควรจะจัดตัวเองหรือว่าจัดกลุ่มยังไงที่ไหนหรือติดต่อคุณมิ้นหรือใครที่พอจะมีจัดกลุ่มได้ยังไงครับ
1: ถ้านะตอนนี้จริงๆมีพี่น้องป่าชุมชนที่เครือข่ายอาป่าสระบุรีนะคะสามารถเข้าไปใน Facebook แฟนเพจอาป่าสระบุรีได้แล้วก็ตัวมิ้นเองกับเพื่อนๆก็พยายามขับเคลื่อนเครือข่ายอาป่าประเทศไทยซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เราพยายามจะรวบรวมคนที่สนใจเรื่องการอาป่าแล้วก็มาร่วมกันทำกิจกรรมขับเคลื่อนแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอาป่าในเมืองไทยค่ะทีนี้อาจจะเชื่อมโยงต่อไปนิดหน่อยว่านะตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็พยายามที่จะผลักดันนโยบายสาธารณะเป็นการส่งเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งอาป่าก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายตัวนี้ค่ะเราก็จะมีการตอนนี้เรากำลังพัฒนาประเด็นของนโยบายอยู่ก็อยากเชิญชวนทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายตัวนี้แล้วก็สามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะในเวทีของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติค่ะ
0: ครับนี่เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเพราะว่าสุขภาพกายเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าสุขภาพใจถดถอยก็คงช่วยอะไรลำบากแต่ถ้าสุขภาพใจเข้มแข็งสุขภาพกายที่อาจจะอ่อนแอลงนี้ก็กลับมาเข้มแข็งได้นะผมว่าใจนี่สำคัญที่สุดเลย
1: ใช
0: ่ผมเคยได้ยินนะคุณหมอบอกอะไรถ้าคนไข้ใจไม่สู้เนี่ยจบเลยถ้าคนไข้ใจยังสู้อะไรก็ไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: กี่ปีแล้วครับที่ทำเรื่องราวอาป่าเนี่ยครับ
1: ตัวมิ้นทำมาเกือบ8ปีแล้วค่ะ
0: 8ปีนี่เรียกว่าไปมาหลายที่แล้วก็ได้ปรับกระบวนการปรับจนเป็นกระบวนการที่ชัดเจนแล้ว
1: ก่อนข้างได้องค์ความรู้ที่พอจะถ่ายทอดได้แล้วค่ะก็มิ้นก็มีโอกาสได้ไปเทรนให้กับพี่น้องป่าชุมชนแล้วก็เมื่อกี้ศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็หน่วยงานจริงๆหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เราไปเทรนให้ก็พยายามจะพัฒนากิจกรรมตัวนี้ให้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดอะค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิ้นครับที่นำเรื่องราวตรงนี้มาพูดมาคุยกับเราใจดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับนั่นคือคุณธนาพรตระกูลดิษฐ์ครับกระบวนการผู้เชี่ยวชาญกระบวนการอาป่าพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาจะมาคุยในเรื่องความยั่งยืนว่ายั่งยืนได้จริงหรือในเชิงธุรกิจสักครู่ครับ
2: เวทีความคิดฮอตอิชชูวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษา
3: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Bee Myจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: ก่อนที่จะเข้าไปคุยถึงเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการยั่งยืนตอนนี้กสทช.นะครับสำนักงานกสทช.มีคำเตือนมาฝากพี่น้องประชาชนเลยนะครับตอนนี้ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามามีหมายเลขบวก 697หรือบวก698ซึ่งจะเป็นเบอร์จากต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีญาติหรือไม่มีเพื่อนชาวต่างประเทศมาก่อนหรือเผลอไปรับขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเอาเบอร์นี้มีข่าวอะไรหรือเปล่าอันแรกทางกสทช.บอกว่ามีสติฟังก่อนครับอันนี้คือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่าน OTP ต่างๆไม่ต้องเลยแล้วก็เลขดังกล่าวที่คุยไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับส่วนราชการของบ้านเราไม่มีใช้ฉะนั้นตรงนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าเป็นห่วงอาจจะเป็นมิจฉาชีพอันแรกฟังอย่างมีสติอย่าไปให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนบวก697และบวก698 2เบอร์นี้ระวังไว้ครับตอนนี้มาดร.โออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ หมายอย่างเอ่ยฮัลโหลฮัลโหล
11: มาแล้วครับมาแล้วครับ
0: ครับสวัสดีครับภาพค้างหรือเปล่าเอ่ย
11: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับดร.โอครับ
11: แหม
0: ครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรวรรณกุลครับ
11: สวัสดีครับพี่มาดูครับ
0: ครับ
11: ครับสวัสดีครับก็สัญญาณชัดเจนพอได้นะครับพี่มาดูครับแสงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะฮะ
0: พอได้ครับพอได้ครับเห็นว่าวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการยั่งยืน
11: ใช่ครับก็ความจริงจริงๆผมว่าประเด็นเนี้ยเรามีโอกาสส่งสำรอบเลยครับพี่มาดูนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับผมว่าประเด็นเรื่องโปรเจกต์ sustainable project feasibility เนี่ยที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของclimate change เนี่ยนะครับมันอาจจะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมครับพี่อมนุที่ผมว่าบางมุมมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดโปรเจกต์ feasibility เนี่ยก็อาจจะบอกอ้าวมันก็ต้องทำให้มันได้กำไรเนาะนะครับหรือแม้กระทั่งทำแล้วนะครับมันต้องผ่านกฎหมายอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราขยับมาแล้วเราโฟกัสหน่อยเพราะผมว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็อยากจะทำโครงการที่มันตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการลดแก๊สเรือนกระจกนะครับการที่มันทำให้มันได้คาร์บอนเครดิตนะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็เลยขออนุญาตเอาเฟรมนะครับมาเล่าสู่กันฟังพี่มนุษย์ตัวเฟรมเวิร์กเนี้ยนะฮะมันจะประกอบไปด้วยสักประมาณสัก6ส่วนนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยเป็นค่อยไป
0: นะไปทีละส่วน
11: แต่ทีนี้ครับใช่ครับทีนี้ถามว่าไอ้6ส่วนเนี้ยนะครับคือทำไมผมถึงอยากมาแชร์เรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าช่วงประมาณสัก2-3 เดือนที่ผ่านมาจนไปถึงเดี๋ยวอีกประมาณจนกระทั่งถึงสิ้นปีอีเนี่ยครับผมสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนที่คณะวิศวะเนี่ยเราจะไปทำโปรเจกต์นะครับร่วมกับองค์กรใหญ่ๆประมาณอย่างน้อยนะฮะสัก3องค์กรครับองค์กรแรกก็ทางบริษัท IRPC นะครับจำกัดมหาชนนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเล่านะครับองค์กรที่2เนี่ยจะเป็นSME D Bank ครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของประเทศไทยนะครับ องค์กรที่3ครับก็อันนี้อาจจะมานะฮะในมุมเพิ่งมาคุยกันนะครับแต่ก็จะเป็นองค์กรที่ทำในเรื่องของพลังงานนะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับพวกของพลังงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรอาหารดังนั้น 3-4 โปรเจกต์เนี่ยฮะมันมี1สิ่งที่มันคอมมอนกันนะครับที่พวกผมจะต้องไปเอนเกจเขาก็คือรายให้ซัพพลายเชนของเขาครับพี่อมนูที่ฟังแล้วเขาเข้าใจว่าเรื่องนี้เขาอินนะนะแต่โปรเจกต์ประมาณไหนล่ะที่เขาควรทำนะครับแล้วทำแล้วแบงก์ก็ให้เงินนะหรือทำแล้วทุกคนโอเคนะครับก็เลยเป็นที่มานะฮะที่สถาบันคาร์บอนเราก็จังหวะดีมากครับพี่อมนูงานชุกมากเลย ก็ผ่านนี้นะฮะงั้นเราไปทีละสเต็ปนะครับสเต็ปที่หนึ่งครับคือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามุมที่หนึ่งที่สำคัญนะก็คือมันต้องเริ่มต้นจากการกัดกระดุมเม็ดแรกว่าองค์กรที่เป็นเจ้าของหรือมีความต้องการที่ทำโปรเจกต์นั้นนะฮะมี2 อย่างนี้อยู่ในมือแล้วหรือยังก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับคือคุณมีทิศทางนะฮะคุณมีทิศทางความชัดเจนนะฮะจากผู้บริหารระดับสูงแล้วหรือยังเพราะถ้าทิศทางยังไม่ชัดนายยังไม่โอเคนี่ผมว่ามันก็ไม่ยั่งยืนตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะแล้วก็อยู่ในสเต็ปที่หนึ่งอันแรกก็คือมันก็จะต้องมีข้อมูลเบสไลน์ครับนะดังนั้นเนี่ยไอ้สเต็ปที่หนึ่งเนี่ยคือข้อมูลเบสไลน์ว่ามีคาร์บอนเท่าไหร่นะครับมีคาร์บอนฟุตปรินต์องค์กรเท่าไหร่มีความเสี่ยงที่เคยประสบพบเจอมาประมาณไหนแล้ว ทิศทางที่ leader มองเรื่องนี้อย่างไรนะครับถ้าทิศทาง leader มองเอ้ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องลงผมเอาด้วยอันนี้กัดกระดุมเม็ดแรกชัดแต่ว่าผมก็เจอมาเยอะนะพี่ยอดมนูคือนายโอ้จริงจังมากเลยนะลีดเดอร์ชัดมากเลยนะแต่ไม่มีข้อมูลมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรอันนี้พูดตามตรงนะฮะหรือลูกน้องข้อมูลเพียบเลยนะครับแต่นายไม่ engage คือไม่เห็นความสำคัญดังนั้นกระดุมเม็ดแรกครับคือถ้าองค์กรไหนที่มี2 อย่างนี้อยู่คู่กันเนี่ยผมว่าคุณมีชัยไปประมาณ 20-30% แล้วอ่ะอันนี้คืออันที่หนึ่งเนี่ยครับย้อนไปดูนะก็งั้นสเต็ปแรกเนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่าเป็น direction and baseline แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้มีทิศทางมี baseline ที่ชัดเจนเนี่ยครับทีนี้พอเราขยับมาดูสเต็ปที่2ครับพี่ว่ามันถูกนะฮะตัวสเต็ปที่2เนี่ยจริงๆก็น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเวลาเราพูดถึงโครงการก็แล้วแต่เนี่ยลิสต์ให้เรามาเลือกครับพี่ว่ามันถูกนะก็คือในทีมนะหรือจะเป็นคอนซัลท์นะหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคงจะต้องไปวิ่งหาทางเลือก alternative เนี่ยไปเลือกทางเลือกมาว่าคุณมีเทคโนโลยีอะไรในตลาดนะครับที่มันได้บ้างจำนวนผมว่าต้องมี choice นะครับมันจะต้องไม่ใช่ว่าโอ้นายเห็นด้วยแล้วโอเคแล้วนั้นเราลุยเลยกับเทคโนโลยีตัวเดียวเท่านั้นมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะดังนั้นในสเต็ปที่2เนี่ยก็คือมันจะเป็นสถิติการศึกษาซึ่งจริงๆแล้วต้องพูดตามตรงครับว่ายุคนี้โชคดีมากเพราะอะไรฮะมัน
0: ใช่เรามีทางเลือกเยอะข้อมูลเยอะ
11: นะคร
0: ับ
11: โอ้โหเยอะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยฮะการจะหาสกาวหรือซอร์ซิ่งเทคโนโลยีทีเนี่ยมันต้องไปอ่านคู่มือแคตตาล็อกนะฮะมันต้องอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้ใส่เข้าไปนะมันช่วยเราได้เยอะ
0: แต่ก็ต้องพิจารณาอีกเงินใช่ไหมครับผมเคยเจอ AI แต่งเรื่องด้วยคือหาข้อมูลแล้วเติมแล้วเสริมซะจนแบบโอ้โหอลังมากเลยแต่เข้าจริงๆมันไม่มี
11: ใช่ฮะก็ดังนั้นในสเต็ปที่2เนี่ยครับก็คือการที่เราจะทำรีวิวคอลเลกต์นะฮะนะสกาวเทคโนโลยีเห็นด้วยกับพี่ว่ามันดูครับว่าพอเราได้มาเยอะๆเนี่ยครับอาจจะต้องถือโอกาสนี้นะครับให้เติร์ดปาร์ตี้หรือผู้รู้นะครับอย่าลืมอย่าเชื่อ AI ทั้งหมดนะก็ไปหาผู้รู้นะครับอาจารย์นะฮะมาช่วยหน่อยว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มัน valid ไหมอ่ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างมันโอเคไหมแล้วก็พอเราสเกลมาได้เยอะๆครับเพื่อนมาดูเนี่ยมันจะเป็นลิสต์มันจะเป็นชอยส์ที่ทีมนะขององค์กรเนี่ยจะเอามาเลือกกันแหละนะว่าอะไรลงทุนมากลงทุนน้อยอะไรทำได้ทำไม่ได้นะก็ถือโอกาสเนี้ยดึงลีดเดอร์นะฮะดึงนายเนี่ยมาช่วยเลือกนะก็ผลสุดท้ายเราก็คาดหวังว่าในสเต็ปที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสกรีนนิ่งเนี่ยนะฮะก็
0: จริงชอบมากเลยที่บอกชวนนายมาช่วยเลือกเนี่ยจริ งๆแล้ว
11: ให้เราได้
0: เราเราเลือกมาให้นายเลือกนะ
11: ครับ
0: ฉะนั้นนายได้เลือกอันที่เราเลือกมา
11: จริงครับแต่ว่าชวน
0: ดี
11: อะไรอย่าง
0: มีส่วนร่วม
11: นะครับชวนนายมาช่วยมามีส่วนร่วมครับ
0: ครับเราขอจะได้ง่ายง่าย
11: หนึ่งกับสองก็จะได้ต่อยอดจากที่สามครับ
0: ครับ
11: ตัวสเต็ปที่3ครับพอเรามีเทคโนโลยีจำนวนสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะในสเต็ปที่3เนี่ยมันจะต้องลงไปในการวิเคราะห์นะครับสักนิดหนึ่งนะฮะเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการทำเทคโนโลยีสกรีนนิ่งครับพี่อมนุนะว่าตัวเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะมันมีความพร้อม นะในเชิงเทคนิคนะที่ภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า TRL นะ Technical Readiness Index นะครับมากน้อยแค่ไหนนะรวมไปถึงตัวเทคโนโลยีที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยครับมันทำไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ครับที่เราลงถูกไหมฮะเออลงทุนเท่าไหร่นะลงไปแล้วมันมีคืนทุนไหมเทคโนโลยีตัวนี้พอลงไปแล้วเนี่ยมันช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าตัวที่เราทำเทคโนโลยีสกรีนนิ่งตัวนี้ครับบางครั้งบางคราวเนี่ยสเต็ป2เนี่ยเราเลือกมาแล้วนายเลือกอู้ชอบมากนะแต่นะในชีวิตความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่ฮอนถูกเพราะว่าในทางเทคโนโลยีก็เรื่องหนึ่งนะครับราคาอันนี้ดีนะแต่เราไม่มีเงินไม่มีต้นทุนในการทำมัน
0: เดี๋ยวมันอาจจะสูงเกินไปกว่ากำไรที่จะได้คืนมาด้วยซ้ำ
11: ใช่ครับ
0: จะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามอยากจะยั่งยืนแน่นอนก็คงไม่ต้องการขาดทุนนะใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับดังนั้นในตัวสเต็ปที่3เนี่ยครับมันถ้าเราสกรีนกับมันดีๆเนี่ยนะมันจะทำให้เราได้มาซึ่งน่าจะเป็นโซลูชันนะครับที่เราคิดว่ามันทำแล้วมันโอเคอ่ะก็คือทำแล้วตอบโจทย์นะฮะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทำแล้วนะครับเรา affordable ในการทำกับมันแล้วก็ทำแล้วนะฮะมันผมขออนุญาตใช้คำหน่อยก็คือ financial feasibility ก็คือมันมีโอกาสที่มันจะคืนทุนพูดง่ายๆก็คือ 2-3 ปี5ปีคืนทุน payback period ประมาณนี้ครับพี่อมนุ
0: นะอันนี้แต่ถ้าระยะเวลานานเกินไปก็น่าห่วงเหมือนกันนะฮะ
11: ใช่ครับใช่ก็เรียนตามตรงว่าถ้าตัวเซตที่3เนี่ยจากประสบการณ์ผมนะผมคิดว่าให้ทำอะไรที่มันง่ายๆก่อน low hanging fruit ก่อนนะฮะอย่าไปทำแบบโอ้โหต้องลงทุนเป็น100ล้านอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็น5 6เป็น10ปีคืนทุนอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าทำให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าเราทำได้ก่อนนะฮะก็ดังนั้นพอเราผ่านตัวเซตที่3มาเนี่ยฮะเราน่าจะได้เทคโนโลยีนะครับสักกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มันพอได้นะครับที่มันโอเคและเข้าตาเรานะฮะเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับทีนี้ตัวสเต็ปที่4ครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ผมว่าน่าสนใจนะครับปัจจุบันนี้ครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอลเทอมหนึ่งนะครับก็เขาเรียกว่าการทำmarginal abatement cost curve ครับนะฮะในเชิงของ climate change นะตัว marginal abatement cost curve เนี่ยครับภาษาเรียกสั้นๆเขาเรียกว่า MAC นะที่เรามาดู MACC นะฮะ
0: ครับ
11: ตัว MACC ตัวเนี้ยครับมันจะเป็นการพลอตระหว่างแกน Y กับแกน X นะครับแกน Y เนี่ยมันจะเป็นการพลอตนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นราคานะฮะต่อตันคาร์บอนนะหมายความว่าถ้าพี่ว่ามนูอยากจะกำจัดจัดการ1ตันคาร์บอนเนี่ยต้องใช้เงินกี่บาทกี่ดอลลาร
0: ์
11: นะซึ่งไอ้แกน Y นะฮะมันมีทั้งค่าบวกแล้วก็มีค่าลบมีค่าติดลบด้วยค่าที่มันเป็นบวกครับคือเราต้องลงทุนเพื่อจ่ายเพื่อให้ได้จัดการคาร์บอนแต่ถ้าค่ามันติดลบนะแสดงว่าเราลดไปได้1ตันเนี่ยพี่ย่อมาดูได้1คืนนะ
0: ครับ
11: ดังนั้นตัวแกน Y เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราว่าตอน1ตันคาร์บอนนะครับทำไปแล้วได้เงินหรือเสียเงินนะครับแล้วก็มันสามารถบอกเราด้วยว่าได้เงินเนี่ยมากหรือได้เงินน้อยหรือเสียมันมากเสียเงินน้อยเพราะว่าถ้ามันติดลบเยอะๆแสดงว่าลดถ้ายิ่งลดได้1ตันนะยิ่งได้เงินคืนเยอะแต่ถ้าบวกเยอะๆแสดงว่าไอ้ลด1ตันเนี่ยโคตรแพงเลยนะฮะดังนั้นไอ้ตัวแกน Y เนี่ยมันจะบอกเราเรื่องนี้ครับพี่อ้อมนุในขณะที่ของแม็กเคิร์ฟที่เป็นแกน X เนี่ยครับตัวแกน X เนี่ยมันจะบอก ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เราจะลดครับนะก็เนี่ยลดมากลดน้อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าแกน X ไปไกลๆก็แสดงว่า

0: เราลดเยอะนะทีนี้ไอ้ตัวแม็กเคิร์ฟตัวนี้มันก็เลยมีประโยชน์โพดผลครับพี่ยังหนูเพราะว่าลองจินตนาการถ้าผมเอาเทคโนโลยีนะฮะที่เราเลือกมาจากเอสเต็ปที่3เนี่ยฮะนะแล้วก็มาใส่แม็กเคิร์ฟเอามาคำนวณนะผมจะรู้ทันทีว่า1คือผมควรทำอะไรก่อนหลังถูกไหมฮะเทคโนโลยี
1: รู้ได้ถึงอย่างนั้นเลยเหรอครับเป็นตัวเลข
0: ใช่3 4 3แบบ4ประเภท3 4เทคโนโลยีเนี่ยผมจะรู้ทันทีว่าผมควรจะทำอะไรก่อนเพราะถ้าทำอันนี้ก่อนเนี่ยผมได้ลดคาร์บอนแล้วผมได้เงินนะฮะเอามันนี้คืนทุนกลับมานะแต่ถ้าเบอร์หลังๆที่ผมจะเลือกก็อาจจะนะทำไปแล้วมันเสียเงินนะซึ่งไอ้ตัวแม็กเคิร์ฟตัวนี้มันเลยสามารถช่วยให้เราในการบอกอะไรก่อนหลังได้นะส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับเพื่อนก็คือครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือถ้าสมมติผมมีรูปหนึ่งนะครับที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่เป็นเคิร์ฟเนาะแล้วผมไปหาพื้นที่มันนะครับก็คือเอาหาพื้นที่ฮะเอากว้างคูณยาวกว้างคูณสูงของกราฟนี้นะฮะมันจะออกมาเป็นยอดเงินครับพี่อมนุมันจะออกมาเป็นยอดเงินที่ผมพอจะเห็นว่าผมจะได้กลับมาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้คือเรื่องที่สองดังนั้นมันช่วยให้เราเลือกได้ว่าควรจะทำอะไรก่อนหรอสองทำให้เราเห็นว่ายอดเงินสิริรวมแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่หรือลบเท่าไหร่พอรวมๆกันแล้วนะบางอันก็ลบบางอันก็บวกผลสุดท้ายโอเคเท่าทุนแต่เท่าทุนก็มีข้อดีนะฮะเพราะว่าเราช่วยโลกครับพี่อ้อมมาดู
1: ใช่แล้วลด
0: เพราะว่าไอแกน X เนี่ยไอแกน X เนี่ยมันลดคาร์บอนไปแล้วนะครับแล้วมันก็ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยลดความเสี่ยงจากเรื่องพวกนี้ได้อันนี้คือแม็กเคิร์ฟครับนะก็พูดไปมันก็อาจจะดูยากๆหน่อยนะแต่ว่าในคลาสที่สถาบันคาร์บอนที่วิศวะเราจะไปสอนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวพวกนี
1: ้
0: นะครับอันนี้คือสเต็ปที่4คร
1: ับแต่พวกนี้บอกว่าตัวเลขไม่เคยหลอกเราถ้าเราพล็อตด้วยตัวเลขจริงนะ
0: ถูก
1: ไม่ได้ไปหลอก
0: ถูก
1: ไม่ได้ไปหลอกสูตรนะหรือไปหลอกว่าคำนวณแล้วต้องอย่างนี้เอาตัวเลขจริงออกมาคำตอบมันต้องใช่เลยเราจากข้อ4ไปแต่ข้อ5ครับเดี๋ยวครับพอดีภาพค้างไปแล้ว
0: ครับ เป็นได้เลยครับพี่มาดูโอเคไหมครับ
1: ครับได้แล้วครับมาแล้วครับ
0: ข้อ5ครับพี่มาดูหาเงินครับชัดเจนข้อ5ก็คือไปดูหาเงินเพราะว่ามันคือการพูดถึงโปรเจกต์ไฟแนนซ์เลยครับ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าพอถ้าพี่อมนุบอกว่าอุ้ยทำแล้วนะครับทุกอย่างดีหมดเนี่ยนะสเต็ปที่5เนี่ยก็คือจะมันก็คือการมองว่าจะไปขอไฟแนนซ์นะครับจากไหนนะซึ่งปัจจุบันนะครับมันมีธนาคารเยอะแยะนะฮะที่จริงๆเขาก็อยากจะปล่อย Sustainable Finance ที่เรามีโอกาสคุยกันหลายรอบแต่เขาไม่มีโปรโตคอลหรือเขาไม่เห็นความชัดเจนจากผู้พัฒนาโครงการนี่แหละฮะก็ซึ่งถ้าพี่ยอมดูเราเดินหน้ามาถึงโปรเจกต์ที่มันเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์ได้มี PDD คือ Project Development Document นะฮะโอ้ผมว่าความสำเร็จนี่มันก็น่าจะเยอะมากนะแล้วคนที่ลงทุนเนี่ยก็รู้สึกว่าลงไปแล้วนะมันรีเทิร์นเนาะมันมีความชัดเจนครับอันนี้คือ
1: จริงมันต้องชัดเจนทุกข้อเลยนะครับตั้งแต่ข้อแรกที่บอกว่าหัวหน้าเองเจ้าของบริษัทเองต้องชัดเจนนะครับลูกน้องต้องชัดเจนไปในทางเดียวกันหาข้อมูลทางเลือกก็ต้องเลือกแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างต้องชัดเจนเมื่อชัดเจนครบถ้วนผมว่าคนที่เขาอยากจะให้ตังเรามาเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาได้คืนจริงๆนะ
0: ครับแล้วก็ในตัวโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับเรื่องมันดูคือผมว่าคนที่เป็นนักลงทุนหรือเป็นแบงค์เนี่ยเขาก็ดูละเอียดฮะว่าสรุปแล้วเทคโนโลยีที่คุณเลือกมันแวลิดไหมนะครับคอมมิตชัดเจนไหมลงแล้วมันมีโอกาสจะคืนทุนแม็กเคิร์ฟเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่

0: ทีนี้พอเราเห็นครับพี่อมนูท่านที่5ที่จบเนี่ยนะถามว่าเราเห็นอะไรบ้าง1คือเราเริ่มเห็นเงินเงินลงทุนเข้ามา2เราเริ่มมีความมั่นใจว่าอ๋อถ้าทำแบบนี้นะตัวเบสไลน์ของเรามันลงนะเราจะเดินหน้าไปสู่เน็ตซีโร่ได้เท่าไหร่หรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นซัพพลายเออร์ของใครนะฮะของบริษัทใหญ่ๆก็แล้วแต่เราก็สามารถส่งข้อมูลพวกนี้ให้กับซัพพลายเออร์เราได้เพื่อการันตีว่าเรายังคงเป็น AVL ครับก็คือ Approved Vendor List ของบริษัทกลุ่มนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะทีนี้ขั้นที่6ครับก็ขั้นที่6เนี่ยผมขออนุญาตเรียกมันว่าเป็น Sustainable Business Value นะครับ Transformation เพราะตั้งแต่สเต็ป1จนถึง5เนี่ยสิ่งที่เราพูดครับคือเราพูดว่าเราจะทำดีเพื่อโลก
1: ครับ
0: โดยที่เรายังทำไหวและนักการเงินทุกคนเห็นด้วยแต่สเต็ปที่6ครับคือเมื่อท่านทำดีท่านต้องต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้ได้ครับเพราะอย่าลืมว่าเทคโนโลยีที่เรามาใช้นะครับเราทำดีๆแต่เราไม่เคยบอกใครเลยครับเราไม่เคยบอกใครหรือเราอุตส่าห์มีเทคโนโลยีนี้มานะแต่เรายังคงผลิตของเกรดเดิ
1: ม
0: เรานะฮะเราไม่สร้าง new หรือ premium products หรือมี service มีอะไรบางอย่างที่มัน up level ฮะเนี่ยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะ
1: ซึ่งงั้นทำมาแทบตายยังย่ำเท้าอยู่กับที่เดิ
0: มครับ
1: ควรจะต้องก้าวไปข้างหน้า
0: ใช่ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราก็ยังคงผลิตแก้วใบเนี้ยอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นแก้วที่คาร์บอนต่ำๆนะฮะแต่ไอเดียของเราคือให้คาร์บอนต่ำๆเนี่ยแล้วเราสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเป็น business value ต่อยอดกับมันได้อย่างไรเราหาลูกค้านะเราสร้าง new growth อะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราลงทุนในโปรเจกต์พวกนี้ได้ไหมซึ่งมุมสุดท้ายเนี่ยเป็นมุมที่ผมว่าท้าทายนะครับแล้วก็อยากชวนทุกคนให้คิดไปให้ถึงสเต็ปที่6ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณดร.โอครับที่นำเรื่องราวต่างๆมาแล้วที่เรามองโลกในแง่ที่สามารถจะทำได้จริงนะครับมาช่วยกันลดคาร์บอนจริงๆนะครับแล้วลดตรงนั้นแล้วมีประโยชน์ต่อเราเองต่อสังคมและต่อผู้อื่นอีกมากมาย
0: แล้วก็ต่อธุรกิจเราด้วย
1: ใช่ดร.โอมีงานข้างนอกเยอะมากนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเห็นว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่มานั่งคุยกับเราครับก็เลยบอกว่า
0: คร
1: ับผมขอบพระคุณนะครับที่นำเรื่องราวและความรู้ดีๆมาฝากพวกเราว่างๆก็กลับมาเยี่ยมบ้าน 96.5 บ้างนะครับ
0: ยินดีครับเรียกเชิญได้เรื่อยๆครับพี่ยอมมาดูนะหลากหลายภารกิจ
1: ครับครับครับเพราะว่ามีเรื่องราวที่งานนี้ต้องทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศอีกเยอะทีเดียว
0: ครับ
1: มีเรื่องราวดีๆอย่าลืมมาฝากครับผมครับ
0: ดีครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมยอมมาดูครับ
1: ครับลาไว้ครับแล้วจะพยายามคิดถึงกันตลอดครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับโตครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกมินอองลาเยือนไทยหารือทุกเรื่องในฐานะเพื่อนบ้านพร้อมสนับสนุนเกื้อกูลกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการพบกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าว่าเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยในวันที่6สิงหาคมจะหารือแบบทวิภาคีและแบบ Four Eyes หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว2-2และพบกับสภาธุรกิจไทยเมียนมาซึ่งเมื่อมีการต้อนรับคณะจากต่างประเทศต้องเอากรอบด้านเศรษฐกิจภาคธุรกิจและเอกชนไปด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจกันส่วนเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันรวมถึงหมอกควันชนกลุ่มน้อย

0: ปัญหายาเสพติดและปัญหาสแกมเมอร์ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาอยากให้เดินหน้าขบวนการสันติภาพและพูดคุยซึ่งปัจจุบันได้ทำแล้วตรงไหนที่ไทยสามารถประสานและอำนวยความสะดวกได้ก็ยินดีทางนี้เมียนมาควรจะพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยและสามารถยืนยันกับประชาคมโลกได้ว่านางองซานซูจีจะได้รับการดูแลอย่างดีสมช.เห็นชอบ6มาตรการชายแดนใต้ทบทวนเนื้อหาพูดคุยสันติสุขนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมช.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อเหตุนอกและในพื้นที่และย้ำให้หน่วยความมั่นคงทหารตำรวจควบคุมบริเวณชายแดนจุดสำคัญควบคุมคนเข้าออกเพราะที่ผ่านมาคาดการว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีกบดานที่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงเห็นชอบให้มีการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกและมีการชะลออยู่ช่วงหนึ่งซึ่งต้องดูลำดับก่อนหลังเนื้อหาที่จะพูดคุยโดยหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์บรรยากาศในพื้นที่โดยเน้นย้ำเปิดช่องทางให้มากขึ้นสำหรับผู้เห็นต่างที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมที่สมัยก่อนเรียกว่าโครงการพาคนกลับบ้านซึ่งมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเปิดช่องทางให้มากขึ้นร่วมมือกับมาเลเซียที่จะมีการประสานทางการทูตและความมั่นคงประเทศไทยจะมีการออกหมายอินเตอร์โพลกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีคดีในประเทศมาเลเซียมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่ผ่านมามีการออกหมายแดงไปแล้วจำนวนหนึ่งร่วมมือกับมาเลนำคนเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและปรับการสื่อสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำว่าที่ประชุมยังกระชับมาตรการต่างๆให้มีความเข้มแข็งขึ้นสาธารณสุขเปิดผลสอบ2กรณีหมอพร้อมไม่พบเบิกสิทธิ์เท็จชี้ผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมคณะร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ประชาชนพบประวัติการรักษาของตนเองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีรายการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เคยไปรับบริการจริงว่าสำหรับกรณีแรกกรณีของจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบพบว่าข้อมูลการรักษาที่ปรากฏในแอปเป็นข้อมูลการรักษาเมื่อปี2562สาเหตุเกิดจากในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยบริการยังใช้การบันทึกข้อมูลผ่านเอกสารกระดาษก่อนเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลมาคีย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้รับบริการอีกคนที่มีชื่อเหมือนกันและมีตัวอักษรแรกของนามสกุลตรงกันทำให้เจ้าหน้าที่เลือกข้อมูลผิดขณะบันทึกส่งผลให้ประวัติการรักษาสลับกันโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนกรณีที่2กรณีของจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้ร้องเรียนพบว่ามีประวัติการเข้าร่วมโครงการคัดกรองสุขภาพรวมทั้งมีข้อมูลการจ่ายยาทั้งที่ไม่เคยเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบพบว่าช่วงต้นปี2569โรงพยาบาลมีโครงการเชิงรุกลงพื้นที่ชุมชนโดยอาศัยข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รวบรวมส่งกลับมายังโรงพยาบาลในขั้นตอนดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารทำให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อผู้ร้องเรียนเข้าสู่ระบบในฐานะกลุ่มเป้าหมายของโครงการยืนยันว่าตัดประเด็นเรื่องการทุจริตออกไปได้เพราะเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลที่จะต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมขอโทษผู้รับบริการที่ทำให้มีประวัติที่ไม่ถูกต้องและจะต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นอีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหา

0: การผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
2: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกระแตชนาพรมหาชนนะคะแล้วก็คุณนุ้ยจิรภาสอนนุวัฒน์นะคะซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ฟังในเบรก2ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราจัดรายการกันสดๆเลยค่ะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook นะคะ SM 96.5หรือแม้กระทั่ง YouTube ที่ Thinking Radio นะคะหรือ LINE @Thinking Radio ค่ะสามารถทักทายกันเข้ามาได้ในทุกช่องทางเลยค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะนี่เราจะพาไปที่จังหวัดสงขลาค่ะไปสัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำนะคะที่คลองอู่ตะเภาค่ะซึ่งแขกรับเชิญตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณชาญวิทูลสุขสว่างไกรหรือว่าคุณอ่ำนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะค่ะให้คุณอ่ำค่ะช่วยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภานะคะว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็อยากรู้ถึงที่มาที่ไปค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างไรบ้างคะ
5: ครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ก่อนที่จะมาเป็นเรื่องของวิสาหกิจท่องเที่ยวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภานะครับ
4: ค่ะ
5: คือเราพูดอย่างนี้นะครับพอคำว่าคลองอู่ตะเภาเนี่ยมันยาวมากเลยเนาะคือมันตั้งแต่เบาลงมานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นคลองอู่ตะเภาตอนล่างนะครับซึ่งจะออกทะเลสาบสงขลานะครับคือพื้นที่เนี่ยก็จะอยู่ตำบลแม่ทองนะฮะและก็เชื่อมต่อกับตำบลคูเตานะอำเภอใหญ่ก็ที่เป็นจุดพื้นที่จริงๆเนี่ยเราใช้วัดคูเตานะฮะทีนี้วัดคูเตาเนี่ยมันเป็นวัดที่เก่าแก่นะโบราณแล้วก็ได้รับรางวัลยูเนสโกมานะครับในเรื่องของการบูรณะศาลาเรียนนะครับหรือโรงเรียนเนี่ยได้อย่างมีส่วนร่วมนะครับเมื่อปี54นะครับแล้วก็รางวัลสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เดิมเนี่ยนะครับก็คือพอเราได้รับ2รางวัลนี้นะครับมันก็เลยเห็นว่าชุมชนมันมีพื้นที่พื้นที่ของการนะเป็นพื้นที่ล็อกเขาเรียกพื้นที่ต้องเที่ยวพื้นที่เรียนรู้พื้นที่ศึกษาดูงานอะไรประมาณนี้นะครับเรามีต้นทุนอยู่ว่าเราได้ในเรื่องของโบราณสถานเก่าแก่นะแล้วก็ได้รับการันตีด้วยนะครับได้รางวัลมาเนี่ยเมื่อปี54เนี่ยเราก็เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นต้นทุนของชุมชนก็เลยคิดว่าทีนี้พอเห็นต้นทุนแล้วเนี่ยเรามีหลายๆอย่างที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมันน่าจะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้มาเที่ยวและได้ดื่มลองหรือได้มาเรียนรู้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเกิดการจัดการการท่องเที่ยวขึ้นมา แรกๆเนี่ยครับก็เราใช้คำว่าก้าวท่องร่มชนยนต์ของโบราณบ้านหัวนอนวัดนะฮะก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นคำฝันสโลแกนว่าก้าวท่องร่มชนยนต์ของโบราณบ้านหัวนอนวัดเนี่ยคือของโบราณก็คือวัดภูเต่าอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็อันนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณปี55นะ5556ช่วงนั้นนะครับพอได้รางวัลมาเนี่ยเราคิดที่จะเป็นการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมานะครับจากการเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราก็พยายามที่จะค้นหาเนาะว่าในชุมชนของเราเนี่ยมันมีกัตรักอะไรแล้วมันมีความสำคัญอะไรก็เรียกว่าอะไรที่ถ้าคนมาเที่ยวที่นี้แล้วก็น่าจะได้ซึมซับหรือเรียนรู้เนี่ยนะครับก็พยายามค้นหาแล้วก็เลือกหาภูมิปัญญาต่างๆที่อยู่ในชุมชนแล้วก็มาทำในเรื่องของการเขาเรียกทดลองเส้นทางเนาะทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวขึ้นมานะครับ
4: ค่ะ
5: เราก็เริ่มมันตั้งแต่นั้นนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมนี่มันหลายอย่างเนาะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยคือก็พยายามปรับไปเรื่อยเนาะเช่นเราพูดถึงเรื่องของอาหารตอนเที่ยงนี้ครับอาหารตอนเที่ยงเนี่ยเราใช้เรื่องของปิ่นโตนะปิ่นโตร้อยสายก็คือหมายความว่าคนนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็ไม่กินปิ่นโตปิ่นโตเนี่ยก็คือคำว่าร้อยสายเนี่ยผมใช้คำว่านวัตกรรมร้อยใจชุมชนปิ่นโตร้อยสายนวัตกรรมร้อยใจชุมชนก็คือปิ่นโตเนี่ยก็คือสังเกตตอนที่ว่าคนแก่เนาะไปวัดอย่างนี้ครับเขายื่นปิ่นโตมาแล้วก็เปิดดูในปิ่นโตเนี่ยมันเป็นอาหารที่อร่อยมากและเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่มีหลากหลายเนา
4: ะ
5: ข้าวนานาชนิดอ่ะว่างั้นเนี่ยข้าวขาวข้าวสังยดข้าวไรเบอรี่ข้าวต่างๆเนี่ยที่ชาวบ้านเขาปลูกเองก็ปลูกเองอะไรเงี้ยครับกับข้าวเองก็หาในคลองในอะไรเงี้ยครับทีนี้มันน่าสนใจอ่ะเมื่อก่อนเดี๋ยวเรารับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นลักษณะของบุฟเฟ่ต์เนาะหรือข้าวกล่องทีนี้เราเห็นว่าการที่เป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันสร้างหนึ่งขยะด้วยข้าวกล่องก็มีขย
4: ะ
5: แล้วก็พอบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรก็กินอาหารได้อย่างสองอย่างแค่นั้นเองใช่ไห
4: ม
5: แต่คำว่าปิ่นโตร้อยสายก็คือมันมีความหลากหลายของอาหารนะสมมติคนมาเที่ยวเนี่ยเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยครับสมมติร้อยที่ผ่านมาเนี่ยรับไปแค่ส่วนเหนือ180คนเนี่ยครับ180คนต่อ200นะประมาณ200คน
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ใช้ปิ่นโตเนี่ย180สายก็พอ180สายนี่ก็คือหมายความว่าชุมชนเนี่ยในชุมชนเนี่ยในครัวเรือนเนี่ยก็เราใช้คนเกือบ100กว่าครัวนะครัวที่ทำอะไรก็รับประมาณนี้นะครับทีนี้มันมีความหลากหลายเงี้ยมันก็เลยมันเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของการท่องเที่ยวที่ว่าเราพอมาที่เราเนี่ยเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีจากสมุทรปราการบ้างนะแล้วก็มีหลายที่นะครับส่วนกลางเนี่ยเขาก็มาเที่ยวเงี้ยครับเขาก็รีเฟรชอยากกินอาหารปิ่นโตคือเขาประทับใจกับ
4: ค่ะเมนูแนะนำในอาหารปิ่นโตเป็นไฮไลท์ให้เราสักสองสามอย่างได้ไหมคะ
5: เอาอย่างนี้คือมันตอบไม่ได้เนาะคือเป็นเอางี้หลักๆเนี่ยบางทีเนี่ยเอาบ้านเรานะภาคใต้อาจจะมีแกงส้มแต่นี่แกงส้มเนี่ยแกงส้มเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสักหนึ่งสักปิ่นโตหนึ่งก็จะนะฮะสมมติว่าปิ่นโตมีเป็นร้อยเนี่ยอาจจะมีแกงส้มอยู่ประมาณสักสิบปิ่นโตเลยแต่สิบปิ่นโตเนี่ยก็คือราก็คนละอย่างกันผักที่ใส่ไปในก็คนละอย่างกันอะไรประมาณนี้ครับ
4: อันนี้เหมือนกล่องสุ่มได้ไหมคะ
5: คือมันไม่ใช่กล่องสุ่มนะเราไม่ได้ให้คุณหยิบเป็นโตไปหนึ่งสายชั้นเนาะคือตอนแรกอย่างนี้ครับแรกตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเนี่ยสมมติมาโอเคจับคู่สองคนหนึ่งเป็นโตอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งกินเงี้ยไม่ใช่เราไม่ได้นะเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็เรียงปิ่นโต
4: เปิดเรียงรวมทานรวมกัน
5: เรียงทั้งหมดเลยสมมติร้อยกว่าสายก็คือเรียงร้อยกว่าสายแล้วทุกคนก็คือเหมือนว่ามันมีช้อนกลางทั้งหมดเลยในเป็นโต๊ะเนี่ยคุณไม่อยากกินข้าวคุณไม่อยากกินข้าวคุณก็กินข้าวอะไรคุณก็ตักเอากินกับอะไรคุณก็ตักเพราะฉะนั้นอาหารมันก็จะเรียงเป็นแถวยักษ
4: ์
5: ยาวเลย
4: ค่ะค่ะ
5: แล้วทุกคนก็เดินเวียนกินกันอย่างเงี้ยครับจนแบบกินกันเต็มที่นะเรื่องในหนึ่งสายชั้นนะหนึ่งสายชั้นมีข้าวเนาะมีข้าวมีกับข้าวมีผักมีผัดมีต้มแล้วก็มีอาจจะมีปลาแห้งหมูทอดกุ้งอะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่แล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นบนเพื่อนก็จะเป็นขนมหวานผลไม้มันก็แล้วแต่ในชุมชนที่มันมีเพราะเนี่ยกำหนดไว้หนึ่งปิ่นโตเนี่ยก็คือมีสี่สายชั้น
4: ค่ะก็คือครบข้าวหวาน
5: ใช่ครบเลย
4: ค่ะก็แล้วแต่ชาวบ้านค่ะ
5: แล้วแต่นะช่วงเวลานั้นเขาหาปลาได้หร
4: ือ
5: เขามีอะไรในข้างบ้านเขา
4: ค
5: ่
4: ะ
5: หน่อไม้ต้มกะทิกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คือเรามีข้อกำหนดว่าไม่ไปซื้อแกงถุงมาจากที่อื่น
4: ไม่
5: เอา
4: ต้องทำเอง
5: หมายว่าคุณต้องทำเองคุณเองคุณทอดเอง
4: ค่ะ
5: ปลาคือแล้วแต่ปลาคุณไปซื้อมาก็จริงนะแต่คุณก็ต้องมาทำเองอะไร
4: ค่ะ
5: ถามว่าเรารับนักท่องเที่ยวตอนเที่ยงอย่างเงี้ยนะตอนเที่ยงเช้าเนี่ยปกติคนในชุมชนมันก็คือทำกับข้าวอยู่แล้วเป็นปกติครับแล้วก็ใส่บาตรถวายพระก็ปกติของเขาทีนี้เนี่ยเวลาต้องแกงหนึ่งหม้อเนี่ยมันความว่ามันกินได้ทั้งวันอะไรประมาณน
4: ี
5: ้คน
4: ค่ะ
5: เขาก็เลยได้กิจกรรมไอ้ตัวนี้มาก็คือตอนแรกมันต้องเที่ยว
4: ทีนี้
5: เราพูดถึงอาหารกลางวันเนาะ
4: ค่ะ
5: เหมือนฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็เคยมาหลายพวก

0: มือนกันนะเขาบอกว่าเขาทำไม่มากกับเรื่องของฟู้ดเนี่ยอาหารของชุมชนเนี่ยซึ่งเขาไม่เขาแค่กินปลาแห้งเขาก็ตกใจแล้วว่าทำไมปลาแห้งปลาเนี่ยมันใหญ่ชนิดมากแล้วไม่ได้เหมือนกันเลยมีปลาต้มมึงปลาทอดมึงปลาเยอะแยะเขาก็ติดแล้วปลาแต่ละชนิดมันก็ต่างกันอยู่แล้วชนิดที่สมมติแกงส้มเนี่ยปลาใหญ่ๆเนี่ยครับปลาต้นนะครับปลาเนี่ยมันก็จะเป็นปลาหัวโบ้งอะไรเงี้ยมันหาง่ายเนี่ยจริงๆเราพอเรามันติดน้ำเนี่ยครับติดน้ำติดคลองแล้วก็เราเป็นตัวเองก็ถ้ามีการหาปงหาปลาครับมาขายที่ตลาดนัดแบบนี
1: ้ก็เป็นวัตถุดิบในชุมชน
0: ใช่ครับน้ำพริกผักอะไรตรงเนี้ยก็คือในคลองเหมือนกับปักบุ้งเอาโอเคเป็นตรงบุ้งหมูบ้างอะไรนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ที่เข้าหาได
1: ้
0: แล้วก็มาทำแล้วก็ขนมอันนี้ก็ได้ครับที่เขาทำเอง
1: อ
0: าจจะเป็นเนี้ยแต่เขาทำอะครับ
1: ค่ะเราก็เลยบอก
0: เมนูอะไรบ้างมันตอบไม่ได้มันเป็นร้อยอย่าง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้น
1: เข้าใจก็คือเป็นเมนูพื้นบ้านที่ชาวบ้านทำเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่จริงๆนักท่องเที่ยวก็ได้แบบสัมผัสวิถีสัมผัสชีวิตแล้วก็วัตถุดิบอะไรต่างๆจากชาวบ้านจากชุมชนจริงๆเลยนะคะ
0: ใช่คือหมายความว่าเวลาเข้ามาแล้วท่องเที่ยวมานะครับบางทีเนี่ยคนที่เอาปิ่นโตมาส่งเขาก็นั่งเฝ้านะนั่งเฝ้านั่งเชียร์
1: เชียร์อาหารเขา
0: เออเชียร์ให้กินอาหารเขาก
1: ิน
0: เออแล้วก็กระชมไปคุยแต่อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ถึงความสัมพันธ์นะคนจากข้างนอกมาเยี่ยมชุมชนได้มีการบอกเล่ามีการพูดคุยกันมาพลังมาก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างแต่เขาก็สนุกสนานกันตาม
1: ภาษ
0: าเอออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมองว่าอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของการจัดการถ้าเรามองว่าเราพยายามเอาวิถีของตัวชุมชนและเอาภูมิปัญญาของชุมชนมาขายทีนี้เวลาเบรกเองเลยนะครับก็จะเป็นอาหารมันเบรกก็คือขนมบ้านๆอยู่แหละครับขนมปังจีขนมมะพร้าวอ่อนคือแบบครับขนมอย่างเงี้ยครับขนมเพื่อนบ้านเนี่ยครับกล้ามาเป็นพวกเบรกพวกอะไรเงี้ยครับพวกน้ำสมุนไพรกินตอนนี้ครับนี่เป็นเรื่องของการกินเน
1: าะ
0: ทีนี้ในชุมชนเราก็จะมีในเรื่องของถ้าเรามาตู้เล็กๆไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ไปลงเต็มๆเลยไปเรียนโอเคไปรู้การทำจากสารเตยปลาหนันการสารเตยปลาหนันสารยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นการ
1: เป็นเวิร์กช็อปในชุมชนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้ขนม
1: ค่ะในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งค่ะเส้นทางการท่องเที่ยวที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาอะค่ะถ้าแบบได้ไปล่องน้ำสัมผัสวิถีชีวิตอย่างเงี้ยจะได้ไปแบบสัมผัสอะไรบ้างคะมีไฮไลท์จุดเด่นๆเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
0: ได้คืออย่างนี้ครับคือมันผมตอนหลังผมไม่ได้ทำเป็นโปรแกรมนะ
1: ไอ้
0: ต้องเข้าใจก่อนนะเหตุผลว่าทำเป็นเมนูทำเป็นเมนูให้ทุกคนเลือกจิ้มเอา
1: ค
0: ือหมายความว่าไม่ได้เป็นตัวเส้นทางเป็นเส้นทางนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นเมนู
1: จะจิ้มเอาว่าจะแวะไหนบ้าง
0: คุณจะทำอะไรบ้างเออว่
1: า
0: เน
1: ี่ย
0: มันง่ายกับการจัดการครับ
1: ค่ะ
0: เราจะคุณไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำเป็นเส้นทางแล้วมันเจอปัญหาเฮ้ยทำไปแล้วแบบนี้ไม่ชอบอยากได้นู่น
1: อ
0: ยากได้น
1: ี
0: ่ตอนนี้เราจะมีข้อมูลก็เรียกเมนูเหมือนเราไปเปิดร้านอาหารครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เราอยากสั่งอะไรอยากกินอะไรอยากเที่ยวตรงไหนอังก็จะมีเมนูนี้อย่างเงี้ยครับ
1: ที
0: ่ก็กินไปก็จะมีราคาออกมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะแนะนำอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นจะดูในเว็บไซต์หรือดูในเพจอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่ในเว็บไซต์นะแล้วก็ไปในเว็บไซต์ดูได้ยังครับ
1: ค่ะเห็นภาพแล้วค่ะมีแบบหลายจุดมากๆทั้งโบราณสถานทั้งวัดวาอารามต่าง
0: ๆที่มันมีกิจกรรมเยอะครับเวลาเราจะอาจสมมติว่ากิจกรรมเชิงการเรียนรู้สมมติวันนี้จะขี่เรือคายัคเล่นเรือคายัคแต่น้ำสวยเราก็จะปล่อยเรื่องน้องเรือคายัคใครสนใจก็โอเคก็เป็นโปรแกรมเรือคายัคไป ใช่เลยค่ะย้ายแล้วก็มาเวิร์กช็อปทำน้ำดื่มกันเก็บฝักบุ้งมาผัดหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่กินกาแฟก็ได้ครับชมริมคลองชมวิถีริมคลองอันนี้นั่งเรือขยักนี่เราพูดถึงนั่งเรือขยัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปขึ้นไหว้พระอีกวัดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเรานั่งเรือหางยาวเลยครับเรือหางยาวก็ต้องดูว่าไปไหนกี่เรื่องเราจะออกทะเลสาบไหมก็ไปดูวิถีของพระองค์แวะมัสยิดบ้านเหนือเนาะถ
1: ้
0: าช่วงนี้ก็จะน้ำมัสยิดบ้านเหนือนะครับเป็นที่น้องอิสลามนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่บ่าย2 โมงจนถึง2 ทุ่มเป็นเวลาที่น้ำเลยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปกินอาหารของพี่น้องอิสลามแล้วก็ไปทุ่มเหนือมารวมกันนะครับก็ประมาณ100 ล้านอ่ะไอเนี้ยก
1: ็
0: จะแวะแล้วก็นั่งเรือชมดูริมคลองดูวิถีดูประมงดูการทำดักปลาชมท่าที่ตกเด่นก็แล้วแต่อันนั้นก็คือนั่งเรือหางยาวก็ประมาณเรือหนึ่งก็ประมาณ1,500เนา
1: ะ
0: ลำละ1,500คุณก็เวียนออกไปจากทะเลสาบไปเกาะไปแหลมโปคุณจะไปเที่ยวที่แหลมโปก็ได
1: ้
0: อาหารแล้วก็กลับมาตอนเย็นเวียนกลับมาที่วัดครูเต่าอะไรเงี้ยครับอันนี้จะพูดว่าเรื่องของการนั่งเรือเนาะนั่งเรือ
1: ค่ะ
0: เป็นคลองเพราะงั้นเนี่ยมันก็อยู่แต่แล้วโปรแกรมหรือถ้าเป็นในพื้นที่เองเนี่ยก็อาจจะไปทำเรื่องของเรียนรู้การทำขนมทองม้วนการเลี้ยงขึ้นโรงว
1: ิ
0: ธีการชันลงเลี้ยงยังไงการต่อการล่อพึ่งนำโรงการจะแปรรูปน้ำพึ่งนำโรงมาเป็นโรชั่นเป็นสบู่เป็นอะไรเงี้ยครับ
1: หรือ
0: มาทำสมุนไพรนะแปรรูปสมุนไพรยาดมหมอน้ำมันนวดอื่นๆเยอะครับหรือจะเป็นเรื่องของการทำน้ำพริกน้ำพริกตาแดงเคยปลาย่างก็มาทำน้ำพริกอะไรเงี้ยครับ
1: ม
0: ันมีกิจกรรม
1: พิกน่ากินมากค่ะ
0: หรือจะไปดูเรื่องของวิถีก็เรียกเกษตรก็ได้มันมีกลุ่มที่เป็นนี้อยู่เรียนรู้การทำผักยกแผ่การทำผักอินทรีย์การปลูกผักอะไรเงี้ยคือเรามีกิจกรรมหลายตัวนะตอนเนี้ยมันแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเอาตรงไหนวิธีการจะสนใจแบบไหนเงี้ยครับมันตอบยากมากหรือจะไปสายบูเลยก็จะพาไปวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองตะเภาตอนล่างมีวัดเก่านะวัดเก่าแก่เนี่ยก็คือ500 กว่าปีก็ไปมีบนบานศาลกล่าวเนาะตัวนี้มันมีไอ้นั่นก็วัดหรือไปดูวัดที่มีพญายงพญานาคเงี้ยนะครับไปไหว้หรือไปดูก็เรียกแดนพุทธภูมิวัดท
1: ่
0: าดินทั้งก็เรียกโลกมนุษย์โลกนรกสวรรค์ชมโบราณสถานเก่าแก่อะไรต่างๆก็ได้หมดครับศิลป
1: ะ
0: ของวัดคุณเอาเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์มีจักรเช็คเช็คอินสะพานแสนอย่างเงี้ยครับข้ามคลองคือคุณมาวัดคุณเอาเนี่ยอยู่อำเภอบางกล่ำพอคุณข้ามคลองไปคลองนึงจากสะพานแสนเนี่ยก็จะเป็นอำเภออันใหญ่แล้วเห็นว่า มีการมีการทำขนมคอเป็ดขนมงานขนมอะไรเงี้ยครับก็มีกิจกรรมหลาย
1: ค่ะนักท่องเที่ยวก็มีหลากหลายกลุ่มทั้งแบบครอบครัวกลุ่มชุมชนหรือว่ากลุ่มศึกษาดูงานใช่ไหมคะมีแบบหลากหลายเลยใช่ไหมคะที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
0: มันมีหลากหลายมากครับก็คือไม่กินมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรกลุ่มชาวบ้านต้องการเรื่องของอาชีพอย่างเงี้ยนะ
1: ทางที่ก็มาดูงาน
0: ทางมาหน่วยงานรัฐเองอาจจะเป็นกลุ่มพยาบาลกลุ่มนู้นตรงนี้อาจจะมาด
1: ู
0: ชุมชนมีพวกนักศึกษานี่ก็อะไรตอนที่ศึกษานี่ก็จะมีชุดนักเรียนโรงเรียนนะเยาวก็มา22นี่ก็จะเป็นคณะแพทย์โรงเรียนของคณะแพทย์มอเนี่ยครับ
1: โอ้มีคือมีมาตลอดเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
0: ก็เกือบทุกเดือนอ่ะ
1: โอ้
0: เดือนนึงอาจจะเป็นทิปสองทิป
1: แต่
0: บางทีมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเอาแบบไหนก่อนหน้านี้ก็จะมีมาจากกรุงเทพชุดหนึ่งกล
1: ุ่
0: มพยาบาลมีกลุ่มผู้พิการอะไรนะจำไม่ได้แล้วม
1: ัน
0: ก็มากันแบบนี้ครับ
1: ค่ะช่วงไหนที่ค่ะช่วงไหนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวอะคะที่แบบว่าแบบความอุดมสมบูรณ์หรือว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆที่แบบว่ามาท่องเที่ยวแบบช่วงเนี้ยก็จะแบบฟินหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือถ้ามาน้ำเนาะน้ำเนี่ยช่วงนี้จะสวยน
1: ้
0: ำจะสวยเพราะน้ำคลองจะเป็นสีฟ้าจะเป็นน้ำทะเลหนุนนึงอันนี้จะสวยสวยมากช่วงนี
1: ้
0: น้ำใสดีแต่ถ้าว่ามันช่วงจะมีฝนลงมาสักพักนี้ก็น้ำจะอุ่น
1: อัน
0: น
1: ี้
0: โอเคไม่สวยแต่ตอนนี้น้ำสวยแล้วก็ว่าจะพืชอะไรเนี่ยพวกกระดาษพวกผักปุ้งผักอะไรเนี่ยริมคลองเนี่ยก็สวยมากมาก
1: อัน
0: นี้คือจุดหนึ่งทีนี้นะถ้าช่วงเมษาเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งช่วงเมษามีนาเมษามันก็จะหนึ่งไม่มีฝนเนาะแต่ตอนนี้นะมันก็จะมีฝนเข้ามาพอมีฝนเข้ามาเนี่ยมันกัดได้ไม่แน่นอนว่าเที่ยวมันไม่ค่อยสนุกกันเนาะถ้าม
1: ี
0: ฝนถ้าร้อนก็ยังไปได้อย่างเงี้ยครับถ้าร้อนสามารถไปนู่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยแต่ฝนเนี่ยมันก็เริ่มลำบาก
1: ใช่
0: ลำบากว่าสุดท้ายสมมติถ้าเรามากลุ่มเล็กๆอ่ะไม่มีปัญหาเราไปกลุ่มไปจุดนี้หน่อยไปจุดนี้หน่อยตรงนี้หน่อยแวะนิดเที่ยวตรงนี้โอเคเนี้ยได้นะครับ
1: เรามีกำหนดขั้นต่ำการท่องเที่ยวไหมคะว่ากี่ท่านถึงจะรับพาไปท่องเที่ยวหรือว่าแค่แบบสองท่านขึ้นไปก็ได้แล้ว
0: คือสองท่านมันคือตอนแรกตั้งใจว่าสิบคนเนาะตัวเราคือตั้งแต่ตอนแรกก็มีคือเวลามันต้องมีการจัดการเนาะถ้าสิบคนขึ้นไปมันก็โอเคเน
1: า
0: ะสิบคนก็ถือว่าผมไปขายสิบคนมีช่วงนึงก็คือแค่เป็นเขาเรียกต้องการคือไปซื้อสินค้าไปซื้ออาหารในตลาดนัดในชุมชนแล้วก็มาแปรรูปมากินแล้วก็เที่ยวในชุมชนนิดหน่อย
1: อ
0: ันนี้เราคุยขายเป็นหัวอะไรเงี้ยครับต่อหัวตอนนั้นก็ลองเล่นๆ390แล้วก็มีคนประมาณสัก10คนก็คือหนึ่งในนั้นผมเล่นแค่อย่างเดียวก็คือมาเรียนรู้การทำอาหาร
1: พื้
0: น
1: ที
0: ่แล้วก็กินข้าวร่วมกันเนาะมีข้าว
1: มีข้าว
0: มีโอ๊กก็หลายอย่างเนาะก็มีแม่ครัวคือแม่ครัวในชุมชนเนี่ยมาทำให้มาสอนให้วิธีการกินทำกับข้าวอะไรทำยังไงอร่อยแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยครับไปซื้อคุณอยากกินอะไรคุณก็เดินไปซื้อในตลาดมันมีตลาดคือตลาดทุกวันพฤหัสของวัดครูต่อมันเป็นตลาดเก่าแก่มากร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยค
1: ุ
0: ณอยากเดินไปซื้อแล้วก็เราก็มาแปรรูปกินมื้อเที่ยงกันอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าเราต้องการรูปแบบไหน
1: อ
0: ันนี้ก็คือมันก็ได้หมด
1: ค่ะแต่ว่ากิจกรรมนี่เยอะจริงๆค่ะสามารถดูรายละเอียดแบบกิจกรรมต่างๆภาพกิจกรรมว่ามีเที่ยวที่ไหนอะไรบ้างสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: จริงๆถ้าเราพิมพ์ Google เนา
1: ะ
0: แล้วก็พิมพ์ว่าวิสาหกิจท่องเที่ยวร่มน้ำคลองตะเภาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลย
1: ก็ขึ้นเยอะเลยทั้งคลิปทั้งเพจ
0: มันต้องมีทั้งเพจมีเพจด้วยทั้งเพจวิสาหกิจท่องเที่ยวร่มน้ำคลองตะเภา
1: ค่ะ
0: นั่นก็มาที่เนี่ยมันก็ต้องไปดูรูปล่างๆเนาะค้นหารูปนู่นนี่แต่ถ้าไปเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเห็นข้อมูลแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีคือกิจกรรมมันก็จะมีเรื่อยๆนะครับไอ้ช่องนี้เนี่ยเราเมืองสงขลาเนาะสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเนี่ยเราก็เน้นใหญ่ทำเรื่องของ
1: ภูมิปัญญา
0: ด้านอาหารอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือคุณมาเวิร์กช็อปมากินมาอะไรเงี้ยของอาหารหรือคุณอยากทำเองได้เรียนรู้ว่าชุมชนเทคนิคตะเก็บข้างๆบ้านมาในชุมชนเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะแล้วก
1: ็ตั
0: วชุมชนเนี่ยช่วยสอนช่วยแนะนำคุณหนึ่งก็เป็นก็ได้กิจกรรมเป็นสร้างสรรค์เราไม่ได้ถึงกับการว่าเที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคือคุณเที่ยวได้กินได้พักเช็คอินได้พูดคุย แค่ตอบสนองกันนี่มันเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวแบบมิตรนะเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกัน
1: ค่ะ
0: ก็มีความผูกพันกันมากกว่าเลย
1: อ
0: ยากไปไหนโอเคนอกเหนือจากนี้เราก็จะมีโปรแกรมบอกว่าโอเคไปนี้ไหมไปนี้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความมันไม่ได้ถูกฟิกว่าต้องไปนี้อะไรเงี้ยไม่กันไหนครับคุณสามารถพูดคุยกันเหมือนกับเขามาวันก่อนเนาะเขาบอกเขาไม่รู้จะไปไงเขาอยากไปทำเวิร์กช็อปเรื่องของเขาอยากกินอะไรอย่างนี้ก่อนเขาอยากกินน้ำเขาเรียกน้ำมะม่วงเบานะน้ำมะม่วงใหญ่นะของสงขลาแต่มันก็อีกที่หนึ่งไงที่หัวเขาที่สงขลาเนาะทีนี้เขาก็อยากว่าเขาอยากมาที่นี่แล้วก็มาที่เดียวแล้วเขาก็ต้องอยากไปที่อื่นแต่เขาอยากกินอยากจะกินอยากจะเวิร์กช็อปการทำไข่ครอบโอเคก็ได้เลยเราก็จัดให้คุณได้เลยเราจะมาทีนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องการทำไข่ครอบการกินเขาเรียกน้ำมะม่วงเบาเออมีการเขาเรียกทำคำลิ้งเป็นคำลิ้งทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแปลรูปออกมาเนี่ยคุณก็จะได้กินได้ดินและได้เหมือนกันครับคือเราก็มีเครือข่ายเนาะเราไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้อย่างเดียวในชุมชนเราม
1: ี
0: เครือข่ายเรื่องตรงนู้นตรงนี้ก็มาทำได้ในพื้นที่มาเรียนรู้กันได้
1: ได้ค่ะเนื่องจากเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณอ่ำมากๆนะคะที่ชวนเราไปได้รู้วิถีของการท่องเที่ยวนะคะสุดท้ายอยากให้คุณอ่ำเชิญชวนท่องเที่ยวในชุมชนนิดนึงค่ะ
0: คือจริงๆนะครับก็มันเป็นเราพูดอย่างนี้นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยชุมชนเนี่ยมันไม่ได้สะดวกสบายแต่มันก็คือได้เกิดความประทับใจเนาะได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นวิถีเนี่ยไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ก็เรียกตัวชุมชนเนี่ยอยากต้อนรับพวกคุณนะเนาะเหมือนงั้นเนี่ยพอมาแล้วเนี่ยมันเห็นว่ารสชาติของการมาเที่ยวชุมชนเนี่ยมันได้อะไรจากการที่คุณไปเที่ยวที่มันเป็นสถานที่อยู่แล้วอ่ะครับแต่นี่คุณได
1: ้
0: คนได้พูดคุยกันได้สัมพันธ์แล้วก็อย่างน้อยได้ซื้อของในชุมชนนะครับที่มีหลากหลายเนี่ยได้อุดหนุนชุมชนมันจะได้สร้างช
1: ุ
0: มชน
1: กระจายรายได
0: ้เป็นรายได้แล้วมีความเข้มแข็งนะคือถ้า
1: ค
0: ุณมาชุมชนก็มีรายได้ชุมชนก็เกิดความเข้มแข็งนะครับเขาก็เตรียมคือเขาก็ไม่รู้จะบอกคุณได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้มาเนาะแต่ถ้าคุณมาแล้วคุณก็จะมาเห็นวิถีของมันเพราะฉะนั้นมันจะเห็นบางคนเหมือนมาทำนาอย่างเงี้ยครับเด็กๆเนี่ยมาทำนาเด็กไม่เคยรู้เลยเด็กในเมืองมาทำนาแล้วพอมาทำนามันก็เกิดความเห็นคุณค่าของชุมชนเห็นคุณค่าของนาเห็นคุณค่าของข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นวิถีหนึ่งของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนเองเนี่ยมันเป็นการศึกษาเรียนรู้แล้วก็การหาประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็เป็นการเขาเรียกบอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาในชุมชนมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็เลยก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าสนใจจริงๆก็เข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลุ่มน้ำคลองตะเภาหรือพิมพ์ใน Google ก็เจอเนาะก็จะได้แล้วก็สนใจแล้วก็ทักมาพูดคุยกัน
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
4: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมงและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับกระแตนะคะแล้วก็คุณนุ้ยจิตราภาสอนุวัฒน์มาในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนุ้ยจิตราภาสอนุวัฒน์นะคะวันนี้ขออนุญาตเข้าทางโฟนอินนะคะในช่วงที่2นี้ก็อยู่ในระหว่าง on the way นะคะแต่ว่าก็เตรียมเรื่องราวที่จะมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็ขอเริ่มด้วยข่าวดีก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะก็ถ้าเกิดว่าจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องไปใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์เลยทางเลือกใหม่แล้วก็ดอกเบี้ยสูงด้วยกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่จะให้คุณเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยไปเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีอันนี้ในส่วนของเงินฝากนะคะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเป็นเลือกฝากแบบไหนจะรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีแรกนะคะที่นำมาฝากกันค่ะกระแตคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
6: แล้วก็มีอีกนะคะช่วงแรกของรายการคุณก็ชวนไปเที่ยวที่จังหวัดสงขลาใช่ไหม
1: ค่ะ
6: ก็ ถ้าเกิดใครที่ตอนนี้นะคะลงไปเที่ยวทางจังหวัดภาคใต้นี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากมากเลยในช่วงภาคใต้ที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าฝนเบาๆแบบนี้เนาะเพราะว่า
1: ค่ะ
6: เขาจะไปฝนตกหนักตอนช่วงสิ้นปีใช่ไหมนะคะก็เหมาะมากเลยกับการท่องเที่ยวทางภาคใต้และที่สำคัญหลายๆคนน่าจะทราบข่าวแล้วนะคะว่าทางภาคใต้ของเราเนี่ยมีมรดกโลกแรกของทางภาคใต้แล้วนะอันนี้ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยเขาก
1: ็
6: ประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าโอ้โหวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกอย่างเป็นทางการไปแล้วแล้วก็อย่างที่หลายคนทราบว่าที่นี่คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้เลยนะคะแต่ว่าเป็นแห่งที่6ของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราก็เคยพาคุณผู้ชม
1: ผู้ฟัง
6: เป็นแฟนรายการเนาะของเพื่อนได้ไป
1: ผมผ้า
6: เที่ยวแล้วก็ผมผ้าพัดผ้าใช่ไหมคะที่นี่มาแล้วน
1: ะคะ
6: ประวัติของวัดนี้นะคะก็ยาวนานมากว่า 1,250 ปีแล้วนะแล้วก็ถือว่าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวแล้วก็ความศรัทธามีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆนะคะแล้วเขาก็มีประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคือประเพณีผมผ้าเนี่ยแหละนะคะพอได้รับข่าวดีว่าโอ้โหได้รับได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการให้เป็นมรดกโลกก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีส่วนช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมากๆเลยและที่สำคัญก็ถือว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นความภาคภูมิใจของชาวภาคใต้เลยนะนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นแห่งแรกใช่ไหมนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดใครได้แบบมีโอกาสหรือเคยไปร่วมพิธีนะคะเข้าร่วมพิธีแห่เขาเรียกว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุที่ต้องบอกว่ามีแห่งเขาบอกว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
6: ลองส่งข้อความมาพูดมาคุยมาบอกกับเราหน่อยว่าเคยร่วมพิธีนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นความมหัศจรรย์แล้วก็ความสวยงามจริงๆนะคะพระธาตุไร้เงาแล้วก็มีเรื่องเล่าขานที่เป็นตำนานสุดขลังเลยของที่นี่นะคะเราอยากทราบหรือว่าใต้คอมเมนต์นี่โพสต์รูปได้ไหมน่าจะได้นะโพสต์รูปอวดเราบ้างก็ได้ว่าพี่นะคะพี่ท่านไหนเคยไปเที่ยวหรือว่าไปสักการะบูชาไปทำบุญที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้กันบ้างก็แลกเปลี่ยนข้อความกันได้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปขึ้นเหนือกันบ้างที่แพร่ค่ะเขาจัดงานเพิ่งจัดในสัปดาห์นี้เลยนะคะเสน่ห์แพร่นะคะแพร่เสน่ห์เหนือการเวลาแห่งล้านนาตะวันออกค่ะแพร่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งเนาะที่น่าสนใจเราก็เคยพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวมาแล้วนะคะคราวนี้เขาจัดงานค่ะให้เราได้ไปสัมผัสแล้วก็เปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญนะคะของการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็สินค้าอัตลักษณ์เมืองแพร่ค่ะที่สะท้อนรากเหง้าอันทรงคุณค่าสู่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับสากลนะคะตอนนี้สินค้าขึ้นชื่อเมืองแพร่ที่นึกออกเลยตอนนี้ก็คือหม้อห้อมของเขาแบบเป็นแทบจะเป็นถนนหม้อห้อมแล้วก็เป็นตลาดแล้วก็ทั้งสวยดีไซน์ที่ทันสมัยสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ล้ำสมัยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะที่นี่ก็เขาก็จะจัดงานนะคะเป็นแฟชั่นโชว์ผ้าเมืองแพร่แล้วก็การแสดงจากเยาวชนพร้อมไฮไลท์สุดพิเศษนะคะเพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าเรื่องราวของทีมงานมีทั้งโซนแบบว่าหลายโซนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น โซนเสน่ห์อาหารแพร่นะคะก็ได้ไปลิ้มลองดื่มด่ำนะคะอาหารท้องถิ่นของแพร่ที่หายากนะคะแล้วอย่างที่พูดไปโซนที่2ก็คือเสน่ห์ผ้าของเมืองแพร่นะคะก็จะได้ไปสัมผัสความประณีตแล้วก็เรื่องราวของผืนผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองแพร่แล้วก็โซนเสน่ห์กาแฟแพร่อันนี้คอกาแฟห้ามพลาดค่ะเรารวมร้านกาแฟเครื่องดื่มร้านเบเกอรี่ชื่อดังเรื่องเล่าจากเมล็ดกาแฟแพร่นะคะรวบรวมมาไว้ที่งานนี้งานเดียวเลยไม่ต้องไปตระเวนชิมให้เมื่อยเลยนะคะแล้วก็โซนสุดท้ายโซนเสน่ห์แพร่ Art and Culture นะคะเสพศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็งานคราฟสุดสร้างสรรค์ค่ะเขาจัดแค่3วันเท่านั้นสุดสัปดาห์นี้นะคะก็คือ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะคะก็คือถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร.9ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะก็เป็นอีกจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากๆอยากจะเชิญชวนไปท่องเที่ยวค่ะ
6: ค่ะก็ดิฉันขอกลับมาที่เมืองมรดกโลกต้องถือว่าเป็นออริจินอลเลยนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมดิฉันก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละนะคะก็ไปท่องเที่ยวนะคะไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือต้องไปทำบุญเข้าวัดเลยนะคะไปยังอื่นไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจของการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ภายในตัวเมืองอำเภอเมืองของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยดิฉันเจอชาวต่างชาติเยอะมากนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มากันเป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวจากทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างที่จะเจอเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยที่ทางนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปนี่คงเห็นเยอะนะก็พาครอบครัวนะคะเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่อุ้มลูกหรือว่าพาลูกๆจุงลูกมาเที่ยวเมืองมรดกโลกนี้ก็คือเยอะมากเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็มีการแบบปั่นจักรยานกันเป็นครอบครัวนี่ก็น่ารักนะคะถือว่าจังหวัดอยุธยานี่ครบเครื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชื่นชอบมากจริงๆกิจกรรมเขาก็เยอะใช่ไหมคะมีทั้งล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาไปดูช้างสี่ช้างอะไรแบบนี้ครบจริงๆถ้าเกิดใครที่มีโอกาสในการที่จะเชิญชวนชาวต่างชาตินะคะหรือเพื่อชาวต่างชาติเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็ห้ามพลาดที่จังหวัดนครศรีอยุธยาอันเด็ดขาดนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งเราก็เคยพาคุณชมพู่ฟังไปแล้วเหมือนกันเขาเปิดให้ท่องเที่ยวฟรีนะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงของการชวนเที่ยวใกล้กรุงนะคะก็ไปดูหนุมานยักษ์ที่ขยับได้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของงานศิลป์นะคะโขนไทยนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดชาวต่างชาติได้เห็นได้ชมได้ดูนี้ต้องบอกว่าอลังการแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้เข้าชมฟรีไปจนถึงวันที่29พฤศจิกายน2569นี้เลยก็คือยาวๆเลยนะคะก็อยากให้ได้ร่วมออกเดินทางนะคะไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของศิลปะการแสดงไทยกันที่นี่เขาก็จะมีอาคารเรียนรู้ในเรื่องของโขนใช่ไหมคะแล้วก็เข้าจริงๆเราเคยพาไปไหมเพราะเราก็เคยพาคุณผู้ชมไปนะ
1: เคยค่ะ
6: ได้เข้าไปดูเพราะว่าเขาก็จะมีหลายโซนอ่ะโซนที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือโซนที่เป็นในเรื่องของศิลปะการเรียนรู้เรื่องของโขนไปดูหนุมานยักษ์ขยับได้ต้องถือว่าเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่เลยที่เขาถ่ายทอดรายละเอียดที่วิจิตรของตัวละครสำคัญของวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะแล้วก็ภายในเนี่ยเขาก็จะมีนิทรรศการที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องราวของโขนด้วยตั้งแต่เบื้องหน้าไปจนถึงเบื้องหลังเลยทั้งในเรื่องของการสร้างเครื่องแต่งกายจากหัวโขนมีในเรื่องของฉากแล้วก็ช่างงานฝีมือที่ สะท้อนถึงภูมิปัญญาแล้วก็ความประณีตของศิลปะวัฒนธรรมไทยต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดการท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะที่ฉันเดินทางไปนี่ก็คือไม่ถึงชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะยิ่งพาเด็กๆนะยิ่งเป็นทั้งเด็กไทยเด็กต่างชาติอะไรเงี้ยมาเที่ยวนี่คือเหมาะมากๆถือว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วก็จะได้

0: ทีวีกล้องวงจรปิดรุ่น V360 A80 Wi-Fi นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไปดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาหรือว่าได้ยินเสียงเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยผ่านมือถือค่ะความละเอียด8ล้านพิกเซลเลยแล้วก็สามารถซูมได้ถึง5เท่านะคะความคมชัดของกล้องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความคมชัดระดับ 4K UHD เลยแล้วก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านทนแดดทนฝนแล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30 วันแล้วก็สามารถตั้งจดจับการเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้ด้วยหมุนกล้องได้355 องศาแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75 องศาสามารถควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือสมาร์ทโฟนของคุณได้เลยดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดเพื่อที่จะใช้ดูในที่มืดนี่แหละค่ะและที่สำคัญก็คือรับประกัน1 ปีนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษทางเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียก็คือซื้อ1 แถม 1เพียงราคาเพียงแค่1,290 บาทแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากเพียงแค่โทรนะคะโทรไปซื้อได้เลยที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าเพียงแค่100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะคะเพราะว่าเอาสมทรเอ็มซอร์ของเรานี่การันตีคุณภาพให้แล้วค่ะแล้วก็จะหมดเวลาไปเราเจอถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อบัตรมาร่วมงาน AI for Life นะก็เจอกับเราสองคนได้ในวันพรุ่งนี้นะคะยามต้นเผื่อมีแฟนรายการของเราเนี่ยไปร่วมงานกันก็จะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
8: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่า

0: สูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7 วัน 4 คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4 ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาเพิ่มความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมา
1: ช่วงนี้นะคะแหมอิ่มบุญค่ะ แต่ว่ายังไม่อิ่มใจหลังจากที่เมื่อวานนี้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางธรรมจากอินเดียมาลังกาแล้วก็มาสู่ไทย ในยุคสมัยต่างๆแต่เมื่อวานนี้เราทิ้งท้ายไว้ตอนในยุครัชกาลที่5ค่ะอาจารย
2: ์คือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าในแง่ถ้าเรามองในเชิงประวัติศาสตร์นะตั้งแต่สุโขทัยตั้งแต่อยุธยามันก็มีการพัฒนากันมาตามลำดับนะถ้าเกิดใครอ่านพระราชพงศาวดารอยุธยาฉบับต่างๆก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระตำแหน่งต่างๆอะไรต่ออะไรพวกนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยแล้วที่ฮือฮามากก็สมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลปัจจุบันนี่แหละนะแต่ว่ามันล่มสลายตอนวิทยาล่มสลายเนี่ยพวกเอกสารอะไรต่ออะไรที่เป็นพวกใบลงใบลานคัมภีร์เดิมอะไรก็หายไปหมดก็อาจจะมีเก็บเอาไว้บ้างส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ที่หัวเมืองที่เพชรบุรีซึ่งพม่าไม่ได้ยุ่งแล้วพม่าไม่ได้ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชก็ที่นั่นเห็นว่ามีพระไตรปิฎกพอพระเจ้าตากสินท่านฟื้นฟูกรุงธนบุรีเนี่ยท่านก็โปรดให้ไปนำพระไตรปิฎกผมเข้าใจว่าเป็นอักษรขอมนะเอามาบันทึกใหม่แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจุดเปลี่ยนคือการทำสังคายนาของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1
1: ค่ะ
2: ทําอยู่ที่วัดมหาธาตุอยู่9เดือนก็รวบรวมคัมภีร์ต่างๆที่เป็นต้นฉบับนะเป็นภาษาบาลีแล้วก็มาถึงรัชกาลที่5ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็โปรดให้มีการพิมพ์พระไตรปิฎกนะพิมพ์พระไตรปิฎกนะไม่แน่ใจว่าเป็นอักษรขอมหรือว่าอักษรไทยนะอันนี้ต้องถ้าเกิดใครเจ้าชัวร์ก็ไปเปิดดูกันแล้วกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีการพิมพ์พระไตรปิฎกครบชุดครั้งใหญ่เนี่ยนะก็สมัยรัชกาลที่7แต่ว่าเป็นภาษาบาลีอักษรไทยถ้าพวกพระก็จะอ่านได้อย่างเราก็จะอ่านตะกุกตะกักนะเวลาท่านดูเวลาหนังสือสวดมนต์น่ะมันจะมีตัวที่เป็นอักษรไทยที่เป็นคำบาลีมีน้ำค้างมีจุดข้างล่างข้างบนอะไรพวกนั้นน่ะพระเขาจะอ่านได้เพราะเขาเรียนไวยากรณ์บาลีแต่ว่าจริงๆที่มาแปลเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจริงๆเนี่ยที่แปลเป็นที่เราอ่านกันเนี่ยนะครั้งสำคัญก็จะเป็นช่วงฉลองพุทธกาล 2,500 ปีก็ทำต่อเนื่องมาผมเข้าใจว่าที่พิมพ์ครั้งแรกนี่น่าจะหลังปี 2,500 นะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพระไตรปิฎกของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วมีการแปลคัมภีร์อัตถกถาด้วยแล้วก็ตอนหลังก็มีของมหาจุฬาราชวิทยาลัยนะก็มีการแปลตอนนี้ก็จะมี3สำรับสำรับของทางที่แปลไว้แต่เดิมแต่ก็มีการอัปเดตนะแล้วก็มาพิมพ์สมัยปี2535มีการตรวจชำระนี่ก็เป็นฉบับหลักฉบับหนึ่งแล้วก็ฉบับของมหามกุฏซึ่งมหามกุฏนี่ก็จะทำแปลเขาจะมีคัมภีร์อัตถกถาเนี่ยตามมาเลยส่วนของทางมหาจุฬานี่ก็พิมพ์พระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยแยกมากลุ่มหนึ่งแล้วก็มีอัตถกถารวมคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์วิเศษคัมภีร์ปกรณ์เนี่ยอีกแยกมาอีกอันนึงน
1: ะ
2: ก็ถ้าของมหามกุฏถ้าผมจำไม่ผิดนี่91เล่มพระไตรปิฎก
1: ทำไมอาจารย์ถึงสนใจ
2: แล้วเดี๋ยวก่อนจะถึงส่วนของมหาจุฬาเนี่ยตัวพระไตรปิฎกทั้งพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมเนี่ยก็45เล่มส่วนอรรถกถาเนี่ยก็มีการแปลเป็นภาษาไทยใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ไม่รู้จบไปถึงไหนแล้วนะอันนี้คือฝั่งที่เราเรียกว่าปริยัติ
1: คืออะไรอ่ะ
2: ก็คือตำราคำสอนอันนี้ก็ไล่ให้ฟังก่อนนะสายนี
1: ้
2: ส่วนอีกสายนึงคือสายของพระเองใช่ไหมสมัยรัชกาลที่5ก็มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์อ่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2484แต่ว่าก็ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยสมัยจอมพลสฤษดิ์น่าจะเป็นปี2505แล้วก็มีการโมดิฟายปรับแก้มาจนเป็นปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: อันนี้ที่เล่าให้ฟังว่าทางตำรับตำราก็มาทางหนึ่งทางพระท่านก็มาทางหนึ่งถูกไหมนี่ไม่เล่าย้อนหลังนะว่าสมัยรัชกาลที่4มีธรรมยุกนิกายเลยแต่ก็รู้ไว้ก็ดีแต่ว่าเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี
1: ้
2: ทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนะก็ต้องบอกว่า เวลาเราดูความเป็นไปของวงการพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าทางฝั่งพระสงฆ์เขาก็มีลักษณะของการปกครองตามรูปแบบของเขาเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง
1: โครงสร้างของการปกครอง
2: โครงสร้างของการปกครองการกำกับดูแลอันนั้นคือเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองแต่ก็มีอีกชั้นหนึ่งเวลามีอธิกรณ์หรือเกิดเรื่องกันเนี่ยนะก็ต้องไปดูในพระวินัยต้องไปดูในพระวินัยปิฎกว่าข้อความเป็นอย่างนี้หมายความว่ายังไงที่ขัดแย้งกันอะไรกันนะอันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่สมัยปัจจุบันที่มันมีปัญหานะในสมัยพุทธกาลก็มีปัญหาในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีการบัญญัติเรื่องที่พระภิกษุต้องห้ามแต่มันต้องมีกรณีก่อนอย่างเช่นกรณีความผิดแบบครองสมณเพศไม่ได้ที่เรียกว่าปราชิกเนี่ยมันก็มีกรณีก่อนมีกรณีแล้วก็มีการอธิบายความแล้วก็ยกตัวอย่างถ้าเกิดใครสนใจไปอ่านนะก็ในพระวินัยปิฎกและคัมภีร์ที่เขาอธิบายเขาก็เล่าเรื่องว่าต้นเหตุเป็นอย่างนี้เกิดจากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มีแล้วก็บัญญัติว่าทำอย่างนี้ผิดพระวินัยเยอะมากนะพระเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะมันมีทั้งเรื่องที่ต้องปฏิบัติเนี่ยที่เอามาสวดท่องกันนะเรียกว่าปฏิโมกข์ศีล227ข้อสำหรับพระแต่ถ้าเปิดภิกษุณีนี่ภิกษุณีนี่300กว่าข้อมันยังมีเรื่องข้อห้ามจุกจิกจุกจิกนอกปฏิโมกข์อีกผมก็ไม่รู้มีจำนวนเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้บวชเอาเป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องก็เข้าใจว่ามัน2ชั้นงั้นเวลาเราดูอย่างเนี้ยช่วงปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้เราก็โอ้มันเกิดความระส่ำระสายในวงการคณะสงฆ์คนก็บอกเอ๊ะทำไมมหาเถรสมาคมไม่ทำอะไรเห็นไหม
1: แดนนุ่มก็อยากรู้อีกเหมือนกันว่ามหาเถรสมาคมมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่มีแค่ไหนบ้าง
2: คืออย่างนี้ทางพระท่านประชุมกันเนี่ยใช้องค์กรที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมซึ่งคณะกรรมการก็อย่าไปรู้เลยไม่คือมันก็มีการแต่งตั้งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นเลขานุการทางสำนักพระพุทธศาสนาก็จะมีเป็นคนคอยรับบัญชาของของคณะมหาเถรสมาคมซึ่งก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ
1: ่ะ
2: นะก็มีทั้งส่วนใหญ่ก็มาโดยตำแหน่งก็มีนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกรูปนะก็คือพูดง่ายๆว่าพระท่านก็มีองค์กรที่ดูแลอยู่เอาว่าเซ็นเตอร์คือมหาเถรสมาคมก็แล้วกันนะส่วนเรื่องของพระก็มีลำดับชั้นยศและสมณศักดิ์เราจะดูรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยบางทีก็ดูที่พัด
1: พัดไหน
2: เขาเรียกพัดยศ
1: ไม่ใช่ตลปัด
2: นั่นแหละ
1: อันเดียวกันไหมอ่ะ
2: บางทีเขาตั้งข้างๆนะบางทีก็ตั้งข้างๆแต่ว่าก็คล้ายๆกันแหละเขาเรียกพัดยศบ้าง
1: ดูจากตำแหน่งตรงนั้นเขาจะมีเป็นโลโก้บอกหรืออะไรคะ
2: ไม่ก็คือมันลักษณะของการทำเนี่ยมันจะบอกเวลาพระท่านถ่ายรูปให้เห็นสังเกตดูจะมีปักไว้เนี่ยพระที่เป็น
1: ได้รับสมณศ
2: ักดิ์มีสมณศักด
1: ิ์
2: ใช่ซึ่งก็ต้องอธิบายว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพูดถึงเรื่องนี้ผมก็พูดก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดบางอย่างเนี่ยนะก็อยากจะบอกก่อนอย่างเงี้ยว่าคือถ้าเรื่องของยศที่เป็นราชทินนามเนี่ยทางฝ่ายพลเรือนเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วไม่มีแต่อาจจะมีบางคนน่ะที่เขาเป็นมาก่อนใช่ไหมอย่างคณะผู้ก่อการเนาะอะไรล่ะหลวงพิบูลสงครามใช่ไหมหลวงอะไรล่ะปีดีพนมยงอ่ะอันเนี้ยอะไรชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้นะประดิษฐ์มนูธรรมป ประดิษฐ์มนูธรรมอะไรล่ะเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะมีตำแหน่งเป็นทางพลเรือนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีสมเด็จเจ้าพระยาพญาคุณพระ
1: ค
2: ุณหลวงไล่ลงมาตามลำดับขุนหมื่นต่ำสุดก็แล้วก็มีพันแล้วก็มีทนายอะไรเงี้ยนะก็อันนี้แต่ว่าพวกนี้ยกเลิกหมดละสำหรับพลเรือนใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นแต่ยังเห็นว่าทางเขมรยังมีสมเด็จคุณเซนโอเคทางเจ้ายังมีอยู่ที่เราเห็นก็ยังมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธออะไรกันนี่ก่อนอันเนี้ยก็ยังเป็นต่อเนื่องแต่ของทางพลเรือนเนี่ยหายไปหลังปี2475
1: ค่ะ
2: ส่วนอีกอันนึงก็คือทางพระนี่ยังอยู
1: ่ตั้งแต่ในยุคสมัยแล
2: ้
1: ว
2: ก็ไล่มาคือรัชกาลที่5เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันก็ยังมีที่เขาเรียกว่ายศช้างขุนนางพระ
1: อันนี้นี่เองอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจ
2: ไม่หรอกผมไม่คุณต้องเข้าใจนะว่าอันนี้มันเป็นเนื้อหนังของสังคมไทย
1: ยังไง
2: ก็สังคมไทยก็เอาเป็นว่า90%ก็แล้ว90% 95% เนี่ยนับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นที่มาที่ไปของการหล่อหลอมทางความคิดเนี่ยหรือหลักคิดอะไรตัวอะไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเรื่องของศาสนาถูกไหมเดี๋ยวบางอย่างที่เราโดยไม่รู้ตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: อาจารย์นี่เขาเปิดโลกให้กับนุ่นมากเลยนะและนุ่นเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเองก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดยังมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้นะคะผ่านทางไลน์ ID @2ears ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของเลือกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยในหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วที่บอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนโอ้โหเปิดกว้างให้กับเรามากๆเลยในการให้ความรู้อาจารย์เขาเคยตั้งคำถามแบบว่าคุณนะสวดมนต์กันไปเนี่ยในบทแต่ละบทอย่างเงี้ยสวดกันไปทำไมและรู้หรือเปล่าว่าการสวดในบทนั้นๆที่เป็นภาษาที่ไพเราะแปลความหมายว่าอะไร
2: ที่จริงนะถ้าถามผมนะบทสวดที่สำคัญนะ

0: ก็จะสรุปรวมความของคำว่าของศาสนานี่คือบทสวดอิติปิโสที่พูดถึงพุทธคุณธรรมคุณ
1: สังฆคุณ
0: สังฆคุณเนี่ยอันนี้เรียกว่าแทบจะครอบคลุมหมดเลยนะถ้าเกิดใครรู้ความหมายและอธิบายโดยพิสดารนี่ก็เรียกว่าครอบคลุมหมดลักษณะของพระพุทธเจ้ามี9อย่างพุทธคุณ9นะในหลายธรรมะเป็นอย่างนั้นอากาลิโกอะไรนี่นั่นมันคือถ้าเกิดนั่นเราจะเข้าใจทั้งสงฆ์ก็เหมือนกันนะมันก็มีการแปลเป็นภาษาไทยเนาะจำเขามีสวดที่ทํานองสารพันยะ
1: สวดแบบไพเราะมากๆเลยและหลายๆกันเราอ่ะอาจารย์ก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าเนี่ย
0: ค่ะอันนี้กลับมา
1: ค่ะ
0: นะเรารู้ว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่4มีการตั้งคณะซอยย่อยลงไปในพระสงฆ์นะมันก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เอาเลยว่าเราเป็นเถรวาทถูกไหมเป็นแบบเถรวาทแต่เรามีนิกาย2นิกายมหานิกายของเดิมกับที่ขึ้นมาใหม่คือธรรมยุตินิกายเรียกว่าธรรมยุตก็แล้วกันมีมหานิกายกับธรรมยุตมันก็จะมีวัดแบบมหานิกายวัดธรรมยุตแล้วก็มีพระที่เป็นสายธรรมยุตแล้วก็เป็นพระที่เป็นสายมหานิกายซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปดูรายละเอียดอะไรกันมาก
1: คนก็มาถามมาดูยังไง
0: ใช่แต่ว่ามันก็จะสืบทอดมา
1: ค
0: ่ะนะมันก็มีหลักปฏิบัติว่าทางการบังคับบัญชาเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2สายถูกไหมเพราะคนละนิกายกันนะคนละนิกายกัน
1: ไม่ใช่พระวินัยเดียวกันเหรอคะ
0: ไอ้นั่นใช่อยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยในข้อปฏิบัติที่มาบัญญัติกันใหม่เนี่ยผมจะไม่สืบสาวราวเรื่องนะว่าธรรมยุทธมาจากพระมออะไรผมไม่ต้องไปนั่นนะใครที่เคยบวชมหานิกายต้องมาบวชซ้ำอีกทีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจแต่เล่าให้ฟังว่าโดยพื้นฐานที่มันเป็นอย่างนี้สืบเนื่องมาเนี่ยการปกครองก็จะแยกออกเป็นสองส่วนพระและวัดสายธรรมยุทธก็จะมีคนดูแลอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: พระและวัดในสายมหานิกายก็จะมีระบบของเขานะแต่ว่ามาประชุมร่วมกันได้นะมาประชุมร่วมกันได้นะไม่ใช่แบบชีอะกับซุนีอะไรเงี้ยนะ
1: อันนั้นแยกกันโดยสิ้นเชิง
0: ใช่แต่เขาว่าอย่างนั้นแหละแต่เขาคงไม่ได้แยกอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะหลักต้นทางมันอันเดียวกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่ก็มานั่งประชุมอะไรกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญอาจจะเรื่องของข้อปฏิบัติอะไรอาจจะที่เขาเรียกว่าพระเขาก็มีคำหนึ่งนะเวลาคุณไม่ยุ่งกันเนี่ยตัดขาดกันคุณกับกูอยู่ร่วมชาติกันไม่ได้เนี่ย
1: เขามีคำว่า
0: ต่างคนต่างอยู่เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: นานาสังวาส
1: นานาสังวาสเรคคอร์ดเอาไว้ก่อน
0: อันนี้คุยบนเพลินนะ
1: เวลาคุยกับเพื่อนจะได้บอกนานาสังวาสนะ
0: เวลาต่างคนต่างอยู
1: ่
0: ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องขึ้นกัน
1: ค่ะ
0: นะต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องขึ้นกันเนี่ยนะไม่ใช่ซิมไบโอซิสนะพึ่งพาอาศัยกันอันนั้นอีกแบบนึง
1: อันนั้น
0: เขาก็มีคำเฉพาะของเขาแหละแต่ว่าอันเนี้ยเราพูดถึงว่าต่างคนต่างอยู
1: ่
0: คณะใครคณะมันไม่ต้องยุ่งกันเราประกาศเราก็บอกแล้วเรานานาสังวาสกันนะ
1: ได้คำไปอีกแล้วนะคะอาจารย์แต่อยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังค่ะว่าตำแหน่งของการปกครองลำดับสมณะสงฆ์เนี่ยก็เป็นอย่างไร
0: สมณะศักดิ์
1: สมณะศักดิ์เนาะลำดับการปกครองต่างๆด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ

0: สร้างของการปกครองคณะสงฆ์เขาเป็นยังไง
1: เอาเริ่มอย่างนี้พระมีทั้งหมดประมาณกี่รูปก่อน
0: ในประเทศไทยเหรอคะ
1: พระนี่มีประมาณทักเอาว่าสัก 250,000 กันแล้วกัน
0: ก็เยอะอยู
1: ่250,000เนรก็ประมาณสัก 30,000
0: ค่ะ
1: ก็แบ่งออกเป็นถ้าเป็นทางมหานิกายเนี่ยทางมหานิกายเนี่ยมีพระประมาณ 220,000
0: ค่ะ
1: ส่วนธรรมยุทธนี่มีพระประมาณ
0: 32,000
1: เรื่องเนรช่างมัน
0: ค่ะ
1: นะวัดที่มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าวัด 40,000 กว่าแห่งเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ประเภท
0: วัดอะไรกับอะไร
1: ประเภทนึงเนี่ยวัดร้าง
0: ค่ะ
1: มีเยอะนะ 5-6,000 วัดนะที่เป็นวัดร้าง
0: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรเลยนะอันที่2คือวัดราษฎร์คือประชาชนน่ะประชาชนสร้างประมาณ 44,000
0: อันนี้เยอะสุดมาก
1: วัดหลวงเนี่ยประมาณ320-330แห่ง
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีชั้นนะชั้นวรวิหารชั้นมหาอะไรเนี่ยราชบวรวิหารอะไรไล่กันไปเนี่ยแล้วก็จะมีชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะเวลาไปดูอ่ะเขาจะบอกอ่ะอารามหลวงชั้นตรีอะไรเนี่ยจะมีชื่อนะ
0: การเหมือนการศึกษาของพระสงฆ์ก็มีช
1: ั้
0: น
1: ถ้าพระนี่ก็จะมี2 อย่างที่ศึกษาเนี่ยเป็นนักธรรมนักธรรมเอกนักธรรมตรีนักธรรม
0: ตรี
1: โทตีนะแล้วก็มีงานทางสายที่เรียนภาษาบาลีเขาเรียกว่าปริญญาปริญญา3ปริญญาทั้งมี9ประโยคปริญญา1ถึงปริญญา3ถ้าใครได้ปริญญา3เนี่ยก็จะเรียกว่ามหาอันนี้คือปริญญาต้น
0: ค่ะ
1: 4 5 6เนี่ยเป็นปริญญาปริญญากลาง
0: ค่ะ
1: 7 8เนี่ยเป็นปริญญาสูงแต่ว่าปริญญา9ประโยคนี่คือเอกอุสุดยอด
0: อันนี้ยากสุดเลย
1: ก็ยาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคละคราวนี้ในรูปแบบของการปกครองเนี่ยนะเราพูดถึงวัดพูดถึงพระโอเคเอาง่ายๆนะถ้ารูปแบบทางการปกครองเนี่ยก็เรียนแบบทางราชการเหมือนกันก็จะเริ่มต้นจากตำบลวัดที่อยู่ในตำบลไหนก็จะมีเจ้าคณะตำบล
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะตำบลก็คล้ายๆกับกำนันนะพูดง่าย
0: ๆ
1: ถัดจากนั้นก็เป็นเจ้าคณะอำเภอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หลายๆตำบลที่รวมไปอยู่ในอำเภอนั้นก็เป็นเจ้าคณะอำเภอ
0: และ
1: จากนั้นก็เป็นเจ้าคณะจังหวัด
0: หมดหรือยังคะ
1: แล้วก็เจ้าคณะภาคแล้วก็จะมีอันนึงที่คุณไม่เคยรู้จักเขาเรียกว่าเจ้าคณะหน
0: หนแปลว่าอะไร
1: หนก็คงแปลว่าเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับใหญ่กว่าภาคอ่ะแต่มันไม่มีภาษาไทยนะใหญ่กว่าภาค
0: ค่ะ
1: นะก็อยู่ส่วนกลาง
0: ค่ะ
1: เป็นส่วนกลางก็แล้วกัน
0: เป็นเจ้าคณะใหญ่
1: เจ้าคณะใหญ่ซึ่งจะมีถ้าเจ้าคณะใหญ่เนี่ยทางธรรมยุทธเนี่ยมีเจ้าคณะใหญ่รูปเดียวคุมทั้งหมดนะแต่ทางมหานิกายเนี่ยพระเยอะก็จะมีเจ้าคณะหนตะวันออกเจ้าคณะหนกลางแล้วเจ้าคณะใหญ่หนใต้ก็หนกลางหนใต้หนตะวันออกเขียนไหมคุมหมดแล้วจากหนก็มาเป็นภาคในหนนั้นมีภาคไหนขึ้นกับหนไหนก็ว่ากันไปแต่ของธรรมยุทธเนี่ยมีเจ้าคณะภาคแต่มีเจ้าคณะใหญ่อันเดียวเลยจบเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็จะแตกต่างกันอย่างนี
0: ้เราไล่จากล่างขึ้น
1: ใช่ใช่เราไล่แล้วถ้าอันนี้คือบางทีไอ้ผมมันเป็นคนโบราณอะเนาะนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันอันนี้มันก็ดีนะไอ้ธรรมเนียมของการให้เด็กไปบวชเนนนี่ก็ดีนะผมเนี่ยได้อานิสงส์จากการไปบวชเนนผมบวชเนนตอนอายุสัก13หรือ14กำลังเฮี้ยวเลย
0: นานไหมอะตอนที่บวช
1: บวชไม่นานบวชประมาณ2เดือนช
0: ่
1: วงปิดเทอมใหญ่อะนะยังจำได้เลยว่าไปอ่านหนังสือกามนิตวาสิทธิที่ห้องสมุดของโรงเรียนของที่วัดอะเพราะวัดนั้นเขาเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมมีพระมาเรียนบาลีอะไรเงี้ยโอ้เต็มเลย 200-300 คนสมัยผมเด็กๆอะ
0: อาจารย์ก็ชื่นชอบการอ่านอยู่แล้วก็เลยไปอ่านหนังสือ
1: ก็เรียนหนังสือพระแล้วก็เลยคุยกับพระแล้วผมอยู่กับท่านเจ้าคุณผมก็เลยเข้าใจเรื่องพวกนี้ไง
0: โอ้ตั้งแต่วัยนั้นเลยนะ
1: พระที่เป็นอุปัชฌาย์บวชเนนให้ผมเนี่ยนะก็เป็นพระราชาคณะตอนที่อยู่เนี่ยเป็นราคาเพิ่งจะเป็นราชาคณะชั้นสามัญ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนหลังก็มาเป็นพระราชาคณะราษฎรแล้วตอนจบรู้สึกตอนที่ท่านมรณภาพที่เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ คราวนี้ก็ก็เลย
0: ทำไมมีหลายชั้นน่ะอันนี้เราดูโครงสร้างของการปกครองและโครงสร้างในการปกครองคนที่ปกครองก็คือกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปกครองเนี่ยจะไล่เรีย
1: งแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสำนักพระพุทธศาสนากับสำนักงานเลขานุการมหาเถรสมาคมก็จะเป็นคนกำกับอีกทีนึงอาจจะมีคำสั่งของมหาเถรสมาคมมีประกาศมีอะไรต่ออะไรพวกนี
0: ้และในตำแหน่งล่ะคะอาจารย์สมณศักดิ์ที่ว่า
1: สมณศักดิ์เนี่ยต้องแยกนะหลักๆก็พระครูก่อนอันนี้เราเยอะมากพระครูผมไม่รู้มีกี่เท่าไหร่ละพระครูเนี่ยก็เป็นพระครูปลัดพระครูอะไรเต็มไปหมดแหละนะ
0: เดี๋ยวนะอาจารย์ไล่จากข้างฐานข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ไหมคะถ้าอาจารย์เริ่มต้นจากพระครูเป็นพระครูสัญญาบัตรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: พระครูสัญญาบัตรอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแหละนะแต่ว่าอันนี้เราจะก็แต่ทั้งคนต่างจังหวัดเป็นพระครูเขาก็โอเคแล้วนะคุณ
0: ค่ะ
1: ก็มันมีพระครูวินัยธรอะไรเงี้ยพระครูปลัดคือที่จะบอกนี่เพราะว่าพระที่เป็นชั้นสูงเนี่ยท่านสามารถตั้งฐานานุกรมคือพูดง่ายๆว่าตั้งคนมาเป็นพระครูได้มีสำรับของเขา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าตั้งพระครูได้กี่คนพระครูอะไรพระครูทางด้านดูแลอะไรอะไรก็จะมีชื
0: ่อ
1: พระครูดีพระครูใบดีกาคือไปเรียรายได้เลย
0: พระครูวชิรธรรม
1: ไอ้นี่ที่ชื่ออันนี้เป็นตำแหน่งอันนี้ไม่ต้องสนใจว่า
0: คือ
1: ต้องม
0: ี
1: พระครูที่ดูวินัยพระครูที่อะไรเป็นพระครูเป็นปลัดพระครูปลัดก็คือเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่พระท่านจะขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญขั้นต้นเลยเนี่ยนะขั้นต้นเลยเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันขึ้นมาจากสองสายสายหนึ่งเนี่ยขึ้นมาจากพระครูอีกสายหนึ่งเนี่ยขึ้นมาจากมหาปริญญา มหาปริญญาปริญญา7ปริญญา8ปริญญา9ปริญญา6เนี่ยก็ขึ้นมาบางคนอาจจะเคยเป็นพระครูด้วยแต่ถ้าเกิดคนที่เรียนเก่งๆนะเป็นเนนเก่งๆได้ปริญญา9แต่เป็นเนนหรือว่าได้ปริญญา9แต่เป็นพระอายุน้อยๆเนี่ยพวกพระปริญญา9เนี่ยเขาจะไม่ไปเป็นพระครูเขาขึ้นพระราชาคณะชั้นสามัญเนี่ยจากปริญญา8ปริญญา9เนี่ยถึงจะได้เป็นพระราชาคณะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะไม
0: ่
1: ใช่ออโตเมติกนะบอกให้รู้ว่ามันมา2สายนะคุยง่ายว่าถ้าพูดกับถ้าเทียบกับ
0: ข้าราชการ
1: เนี่ยก็อย่างที่ว่าไม่ใช่สิตำรวจที่จบโรงเรียนในร้อยสัมภาระกับตำรวจที่มาจากชั้นประทวนน่ะสตาร์ทไม่เหมือนกันมันคือชั้นสัญญาบัตรใช่มั้ยในตำรวจในทหารสัญญาบัตรใช่มั้ยพวกนี้เข้ามาก็สตาร์ทร้อยตีร้อยโทร้อยเอกเลยมั้ยไอ้พวกนี้ต้องไปสตาร์ทแต่10ตี10โทไล่ขึ้นมาจนม
0: ัน
1: ตันที่นายดาบนะถ้าเป็นตำรวจอ่ะตันที่นายดาบจ่าเอกอะไรจ่าสิบเอกไอ้เล่าให้ฟังแบบนี้เทียบให้ดูว่าสายพระครูก็เหมือนกับสายด้อยสายตรงก็อาจจะมาจากโรงเรียนในร้อยจับรอโรงเรียนในโรงเรียนในเรือทหารอากาศโรงเรียนในเรือทหารโรงเรียนอะไรโรงเรียนทหารเรือในร้อยจับรอมาจากโรงเรียนสัมภารอะไรเงี้ยไหมแล้วตำรวจสัมภารพวกนี้ขึ้นชั้นสัญญาบัตรไอ้พวกนั้นก็ชั้นเป็นชั้นประทวนพระครูก็สายชั้นประทวนจากชั้น
0: พระราชาคณะ
1: พระราชาคณะชั้นสามัญชั้นสามัญก่อน
0: ขยับขึ้นไปอีกไหมคะ
1: ขยับขึ้นไปก็จะเป็นชั้นราษฎรอันนี้มันง่ายละเพราะชั้นสามัญเนี่ยชื่อหลากหลายมากแต่คนที่เขาดูเป็นเขาจะรู้นะว่ามันจะมีตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสามัญที่มาจากสายที่เรียกว่ามหาปริญญา9มหาปริญญา8ปริญญา9ก็จะมีของเขาเฉพาะมีสำรับของเขาเฉพาะแล้วก็ที่มาจากพระครูก็จะมีของเขาต่างหากนะแล้วยังมีรายละเอียดเป็นพวกมีสายวิปัสสนาอีกใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องไปลงนะแต่ว่าอันเนี้ยชื่อมันหลากหลายมากนะสีวิสุทธิ์โมลีอะไรพวกเนี้ยนะจะคืออะไรเนี้ยแต่ว่าพอขึ้นอีกชั้นหนึ่งชั้นราช
0: ค่ะ
1: ชั้นราชเนี่ยชื่อจะนำด้วยคำว่าราช
0: พระราชะต่างๆพระราชวชิราจารย์พระราชวรเมธีพระราชปัญญาบดี
1: อะไรเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างจากชั้นราชเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอีกชั้นอันนี้เรียกว่าชั้นเทพ
0: พระเทพวชิราจารย์พระเทพวรเมธีพระเทพปัญญาบดี
1: อันนี้เยอะแยะ
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้ถ้าพอมาถึงชั้นเทพเนี่ยนะผมจำจำนวนไม่ได้จำสำรับไม่ได้เพราะว่าชั้นเทพก็เยอะนะช
0: ั
1: ้นเทพนี่ก็เยอะละส่วนใหญ่ที่ผมสนใจเนี่ยก็จะมาอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกชั้นธรรมชั้นธรรมเนี่ยก็จะมีชื่อนำหน้าเป็นธรรมเช่นพระธรรมปิฎก พระธรรมสิทธินายกพระธรรมปัญญาพรพระธรรมปริยัติมุนีเนี่ยจะมีคำว่าธรรมะอยู่ข้างหน้าสำหรับชั้นธรรมเนี่ยต้องบอกงี้นะสมณศักดิ์ของชั้นธรรมเนี่ยนะมีทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเนี่ย63รูปแบ่งเป็นมหานิกายเนี่ย45รูปแล้วก็เป็นธรรมยุทธเนี่ย18รูปชั้นธรรมแต่ก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่ใช่เหนือชั้นธรรม
0: มีอีก
1: เหนือชั้นธรรมนี่คือชั้นพรหมชั้นพรหมนี่ต้องบอกงี้ก่อนนะชั้นพรหมเนี่ยเป็นรองจากสมเด็จสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะเขาก็เลยเรียกว่าบางคนก็ชอบเรียกเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะบ้างบางคนก็เรียกว่าพระราชาคณะเจ้าคณะรองนี่แล้วแต่นั่นแต่จริงถ้าเรียกให้ถูกต้องนะต้องพระราชาคณะเจ้าคณะรองมันจะมีคำสุเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีชื่อหลากหลายแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะนำหน้าเป็นด้วยคำว่าพรหม
0: พระพรหมมังคลาจารย
1: ์พระพรหมดีโลกพระพรหมโมลีพระพรหมสิทธิ์พระพรหมบัณฑิตพระพรหมกวีพระพรหมมุนีพระพรหมเสนาบดีพระพรหมวชิรปัญญาจารย์อะไรเงี้ย
0: นั่นก็คือลำดับชั้นสมณศักดิ์ของ
1: ใช่ใช่พระพรหมวชิโรบนพระพรหมพัชรยานมุนีอะไรเงี้ยพระชั้นพรหมเนี่ยนะชั้นพรหมเนี่ยมีทั้งหมด41รูปเป็นมหานิกาย25รูปแล้วก็เป็นธรรมยุทธเนี่ย16รูป
0: ค่ะ
1: ก็ทั้งหมดเนี่ยจ่อคิวจ่อคิวที่จะขึ้นเรียกว่าท็อป10คือสมเด็จพระราชาคณะที่มีชาวบ้านที่มีคำว่าสมเด็จสมเด็จ
0: ลำดับสมณศักดิ์ค่ะ
1: เดี๋ยวไล่ใหม่ทีนะ
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะสามัญเจ้าคณะชั้นราชเจ้าคณะชั้นเทพเจ้าคณะชั้นพระชั้นธรรมเจ้าคณะชั้นพรหมแล้วก็สมเด็จพระราชาคณะ
0: ตรงสมเด็จพระราชาคณะอะค่ะตรงจุดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะในชั้นของสมเด็จพระราชาคณะค่ะมีความสำคัญยังไง
1: คือต้องโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นเอกอุแล้วสุดยอดแล้วทั้งพรรษาทั้งจริยวัตรอ่ะ
0: ค่ะ
1: คืออันนี้ต้องเล่านิดนึงอ่ะในแง่ของการดูอ่ะสมเด็จพระราชาคณะเนี่ยมันก็มีถ้าเป็นประธานเลยใหญ่สุดเลยเนี่ยเป็นสมเด็จพระสังฆราช
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลำดับถัดลงมานี่ก็จะเป็นสมเด็จแต่ว่าก็ต้องบอกเขามีการแบ่งมีทั้งฝ่ายธรรมยุทธนิกายแล้วก็มีทั้งฝ่ายมหานิกาย
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่เยอะนะสมัยก่อนแรกๆเลยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็มีไม่เยอะชื่อบางคนคุณอาจจะไม่คุ้นด้วยซ้ำไปบางทีก็เลิกใช้ไปแล้วด้วยนะสมเด็จพระวรรณรัตน์สมเด็จพุทธาจารย์อะไรเงี้ยไปเลยแต่ว่าบางอันก็ยังใช้อยู่พอตกมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณสมเด็จพระสังฆราชแล้วมีสมเด็จเนี่ยประมาณสัก3หรือ4รูปเท่านั้นนะช่วงรัชกาลที่9เนี่ยจำได้อะว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยรูปหนึ่งองค์หนึ่งแล้วก็มีสมเด็จที่มาจากมหานิกายเนี่ย4แล้วก็มาจากธรรมยุทธนี่4นะแล้วพอมาในสมัยรัชกาลปัจจุบันก็มีการตั้งเพิ่มอะไรต่ออะไรมีสลับไปสลับมาเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้นอกจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีสมเด็จพระราชาคณะเท่าที่เราสดับตับฟังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็คือหามากเพราะว่ามีสมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับการสถาปนาเนี่ยเป็นพระฝรั่งเอางี้เลยเดี๋ยวผมค่อยคุยให้ฟังแต่ว่าเอาอย่างนี้เวลาเราดูเนี่ยนะสมเด็จพระสังฆราชนะสมเด็จอัมพรท่านก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชตอนนี้ท่านทรงประชวรอยู่นะแล้วพอเราไล่ลงมาเนี่ยเอาว่าทางฝ่ายที่เป็นสมเด็จพระราชาคณะทางฝ่าย
0: ธรรมยุทธ์
1: นะธรรมยุทธ์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยตอนที่ตั้งขณะนี้ซึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมอีกเนี่ยนะที่ตั้งในขณะนี้นะก็ผมไล่กันแล้วกันนะสมเด็จพระธีรยานมุนีสมชายวรชายูวัดเทพศิรินทร์อันนี้ถือว่าอาวุโสสูงสุดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดลาดบพิตรสมเด็จพระพุทธพจนะวชิระมุนี นะอันนี้วัดเครือวันวรวิหารสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระญาณวโรชิโรดมวัดปทุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิระมงคลวัดราชาธิวาสสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามเท่ากับว่าณขณะนี้เนี่ยสมเด็จทางฝ่ายธรรมยุทธนิกายก็1 2 3 4 5 6 7
0: ค่ะ
1: เข้าใจว่าเดิมเนี่ยมี4แล้วก็มาตั้งเพิ่มอีก3ในอนาคตอาจจะมีการตั้งเพิ่มอีกก็ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ส่วนทางฝั่งของ
0: มหานิกาย
1: มหานิกายเนี่ยนะเอาไล่เป็นแรงกิ้งนะตามอาวุโสนะ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มต้นจากสมเด็จพุทธาจารย์นะสนิทชวนะปัญโยนะวัดไตรมิตรนะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตวัดญาณเวศกวันสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรวัดพระเชตุพนสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีธงชัยธรรมะทะโชวัดไตรมิตรสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระวิชวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกวัดสามพญาสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จอันนี้สำคัญสมเด็จพระมหาพัชรยานนมุนีชรชยสาโรอันนี้วัดอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วสมัยก่อนเขาเป็นสำนักสงฆ์เน
0: ี่ยะ
1: ผมจำวัดที่ท่านต้องไปดูในประกาศ
0: สถาปนาสงฆ์บ้านไร่ทอสีค่ะ
1: บ้านสำนักเนี่ยคราวนี้เนี่ยที่ความน่าสนใจเป็นอย่างนี้คืออันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมัน4-4แล้วก็มีการตั้งสมเด็จรอบที่แล้วเนี่ยมัดมาเนี่ยเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าก็จะทำให้การลำดับเนี่ยนะเดิมเนี่ยอย่างพระพรหมดีโลกเนี่ยนะพระพรหมดีโลกเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นพระพรหมผมงี้เอาตอนที่สมัยเป็นพระพรหมก่อนนะรอบสุดท้ายเนี่ยพระพรหมพัชรยานมุนีเนี่ยก็มาเป็นสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเนี่ยอันนี้คือเจ้าคุณชรเนี่ยพระพรหมสิทธิอันนี้ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์อันนี้วัดสะเกษพระพรหมโมลีก็ขึ้นมาเป็นพระสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีอันนี้วัดปากน้ำนะพระพรหมดีโลกเนี่ยขึ้นมาเป็นสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกอันนี้วัดสามพญาพระพรหมวชิรากรขึ้นมาเป็นสมเด็จพระพุทธวะพระพุทธสมเด็จพระพุทธวชิรากรอันนี้อยู่ที่วัดราชภาติการาม
0: ค่ะพระพรหมวชิรมุนีค่ะเป็นสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนี
1: อันนี้วัดสุทัศน
0: ์ค่ะพระพรหมวชิราธิบดีขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาวชิราธิบดี
1: อันนี้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ
0: ์พระพรหมวชิรมงคลเป็นสมเด็จพระญาณวชิรมงคล
1: อันนี้วัดราชาธิวาส
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนอันไหนเป็นมหานิกายอันไหนเป็นธรรมยุทธ์ท่านก็ไปไล่ดูจากที่ผมบอก
0: อาจารย์แต่นุ่นสงสัยนุ่นขออ่านชื่อได้ไหมคะเพราะว่านามท่านเพราะมากเลยแต่ละองค์เนี่ยเวลาที่เราดูในราชกิจจานุเบกษาแต่ว่าอยากให้อาจารย์แปลให้ฟังหน่อย
1: ว่าไม่ใช่
0: แปลแต่ว่าคือคำเหล่านี้อยากรู้ว่าหมายความว่าอย่างไรนะคะพระพรหมวชิราธิบดีขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะมีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดีลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสนาธุราธรสังวรศิลสมาจารนิวิทย์วิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆรามคามมวาสีอรัญญวาสีสถิตณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้10รูปอันสุดท้ายเนี่ยที่ว่ามีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้10รูปคืออะไรหรอคะ
1: ให้คุณสังเกตดูถ้าเป็นอันนี้คุณพูดถึงพระพรหมวชิรากรใช่ไหม
0: พระพรหมวชิราธิบดี
1: เดี๋ยวผมต้องเช็คดูก่อนว่าไอ้ตัวเต็มเขาอ่านพระพรหมวชิราวชิราธิบดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ
0: ์ค่ะ
1: ผ
2: ผมให้สังเกตดูอย่างนึงเนี่ยถ้าเป็นธรรมยุทธเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ด้วยนะถ้าเป็นสมเด็จที่มาจากธรรมยุทธจะมีเขียนว่าธรรมยุทธคณิตธรรมยุทธิกะคณิตส
0: อพระพรหมวชิรมงคลเนี่ยมีชื่อค่ะภัยสารศาสนกิจดีโลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุทธิกะคณิตสอนบวรสังฆารามความวาสี
2: ถ้าเป็นมหานิกายยังไม่มีตรงนี
0: ้อ๋ออ
2: ันที่สองเนี่ยถ้าเป็นระดับสมเด็จแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
2: เขาจะมีทั้งคามวาสีและอรัญวาสี
0: ค่ะ
2: คือเป็นทั้งพระป่าแล้วก็พระเมืองโอเคคราวนี
0: ้ฐานานุสัตตั้งฐาน
2: ฐานานุสัตก็ผมจำละเอียดไม่ได้นะแต่เท่าที่ผมจำได้ถ้าผิดต้องขออภัยนะผมไม่ใช่คนในแวดวงพระเนี่ยคือก็จะตั้งพระครูปลัดพระครูวินัยธรนะตำรวจพระพระครูวินัยธรพระครูใบดีกาอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยคล้ายๆกับว่าท่านจะตั้งสามารถที่จะเสนอชื่อเพื่อตั้งสมเด็จพระราชาคณะชั้นสามัญได
0: ้ค่ะ
2: หนึ่งลูกประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ผมไม่ยืนยันนะผมฟังไมค์ทีนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่ารอบนี้เท่าที่ผมสดับตับฟังผู้คนเนี่ยก็มีความชื่นชมยินดีคุณต้องเข้าใจว่าแต่ละท่านแต่ละรูปที่เป็นสมเด็จคือก่อนหน้านี้รูปหนึ่งนะวัดอะไรวัดศรีรัตนมะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่บางเขนใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนี้อีก8รูปนะที่ตั้งพร้อมกันทีเดียวชุดใหญ่เนี่ยมีทั้งมหานิกายมีทั้งธรรมยุทธเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากเลยแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่าชื่นชมยินดีนะแล้วคราวนี้มันก็จะมีคุณต้องเข้าใจว่าแต่ละคนขึ้นมาจากชั้นพรหมแรงกิ้งในชั้นผมก็เปลี่ยนหมด
0: ค่ะ
2: ถูกไหม
0: ก็ต้องเป็น
2: อาวุโสมันก็จะต้องไล่มาตอนนี้ถ้าพูดถึงชั้นผมทางฝ่ายมหานิกายถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพระพรหมบัณฑิต
0: ค
2: ่
0: ะ
2: วัดประยูนเนี่ยเจ้าคุณประยูนเนี่ยนะก็ต้องถือว่าขั้วแล้วเพราะเบอร์หนึ่งแล
0: ้
2: วแต่ทางฝั่งธรรมยุทธผมจำไม่ได้เพราะเขาสลับไปสลับมามันไม่ใช่แค่นั้นก็เหมือนคุณแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่หรือผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่
0: ค่ะ
2: ก็จะต้องมีคนไล่ขึ้นมา
0: ก็แต่ละวงการก็จะอย่างน
2: ี้
0: ค่ะ
2: ชั้นพรมก็ต้องขยับ
0: ค่ะ
2: เพราะชั้นพรมขยับชั้นธรรมก็ขยับไล่ขึ้นมาชั้นธรรมขยับชั้นล่างก็ขยับ
0: ค่ะ
2: เออนะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีพระครูที่ร้อยกันเป็นสายเป็นพวงตามมันไป
0: ค่ะถ้าอาจารย์มีเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการสงฆ์วงการศาสนาเอามาฝากอีกนะคะวันนี้ขออนุโมทนาบุญค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: คนไทยเราตื่นเต้นฮือฮากับการที่ต่างชาติมาลงทุน Data Centers มาพักใหญ่แล้วครับเพิ่งจะตระหนักครับว่า Data Centers นั้นไม่ใช่ของดีเสมอไปมีเสียงประท้วงจากหลายๆประเทศเลยครับเพราะว่ากินไฟเยอะกินน้ำเยอะส่งเสียงดังและก็ยังสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เห็นแล้วครับว่าขณะนี้ทางรัฐบาลเอง BOI ประกาศว่ารัฐบาลสั่งปรับทิศทางการตามไล่ปริมาณเม็ดเงินลงทุนเปลี่ยนมาเป็นการคัดกรองคุณภาพ Data Center อย่างเดียว BOI บอกว่ามีการอนุมัติไปแล้ว26โครงการมูลค่ารวมประมาณ 500,000 ล้านบาทในปีที่แล้วแล้วก็อีก8โครงการมูลค่าประมาณ 160,000 ล้านบาทในปีนี้จนถึงเดือนนี้ดังนั้นพอเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายและมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรตามไล่ล่าโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมามีการมองกันว่าหนึ่งเรื่องไฟฟ้าเรื่องพลังงานโดยจะผ่านการทดสอบ4มิติว่าโครงการใหม่ Data Center จะต้องมีความพร้อมด้านไฟฟ้าและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด2ต้องบริหารจัดการน้ำที่ไม่แย่งชิงทรัพยากรจากชุมชนรอบข้าง3จะต้องมีมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษรวมถึงมลพิษทางเสียงจากระบบหล่อเย็นและ 4. สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเช่นการพัฒนาบุคลากรด้าน AI การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ SME ไทยโดยการแบ่งปันความสามารถในการประมวลผลเพื่อความมั่นคงดิจิทัลของชาตินี่คือการที่เพิ่งตระหนักครับว่าเดิมทีบอกโอ้โหมากันใหญ่แล้ว Data Center เพราะว่าใครต่อใครก็อยากมาที่ประเทศไทยหารู้ไม่ว่าหลายๆประเทศไม่เอา Data Center ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องศึกษาใคร่ครวญและไม่หลงตามแนวโน้มที่เรายังไม่เข้าใจและที่เดิมที่บอกว่าจะจ้างคนมากน้อยกี่หมื่นคนต่างๆนานาเอาเข้าจริงๆจ้างคนน้อยมากเพราะว่าดูจากกระแสต่อต้าน Data Centersโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศเลยครับประเทศไทยเรายังไม่มีการประท้วงแต่ว่าเราก็เริ่มตระหนักแล้วว่ามันไม่ใช่การลงทุนที่พึงประสงค์เสียทั้งหมดประเทศที่ประท้วงผมเห็นมีอเมริการุนแรงที่สุดในขณะนี้มีการประท้วงในหลายสิบรัฐเลยครับ Texas, Virginia, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, New York บางเมืองถึงกับชะลอหรือพักโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Data Center เลยครับแม้กระทั่งที่มาเลเซียเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะที่รัฐโยโฮซึ่งกลายเป็นศูนย์กลาง Data Center ของเอเชียก็มีการประท้วงเรื่องการใช้น้ำผลกระทบต่อชุมชนอังกฤษครับที่สกอตแลนด์โดยเฉพาะเนี่ยชาวบ้านคัดค้านโครงการที่เรียกว่า Hyperscale Data Center หลายแห่งเพราะกังวลการใช้ไฟฟ้าน้ำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทด้วยที่เนเธอร์แลนด์มีข่าวว่าก็มีกระแสต่อต้านโครงการขนาดใหญ่จนรัฐบาลประกาศระงับการอนุมัติเมกะดาต้าเซ็นเตอร์ชั่วคราวเมื่อ 2-3 ปีก่อนเป็นกรณีศึกษาที่ยังมีการอ้างอิงบ่อยๆครับเหตุผลที่ประท้วงซึ่งรัฐบาลไทยน่าจะรู้เรื่องดีและคนไทยก็ควรจะเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นครับ Data Center ใช้ไฟฟ้ามหาศาล Data Center สำหรับ AI ใช้ไฟมากกว่าศูนย์ข้อมูลแบบเดิมหลายเท่าชาวบ้านกังวลว่าไฟฟ้าจะไม่พอหรือค่าไฟจะสูงขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ใช้น้ำมากเพราะว่าต้องระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จึงต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเช่นโยโฮของมาเลเซียบางรัฐของสหรัฐก็เลยเกิดแรงต่อต้านอย่างมาก

0: เทคโนโลยีระดับโลก Microsoft Amazon Google Meta หรือผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่แต่คนในพื้นที่ได้ประโยชน์จำกัดมากๆดังนั้นต้องดูครับว่าโลกกำลังเดินไปในทางจำกัดการสร้าง Data Center ในบางพื้นที่ยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีบังคับให้ใช้พลังงานหมุนเวียนกำหนดมาตรฐานการใช้น้ำและเปิดเผยผลกระทบต่อชุมชนของไทยเราก็เริ่มมีครับกรณีที่ว่าเช่นมาตรการสกัดการจองลมจองลมคือปัญหา Data Center ในพื้นที่เศรษฐกิจอย่าง EEC เนี่ยไม่ใช่กำลังการผิดไฟฟ้าในภาพรวมแต่มันคือคอขวดด้านโครงข่ายสายส่งครับไม่สามารถรองรับการกระโดดความต้องการใช้ไฟระดับ100เมกะวัตต์ในจุดเดียวได้ภาครัฐก็ออกมาตรการบอกว่าต้องมีการการันตีนะป้องกันโครงการที่มาจองกำลังไฟฟ้าเก่งกำไรโดยไม่มีการลงทุนจริงก็เช่นบอกว่าถ้าจะมาใช้ไฟต้องจ่ายวางเงินประกัน 4.5 ล้านบาทต่อ1เมกะวัตต์ที่จองเงื่อนไขการคืนเงินประกันขั้นต้นคือจะคืน 50%เมื่อมีการใช้งานไฟฟ้าจริงแต่ระดับ 50% ถ้าจะคืนเงินประกันส่วนที่เหลือก็คือต้องใช้งานแล้วแต่ระดับ 70% แล้วก็ยังมีกระทรวงพลังงานครับกำลังพิจารณาจัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้าพิเศษ Data Center Tariff ประมาณหน่วยละ 5-6 บาทเพื่อสะท้อนต้นทุนการลงทุนโครงข่ายใหม่ไม่ผลักภาระให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนอย่างที่เราได้ยินกันดังนั้นการลงทุนใหม่ที่เรายินดีปรีดาตัวเลขกระโดดพรวดพราดนั้นต้องระมัดระวังตรวจสอบให้ดีและต้องเลือกเฉพาะที่มีคุณภาพไม่ใช่เอาแค่ปริมาณเท่านั้นครับ Data Center ทั่วโลกกำลังถูกจับตาว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดกันแน
1: ่สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตี๋ตี๋ป

0: R 3ฝ้ายอะตอม R 4มีพัดเอย่า R 5อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ขั้นเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับแล้ววันนี้คุณวิกรมบรมดิษฐ์ท่านติดภารกิจนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่วันนี้จะมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องน่าสนใจเพราะว่าเราก็คงจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารของปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมีข่าวมาอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วก็หลากหลายสมรภูมิเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปเกาะติดเรื่องของสงครามความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์หนทางสร้างโอกาสของไทยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ขอความรู้จากท่านอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นะครับก็มีข่าวดีๆมาฝากกันนะครับท่านใดที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฝั่งทางนี้ครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำครับ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 ต่อเดือนล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะครับจนถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับและแน่นอนครับตอนนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์โลกนะฮะว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นกระทบอะไรกับเราบ้างและครึ่งหลังของปี2569เราต้องประเมินเราต้องเห็นวิสัยทัศน์กันดังนั้นขอความรู้จากอาจารย์ธีรชัยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่ชัย
1: ครับวันนี้เลยได้รับเชิญของความรู้จากอาจารย์เลยครับเพราะว่าสถานการณ์มันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับอาจารย์ฮะ
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหทีนี้อาจารย์ฮะในส่วนของสมรภูมิที่รบกันอย่างจริงจังอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนซึ่งก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี้ยรัสเซียก็ขนชุดใหญ่ไปถล่มที่กรุงเคียฟนะครับในฝั่งของอเมริกาบวกกับอิสราเอลที่ไปปะทะกับทางฝั่งของอิหร่านนั้นสมรภูมินั้นก็ส่งผลกระทบกับโลกทั้งโลกเยอะทีเดียวขอความรู้จากอาจารย์ครับสิ่งต่างๆที่เราเจอทุกวันนี้เป็นไปตามที่คาดการณ์ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในวงการภูมิรัฐศาสตร์โลกแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย
2: ์คือถ้าจะเข้าใจนะฮะถึงภาพเนี่ยของไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเรามองกระดานหมากรุกของโลกเนี่ยนะต้องมองย้อนกลับไปเลยว่าตั้งแต่ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกเนี่ยมันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับอะไรบางอย่างที่มันมาแล้วมันถึงจุดหักเหภาษาอังกฤษเขาเรียก inflection point คือทุกอย่างเนี่ยมันวิ่งมาเรื่อยๆในตามเส้นตรงเนี่ยแล้วมาเจออะไรบางอย่างแล้วมันก็เหไปเนี่ยเวลาเนี่ยเราเข้าจุดหักเหจุดหักเหหลักในอดีตนี่นะครับที่เราเคยเจอก็คือในเรื่องของปลายสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยมีสหรัฐเนี่ยเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวเป็นหลักเลยมีบางช่วงเนี่ยนะฮะที่ทางสหภาพโซเวียตเนี่ยเข้ามาแล้วทำให้เกิดสงครามเย็นนะแต่ว่าพอไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่มีทางที่จะแข่งและในที่สุดสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปแต่ครั้งนี้นะฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยมีจีนเนี่ยแหละเป็นตัวขับเคลื่อนโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามีจีนเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยแล้วสมรภูมินะฮะที่มีผลเนี่ยต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกไปข้างหน้าเนี่ยมากที่สุดเลยนี่คือสมรภูมิสงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขณะนี้นะต้องเน้นติดตามไอ้ตัวสงครามที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นหลักเลยล่ะ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้จะหักเหไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ คนที่ได้รับผลกระทบก็คงต้องมีคนที่ได้กับคนที่เสียถูกต้องไหมครับอาจารย์ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าเราดูโดยองค์รวมเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจใช่ไหมครับอันนี้คือชัดแจ๋วเลยจริงไหมครับอาจารย
2: ์คือคน
1: ใช่ครับอาจารย์นะ
2: เวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจจากเดิมเนี่ยนะครับซึ่งมีมหาอำนาจเดียวคืออเมริกาเนี่ยเวลานี้เนี่ยอิทธิพลของอเมริกากำลังลดลงไปเรื่อยแล้วมันกำลังถ่ายอำนาจเนี่ยจากอเมริกานี่มาที่จีนเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่มันกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานะบางทีเนี่ยใช้เวลาเนี่ยนะช่วงระยะเวลาเนี่ยเป็น10ปีอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ำนะแต่ว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะฮะคนที่จะเสียอำนาจไปเรื่อยๆมีแต่อเมริกาคนที่จะมีอำนาจขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือจีนนี่แหละฮะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเวลานี้เรากำลังอยู่ในตรงกลางเนี่ยของขบวนการถ่ายเท
1: ครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บจะทำให้เราเริ่มมองอนาคตได้ค่อนข้างที่จะชัดและเราอาจจะต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์ครับในมิติของทางด้านความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้มุมมองอาจารย์คิดว่ามันน่าที่จะมีโอกาสขยับขยายเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงครับอาจารย์ครับ
2: ขณะนี้ผมดูแล้วมันสัมภาษณ์จะยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยนะคืออย่างนี้ครับไอ้สงครามเนี่ยระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะเมื่อตอนประมาณเดือนมิถุนาคงจำได้มีการโจมตีกันเนี่ยระหว่างอิหร่านอิสราเอลเนี่ย12วันนะ
1: ใช่คร
2: ับ แล้วในที่สุดเนี่ยอเมริกาเข้ามาเหมือนกับเป็นคนหยาดศึกวิธีหยาดศึกของเขาก็คือเอาเครื่องบินB2 ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบเครื่องบินขนาดใหญ่มากเลยแล้วก็เอาระเบิดที่เรียกว่าบังเกอร์บัสเตอร์คือเป็นระเบิดที่ลงไปแล้วเนี่ยเจาะนะฮะลงไปเนี่ยนะฮะในบังเกอร์เนี่ยนะฮะได้ลึกเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพื่อจะพยายามถล่มไอ้โรงงานที่พัฒนาไอ้พวกนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วตอนนั้นก็จบไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในครั้งนั้นเนี่ยผมว่าทำให้อิสราเอลเขาตกใจสาเหตุที่ตกใจก็เพราะว่าปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะสามารถพัฒนาขีปนาวุธเนี่ยแล้วไปได้ไกลจนถึงอิสราเอลเลยนะแล้วไอ้ที่สำคัญที่คือว่าอิสราเอลเนี่ยเขามีไอออนโดมเขามีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะมีอุปกรณ์เนี่ยจากอเมริกาเนี่ยในการที่จะยิงสกัดนะใช้จรวดขึ้นไปยิงสกัดไอ้ขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยสารพัดเลยเนี่ยปรากฏว่าเอาไม่อยู
1: ่แพงๆด้วยใช่ไหมฮะแต่ละลูก
2: แพงด้วยแล้วเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอิสราเอลเนี่ยคงถึงตอนนั้นเนี่ยคงรู้แล้วว่ายุ่งแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าอิหร่านเนี่ยถึงขั้นที่สามารถพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์ได้เนี่ยคือประเทศศัตรูข้าศึกของเราเนี่ยนะฮะมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่มีวิธีส่งถึงเราอันนี้เราก็ไม่ต้องกังวล
1: ใช
2: ่แต่ว่าอิหร่านขนาดนี้คือถ้ามีอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไหร่เขามีวิธีส่งเข้าไปถึงอิสราเอลเนี่ยได้ง่ายมากจึงทำให้อิสราเอลเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะอยู่ไม่สุขละต้องไปพยายามชวนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะที่จะให้เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาหาทางที่จะรื้อระบบไอ้เนี่ยไม่ให้อิหร่านเนี่ยนะฮะมีขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าไปได้ถึงอิสราเอลไม่ให้อิหร่านเนี่ยนะฮะมีการพัฒนายูเรเนียมนะก็สารพัดต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับทางทรัมป์เหมือนทรัมป์เนี่ยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปใช้โมเดลเขาเรียกโมเดลเวเนซุเอลาประสบความสำเร็จมากคือส่งทหารเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วไปฉกตัวผู้นำมาได้เนี่ยนะพอฉกตัวผู้นำออกมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าที่เหลือเนี่ยนะสวามิภักดิ์อเมริกาทันทีเพราะว่าอเมริกาเนี่ยนะฮะพอฉกตัวออกมาเนี่ยอเมริกาก็บอกเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปนี้นะค้าขายเนี่ยเขาจะไม่มีการบล็อกนะฮะไอ้น้ำมันของเวเนซุเอลาละเดี๋ยวเขาจะมีเงินลงทุนเข้ามาจากอเมริกาแล้วทุกคนมองดูแล้วต่อไปนี้มันมีดอลลาร์เข้ามาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นึกว่าจะใช้โมเดลเนี่ยกับอิหร่านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดสงครามกับอิหร่านเนี่ยภายในวันแรกเลยเนี่ยนะครับสามารถกำจัดตัวผู้นำเนี่ยไปได้เนี่ยแต่ปรากฏว่าเอาจริงเข้าอิหร่านไม่ยอมเลยกลายเป็นว่าต้องลบกันเนี่ยนะฮะต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงวันนี้นี่เข้าไปเดือนที่5แล้ว
1: ครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้ทางอิหร่านได้มีการประเมินล่วงหน้าเป็น10-20ปีใช่ไหมครับอาจารย์มีการเตรียมความพร้อมนะครับ มีการวางขุมกำลังต่างๆแล้วก็โครงสร้างในการรบที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆดังนั้นในมิติตรงนี้จึงทำให้อเมริกาน่าจะปวดหัวและจากนั้นที่เราเห็นภาพนั่นคือเหมือน2รุ่ม1แต่ว่า1ที่อิหร่านดุรุมนั้นเขาเองเขาก็ไม่ได้1เดียวจริงไหมฮะเข้าใจว่าน่าจะมีคนประเทศยักษ์ใหญ่ที่สนับสนุนอิหร่านที่จะตอบโต้หรือว่าจะรับมือกับอเมริกาและอิสราเอลอยู่พอสมควร
2: ประเทศที่อยู่เบื้องหลังอิหร่านเนี่ยคือจีน
1: ครับ
2: เพราะว่าพอหลังจากการรบกันเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
2: ก็มีข้อมูลว่าจีนเนี่ยรีบส่งเครื่องบินเนี่ยนะฮะขนพวกไอ้วัสดุฮะวัสดุที่ใช้สำหรับทำเขาเรียกเชื้อเพลิงแข็ง
1: คือ
2: ไอ้พวกขีปนาวุธเนี่ยที่มันบินไปเนี่ยนะฮะแล้วมันนายพ่นพ่นออกมาเนี่ยใส่น้ำมันเจ็ตไม่ได้นะ
1: ไม
2: ่
1: ได้นะระเบิด
2: ต้องเป็นเครื่องน้ำมันเขาเรียกเชื้อเพลิงแข็งนะซึ่งมันจะทนความร้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วัสดุเนี่ยมีข่าวนะฮะว่าจีนเนี่ยรีบส่งไปจากจีนเนี่ยเข้าไปที่อิหร่านเลยทำให้อิหร่านเนี่ยนะฮะภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยสามารถจะทำสต็อปไอ้พวกขีปนาวุธเนี่ยนะกลับเข้ามาเนี่ยกลับคืนเข้ามาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะอิหร่านเนี่ยในครั้งที่มีการปะทะกับอิสราเอลในครั้งที่แล้วเนี่ยว่ามันจะมีปัญหาว่าไอ้ขีปนาวุธอิหร่านเนี่ยพอยิงเข้าไปที่อิสราเอลแล้วเนี่ยไอ้ปรากฏว่ามันจะพลาดเป้ามักจะพลาดเป้า500เมตร1กิโลเมตรอะไรเนี่ยนะปรากฏว่าอิหร่านสมัยก่อนเนี่ยใช้ระบบ GPS ของอเมริกา
1: เสร็จสิครับอย่าง
2: นั้นก็เสร็จอิสราเอลเนี่ยเขาก็จะชำนาญนะฮะพอไอ้ขีปนาวุธเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็หลอกว่าไอ้เป้ามันเคลื่อนไปอยู่ตรงนี้ขีปนาวุธมันก็ลงเข้าไปตรงนั้นตอนหลังที่เขาเปลี่ยนมาใช้ระบบดาวเทียมเนี่ยทั้งของจีนและมีข่าวว่าอาจจะได้รับการสนับสนุนจากทางรัสเซียด้วยเนี่ยทำให้การเล็งคราวนี้เนี่ยโอ้โหแม่นยำเป้าอย่างชนิดที่ถ้าเราไปดูเนี่ยนะเวลาเขาโจมตีเข้าไปเนี่ยที่ฐานทัพของอเมริกาเนี่ยที่จอร์แดนเนี่ยคุณพิชัยระยะทางเนี่ย 1,400 กิโลอย่างเงี้ยนะ
1: ไกลเลย
2: ยังโหลงไปตรงไอ้นี่เลยฮะตรงอาคารเลยคือถ้าปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นมันจะมีลงไปข้างๆมีหลุมซ้ายขวาอะไรเงี้ยด้วยนะนี่ไม่นี่ลูกเดียวเนี่ยลงตรงอาคารเลยเลยทำให้ทางอเมริกาที่ตกอกตกใจแล้วก็เวลาเนี้ยถึงขั้นที่เรียกว่าเขาก็ชักกังวลเพราะว่าหลังจากปะทะกันมาเนี่ยช่วงเดือนที่5เนี่ยล่าสุดก็มีข่าวเพิ่มเติมนะว่าจีนเนี่ยยังมีการส่งเครื่องบินเนี่ยนะฮะเครื่องบินทหารเนี่ยนะแล้วมีการขนพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยไปให้อิหร่านอีกเนี่ยหลายเที่ยวบินภายในไม่กี่วันที่ผ่านมาเลยทำให้ทางอเมริกาเวลานี้ก็ค่อนข้างจะกังวล
1: นี่ครับพออาจารย์เล่ามาเราก็นึกภาพตามแล้วเราก็ติดตามข่าวที่เราเห็นชัดๆคือณวันนี้เนี่ยสมรภูมิทางทหารนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ทางฝั่งอิหร่านอาจจะเสียเปรียบวันนี้ยิงไปกี่ลูกนี่หวังผลได้ค่อนข้างมากแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเพื่อนบ้านที่ดันมีฐานทัพของอเมริกาอยู่ดังนั้นยิ่งมาเท่าไหร่ข้างๆบ้านแถวเขาแถวเปอร์เซียนี่ก็เละเทะกันเป็นแถวเลยนะครับอาจารย์นะ
2: ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการรบภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า asymmetric คืออสมมาตรคือพูดง่ายว่าอิหร่านเนี่ยเขาไม่มีอาวุธที่เขาจะยิงไปถึงอเมริกาเข้าไปในประเทศนะไปไม่ถึงหรอกไปได้อย่างมากก็แค่ฐานทัพเพราะฉะนั้นเขาก็เล็งไปที่ฐานทัพเนี่ยนะของอเมริกาเนี่ยที่อยู่ในประเทศเนี่ยแล้วพอเราไปแล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ถ้าประเทศไหนเนี่ยนะยอมให้ใช้ฐานทัพเนี่ยนะแล้วถึงขั้นเนี่ยมีการยิงประเทศไอ้เนี่ยขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นเนี่ยนะออกมาจากประเทศนั้นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของคูเวตกับบาเรนเนี
1: ่
2: ยอิหร่านก็ถล่มเข้าไปในหนักแล้วทางอเมริกาเนี่ยนะมีการขู่นะว่าเดี๋ยวนะจะมีการเนี่ยฮะโจมตีโรงกลั่นน้ำจืดนะแล้วก็โรงไอ้ไฟฟ้านี่ของอิหร่านแล้วก็ไปโจมตีจริงด้วยนะฮะพอโจมตีอย่างนั้นเท่าอิหร่านก็ง่ายนิดเดียวก็โจมตีกลับเข้าไปที่คูเวตนะฮะไปโรงกลั่นน้ำจืดของคูเวตเนี่ยรู้สึกมันมีทั้งหมด8โรงใหญ่โจมตีเข้าไปรู้สึกจะ1หรือ2โรงเนี่ยตอนนี้ไอ้โรงกลั่นน้ำจืดเนี่ยนะการเอาน้ำทะเลเนี่ยมากลั่นเป็นน้ำจืดเนี่ยในอิหร่านเนี่ยเขาใช้แค่ประมาณ 5% ของน้ำที่เขาใช้ทั้งหมดนะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นสภาพภูเขา
1: ครับ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยพอภูเขาเนี่ยมีภูเขามากมันก็จะมีลำธารนะมีการดักความชื้นอะไรแล้วมีหลายน้ำจืดเยอะของเขาเนี่ยใช้แค่ 5% พอถูกอเมริกาเนี่ยนะฮะโจมตีเข้าไปเนี่ยเขาโจมตีเข้าไปที่คูเวตที่คูเวตเป็นลมเลยเพราะคูเวตเนี่ยแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเนี่ยนะ
1: ฮะ
2: 95%
1: โอ้โหอยู่ยากเลยนี
2: ่เออเพราะฉะนั้นถ้าโดนโจมตีตรงนี้เนี่ยนะอันนี้มันเป็นนั่นเลยฮะจุดอ่อนใหญ่โต
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสมมากจริงๆนะครับนั่นแปลว่าหลายๆอย่างที่ลงทุนไปในอเมริกาถึงขนาดที่ต้องขอสภาคองเกรสกู้เงินเพิ่มใช่ไหมครับเพื่อจะเอามาปกเพื่อที่จะเอามารบกับทางอิหร่านโดยเฉพาะจริงไหมครับอาจารย
2: ์ถูกต้องแล้วเวลานี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ว่าภายในแค่สัก2สัปดาห์เนี่ยนะปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยสามารถจะใช้ขีปนาวุธเนี่ยโจมตีเรดาร์เนี่ยนะในฐานทัพเนี่ยของอเมริกาเนี่ยได้หลายแห่งมากเลยนะฮะแล้วนี่เดิมเนี่ยเรดาร์เนี่ยสารผลิตของอเมริกาที่อยู่ในฐานทัพเนี่ยเขาเทียบกับเหมือนกับเป็นตาเลยนะเป็น DI นะเป็นตานะเพราะอะไรฮะสมมติว่าอิหร่านเนี่ยเขาจะยิงขีปนาวุธเนี่ยเข้าไปที่อิสราเอลเนี่ยนะมันต้องยิงข้ามประเทศอาหรับไอตอนข้ามเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเรดาร์และดักเลยเขาจะรู้เลยอ๋อนี่ขีปนาวุธนี่เวลานี้ออกไปแล้วคำนวณเสร็จเลยว่าจะไปถึงอิสราเอลนี่นะกี่นาทีใช่ไหมเสร็จแล้วไอทิศทางที่ไปเนี่ยนะฮะไปแล้วมันจะลงตรงไหนอะไรยังไงคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยอิสราเอลก็เรียกว่ารับกันนะฮะไอระบบการสกัดของอิสราเอลก็สามารถเข้าไปได้เวลาเนี่ยเขาทำลายไอ้ทางอิหร่านเนี่ยสามารถทำลายเรดาร์เนี่ยของฐานทัพอเมริกันเนี่ยในประเทศใกล้เคียงได้เกลี้ยงแล้วกลายเป็นตาบอดกลายเป็นว่าไอ้ขีปนาวุธเนี่ยนะฮะของอิหร่านที่เข้าไปถึงจอร์แดนก็ดีเข้าไปถึงอิสราเอลก็ดีเนี่ยนะฮะเวลาเนี่ยไอ้ตัวสัญญาณเตือนภัยไม่ทันนะเพราะเตือนภัยปุ๊บมันมาแล้วนะคือเตือนภัยจากเห็นน่ะเห็นเขาเห็นไม่ทันไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยเขาตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบมาก
1: โอ้โหนี่ครับพออาจารย์สรุปมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามข่าวสารอยู่นะครับอาจจะต้องติดตามในมุมอื่นๆเพราะว่าพวกเราคนไทยครับอาจารย์ฟังข่าวฝั่งตะวันตกนี่เยอะกว่าทางฝั่งของต้นตำรับต้นทางเขาอีกนะฮะดังนั้นจะต้องมอนิเตอร์ดูหลายๆอย่างอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยเขาจะรบกุ้งอะไรกันอย่างไรก็แล้วแต่ทุกๆความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่คู่กรณีจริงไหมครับอาจารย์โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาเรื่องความมั่นคงอื่นๆใดๆก็ตามแต่ในก่อนปิดเบรกนี้รบกวนอาจารย์ช่วยมองช่วยวิเคราะห์ให้นิดนึงได้ไหมครับว่าไอ้ที่เจอกันหนักๆณขณะนี้แล้วก็ถัดจากนี้ไปเป็นระลอกละรอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือการรบเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีของยูเครนเนี่ยเราก็เห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปแล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็กระโดดขึ้นไปช่วงหนึ่งนะแต่บังเอิญการทำลายพวกอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะในกรณีของสงครามยูเครนเนี่ยมันน้
1: อ
2: ยเที่ยวนี้มันเยอะนอกจากนี้เนี่ยนะปรากฏว่าเที่ยวนี้อิหร่านเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในการเข้าไปคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นทางออกเนี่ยสำหรับน้ำมันเนี่ยนะ 20% ของโลกแล้วยังเป็นทางออกสำหรับก๊าซ 20% ของโลกแล้วยังเป็นแหล่งผลิตฮีเลียม 30% ของโลกยังเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยเนี่ยนะฮะอย่างปุ๋ยยูเรียเนี่ย 20-30% ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะสงครามคราวนี้นะมันจะกำลังจะกระทบปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วอิหร่านก็รู้ว่าสามใดที่เขาบีบไอ้ตัวช่องแคบฮอร์มูซเอาไว้เนี่ยไอ้สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ออกมาเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจโลกเลยเขาก็เอาเศรษฐกิจโลกเป็นตัวประกันสู้กับอเมริกาขนาดนี้นะฮะถ้าถามว่าอเมริกาเนี่ยมีพลังอำนาจในการที่จะโจมตีอิหร่านเนี่ยโอ้ยยังไปได้อีกเยอะเลยแต่ปัญหาคือยิ่งโจมตีมากและอิหร่านเนี่ยล็อกไอ้ตัวช่องแคบฮอร์มูซไว้เนี่ยนะฮะตัวประกันเนี่ยคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะยิ่งแย่เนี่ยเวลานี้อเมริกาเนี่ยก็เลยอีหลังอีเหลือ
1: ครับแล้วเห็นบอกว่าเหตุการณ์ที่อาจารย์วิเคราะห์นี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมครับก็จะส่งออกเงินเฟ้อกลับไปที่อเมริกาด้วยใช่ไหมฮะในขณะเฟดนี่ยังไม่กล้าที่จะขึ้นเลยแล้วจะลดดอกเบี้ยก็ไม่กล้าด้วยไปมาตอนนี้มันก็ยังกึ๊กอยู่ครับอาจารย
2: ์ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราคำนึงนะว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันนี่สูงขึ้นราคาก๊าซก็ต้องสูงขึ้นในเมื่อปุ๋ยขาดแคลนเนี่ยนะฮะ ไอ้ต้นทุนการปลูกไอ้เนี่ยไอ้ธัญพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวอะไรต่างๆทั่วโลกเลยเนี่ยนะข้าวเจ้าข้าวอะไรที่เราเคยกินอาหารเนี่ยจะแพงขึ้นในทั่วโลกเลยนอกจากนี้เนี่ยนะฮะไอ้ก๊าซฮีเลียมเนี่ยนะซึ่งผลิตอยู่ 30% เนี่ยจากช่องแคบของมูสเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์คือมันเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการติดชิปคอมพิวเตอร
1: ์โอ้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้ตรงนี้มันทำให้เวลานี้ต้นทุนในการติดชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมีแต่แนวโน้มจะแพงขึ้นสรุปแล้วเนี่ยไอ้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะสูงขึ้นทั่วโลกเลย
1: ครับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้ารบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ต่อนะครับว่าเรื่องของปัญหาสงครามความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นจะมีโอกาสที่ทำให้บ้านเราซึ่งเราอาจจะมีความโดดเด่นหลายๆอย่างนะครับอาจารย์แต่ตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าเหนื่อยเริ่มจะเหนื่อยมากกว่าเดิมแล้วจะอยู่กันไปยังไงอย่างน้อยครึ่งปีถัดจากนี้ไปขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังอาจารย์ธีรชัยกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถ โหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: ครับก็สู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้เราขอความรู้จักอาจารย์เจรชัยภูวนาถรานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจารย์ได้ชี้ให้เราเห็นได้ทำให้เราได้เข้าใจว่าภาพหรือว่าสมรภูมิสงครามในเกิดจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนนะครับอเมริกาบวกอิสราเอลที่ถล่มอิหร่านอยู่ทุกวีทุกวันนี้แล้วอาจจะมีในอีกหลากหลายภูมิภาคทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเกิดขึ้นแล้วครับก็คือการแยกขั้วนะครับไม่มีประเทศใดที่เป็นเจ้าโลกที่จะสามารถที่สั่งซ้ายหันขวาหันหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้อย่างน้อยสมรภูมิใหญ่ก็ส่งผลกระทบกับคนทั่วทั้งโลกกับธุรกิจต่างๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในเบรก2เลยจะต้องรบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ว่าครึ่งปีหลังนี้ตอนนี้เราก็เลยครึ่งปีมาเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับอาจารย์ครับหลังจากนี้ไปอีกหลายแต่ละเดือนจนหมดปี69อาจารย์มีความเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์ครับ
2: เรียนตามตรงว่าผมเดิมเนี่ยผมนึกว่ามันน่าจะจบเร็วแล้วก็ผมว่าหลายคนนะที่เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินเนี่ยนะก็พยากรณ์ว่ามันคงไปได้ไม่นานเพราะว่าสาเหตุที่คิดว่ามันจะจบเร็วเพราะมันรู้ว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยมันจะเกิดปัญหาใหญ่โตกับเศรษฐกิจโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสามัญสำนึกเนี่ยไอ้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องยอมกันสักคนใดคนหนึ่งไม่อิหร่านยอมก็ต้องอเมริกายอม
1: จริง
2: นะ
1: ใช่ครับ
2: ปรากฏว่าเวลานี้เนี่ยลักษณะของไอ้การยอมของทางอเมริกาเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหากับทรัมป์เนี่ยเขาจะเสียหน้าไอ้ตัวที่เขาไม่ยอมมากๆเลยเนี่ยคือไอ้ตัวการคุมช่องทางฮอร์โมนเนี่ยของอิหร่านเพราะว่าอย่างนี้ฮะอิหร่านเนี่ยนะฮะเขาคงวางแผนว่าอยู่ในใจนานแล้วว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่มาจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าไปคุมช่องแคบฮอร์มุสแล้วพอคุมช่องแคบฮอร์มุสแล้วเนี่ยอำนาจอิหร่านเนี่ยมหาศาลเลย
1: คร
2: ับ น้ำมันเนี่ยนะจะออกมากออกน้อยเนี่ยเขาจะเปิดก๊อกให้น้ำมันไหลออกเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยเขาจะเป็นคนคุมราคาน้ำมันของโลกได้พอสมควรสองเนี่ยนะฮะประเทศไหนเนี่ยจะส่งออกน้ำมันเนี่ยนะเรือประเทศอาหรับเรือประเทศไหนจะออกก่อนออกหลังออกมากออกน้อยเนี่ยอยู่กับเขาอีกนะนะสามเนี่ยนะฮะไอประเทศฝั่งผู้ซื้อใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีไต้หวันอินเดียพวกนี้นะฮะถ้าใครเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านก็มีโอกาสจะได้น้ำมันก่อนแต่ถ้าใครสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยนะฮะอิหร่านเนี่ยมีพลังอำนาจสูงในการที่จะเอาคุณไปอยู่หลังคิวนอกจากนี้นะยังมีไอ้นอกเหนือจากไอ้เรื่องของไอ้ปุ๋ยในเรื่องของก๊าซซีเลียมในเรื่องของไอ้ก๊าซไอ้ธรรมชาติอะไรต่างเนี่ยนะฮะที่อันนั้นรวมแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาในเรื่องของเปโตรดอลลาร์อีกนะคืออย่างนี้นะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเนี่ยสมัยดึกดำบรรพ์เลยเนี่ยนะฮะไอ้ตอนเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเนี่ยเขาเนี่ยโยงดอลลาร์เนี่ยกับทองคำเอาไว้เป๊ะเลยปรากฏว่าพอโยงไปนานเข้าเนี่ยนะฮะเขาไปพิมพ์ดอลลาร์เกินเพราะว่าเกิดสงครามนะโดยเฉพาะยิ่งสงครามเวียดนามใช้จ่ายมากนะฮะพิมพ์ดอลลาร์จนกระทั่งเกินเนี่ยจนกระทั่งมูลค่าดอลลาร์เทียบกับทองคำจริงๆมันไม่อยู่แล้วแต่เขาก็ยังฝืนว่ายังไปได้จนในที่สุดเนี่ยถูกฝรั่งเศสเอาเรือลบเข้ามา ที่นิวยอร์กแล้วบอกช่วยขนทองคำผมเอาดอลลาร์คุณมานะแล้วคุณช่วยเปลี่ยนเป็นทองคำเขาก็เลยยอมเลยบอกว่าไม่เอาแล้วนะไม่ยงดอลลาร์กับทองคำละปล่อยให้ทองดอลลาร์เนี่ยลอยตัวดอลลาร์มันก็อ่อนนะเทียบกับทองคำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไปคุยกับซาอุดิอาระเบียแล้วบอกเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าคุณบอกว่าไปก็ตามที่จะมาซื้อน้ำมันคุณเนี่ยต้องซื้อเป็นสกุลดอลลาร์นะเนี่ยแค่นี้แหละมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเปโตรดอลลาร์เกิดขึ้นมาก็หมายความว่าใครก็ตามอยากจะซื้อขายน้ำมันต้องมีดอลลาร์อยู่ในมือ พวกนี้ก็กลายเป็นพอมีดอลลาร์เนี่ยนะฮะอยู่ในมือเพื่อจะซื้อน้ำมันดอลลาร์ระหว่างเหลือก็เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกากลายเป็นรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะฮะได้กู้เงินเนี่ยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำจากการมีเปโตรดอลลาร์แต่นี่ถ้าเกิดวันหนึ่งนะอิหร่านบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้คนที่ออกตรงนี้เนี่ยนะถ้าคุณตกลงชำระเงินเป็นดอลลาร์เนี่ยนะคุณไปอยู่คิวหลังๆ
8: อาจจะไม่รับด้วยใช่ไหม
2: อาจจะไม่ได้ผ่านถ้าคุณจะผ่านเนี่ยนะคุณจะต้องมีการชำระเป็นเงินหยวนหรือเป็นเงินของบริกซ์อย่างเงี้ยนะของตุนบริกซ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะพลังอำนาจของอิหร่านเนี่ยสูงมากและเป็นสิ่งที่ทรัมป์เขานึกไม่ถึง
8: ครับอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยนะช่องแคบของบุชมันเปิดอยู
8: ่
2: แล้วทรัมป์เนี่ยไปแย่ลังแตน
8: คร
2: ับ พอแย่ลังแตนแล้วเวลานี้เลยกลายเป็นอิหร่านเนี่ยมีข้ออ้างในการที่จะมาล็อกช่องแคบของบุชแล้วเขาก็จะใช้ฮะว่าเรือที่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องเก็บเงินแล้วนอกจากนั้นนะคุณวิชัยมันยังมีเส้นเคเบิลใหญ่แก้ใต้น้ำฮะซึ่งเขาบอกผ่านหน้าบ้านผมใช่ไหมผมก็จะเก็บเงินด้วยนะ อันนี้ยังไม่ได้เก็บนะแต่ลองนึกถึงนะไอ้คนที่เป็นเจ้าของเคเบิลใหญ่แก้วนี่คือพวกนางฟ้าเจ็ดนะบริษัทร่ำรวยที่สุดของอเมริกาเนี่ยนะเขาจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไอ้ตัวไอ้ข้อมูลที่ผ่านเคเบิลใหญ่แก้วเนี่ยนะฮะที่ผ่านตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลอินเทอร์เน็ตซะเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขณะนี้เนี่ยนะการคุมช่องแคบของรัสเนี่ยทำให้อิหร่านเนี่ยมีพลังอำนาจมหาศาลโดยมีจีนอยู่เบื้องหลังอเมริกาตอนนี้ก็ชักเดือดร้อนก็เลยทำให้ทรัมป์เนี่ยนะฮะเวลานี้ไม่เคยยอมพอเขาไม่ยอมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะทุบกันหนักวิธีเดียวที่อิหร่านจะสู้ได้ขนาดนี้นะที่ผมดูเนี่ยคืออิหร่านเขาก็จะทำลายขบวนการในการส่งออกน้ำมันนะฮะเพื่อจะบีบราคาน้ำมันให้สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นจนกระทั่งทรัมป์เนี่ยทนไม่ได้แล้วจะต้องยอมเอาเนี่ยพอมันสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยนะฮะประเทศอย่างเราเนี่ยมันเราเรียกเขาเป็นประเทศหญ้าแพรกเวลาช้างสารชนกันเนี่ยนะฮะหญ้าแพรกมันก็โดนเหยียบอ่ะ
8: ใช่ไงคร
2: ับ เราก็จะเหนื่อยอันนี้แหละผมดูแล้วผมเกรงว่ากว่าจะยอมกันเนี่ยนะคงจะเป็นปลายเดือนสิงหาเนี่ยนะกว่าจะยอมกันอย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้นะแค่เดือนเดียวเนี่ยนะแล้วราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปสูงขนาดนั้นเนี่ยนะก็จะแย่แล้วล่ะ
8: ครับอาจารย์ครับมีคำถามว่าอเมริกาเองก็เป็นเจ้าพลังงานอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาจะมีพวกเชลล์ออยล์มีอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับอาจารย์ดังนั้นในแง่ของเกมนี้ที่อาจารย์วิเคราะห์มาปุ๊บเนี่ยอเมริกาจะตัดสินใจที่จะยอมหรือว่าถอยหรือว่าหาทางเจรจากันเพราะว่าเขาเองยังมีผลประโยชน์เกี่ยวกับพลังงานเขายังหากินต่อได้ในยาวๆแบบนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
2: คืออย่างนี้เวลาราคาน้ำมันมันแพงขึ้นเนี่ยนะหลายหลายคนก็จะบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะอยู่ได้สบาย
8: จริงฮะ
2: มันถึงทำให้เวลานี้สถานการณ์มีการลบกันเนี่ยดอลลาร์นี่กับแข็งเพราะว่าประเทศอื่นๆมันไม่มีน้ำมันไงคือเวลานี้อเมริกาเนี่ยผลิตแล้วใช้แต่เขาผลิตเยอะเกินกว่าที่เขาใช้แต่ปัญหาคือพอผลิตเกินกว่าที่เขาใช้เนี่ยแล้วเขามีส่งออกเนี่ยแต่นี่พอราคาน้ำมันโลกมันแพงขึ้นเนี่ยนะฮะไอคนที่ส่งออกเนี่ยนะเขาก็จะบอกเรื่องอะไรผมจะให้ใช้ภายในประเทศผมก็ส่งออกดิก็เลยทำให้ราคาภายในประเทศอเมริกาเนี่ยยังไงก็ต้องขยับขึ้นมาจนกว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะทรัมป์เขาจะตัดสินใจว่าเอางี้ดีกว่าห้ามส่งออก
8: คร
2: ับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะทรัมป์ก็จะเสียหน้าเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันจะเป็นพวกพันธมิตรเขาเนี่ยในยุโรปในญี่ปุ่นในอะไรเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้นเนี่ยยังไงก็ทำให้คนอเมริกันนี่เดือดร้อนแล้วทรัมป์เนี่ยเวลาเนี่ย เขากำลังเข้าในฤดูการในการเลือกตั้งเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งเขาเรียกมิดเทอมคือเลือกตั้งเนี่ยเมื่อครบ2ปีก็จะมีเลือกตั้งแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยนะเวลานี้เนี่ยแนวโน้มเขาเนี่ยจะเสียอย่างน้อยๆสภาล่างนะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะจะเสียไปตกไปอยู่ในมือเดโมแครตเนี่ยสูงมากเลยแล้วถ้าเสียตกไปเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาก็จะโดนกระบวนการภาษาอังกฤษเรียก impeachment คือกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเอาเขาออกจากตำแหน่งมันก็จะทำให้การทำงานใน2ปีหลังของเขาเนี่ยนะยากขึ้น
8: ครับเห็นบอกว่ามีการสำรวจความนิยมก็ลดลงไปเยอะทีเดียวนะครับ
2: ถูกต้อง
8: ผลงานมาแต่ละอย่างใช่ไหมทีนี้หันมามองบ้านเราครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูสถานการณ์เศรษฐกิจเองนั้นก็ยังลุ่มๆดอนๆแล้วก็บางครั้งบางทีอาจจะมีบางอย่างที่ดูเหมือนจะดีนะครับนะส่งออกในบางภาคส่วนแต่อาจารย์ครับครึ่งปีหลังจากนี้ถ้าว่าสถานการณ์โลกยังมาทรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสอะไรบ้างหรือไม่สำหรับเมืองไทยครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ครับอาจารย์
2: คือเราไปดูตัวเลขส่งออกแล้วเราดีอกดีใจเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเจ้าของกำไรเนี่ยนะในการส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่คนไทยกำไรมันมาเนี่ยนะฮะมาตกอยู่ในมือชาวบ้านเนี่ยนะแค่เป็นค่าแรงนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเวลาเนี้ยถามว่าได้ภาษีมันก็ได้น้อยเพราะว่าเราไปให้ไอ้สิทธิ DOI กับเขานะเพียงแต่ว่าเราได้ในแง่ที่ว่าเอาล่ะมันมีกิจกรรมเนี่ยนะเพราะว่าบริษัทที่มาแล้วเนี่ยจะต้องมีการสั่งชิ้นส่วนมีบริการมีการขนส่งมีการอะไรไอ้ตรงเนี้ยเราได้แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นกำไรแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยเนี่ยในการส่งออกเนี่ยนะมันไม่ใช่กำไรเข้ากระเป๋าคนไทยนะมันเป็นกำไรเนี่ยเข้ากระเป๋าของต่างชาติต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปดีอกดีใจกับตัวเลข GDP ซึ่งมันเกิดขึ้นจากการส่งออกสินค้าประเภทอันนี้ที่เป็นของต่างชาติมากเกินไปที่เราควรจะต้องดีใจคือสินค้าที่เป็นพวกสินค้าเกษตรนะสินค้าที่เป็นอะไรที่เราผลิตเองเนี่ยนะโดยใช้วัตถุดิบหรือก็ใช้เทคโนโลยีหรือใช้โมเดลใช้แบบอะไรของเราเนี่ยเป็นหลักเลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราได้เต็มตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะฮะเราต้องไม่ลืมว่าพอเศรษฐกิจโลกมันพอน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยการค้าขายของโลกก็ลดลงเพราะฉะนั้นการส่งออกของเราเนี่ยไปประเทศรวยเนี่ยไปอเมริกาไปอะไรอาจจะยังได้นะแต่ไปประเทศที่มันเป็นประเทศจนมันก็จะต้องลดลงละอันนั้นส่วนนึงอีกส่วนนึงเนี่ยคือเราอาศัยการท่องเที่ยวเยอะ
8: คร
2: ับนี้พอประเทศต่างๆเนี่ยราคาน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราประเทศทุกประเทศทั่วโลกเลยโดนเก็บภาษีฮะควักกระเป๋าทุกคนในคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยเอาไปให้กับประเทศที่ส่งออกน้ำมันมันก็ต้องจนลงสิพอจนลงเนี่ยนะฮะโอกาสที่เขาจะมาแล้วจะมาเที่ยวมากินมาใช้ในบ้านเรามันก็จะลดลง
8: คือ
2: มันอาจจะไม่ใช่ลดลงไปหรือศูนย์แต่ว่ามันก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยเรากำลังมองสถานการณ์ขึ้นปีหลังเนี่ยนะที่ผมดูแล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะน่ากลัวนะยังมีความเสี่ยงอะไรต่างๆมีอยู่เยอะมาก
8: อาจารย์ฮะแล้วอาจารย์ดื่มกาแฟก่อนก็ได้ครับคือในมิติตรงนี้เนี่ยหลายคนก็หันมามองว่าเอ๊ะถ้าว่าเขาทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยเขามีความขัดแย้งทางการค้าด้วยเราจะมีโอกาสได้ส้มหล่นสักเข่งครึ่งเข่งไหมครับมาลงทุนกับเราเพิ่มมากขึ้นที่เห็นอยู่นี่คือพวก data center แต่ก็ต้องมีมุมที่ขอความรู้จากอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ชนิดหนึ่งว่าเราได้อะไรไหมจากพวกที่มาตั้ง data center เยอะ
2: ๆ data center เนี่ยนะได้แต่ตัวเลขนะคืออย่างนี้เราก็จะออกมาแล้วบอกโอ้โหมีคนมาขอส่งเสริมการลงทุนนะ BOI นะโอ้ยเป็นแสนล้านอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอมันเป็น data center เนี่ยนะสิ่งที่เราได้คือให้เช่าที่ดินแล้วก็มีการก่อสร้างโรงงานอะไรเนี่ยแต่อุปกรณ์ข้างในเนี่ยนะข้างใน data center มันไม่มีเครื่องจักรนะมันมีแต่ตัว rack computer เนี่ยนะแล้วข้างในก็มีชิปซึ่งทั้งหมดที่ต้องนำเข้าทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ผลิตในประเทศนะฮะต้องนำเข้าทั้งหมดเลยแล้วไอการดูแลการอะไรต่างๆเนี่ยใช้คนไม่เยอะแต่ว่าดีตรงที่ว่ามันเป็นการใช้คนที่มีความรู้ด้านวิศวะด้านอะไรต่างๆแต่ที่ปัญหาคืออย่างนี้ครับคือไอ data center เนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนซึ่งไอ้ตรงนี้ยังไม่เป็นไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีไฟฟ้าเนี่ยกำลังติดดินเหลือแต่เราต้องแยกให้ได้ชัดเจนนะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอา data center มาแล้วมาใช้ไฟที่ควรจะเป็นของครัวเรือน มันก็จะกลายเป็นว่าไฟราคาถูกเนี่ยเอาไปใช้กับ data center ครัวเรือนก็ต้องแพงขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องหาทางที่จะแบ่งออกมาให้มันชัดเลยว่าไฟที่จะใช้สำหรับครัวเรือนเนี่ยนะยังต้องอยู่ในราคาที่ถูกส่วน data center เนี่ยก็คุณต้องยอมรับราคาที่แพงขึ้นมาหน่อย
8: จริงคร
2: ับ
8: อ
2: ันนั้นอันที่1อันที่2เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้คือไอ้ตัวชิปเนี่ยนะฮะตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยและตัวไอ้ตัวบล็อกอะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยนะเวลามันทำงานเนี่ยนะฮะมันร้อนมากความร้อนมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมหาศาลเลยมันจำเป็นจะต้องมีการเอาน้ำเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพื่อบำบัดเอาความร้อนนี่ออกมามันถึงได้เกิดปัญหาเนี่ยนะในหลายประเทศเลยเนี่ย data center เนี่ยทะเลาะกันเนี่ยกับภาคเกษตรกรรมว่าเอ้น้ำเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าคุณเอาไปใช้ใน data centerเกษตรกรรมไม่มีการใช้ของไทยอาจจะปัญหานี้อาจจะยังน้อยเพราะว่าเวลามันฝนตกเนี่ยนะของเรานี่น้ำมันยังเยอะอย
8: ู
2: ่แต่ว่าต้องไม่ลืมนะว่าบางช่วงเนี่ยนะของเราเนี่ยการแห้งแล้งเนี่ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้นี่นะฮะการมี data center เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์แต่ต้องคุมไม่ใช่มาแบบชนิดแบบเปิดเสรีเลยอย่างเงี้ยแล้วเวลานี้ผมคิดว่าเดิมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอาจจะดีอกดีใจนะออกมาพูดเลยว่าโอ้ตัวเลข BOI นะฮะส่งเสริมการลงทุนของเราเยอะตอนหลังเนี่ยชักรู้ตัวแล้วว่ามากเกินไปไม่ได้ต้องคุมเพื่อให้แน่ใจว่ามาแล้วเนี่ยครัวเรือนประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อน
8: ครับทีนี้ถ้าหากว่าเราก็โอ้โหไอ้ที่ได้มานี่แลกไปกับหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าคำนวณจริงๆนะครับอาจารย์นะครับได้นิดได้หน่อยแต่จ่ายออกไปเยอะหมายถึงว่าเขาใช้ทรัพยากรบ้านเราค่อนข้างมากอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับภาคส่วนธุรกิจในแต่ละเซกเตอร์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คืออย่างนี้สำหรับธุรกิจทั่วไปแล้วก็สำหรับปัจเจกบุคคลเนี่ยคือในระดับครัวเรือนในระดับครอบครัวระดับส่วนตัวด้วยเนี่ยผมคิดว่าหนีไม่พ้นเนี่ยต้องคอยติดตามสถานการณ์ในการไอ้เนี่ยการบีบกันเนี่ยสู้กันเนี่ยระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะฮะว่าจะไปจนถึงขั้นไหนกว่าเขาจะยอมกันแล้วอย่างที่ผมเดาอิหร่านเนี่ยอาวุธเวลานี้อาวุธที่เหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยในมืออิหร่านเนี่ยที่มีผลต่อทรัมป์มากที่สุดเลยคือราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะอิหร่านเขาก็จะบีบราคาน้ำมันสูงขึ้นไปจนกว่าทรัมป์จะยอมทีนี้ทรัมป์เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นไปเขาอาจจะไม่ยอมง่ายมันก็จะกลายเป็นยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งสูงขึ้นไปโลกมันก็จะยิ่งเหนื่อยก็เลยต้องเวลานี้ผมว่ายังไงก็ตามเราต้องคอยติดตามดูว่าเขาจะสู้กันขนาดไหนแล้วมีแนวโน้มที่เขาจะคลายกันได้เมื่อไหร่ผมเดาว่าน่าจะคลายกันในรอบแรกเลยเนี่ยอาจจะสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะเห็นการตกลงอะไรกันได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าของแบบนี้นะฮะในเมื่อตกลงกันไปแล้วเนี่ยมันมีความช้ำอกช้ำใจสมมติถ้าเกิดตกลงโดยทรัมป์ยอมเนี่ยนะเขาก็จะยังมีข้อขุ่นใจเนี่ยติดอยู่ในใจแล้วรวมทั้งสมมุติถ้าเกิดข้อตกลงอันนี้บีบไปที่อิสราเอลอิสราเอลเนี่ยนะฮะจะเข้าไปแล้วจะไปกินพื้นที่ในเลบานอนจะไปถล่มบ้านที่อยู่ในไอ้เวสต์แบงค์ที่อยู่ติดกับจอร์แดนนะหรือจะไปทิ้งระเบิดเนี่ยนะฮะฆ่าพวกคนในปาเลสไตน์อะไรอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยจะทำได้ลำบากขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้อิสราเอลเนี่ยโดนตีกรอบถ้าโดนตีกรอบมากเดี๋ยวก็จะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันต่อให้มันมีข้อตกลงได้นะโอกาสที่มันจะไปแล้วมันจะเกิดปัญหาแวบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอยู่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในแง่ของภาคธุรกิจเนี่ยผมว่าต้องมีการวางแผนเผื่อสำรองเผื่อขาดเอาไว้นะทั้งในแง่ cash flow นะการเตรียมสภาพคล่องเตรียมเอาไว้ทั้งในแง่แหล่งในการที่จะซื้อของวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีเผื่อไว้หน่อย
8: ทางท่านเห็นบอกว่าที่สภาคองเกรสกำลังผลักดันบทบัญญัติในร่างกฎหมายงบประมาณด้านกลาโหมนะครับ NDAA ประจำปี2027นะครับไปรวมมาตรา224ที่ยกระดับความสัมพันธ์และการบูรณาการทหารกับอิสราเอลเพราะฉะนั้นคนอเมริกาเองบางคนเขาบ่นว่าเฮ้ยประเทศเขาถูกยึดแล้วหรือยังเนี่ยออกใหญ่โตครับโลกอยู่ในวันนี้นะครับมันก็เป็นมุมที่น่าสนใจจริงๆนะครับอาจารย
2: ์ก็อย่างนี้คือคนที่เป็นผู้สนับสนุนการเมืองในอเมริกาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคใดนะทั้งสองพรรคเลยเนี่ยนะฮะมันจะมีระดับอภิมหาเศรษฐีเนี่ยมาสนับสนุนนะพวกนี้หลายคนเป็นชาวยิว
8: ครับ
2: เป็นชาวยิวที่อพยพไปเนี่ยนะฮะจากยุโรปเนี่ยนะไอตอนสงครามเนี่ยนะแล้วไปตั้งหลักแล้วปรากฏว่าไปเจอว่าโอ้โหธุรกิจในอเมริกามันใหญ่ก็เลยเป็นชาวยิวที่ร่ำรวยแล้วก็เอาอาศัยเนี่ยคอนเนคชั่นตัวเองอาศัยเงินตัวเองเนี่ยในการสนับสนุนการเมืองพอสนับสนุนการเมืองอย่างเงี้ยก็หมายความว่าการเมืองในอเมริกายังไงก็ทิ้งอิสราเอลเนี่ยขนาดนี้ทิ้งไม่ลง
8: นั่นเลยครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผมว่าวันนี้ที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็หลายๆคนนะครับอาจารย์ครับที่ได้รับผลกระทบทั้งนั้นพลังงานในเรื่องของผลกระทบทางธุรกิจนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเราอาจจะต้องหันกลับมาสำรวจใช่ไหมครับอาจารย์ประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ไหมครับคุมต้นทุนอะไรได้ก็ต้องคุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ให้เราบาดเจ็บหรือว่าหนักไปกว่านี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับ
2: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยแล้วในประเด็นในเรื่องนี้เองเนี่ยผมยังกังวลว่ารู้สึกนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันดูเหมือนจะเดินผิดทางคือแทนที่จะขมวดนะฮะเข้มนะในเรื่องของการที่จะให้มีการประหยัดพลังงานนะเพราะว่าผมว่ายังไงก็ตามมันจะต้องขาดแต่ว่าเดิมเนี่ยนะฮะไม่ขาดเพราะว่ามันมีสต็อกอยู่ในโลกนี้เยอะมากแล้วเขาก็เอาสต็อกเนี่ยมาใช้แต่ว่าพอไปเวลานี้สต็อกมันใกล้จะหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ของไม่ออกมาจากช่องแคบของมูสเพิ่มเติมแล้วเวลานี้มันยังมีการปิดทะเลแดงเนี่ยนะฮะช่องแคบบับเบิ้ลมันเด็บเสริมขึ้นมาอีกเนี่ยยังไงผมคิดว่าของมันใกล้จะขาดเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้นะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ
8: ครับผมครับครับผมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวการหน้าของความรู้ใจอาจารย์อีกนะครับ
2: ครับยินดีครับ
8: อาจารย์นะสวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับ
8: ครับผมครับขอเสียวิชันขออนุญาตตามรู้ฟังเลยนะครับแล้วผมก็หน่ายครับสวัสดีครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับขอโทษคุณมนตรีลืมเอาแว่นมาเดี๋ยวถ้าลืมเอาแว่นมาแล้วเดี๋ยวกรอกผิดเดี๋ยวจะมีปัญหาเมื่อวานหลายคนก็ได้เห็นครับหนึ่งในคนที่ได้เป็นสว.กรอกคุณสมบัติคาดเคลื่อนก็บอกลืมมาแว่นมาวันนี้คนที่เขาถูกกล่าวหาว่าแจ้งคุณสมบัติผิดก็ไปแจ้งความแล้วก็ออกมาตั้งคำถามเหมือนกับโดนบุลลุ่งบุลลี่จริงๆประเด็นคำถามก็เป็นเรื่องของ

การรับรองคุณสมบัติการกรอกคุณสมบัติผิดถูกวันนี้ก็ไปโพสต์ว่าดิฉันเหมือนถูกด้อยค่าในอาชีพแม่ค้าขายหมูซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าท้ายที่สุดจะจบยังไงแบบไหนหรือจะจบแค่ตามทรงเนาะปลาซิวปลาสร้อยไหมบางส่วนไหมให้ได้เห็นนิดๆหน่อยๆไหมขณะเดียวกันครับช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนที่ถูกเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีลูกเทพก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีพื้นที่สื่อเยอะขึ้นครับอย่างท่านรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยวันนี้บางท่านก็ออกมาพูดถึงทุจริตสอบท้องถิ่นอาทิตย์หน้ารู้ผลไม่ให้ยืดเยื้อวันก่อนก็มีรัฐมนตรีบางท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องค่าน้ำค่าน้ำอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปขณะเดียวกันเรื่องของ Forex กระทรวงยุติธรรมก็ยังให้ข่าวกันต่อเนื่องครับก็หยิบว่าอาทิตย์หน้าก็จะมีการรับทราบข้อกล่าวหาก็จะเอาอดีตทั้งอดีตนักการเมืองแล้วก็นักการเมืองสมัยเดียวสดๆร้อนๆเข้ามาเป็นคนที่จะต้องมีการเรียกมีคนจะต้องเชิญขณะเดียวกันวันนี้คนไปเจอหลังจากที่ไม่ได้เห็นนานครับท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบท่านก็ยังคงทำงานนะครับท่านก็เชื่อว่ามีผลงานก็น่าจะต้องใช้เวลา1ปีนะพิสูจน์ผลงานค่อยประเมิน4เดือนที่ผ่านมาผลงานก็มีเยอะแยะส่วนเรื่องไทย AI Passport บอกไม่มีปัญหาถ้าจะมีการตรวจสอบต้องมั่นใจทุกโครงการมีคุณภาพส่วนกรณีหญิงไทยที่ถูกจับว่ามีซุกยาไอซ์ยุกซุกไอซ์เนี่ยที่ญี่ปุ่นอัยการไม่ฟ้องครับถ้าจะมองอย่างนี้โชคดีก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ประมาณว่าไม่พบเจตนาว่าเป็นคนที่จะเอาไปจำหน่ายถ้าผมจำไม่ผิดก็นี้ก็ไปเจอของบางไปสะบัดสลัดออกมาแล้วมันไปมีไอซ์ก็ว่าเจ้าตัวไม่รู้เจ้าตัวไม่ทราบขณะเดียวกันเรื่องของหลุนยังคงเป็นประเด็นนะครับก็แทบไม่น่าเชื่อครับว่าคนไทยนี่เราจะบริโภคอะไรที่เป็นดราม่า กันเยอะวันนี้มีการ์ตูนที่หนึ่งผมจำไม่ได้ผมเซฟไว้ต้องขออภัยเอามาให้ได้เห็นแล้วผมก็ไปนั่งไล่ดูครับมีทั้งบางเพจแล้วเขาก็ไปลุมตำหนิเพจท่องเที่ยวบางเพจว่าเอ๊ะทำไมไม่โพสต์ไว้อะไรเพื่อลื้อวงการขณะเดียวกันก็มีการนำเสนอเรื่องรถธงครึ่งเสาไว้อะไรอินฟลูเอนเซอร์ชีวิตขณะเดียวกันก็มีบางคนก็เกาะกระแสถ่ายรีแอคชั่นตัวเองร้องไห้กับคลิป YouTubeส่วนประเด็นล่าสุดไปถึงสถานทูตไทยที่อังการาครับสถานทูตอังการาก็แจ้งไทม์ไลน์ว่าได้รับแจ้งจากจอร์เจียจากประเทศจอร์เจียเนี่ย29กรกฎาคือยืนยันว่าหลังแจ้งก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ประเด็นในโลกออนไลน์เขาก็ตั้งคำถามบอกโอ้ก็เห็นว่าหายตั้งแต่14แล้วทางฝั่งจอร์เจียเขาก็มีแจ้งไว้ตรงนั้นตั้งแต่วันนั้นแล้วทำไมเพิ่งจะขยับกัน29เรื่องนี้เนี่ยต้องไปนั่งเช็คไทม์ไลน์กันอีกทีนึงเพราะว่าสถานทูตท่านก็บอกว่าท่านก็รับแจ้ง29ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมขยับกันช้าก็ข่าววันนี้ครับถ้าเอาเรื่องสอถออันนี้ก็น่าตามอันนี้สอถอวันนี้ก็มีผู้อำนวยการสำนักทดสอบของทางมสว.นะครับวันนี้ไปพบตำรวจก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดตอนที่ขออภัยจะความเสียหายหรือจุดที่เป็นปัญหาจะอยู่แค่ตรงนี้หรือเปล่าจะมีคนอื่นๆเกี่ยวข้องได้ไหมท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าอาทิตย์หน้าต้องรู้ผลนี่ก็ออกมาข่าวทุกวันเลยเดี๋ยวต้องรู้ผลเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าไม่ใช่ข่าวเนี่ยก็เป็น PR ขณะเดียวกันครับเรื่องของสว.ต้องดูครับว่าปฏิกิริยาของฝ่ายการเมืองจะเล่นกันยังไงแบบไหนเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆเราเคยเห็นมาก่อนแล้วแหละแต่ว่ามันก็เงียบมันก็หายไปมันเหมือนตีฟูไม่ขึ้นอ่ะแต่ว่าล่าสุดก็เห็นมาฮือฮากัน

0: อีกครั้งก็คือที่มันมีภาพของใบลงคะแนนเหมือนกัน10กว่าใบเนี่ยแหละทำให้คนตั้งคำถามกันว่าเออมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเชียวหรือแล้วก็มีคนที่ได้เป็นสว.รอบล่าสุดบางคนก็บอกอุ้ยลอตเตอรี่หวยออกซ้ำยังมีได้เลยทำไมเรื่องแค่นี้จะเกิดไม่ได้ประเทศเราก็มีความคืบหน้าเรื่องต่างๆประมาณนี้วันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนายวิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับโอ้แม้จะเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันหยุดที่มันอยู่ตรงกลางและมันมีวันทำงานหัวท้ายหลายคนก็สับสนนะตื่นเช้ามาเอ๊ะตกลงวันนี้มันเป็นวันศุกร์หรือว่าเป็นวันจันทร์นะดูเหมือนจะเป็นช่วงวันเวลาแห่งการทำงานนะครับที่เดือนนี้อันเนื่องมาจากมี31วันนะมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายแหล่ยกเว้นบางบริษัทใหญ่ๆหรือว่าในส่วนราชการที่เขาจะเงินเดือนเขาจะออกก่อนแต่ถ้าส่วนใหญ่นั้นเขาก็จะเอาวันทำการวันสุดท้ายของเดือนเดือนนี้เลยดูเหมือนจะนานกว่าทุกเดือนนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้พอมันแหว่งๆอย่างนี้เราก็เข้าไปดูข่าวสารดูความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่านอกจากนั้นเนี่ยขอให้มีวันหยุดนะเราได้เห็นบรรยากาศทั้งภูทับเบิกทั้งที่หมู่บ้านสปันทั้งที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยโอ้โหดูคนก็ยังนิยมนะฮะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็นะไปแหมจะบอกว่าเป็นการทรมานก็ไม่เชิงอ่ะเพราะรถไปติดบนภูเขาอย่างเนี้ยผมเคยไปเจอบรรยากาศอย่างนั้นมาก็เราก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะทุกเทศกาลนั่นก็คือเรื่องของคนไทยมีกำลังซื้อแล้วก็รู้จักใช้เวลาพักผ่อนตามเทศกาลต่างๆก็ยังได้เห็นอยู่เป็นปกติอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนทีนี้วกกลับมาที่เรื่องของข่าวสารเนี่ยคุณนิพิรักษ์ครับก็มีหลายเรื่องอย่างที่คุณนิพิรักษ์ว่านั่นแหละทีนี้มันมีประเด็นเราไปญี่ปุ่นกันก่อนไหมมันจะได้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะโชคดีอย่างนี้ไปเสียทั้งหมดนะผมจะพาไปดูรายละเอียดที่บอกว่าคุณนิพิรักษ์บอกว่าโชคดีเมื่อสักครู่นะครับเพราะอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีกรณีที่รับหิ้วของและบังเอิญว่าเป็นซองกาแฟข้างในนั้นมีไอซ์นะซุกอยู่900กรัมก็วันนี้โฆษกของสำนักงานปปส.นะรองเลขาธิการด้วยนะท่านเป็นโฆษกด้วยคุณอารีพักเงินบำรุงนะครับท่านก็ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราดูเวลาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับที่ตรงนู้นที่ไหนคุณอภิรักษ์ที่ดูสิที่ซิดนีย์นะครับกรณีที่แอร์โฮสเตสนะนั่นกว่าที่ศาลท่านจะนัดก็ประมาณสักเดือนกันยายนแต่กรณีของหญิงไทยรายนี้นะครับที่ไปลงเครื่องที่สนามบินฟุกุโอกะเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมกับนั่นแหละที่ไปรับหิ้วน้ำหนักนะที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปนะ900กรัมนะทางรองโฆษกปปส.บอกว่าวันนี้ทางอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่นะและท่านก็บอกว่าตนได้รับการประสานงานจากตำรวจญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วทราบว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนางสาวจุธาทิพย์นะฮะวงเล็บขอสงวนนามสกุลนะครับซึ่งเป็นหญิงไทยวัย28ปีนะในเรื่องนี้ส่วนรายละเอียดเชิงลึกว่าเหตุใดจึงสั่งไม่ฟ้องนั้นยังอยู่ระหว่างการประสานงานแต่ทราบเบื้องต้นว่าอัยการญี่ปุ่นมองว่าหญิงไทยไม่มีเจตนาหรือน่าเชื่อได้ว่านะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใดเพราะเป็นเพียงผู้หิ้วนำเอาสินค้าซึ่งไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งไม่เคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดหรือพัวพันในเรื่องของยาเสพติดมาก่อนด้วยจึงสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวซึ่งกรณีที่ทางการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาชาวไทยในคดียาเสพติดนั้นเคสนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เคสแรกที่ทางการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเพราะที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีที่อัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องกับสั่งไม่ฟ้องด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและพฤติการทางคดีที่จะนำมาพิจารณานี่คือท่านได้อธิบายเหตุผลในเบื้องต้นว่าทำไมถึงไม่ฟ้องก็สองสามประเด็นแล้วก็ไม่ใช่รายแรกทีนี้ถัดไปกระบวนการหลังจากนี้ท่านบอกว่าทางตม.ญี่ปุ่นจะประสานกับกรมการกงสุลของประเทศไทยเพื่อยืนยันว่าหญิงไทยรายนี้เป็นอิสระจากคดียาเสพติดแล้วเพื่อจะได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วต่อไปซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบและการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยและครอบครัวของหญิงไทยรายดังกล่าวว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเวลาใดต่อไปนะฮะทีนี้ยังไม่จบครับนะการดำเนินการของปปส.หลังจากนี้นะครับท่านก็บอกว่าเราจะเน้นไปที่การสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในภาพรวมส่วนเรื่องคดีความต่างๆจะเป็นหน้าที่ของตำรวจนะกองบัญชาการตำรวจบช.ปส.ในการดำเนินการต่อไปนะส่วนประเด็นที่ว่าหากถูกผลักดันกับประเทศแล้วนะจะติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าญี่ปุ่นหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนและต้องรอเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าในการดูแลเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของหญิงไทยจะมีในส่วนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือทางกฎหมายนะและการบังคับคดีหรือสคช.นะจะคอยประสานกับครอบครัวทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคุณรักท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็คือแล้วนะตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยปปส.ไทยเนี่ยจะยังติดใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหญิงรายคนนี้อีกหรือเปล่าโฆษกปปส.บอกว่าถ้าหญิงรายดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วจะถูกดำเนินคดีฐานเลี่ยงภาษีศุลกากรกรณีนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไปต่างประเทศหรือไม่นั้นเรื่องนี้จะเป็นการพิจารณาในส่วนของตำรวจบช.ปส.ว่าจะมีการพิจารณาดำเนินคดีในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรรวมไปถึงการขยายผลในส่วนของไรเดอร์ชายนั่นก็เป็นเรื่องของกระบวนการซึ่งตอนนี้เขารู้หมดแล้วนะครับว่าไรเดอร์ชายคนนั้นที่เอาของมาส่งเป็นใครอะไรยังไงเพียงแต่ว่ารอให้นะมาแสดงตัวแสดงตนแต่ถ้ายังไม่มาดูเหมือนจะยังให้โอกาสอีกนะครับแล้วก็จะดำเนินการติดตามตัวมาตรวจสอบสอบถามต่อไปก็ถือว่าจะบอกว่าเป็นโชคดีก็ไม่มีอะไรที่จะใช้คำอะไรที่นอกเหนือจากคำนี้เพราะไม่หลายคนก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยคงจะยาวและอาจจะหนักถึงตลอดชีวิตด้วยซ้ำไปถ้าดูข่าวก่อนหน้านี้แต่พอสั่งโชะอย่างนี้ก็แสดงว่าก็กับที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าจบแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องที่ทางไทยเองว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คือโชคดีคุณมนตรีอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราดูวิธีคิดของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเข้าใจในหลายๆอย่างมากขึ้นก็อย่างอันเนี้ยเขาถือว่าคุณไม่มีเจตนาพอเขาพิสูจน์ได้ไม่มีประวัติผมก็แอบคิดในใจนะถึงแม้ไม่ใช่เธอบางคนไม่มีประวัติแต่ที่ผ่านมาก็อาจจะรอดหรืออะไรก็ได้นะอันนี้คือทั่วๆไปแต่ว่าเขาอาจจะดูแล้วว่าไม่มีประวัติ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยมันเขาก็ถือว่าไม่มีประวัติเพราะฉะนั้นเขาก็ให้กลับเคยมีบางคนอ่ะลืมปืนเขาก็มองว่าเอ๊ะยังไงแบบไหนโทษของเขามากที่สุดก็คือในประเทศไม่ให้กลับเข้าสู่ประเทศเขาสำหรับเราก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยนะแต่ขณะที่บ้านเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆกับเรื่องปืนนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเวลามีเหตุการณ์ทำร้ายเนี่ยฝั่งนู้นก็มีผักตนรถไฟมีฆาตกรใช้มีดใช้อาวุธเคมีพวกปืนเนี่ยจะไม่มียกเว้นมาเจอตอนหลังที่สังหารผู้นำเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำปืนกึ่งๆประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือแบบใหม่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอันนี้คือวิธีคิดของเขาคนไทยเวลาไปต่างประเทศคุณมนตรีถ้าเราขึ้นอันนี้นอกเรื่องวันศุกร์น่าจะพอไหวถ้าเราไม่ได้เสียรถไม่เสียตังค่ารถไฟหรือว่าเสียตังแล้วมันถูกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเพราะตีว่าเราเจตนาโกงอ่ะไม่รู้ก็ถือว่าต้องเจอส่วนที่ขาดแล้วก็บวกค่าปรับแต่ถ้าเกิดคุณไปญี่ปุ่นคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีจะต้องจ่ายค่าตั๋ว สมมติ800แล้วคุณมนตรีไปเสียตั๋วถูกอ่ะ200แล้วเขามาบอกอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อ่ะไปเติมส่วนที่เหลือก็บอกไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จ่ายให้มันครบแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: ก็ถือว่าคนนี้ที่ด้วยเจตนาอย่างที่มีก็คือว่ารอดมาได้แต่ก็ใช่ว่าทุกประเทศจะรอดอะไรแบบนี้ทีนี้ครับกฎหมายบ้านเขาก็เป็นแบบนี้ครับในขณะที่กฎหมายบ้านเราเป็นยังไงไม่รู้มันมีเรื่องที่มันพัวพันกันเต็มไปหมดครับคุณดนตรีเรื่องของกสทช.ตกลงท่านประธานจะยังไงแบบไหนเพราะว่าค้างกันอยู่แบบนี้ก็ยังติดกึกติดกักขณะเดียวกันสิ่งที่เหมือนจะเอามารีเพลย์ใหม่เนี่ยที่เราได้เห็นกันคือกล้อง CCTV ว
1: ัน
0: นี้ครับนักวิชาการอิสระคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนนักคณิตศาสตร์แล้วก็ดังจากการที่คำนวณระยะความเร็วของการลากรถเนี่ยตั้งแต่อัยการตั้งแต่ตำรวจอันนั้นคดีลูกชูกำลังนั่นทีนี้ครับอาจารย์ลอยออกมาเปิดเผยข้อมูลหีบเลือกตั้งสว.ที่ดูจากกล้อง CCTV แล้วก็ใช้ AI วิเคราะห์เนี่ยเขาบอกรูปแบบโหวตไม่แตกแถวโดยมีการใช้เทียบโพยเลือกสว.เป็นการลงคะแนนสอดคล้องกับที่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าอาจารย์ลอยบอกว่าข้อมูลที่เห็นเป็นการหัวอย่างเป็นระบบการกาผิดหมายเลขและเชื่อมโยงผู้สวมเสื้อเหลืองในวันเลือกสว.ด้วยนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการขยี้กันออกมาแล้วผมก็ไม่แน่ใจครับว่าในการออกมาเปิดแบบนี้อีกครั้งเนี่ยจะเป็นผลกันยังไงแบบไหนเรื่องนี้มาแล้วก็สอดรับกับกรณีขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวจนมาถึงก็ไม่ได้ดูถูกครับหนึ่งในนักฟุตบอลอาวุโสที่เขาลงเอาไว้แล้วก็เป็นอดีตคนละขับของท่านอดีตประธานปู่ชัยที่เราทราบกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งทีนี้ประเด็นเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าออกมาอธิบายวันนั้นว่ามองไม่เห็นทีนี้ในส่วนของเอาเคสแรกกันก่อนนะครับที่ตัวเลขที่กันออกมาเหมือนกันและเป็นโพยกันออกมาเหมือนกับโพยแบบนั้นเนี่ยวันนี้คนที่ได้รับการเลือกเป็นสว.รอบล่าสุดอภิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวในการหัวสว.เนี่ยกรณีหัวสว.เนี่ยบอกว่าเนี่ยมันมีตัวเลขตรงกันทุกประการ10ช่องเนี่ยมันเหมือนกับแทบเป็นไปไม่ได้ท่านที่ได้รับการเลือกเป็นสว.คุณพิสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าบนโลกนี้ทุกอย่างมีโอกาสขึ้นได
1: ้
0: ความน่าจะเป็นในทางสถิติเกิดขึ้นได้ทั้งหมดสลากกินแบ่งรัฐบาลยังออกเลขซ้ำได้ผิดหลักแค่ตัวเดียวเลยคนที่คนมีคนบอกว่าแก้จนสีข้างถลอกเนี่ยคุณพิสิทธิ์หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็แล้วแต่จะคิดแต่ถามกลับว่าถ้าเหมือนกันหมดแล้วทำไมไม่เหมือนกันหมดเลยล่ะอันนี้มันย้อนนะส่วนจะส่งสารเป็นหน้าที่ของกกต.เป็นเชื่อมั่นในการทำงานของกกต.อยู่แล้วที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับกกต.มาโดยตลอดทีนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเนี่ยทางนี้ก็บอกว่าเขาก็คงทำต่อไปเรื่อยๆท่านผลิตก็น่าจะทำเหมือนทีเซอร์เหมือนตัวอย่างเปิดหนังตัวอย่างก่อนเดี๋ยวก็ต้องมีเปิดอะไรก็อีกท่านผลิตก็หล่อระดับณเดชน์ของช่อง3ดูต่อไปนะครับไม่รู้ว่าตอนจบพระเอกจะติดคุกหรือเสียชีวิตตอบไม่ได้อันนี้คุณพิสิทธิ์มีการพูดถึงคุณพิสิทธิ์ที่ก่อนอันนี้เคยถูกตั้งคำถามเรื่องโหนบ้างหรืออะไรบ้างแหละแต่ว่าท่านก็ทำหน้าที่ในฐานะเข้าใจว่าท่านน่าจะเป็นโฆษกมั้งครับเลยออกมาอธิบายเรื่องนี้กันได้เยอะทีนี้คุณมนตรีผมขออนุญาตรวบตึงอีกหนึ่งคนที่ออกมาแก้ต่างกรณีขายหมูขายบะหมี่ก็คงฟังกันไปแล้วแต่จะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นก็ว่ากันไปอีกท่านหนึ่งก็ออกมาลืมแว่นตาในการกรอกเพราะคุณผลิตย้อนกลับไปครับในการลงคำวินิจฉัยเนี่ยอีกคนหนึ่งที่มีการเปิดเผยคำวินิจฉัยออกมาทีนี้ครับนอกเหนือจากแดงกองมาและสมภารพลศักดิ์ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสว.แล้วคุณผลิตบอกขอไปดูชวนไปดูผลการวินิจฉัยอีกกรณีที่มีประชาชนส่งข้อมูลเข้ามาเป็นคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนที่ได้เป็นสว.คือปราณีตเกมรำกลุ่ม16จากจังหวัดบุรีรัมย์ในใบสมัครเนี่ยเขียนว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสปี27ถึงปี47ไปคำนวณแล้วปรากฏว่า อายุ61ตอนลงสมัครในปี67ก็เท่ากับว่าทย้อนกลับไปเนี่ยมีอายุ21ถึง41ปีในช่วงพ.ศ.27ถึง47ในขณะที่ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดว่ากีฬาอาวุโสหมายถึงผู้ที่ร่วมแข่งขันตอนอายุ35ปีเป็นต้นไปนั่นหมายความว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่คุณประณีตจะเป็นนักกีฬาอาวุโสในช่วงปี27ถึงปี47ตามที่ปรากฏในใบแนะนำตัวถ้าใช้ประสบการณ์เดียวในการอ้างอิงแสดงว่ามีโอกาสเป็นอายุเป็นนักกีฬาอาวุโสได้เพียง6ปีคือช่วง35ถึง41ซึ่งจะน้อยกว่าประสบการณ์10ปีที่ต้องมีในเอกสารในการไต่สวนคุณประณีตได้แก้ประเด็นข้อ2โดยชี้แจงว่ามีประสบการณ์เป็นนักกีฬาฟุตบอลเกิน10ปีพอเริ่มแข่งขันในระดับตำบลตอนอายุ16ก่อนถูกคัดเลือกในปี27ให้เป็นนักฟุตบอลกองพันในระหว่างการรับราชการโดยประเด็นดังกล่าวมีคำวินิจฉัยอ้างถึงการไต่สวนพยานอย่างไรก็ตามคุณพริตก็บอกว่าการแก้ประเด็นมีจุดที่น่าสงสัยก็คือ 1. ไม่ได้เป็นคนเขียนใบสมัครและข้อมูลแนะนำตัวด้วยตัวเองหรือเปล่าให้พูดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขียนให้ใช่ไหม 2. ยืนยันเจ้าหน้าที่แปลว่าเป็นเพียงนักฟุตบอลพ.ศ. 27ถึง47เจ้าหน้าที่ไปเติมคำว่าอาวุโสเองเหรอ 3. ตอนรับรองเขาอ้างว่าไม่ได้เอาแว่นตาไปเลยเซ็นรับรองความถูกต้องไปโดยไม่ได้เห็นว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลมาให้การในฐานะพยานว่าตนเป็นคนเติมคำว่าอาวุโสเข้าไปเองแต่จากการพูดคุยเห็นว่าเรื่องนี้น่าสงสัยถ้าเติมเข้าไปเองโดยที่ไม่ได้เป็นความประสงค์ของผู้สมัครและแม้จะเข้าไปเติมเองเอกสารก็ต้องมีการรับรองความถูกต้องอยู่ดีการที่กกต.วินิจฉัยว่าไม่มีการกระทำความผิดใดๆเกิดขึ้นยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นทำให้กกต.ต้องถูกตั้งคำถามในเรื่องคุณสมบัติอันนี้ก็เป็นจริงๆมันมีการตั้งคำถามถึงเรื่องเราไม่ได้ถูกอาชีพคุณหมอตีต้องออกตัวก่อน
1: ครับ
0: คุณจะขายหมูคุณจะขายบะหมี่คุณขายได้คุณจะเป็นอดีตพลขับรถของปู่ชายชิดชอบก็ไม่ได้ผิดที่เป็นพลขับแต่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งคำถามเรื่องว่าเอ๊ะตกลงค้าขายแบบนี้เป็นตัวแทนอาชีพไหมอันนี้เป็นวิทยุเสียงตามสายจะเป็นสื่อมวลชนได้ไหมอันนี้ทำเว็บไซต์ถือว่าเป็นสื่อได้ไหมอันเนี้ยเรื่องคุณสมบัติคือเรื่องนึงแต่หลังจากที่เรื่องคุณสมบัติถูกตั้งคำถามเรื่องการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยณตอนนี้เวลานี้ถ้ากระสุนจะตกน่าจะตกได้ทั้งตัวคนที่สมัครสว.ด้วยแล้วก็กกต.ด้วยแต่ถามว่าคนที่จะทำให้กระสุนมันหล่นออกไปที่อื่นก็ยังมีกกต.นี่แหละที่อยู่ในนี้ครับคุณมนตรีครับดอกจันประมาณนี้ครับ
1: ครับแหมจริงๆเรื่องที่มาเป็นประเด็นตอนนี้มันคือเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณวิรักษ์ไม่ว่าจะอาชีพไม่ว่าจะเป็นพลขับเป็นสารถีแต่มันจะมี
0: แต่เราไม่เห็นการวินิจฉัยของกกต.ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันอยู่เห็นตรงการวินิจฉัยใช่ไหมคุณประตู
1: แต่นี่แหละเริ่มที่จะเห็นร่องรอยแล้วนะครับอย่างกรณีที่ลืมแว่นตาก็เลยมองไม่ได้เห็นว่ามีคำว่าอาวุโสอยู่ด้วยทำให้ผมนึกถึงตอนนู้นที่มีคนไปกรอกประวัติให้ไปเขียนกันที่โรงสีแห่งหนึ่งไม่รู้ในข่าวถ้าย้อนดูนะก็จะมีคำว่าโรงสีนะก็เขียนกันเป็นตั้งกรอกกันเองอะไรเองแล้วก็เอามาดำเนินการซึ่งตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบอย่างที่บอกว่ามีคนกรอกให้เนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นทีนี้ผมขมวดสั้นๆนิดหนึ่งก็คือพอมันเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมเหมือนกับเป็นหนังเก่าแล้วก็นำมาฉายอีกรอบหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะเติมตรงนั้นตรงนี้เข้าไปเนี่ยเออแปลกเรื่องนี้นะคุณไปรักเอามาฉายเมื่อไหร่คนก็ดูนะคนก็สนใจนะครับทีนี้ถามว่าออกมาในช่วงนี้ในทางการเมืองเราได้เห็นว่าหลังจากที่ถูกอีกฝั่งหนึ่งสองไอเขาเรียกสองไอตอนนี้ไอรอกับไอติมนะไอรอกับไอติมเปิดเกมรุกนะเพื่อที่จะดึงเรื่องให้มันอยู่ในสายตาของประชาชนให้อยู่ในแสงไฟอยู่ตลอดอีกฝั่งดูเหมือนถูกกระทำนะครับตอนแรกเปิดมา9คนนะคนที่เป็น1ใน9ก็ออกมาแสดงตัวแสดงตนแล้วก็จะคำว่าจะตรงนั้นน่ะนะนักกฎหมายเขาก็บอกผมว่าถ้า าจะฟ้องจริงกับมนตรีนะเขาไปเหมือนกับกรณีคุณเนวินชิดชอบนะฟ้องหมิ่นประมาทพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปศาลเลยนะแต่การไปยื่นร้องอย่างวันนี้สองรายก็ไปร้องเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนที่ตำรวจเหมือนกับคุณสุขสมรวยกระบวนการมันยังอีกยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการฟ้องที่แตกต่างกันทีนี้พอมาถึงตอนนี้ผมเห็นคุณสุภชัยใจสมุทรออกมา3วันติดต่อกันเลยและท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านก็ถ้าภาษาสื่อก็คือเปิดไฟเขียวเพราะเป็นหน้าที่ของท่านท่านเป็นฝ่ายกฎหมายท่านต้องออกมามันเลยเหมือนกับไปเปิดข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะเปิดละเอียดยิบเลยคุณไปเจอกันที่หอศิลป์ของจิมทอมสันนะคุณไม่ได้มีการลงขันกันมีใบเสร็จมีอะไรสารพัดอย่างพูดง่ายๆเหมือนกับที่คุณสุภชัยใจสมุทรก็บอกว่าถ้าสว.สีน้ำเงินมีพฤติการต่างๆผมถามว่าทั้งสองกลุ่มก็ทำวิธีเดียวกันและความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนคุณบอกการทำแบบสีน้ำเงินมันหัวมันผิดแต่พอคุณทำเหมือนกันกระบอกว่าหัวแต่ไม่โกงเนี่ยเป็นการออกมาเป็นชุดของคุณสุภชัยใจสมุทรผมเลยนึกเร็วๆนะคุณวิรัติครับว่ากกต.เหลือเวลาประชุมอีก4สัปดาห์แล้วนัดหมายว่าสิงหาคมเนี่ยนะก็จะชี้ประเด็นนั้นแต่ตอนหลังมันมีเรื่องว่าอาจจะต้องขอขยายเวลาออกไปก็เลยไม่แน่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามว่ามันมีประเด็นเดียวกันแม้จะเป็นคนละเรื่องแต่มันเชื่อมโยงกันและเราก็มีอำนาจในการที่จะตรวจสอบแม้จะไม่มีใครมายื่นร้องอย่างที่ทางคุณสุภชัยใจสมุทรนักร้องทั้งหลายเนี่ยนี่คือข้อมูลอ่ะเหมือนกับอยากชี้เป้าให้เห็นว่าจะไปร้องไหมแต่กกต.ก็อาจจะใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายว่าความปรากฏนะเมื่อมีความปรากฏก็อาจจะนำมาพิจารณาและทำให้เรื่องนั้นนะถูกนะขยายเวลาออกไปหรือเปล่าอันนี้คิดเร็วๆนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกันถ้าไม่มีผู้ร้องเราก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นก็เดินหน้าชี้นะลงมติเรื่องนี้ไปซึ่งหลายคนก็เดาทางล่วงหน้านะใน3แนวทางที่เราเคยคุยกันมาตลอดนั่นแหละว่ามันจะออกหน้าไหนแน่นอนที่สุดหน้าแรกยึดตามคณะกรรมการชุดที่26เป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะถ้าจะยึดตามตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีชุดที่36
0: ไม่มี36
1: พอมี36เสร็จปุ๊บนะครับก็เป็นไปไม่ได้ว่าจะยึดตามแนว36ทั้งหมดมันก็จะต้องออกแนวอื่นซึ่งไม่ใช่ยกแข่งทั้ง229คนเพราะนั้นตรงนี้นะมันก็จะทำให้เห็นว่า3แนวเนี่ยก็คงจะจบและจบแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กกต.จะต้องสื่อสารเพราะท่านนะมีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดและใครจะไปฟ้องใครที่ไหนเรื่องก็คงจะยังอีกยาวเพราะนั้นนะขมวดสั้นๆเลยเวลามาไกลนั่นก็คือเรื่องนี้ต้องดูว่าจะยืดหรือจะจบนะมี2ทางนี้ท่านนันเองแต่ได้เห็นแนวทางอะไรต่อไม่ไรมามากกว่าที่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเคลื่อนไหวโดยอีกฝั่งหนึ่งไม่ขยับครับคุณพิรักครับ
0: จะไม่ต้องมีชุด26 36และ46อะไรอีกนะคุณมนตรีนะ
1: คงไม่มีแล้วจะเหลือแต่ชุดเดียวก็คือ7อรหันต
0: ์อรหันต
1: ์ซึ่ง7ตอนนี้เขาถ้าอาจจะแนกแบบหลวมๆเขาบอก
0: ใช้งานได้เท่าไหร่ใช้งาน
1: เขาบอกว่า43นะแต่บางคนไม่รู้ว่าไปต่อภาพยังไง4บวก1แล้วก็บวก2
0: พักกันนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวถึง 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
8: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
9: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360 องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของการสอบทุจริตในสถก็เห็นรัฐมนตรีออกมาโชว์กำชับโชว์อะไรต่อมีอะไรกันอยู่เยอะนั่นก็คงจะเป็นการขยับในเชิงการเมืองแต่ว่าในส่วนของร่องรอยที่เกิดขึ้นครับNational Lightเขาลงครับวันนี้ความคืบหน้าผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์วันนี้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในเรืองเดชในข้อหาทุจริตในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองปราบตามหมายเรียกวันนี้มีการรับทราบข้อกล่าวหาสอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงแล้วก็มีการปล่อยตัวทางนี้ก็อ้างอิงแหล่งข่าวภายในกองบังคับการกองปราบนะครับว่าวันนี้นายเรืองเดชพร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้อง5คนครับอยู่ในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามตั้งแต่เวลา 7:00 นแล้วก็มีการแยกสอบปากคำอย่างละเอียดทั้ง5คนครับให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายละเอียดบางส่วนที่พนักงานสอบสวนสอบถามแต่ทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก็มีการบันทึกถ้อยคำของแต่ละคนเพื่อนำไปประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่รวบรวมได้โดยเฉพาะผอ.ดึงเดชที่ยอมรับว่าเป็นคนที่นำแฟลชไดรฟ์ไปส่งให้ด็อกเตอร์วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้จริงแต่ทางผอ.เรืองเดชยืนยันว่าเป็นไปตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตามขอบเขตงานหรือ TOR เท่านั้นโดยบอกว่าได้รับคำสั่งมาจากนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเรืองเดชกับดร.วินเนี่ยเรื่องเดชพอเรื่องเดชเนี่ยบอกว่ารู้จักกันอยู่ในแวดวงการศึกษาขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเรียกบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีนายธีรุตเลื่อนคำให้การออกไปเลื่อนการเข้าให้ปากคำออกไปแล้วก็นัดหมายอีกครั้งวันที่6สิงหาบุคคลอื่นๆที่พบในจังหวัดนนทบุรีในบ้านพักเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เรียกเข้ามาให้ข้อมูลขอเลื่อนนัดหมายเช่นเดียวกันโดยมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่10สิงหาหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะทยอยสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจริงๆเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าตัวละครเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านี้ไม่รู้ผมคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณมนตรีดูหนังเนี่ยบางทีผมเจออาจจะเรียกว่าระดับปฏิบัติการระดับปลาซิลปลาสร้อยรับกันเท่านี้นะถึงเวลาติดไม่นานหรอกโดนไม่นานหรอกแล้วถึงเวลาเนี่ยออกมาเนี่ยเดี๋ยวมีเงินจำนวนนี้เอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องใครอยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูแลอันนี้คิดในแบบหนังเฉยๆไม่รู้ว่าเรื่องมันจะออกมาคล้ายๆหนังด้วยหรือเปล่าคุณมนตรีครับเพราะว่าตัวละครมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันขยับได้ไม่ค่อยเยอะเลยครับคุณมนตรี
1: ก็จริงๆตัวละครที่ไปรวบรวมนะฮะมาจากไม่รู้ใครเป็นเอเจนต์กำกับดูแลในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับถ้าฟังจากคลิปที่นาทีเนี้ยเมื่อวานผมยังคุยกับคุณวิสุทธิ์ว่าเอ๊ะสองคนเนี่ยหายไปนะนะคุณชื่อส้มกับกริบนะ
0: แต่เราก็คุยหลายทีแล้วนะส้มกับกริบเนี่ยออกมาขอโทษท่าน
1: รองทรง
0: ว่าที่รัฐมนตรีมหาดไทยกลายไปเป็นรองทรงศักดิ์เนี่ยแล้วตกลงเนี่ยพอขอโทษปุ๊บชื่อหายจากระบบเลยนะทั้งที่เป็นคนอธิบายขั้นตอนอะไรอย่างดียิ่งเลยนะคุณมนตรี
1: ก็มีการนัดหมายว่าจะจ่ายกับใคร แล้วตอนแรกว่าจะบวกเท่านั้นเท่านี้แต่บังเอิญว่ามันต้องมีจ่ายเพิ่มมันก็จะปูดจะโป่งตัวเลขจะใหญ่ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่กลายเป็นว่าทั้งส้มและกลิบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแต่ละครั้งทั้งปปช.ทั้งตำรวจนะที่มีการเรียกสอบหรือแม้กระทั่งในส่วนของคนนั้นที่มีการซัดทอดมาคนนี้และคนนี้โยงไปถึงอีกคนหนึ่งตอนนี้กลายเป็นว่ามันน่าจะวนอยู่ที่อัศวินอัศวินโชติพนังใช่ไหมครับดร.วินเนี่ยที่ซัดทอดไปยังเรืองเดชสิริกิตที่มาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้แล้วก็เรืองเดชก็คงจะโยง
0: เรืองเดชก็บอกว่าอดีตอธิบดีเป็นคนส่งให้นี่มา
1: วนมาตรงนี้ครับท้ายเนี่ยนะฮะคนที่ชื่อดร.วินก็โยงมาถึงคุณเรืองเดชคุณเรืองเดชก็วนกลับไปที่อธิบดีก็น่าจะอยู่ในไอ้วนเวียนอยู่ตรงนี้คงไม่ไปไกลจากนี้ครับคุณเป็นหลักทั้งที่อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยน่าจะมีคนเกี่ยวข้องเฉพาะในมือของปปช.เนี่ย22บวกเท่าไหร่นะฮะที่เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนทั้งหลายแหล่ทั้งคนตรวจข้อสอบคนไปเรียกรับอะไรเจ้าหน้าที่นะรวมเป็นประมาณ55หรือไงนั่นน่ะคือในมือของปปช.ก็สุดท้ายนะตัวละครสำคัญก็จะกลายเป็น3คนที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่ทีนี้ต้องไปดูความคืบหน้าต่อวันนี้ผมเห็นมท.4ซึ่งคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยนะนามสกุลเดียวกันกับตอนนี้ท่านเกี่ยว2เกี่ยวเลยนะเกี่ยวแรกก็คือท่านเป็นลูกชายของคุณสมเกียรตินะฮะคุณสมเกียรติซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ย
0: นะเอกประสิทธิ์เนี
1: ่ยโกเกียรติเนี่ยนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก่อนหน้านู้นเนี่ยโกเกียรติกับอีกโกหนึ่งซึ่งเป็นลุงซึ่งเป็นนายกอบจ.สตูลเนี่ยนะที่รับงานกันจนกระทั่งปปช.ชี้มูลเนี่ยนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วมาวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องหัวสวนะในสารระบบที่ก็มีการพูดถึงก็มีนามสกุลเรียงประสิทธิ์เนี่ยตกเป็นข่าวอยู่ในนั้นด้วยและวันนี้เรื่องของการสอบสถเนี่ยนะก็มีลุงของรัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนที่มีรายชื่ออยู่ในมือปปช.ด้วยนะตอนแรกคนก็ตั้งคำถามกับท่านว่านะท่านยังสมควรหรือเหมาะสมในการที่จะต้องได้รับการมอบหมายให้ดูแลตรงนี้อยู่อีกหรือไม่ก็ถามกันวันสองวันแต่เมื่อไม่มีใครถามต่อและนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังไม่ได้ติดใจว่าอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4ก็ยังได้รับมอบหมายกำกับดูแลในเรื่องนี้วันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปนะในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนั่นก็คือกรณีในส่วนของสถ.ซึ่งเมื่อวานท่านก็ลำดับเรื่องไว้แล้วว่าจะต้องเริ่มต้นที่กสถ.จากนั้นก็ไปสู่กกลางนะครับและกกลางก็จะสั่งการไปที่จังหวัดนะเพื่อที่จะให้แต่ละลำดับแต่ละขั้นตอนดำเนินกันไปแต่เบื้องต้นท่านบอกว่าข้อมูลต่างๆที่รอความสมบูรณ์ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะดังนั้นภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีข้อสรุปคุณวรสิทธิ์บอกว่าผมกำชับทุกหน่วยงานว่าอาทิตย์หน้าต้องรู้ผลในส่วนที่ดำเนินการได้ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อประชาชนต้องได้รับคำตอบและผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมก็เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าก็อีก 2-3 วันนะครับก็ทุกอย่างก็จะมีคำตอบออกมาจากเรื่องของปัญหาการทุจริตสถ.อันดับแรกที่จะได้เห็นก็คือการประกาศยกเลิกบัญชีที่มีการแต่งตั้งไป5,000กว่าและก็จะมีการประกาศบัญชีใหม่ก็เท่ากับจำนวนที่มีการยกเลิกไปครับคุณพิลาครับ
0: ก็ถ้าตามเทคนิคในการสื่อสารเนี่ยเปลี่ยนจากการถูกตั้งคำถามเป็นคนมาคาดหมายจังหวะเวลาในการที่จะให้คำตอบอะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทั้งท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐช่วงนี้รู้สึกว่ามีพื้นที่ข่าวกันอยู่เยอะจนกลายเป็นว่าปกติแล้วเนี่ย เมื่อก่อนจะมีลูกค้าประจำนะผมเช็คเอาใหม่ถอนดีกว่ามีคนที่มีภาพอยู่ในสื่อประจำเนี่ยเหมือนโดนแย่งพื้นที่คุณมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยพื้นที่หายไปไหนหมดกลายเป็นว่าเออมีคนขยับมาใช้พื้นที่สื่อเพิ่มเติมกันเองผมให้พื้นที่ตรงนี้หน่อยท่านจะได้รู้สึกท่านจะได้คนจะได้เห็นภาพครับว่ายังไม่ลืมท่านท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนหนึ่งครับคุณเจเศษวันนี้ก็กล่าวถึงการได้รับแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยตอนนี้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยครับโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้เขามีถ้อยคำครับเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินกำชับครับกำชับให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ผมว่านี่ก็ดีนะครับหลายคนได้เห็นนายกรัฐมนตรีเวลาทำงานเนี่ยมีการกำชับมาก็ได้ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีครับกำชับขีดเส้นคาดโทษอะไรพวกนี้ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใครที่เจอปัญหาเรื่องของสาธารณภัยนะครับก็สามารถที่จะประสานไปยังปภ.ได้ส่วนที่เชียงรายนะครับวันที่ผ่านมาก็มีน้ำไหลหลากใน7ตำบล7หมู่บ้าน2อำเภอแม่จันเชียงรายก็มีการดูแลเชียงใหม่ก็มีที่แม่อาย4ตำบล5หมู่บ้านก็มีการดูแลพะเยาโอ้โหนี่ถือได้ว่าณตอนนี้ใครที่ถูกตั้งคำถามเรื่องลูกทงลุงเทพเนี่ยไม่ต้องห่วงครับแล้วก็มีคนไปถามท่านรัฐมนตรีชัยชนกคิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยถึงเรื่องของเอ๊ะตกลงต้องมีการประเมินมีการเตรียมการรับมือกับเรื่องต่างๆยังไงแบบไหนนักข่าวก็ถาม4เดือนพอไหม6เดือนพอไหมก็สรุปรวมๆเนี่ยท่านว่าน่าจะสักประมาณสัก1ปีน่าจะเป็นการประเมินกันได้ว่าผลงานกันออกมายังไงแบบไหนแล้วเรื่องปรับครม.เนี่ยไม่มีนะใช้เวลาในการพิสูจน์ผลงาน1ปีค่อยประเมิน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเยอะการแก้ไขที่รัฐบาลทำเนี่ยเรื่องพลังงานก็เป็นรูปธรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นก็ไม่ใช่เข้ามาปรับเปลี่ยนไม่เป็นฉะนั้นเรื่องคงไม่แดงโอ้โหนี่คือการปรับเปลี่ยนนะคุณมนตรีไม่งั้นเรื่องคงไม่แดงระดมกำลังไม่ให้เกิดปัญหาทีนี้นักข่าวก็ถามเรื่อง KPI ท่านบอกว่าต้อง1ปีกำลังสวยทีนี้ครับนักข่าวก็ถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้แจ้งไหมว่าจะให้ปรับช่วงไหนคุณชัยชนกบอกว่าระยะเวลาไม่ได้แจ้งแต่ก็แจ้งรัฐมนตรีทุกท่านทราบตั้งแต่ต้นทุกคนต้องมีผลงานเราเป็นพรรคใหญ่ที่มีบุคลากรคุณภาพศักยภาพหลายคนต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นักข่าวถามถึงเรื่องของจับขั้วรัฐบาลใหม่สีเขียวสีแดงยังไงคุณชัยชนกบอกไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยตอนนี้ปัญหารุมเร้าหลายอย่างรัฐมนตรีทุกท่านต้องโฟกัสและเร่งทำงานครับคุณมนตรีเอ๊ะเขียวแดงนี่เราต้องเล่าในเชิงวิเคราะห์ด้วยไหมครับคุณมนตรีหรือคิดว่าสูตรนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรอกในช่วงเวลานี้
1: ถ้าจะเกิดเนี่ยถ้าดูจากวันเวลาที่คุณชัยชนกพูดถึงเนี่ยนะการปรับครม.นะผมต้องให้น้ำหนักนะเพราะว่าท่านเป็นเลขาธิการพรรคสีน้ำเงินนะเลขาพรรคภูมิใจไทยเมื่อท่านออกมาบอกว่านะครับนะ1ปีกำลังสวยนะฮะ1ปีกำลังสวยเนี่ยแสดงว่าจะยังไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงวันที่11เมษายนปี2570เพราะท่านแถลงนโยบายแล้วก็เริ่มต้นทำงานนับหนึ่งวันที่11เมษายนนะฮะของปีนี้ดังนั้นเมื่อไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนนะการจะเข้ามาของสีเขียวเนี่ยนะก็ไม่เกิดขึ้นนะสีเขียวจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับครม.ส่วนจะปรับแบบไหนนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเมืองเป็นตัวบอกเรื่องนะถ้าการเมืองต่อจากนี้ไม่ว่าหัวไม่หัวสวเรื่องของการทุจริตในสถนะการจัดระเบียบครั้งใหม่การจัดทัพในกระทรวงมหาดไทยนะถ้าทุกอย่างราบรื่นประคับประคองลงตัวก็นู่นแหละครับ1ปีอย่างที่คุณชัยชนกบอกนะแต่ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสียก่อนนะซึ่งคำว่าอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการปรับก่อนเวลาที่คุณชัยชนกบอกและการปรับจะเป็นการปรับแบบนะแบบปรับกันภายในหรือดึงพรรคการเมืองสีเขียวเข้ามาเสียบนะเพื่อที่จะสร้างสมดุลกันทั้ง ในพรรคสีน้ำเงินแล้วก็โยงไปถึงข้ามฟากไปถึงสีแดงด้วยหรือเปล่าหรือท่านหนักสุดเนี่ยคุณอภิรักษ์ชวนคุยมันหยุดนะมองอันนี้เป็นการมองการเมืองนะ
0: ครับ
1: ท่านหนักสุดเนี่ยแม้จะยังเป็นขั้วเดิมแต่อาจต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี

0: ีจริงๆหรือเปล่าคุณมนตรี
1: คือถ้าประคองแล้วไม่มีอะไรฝืนเนี่ยมันก็ไปได้แต่ถ้าประคองกันยังไงก็ตามแต่ดูภาพ
0: แต่ถ้าประคองกันแบบทรงเล็งทรงเล็งทรงเล็งแบบนี้เฉิดฉายไปเรื่อยๆมันได้ไหมคุณมนตรี
1: ถ้าเฉิดฉายไปได้เรื่อยๆเนี่ยไม่มีอะไรก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะแต่ถ้าไปต่อกันไม่ได้ไอ้ชนิดที่คบกันได้ก็คบไม่ได้ก็ตัดทิ้งอะไรประมาณนั้นเนี่ยไอ้ถ้ามีบ่อยๆ อย่างนั้นออกมาเนี่ยมันอาจจะกระเทือนได้นะพอกระเทือนปุ๊บนะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเมืองไทยเนี่ยเราจะถ้าเป็นการเล่นหมากรุกเนี่ยจะไปดูเฉพาะหมากบนกระดานอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณที่รักครับ
0: คุณมนตรีมา10โมงพรุ่งนี้นะครับข่าวเห็นมาจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นนะครับวันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์ภูมิวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
9: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
10: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับอยู่กับผมวรินทร์ สัจเดววันที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดการซื้อขายไปที่ 1,623.64 จุดนะครับบวกขึ้นมา 25.53 จุดนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 3,516 ล้านบาทนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดนะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX นะครับคุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวาลินครับผมครับ
2: ครับวันนี้ปัจจัยอะไรครับที่เป็นตัวกำหนดตลาดครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นกระแสนะครับเพราะว่าวันนี้เองในตลาดหุ้นต่างประเทศก่อนมีเฉพาะในเอเชียก็มีแรงซื้อกลับเข้าในหุ้นกลุ่มคริปนะครับหลังจากที่ลงมาเยอะนะครับนะแต่เขาก็มีการมุมมองในเชิงที่ดูเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มพวกธุรกิจ AI นะครับนะเพราะว่าวันนี้ก็จะมี Amazon กับ Microsoft ที่ออกวันนี้ออกมาถือว่าดูสดใสนะฮะนะครับนะก็ทำให้มองว่าธุรกิจมันก็ยังไม่ได้ถึงกับเป็นบับเบิ้ลอะไรนี้ก็คาดการณ์กันไว้อย่างนั้นนะฮะนะครับนะนั้นวันนี้ก็เล่นการรีบาวแล้วก็อย่างคือตลาดหุ้นเพราะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาตกลงแรงนะครับแล้วว่าพอมู้คืนนี้เขาผ่านมาเนี่ยเขาบวกแรงนะครับก็มีรีบาวแล้วก็วันนี้ล่าสุดเนี่ยตัวเลขดาวโจนส์ฟิวเจอร์หรือแม้แต่ฟิวเจอร์ล่วงหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยยังบวกต่อแล้วบวกแรงด้วยนะนะครับเนี่ยเพราะว่างบที่ออกมาเริ่มเป็นบวกเรื่อยๆนะครับเนี่ยทำให้มีการซื้อส่งแรงกันต่อนะครับเนี่ยแล้วเผื่อว่าวันนี้ในเอเชียเนี่ยพวกอะไรไต้หวันญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเพราะเกาหลีนะครับเนี่ยวันนี้มีบาร์ไปถึงเกือบ 18% เกาหลีในตลาดเดียวนะฮะนะครับเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาเขามีการพูดถึงเรื่องของอะไรฮะการเล่นมาจิ้นมาแล้วก็ขาดทุนจากหุ้นเยอะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแต่วันนี้ก็พลิกกลับขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยเลยทำให้ตลาดหุ้นมันดูมีสีสันขึ้นนะครับในแง่ของบ้านเราเองเราผมว่าเราก็เล่นล้อเป็นกระแสพวกนี้ด้วยนะครับนะซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะมีตัวงบที่ออกมาดูแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันที่วันนี้โฮปโปที่ประกาศงบมาเปิดก็ดูดีนะครับนะงั้นภาพตลาดเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นกระแสของการเป็นตัวงบพองงบออกมาดีปุ๊บเนี่ยพร้อมที่จะเคลียร์ขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ในฝั่งของอเมริกามีเพิ่มอย่างคือตัวเลขเมื่อคืนก่อนตัวเลข PCE ของเขาเนี่ยมันออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่คาดหวังเอาไว้แต่รู้ต่ำกว่าคาดนิดหน่อยนะครับนะทำให้มองว่าเอ้ยอย่างนี้เป็ดก็ไม่น่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะแล้วก็ในตะวันออกกลางเองก็ต้องติดตามดูนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เรายังไม่รู้นะว่าสุดท้ายมันจบยังไงนะครับนะแน่นอนคือตอนที่สถานการณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนะเลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้ก็เลยว่าที่ตัวงบก่อนนะครับว่าที่ไหนที่หรือว่าที่หนองหรือบ้านเราก็แล้วแต่เนี่ยนั้นงบเป็นตัวหนุนแล้วเผื่อว่าวันนี้เองกลุ่มต่างชาติเองวันนี้กลับมาซื้อตอนแง่บ้านเรานะครับนะพอซื้อปุ๊บแล้วหุ้นตัวใหญ่วันนี้ขึ้นได้เช่นบุกเดลต้าเนี่ยนะครับกลุ่มแบงก์ขึ้นได้นะครับนะเลยทำให้ว่าวันนี้เองก็เลยดีบ่าวค่อนข้างจะแดงแล้วก็เป็นการเอาคืนจากที่หายไปเมื่อวันก่อนนะครับวันก่อนหน้าลบไป26นะวันนี้บวกไป25เงี้ยนะครับนะแสดงว่าเซ็ตติ้งอยู่ในโซนของตลาดที่กำลังจะบุ้นขึ้นไปหางบนใหม่คือ1,650เหมือนเดิมนะครับ
2: ครับสัปดาห์หน้าจะผันผวนอย่างนี้ต่อไหมครับ
3: ผมดูผันผวนนะครับเพราะว่าการรีบาวเนี่ยมันเป็นการเล่นไปตามกระแสเรื่องของตัวงบนะครับนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่างบมันจะออกมามีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับนะแต่แน่นอนคือทุกอย่างงบมันออกมาดีมันก็เฮไปอ่ะนะฮะเดี๋ยวพองบออกมาไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องระวังครับนะแต่ตามเราเห็นอย่างว่าวันนี้คือตลาดหุ้นในเอเชียผมคิดว่าเขาบุกได้ค่อนข้างจะแรงนะครับนะผมว่าอย่างน้อยมันน่าจะมีดีบ้างสักช่วงหนึ่งแหละนะครับดังนั้นโอกาสที่ในทิศหน้าต้นสัปดาห์เนี่ยผมว่าหุ้นยังมีโอกาสการขยับได้ต่อเนี่ยผมว่ายังมีอยู่คือว่าความร้อนแรงอาจจะดูน้อยลงนะครับ
2: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้าได้เลยครับคุณเจริญ
3: ครับช่วงนี้เองเราก็เลยมองภาพตลาดเนี่ยผมว่าเป็นถ้าเป็นการซื้อที่ดีหรือเป็นการซื้อเนี่ยอ่อนตัวรับน่าสนใจนะครับนะหรือตั้งรับอ่อนช่วงย่อนนั่นเป็นการซื้อส่วนถ้าคิดจะขายอะไรช่วงมันเด้งขึ้นไปนั่นแต่ในการขายเหมือนกันนะครับนะคือไม่ให้คิดเล่นรอบตลาดนะครับนะเรามองในต้านอยู่ประมาณแถว1,635นะครับแล้วก็1,650เนี่ยอาจเป็นการแบ่งขายไปบ้างนะครับเพราะว่าเราพูดมันขึ้นมันกระชากเร็วนะครับนะแต่พอตอนตกก็ตกเร็วเหมือนกันดังนั้นช่วงนี้เราเล่นแบบได้ดีกว่าคือตั้งรับช่วงอ่อนตัวแล้วขายช่วงดีบ่าวนะครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX นะครับกับวันนี้ครับที่ตลาดเนี่ยปิดบวกขึ้นมา 25.53 จุดนะครับนอกจากต่างชาติซื้อสุทธิ 3,500 กว่าล้านแล้วนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันก็ซื้อสุทธิเหมือนกัน492และ 2,037 ล้านบาทตามลำดับนะครับในขณะที่รายย่อยหรือว่าในประเทศนะครับเป็นฝ่ายขายสุทธิ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้ตลาดในรีบาวด์ตามทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่รีบาวด์กลับขึ้นมาตามๆกันนะครับปัจจัยหนุนตลาดหุ้นวันนี้ก็มาจากหุ้นเดลต้าและหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่แรงซื้อกลับมาหนุนดัชนีรวมถึงแรงซื้อกลับหุ้นใหญ่นะครับทั้งกลุ่มแบงค์โรงไฟฟ้าและค้าปลีกนะครับก็ทำให้ตลาดนั้นปรับตัวขึ้นมาได้สัปดาห์หน้าครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าน่าจะยังคงมีความผันผวนนะครับต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางต่อเนื่องครับประกอบกับการรายงานผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐที่ทยอยออกมารวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับแนวต้านแนวรับส่วนใหญ่มองกันไว้ที่แนวต้าน 1,650 นะครับแนวรับ1,610ภูมิภาควันนี้ครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,832.26 จุดเพิ่มขึ้นมา 27.57 จุดคิดเป็น 0.72% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกนะครับมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ครับหลังจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทในกลุ่มนี้ช่วยคลายความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับหางเสงปิดไปที่ 25,884.43 จุดเพิ่มขึ้นมา 25.55 จุดครับคิดเป็น 0.1% นิกเคอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากกว่า 4% ในวันนี้นะครับหลังผลประกอบการที่สดใสของบริษัทในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ทั้งในสหรัฐและญี่ปุ่นช่วยคลายความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวครับนิกเคอิวันนี้ปิดไปที่ 64,362 เพิ่มขึ้นมาเกือบ 2,500 จุดนะครับคิดเป็น 4.03% คอมโพสิตเกาหลีใต้พุ่งสูงเป็นประวัติการครับวันนี้โอ้โหเกือบ 18% เลยนะครับและกลับมาปิดเหนือระดับ 6,500 จุดได้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับแรงหนุนก็มาจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลังจาก Microsoftบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดซึ่งก็ช่วยให้ตลาดนั้นคลายความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายจำนวนมากในด้านปัญญาประดิษฐ์คอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,595.45 จุดนะครับพุ่งขึ้นมา 1,000 กว่าจุดครับคิดเป็น 17.91% นะครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ก็ปิดบวกเช่นเดียวกันนะครับมีแรงหนุนมาจากความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Amazon เปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดและหุ้นกลุ่มชิปในตลาด Wall Street ดีดตัวขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,976.80 จุดเพิ่มขึ้นมา9กว่าจุดครับคิดเป็น 0.1% All Ordinary ปิดไปที่ 9,137 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 14.30 จุดคิดเป็น 0.16% นะครับความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้นะครับมีเรื่องของการเปิดร้าน Local Trade Center นำร่องชลบุรีโมเดลธุรกิจพี่ใหญ่ช่วยน้องนะครับคาดสะพัด25ล้านเป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้ครับคุณภูนพงษ์เนนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้นายสถาพรร่วมนาพยาวร่วมนาพยาครับรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นหรือว่า Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่อง2569นะครับที่กรมให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยซึ่งก่อตั้งในปีแรกให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับขณะที่ BDI แจ้งทางรัฐ Health Link เป็นช่องทางแสดงผล ไม่มีการแก้ข้อมูลจากหน่วยงานต้นทางนะครับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI นะครับ Big Data Institution เนี่ยนะครับ BDI สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA นะครับและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ขอบคุณข้อห่วงใยจากประชาชนที่แจ้งความผิดปกติของข้อมูลสุขภาพที่แสดงผลบนแอปพลิเคชันทางรัฐและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงผลการเชื่อมข้อมูลสุขภาพของระบบ Health Link เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของระบบหลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพที่ประชาชนได้รับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยแจ้งมาว่าระบบ Health Link ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพหรือว่า Health Information Exchangeระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยระบบทำหน้าที่รับส่งข้อมูลจากแหล่งต้นทางไปยังระบบปลายทางตามสิทธิที่กำหนดไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสุขภาพที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใดนะครับนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูลประธานสมาคมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลคนใหม่ดันไทยเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนนะครับโดยคณะกรรมการสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยได้มีมติแต่งตั้งให้คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูลดำรงตำแหน่งประธานของ TDO นะครับไทยดิจิทัลออร์แกไนเซชันเนี่ยนะครับแทนคุณอัศทองใหญ่อัศวานันประธานคนก่อนการเข้ามารับตำแหน่งของนายนิรันดร์นั้นจะช่วยสานต่อวัตถุประสงค์ของ TDO ครับสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเนี่ยนะครับในการเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจบริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัลตลอดจนส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโดยร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสครับพันธมิตรออมพลัส21วินาทีเกลี้ยงครับประชาชนมือไวซื้อกันทัน 1,590 คนรอบต่อไป 3-5 สิงหาคมนี้นะครับคุณเอกนิติทันประภาสครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังพูดถึงการเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวันแรกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับเกี่ยวกับข้อมูลการเปิดจำหน่ายล็อตแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทถูกจำหน่ายหมดลงภายในเวลาเพียง21วินาที21วินาทีนะครับโดยการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่1ในวันแรกคือวันนี้เนี่ยผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามมีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 1,590 คนซื้อครบเต็มวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทภายในวันเดียวเลยนะครับรอบต่อไปก็เดี๋ยวรอกันในวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้นะครับในขณะที่บัญชีม้าเด็กยอดพุ่ง 70.3% ครับแบงก์ชาติเข้มปรับวงเงินโอนอายุ 10-11 ปีไม่เกินวันละ 3,000 บาทนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะครับผู้อพยพจากโมร็อกโกทะลักเข้าแดนสเปนแล้วกว่า 49,000 คนภายในเวลา24ชั่วโมงเสียชีวิตอย่างน้อย18รายนะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวที่ตอนนี้เนี่ยคนกำลังพูดถึงกันเยอะมากนะครับแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องของการรับมือกับคลื่นผู้อพยพในบรรดาประเทศ EU หรือเปล่าโดยมีสเปนเป็นด่านหน้านะครับผู้อพยพราว 49,000 คนในเดินทางเข้าสู่เมืองเซลตาของสเปนผ่านทางทะเลและทางบกภายในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงครับเหตุการณ์ความโกลาหลและการเบียดเสียดนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายจากการจมน้ำและเหตุเหยียบกันตายนะครับกองทัพสเปนส่งกำลังทหารและรถถังเข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และสกัดกั้นไม่ให้ผู้อพยพกระจายตัวเข้าสู่ตัวเมืองครับรัฐบาลสเปนบรรลุข้อตกลงกับโมร็อกโกเพื่อเตรียมส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกลับประเทศโดยเร็วที่สุด วิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบในระดับภูมิภาคครับโดยนายกรัฐมนตรีอิตาลีนะครับเมโลนีขู่ระงับความตกลงเชงเก้นกับสเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยของพรมแดนนะครับต้องรอดูกันต่อไปพัฒนาการของเรื่องนี้นะครับสิงคโปร์สอบ massive attack วงดังอังกฤษชูธงตะโกนเชียร์ปาเลสไตน์บนเวทีคอนเสิร์ตเศรษฐกิจเกาหลีเหนือขยายตัวเกิน 3% ครับโตต่อเนื่องเป็นปีที่3ผลพวงจากความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซียและจีนนะครับเหมืองถ่านหินปากีสถานระเบิดเสียชีวิตพุ่ง34รายโอกาสพบผู้รอดชีวิตปรีครับรวบนักบินมาเลเซียลอบขนยาอีเข้าอินโดนีเซียกว่า 70,000 เม็ดเสี่ยงโทษประหารชีวิตนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวของข่าวที่อยู่ในกระแสในวันนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางฮามาสกับอิสราเอลนะครับวันนี้ก็มีพัฒนาการเหมือนกันนะครับกลุ่มฮามาสประกาศยอมรับแผนปลดอาวุธทั้งหมดในฉนวนกาซาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสันติภาพครับ Board of Peace ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระยะที่2ของแผนหยุดยิงและฟื้นฟูกาซาครับโดยมีเงื่อนไขให้อิสราเอลถอนทหารออกจากพื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรก็ตามครับอิสราเอลนั้นยังไม่แสดงท่าทีตอบรับและระบุนะครับว่าเงื่อนไขบางส่วนนั้นยังไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของตนครับทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศนะครับว่า Board of Peace เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาเพื่อให้มีการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญของแผนการสันติภาพกาซาที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสก็เปิดเผยกับ BBC ครับว่าเห็นชอบต่อแผนปลดอาวุธทั้งหมดในกาซาและจะออกแถลงการอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ขณะที่คณะกรรมการสันติภาพระบุนะครับว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลจากการเจรจาอย่างเข้มข้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงครับข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของระยะที่2ของแผนหยุดยิงในฉนวนกาซาที่สหรัฐเป็นคนกลางโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การปลดอาวุธของฮามาสการถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากกาซาและการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามนะครับทรัมป์ระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าเมื่อกระบวนการปลดอาวุธเสร็จสิ้นอิสราเอลจะถอนทหารออกจากกาซาและกองกำลังรักษาเสถียรภาพระหว่างประเทศจะร่วมกับตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่ในการดูแลความมั่นคงของพื้นที่เพื่อให้กาซานั้นปลอดภัยต่อทั้งประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านนะครับต้องรอดูอิสราเอลยังไม่รับเงื่อนไขนี้จะออกมาเป็นเช่นไรนะครับจากวันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามมองสงครามผ่านเลนส์ของมิติในเชิงศาสนาสังคมและวัฒนธรรมกันบ้างนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทาง

0: ที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงที่2กอดติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับแต่ก่อนอื่นครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ก่อนนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านนะครับหรือห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษครับที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปดูข้อมูลได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับโทรไปที่ GSB Contactcenter 1115ครับ1115 GSB contact center เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับก็ช่วยกรุณามานั่งอยู่ในรายการกับเราแทนรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะครับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ครับศุกร์นี้ศุกร์สิ้นเดือนในสัปดาห์ที่หลายคนอาจจะไม่ได้ทำงานเลยก็ได้นะครับเราก็ยังคงต้องรายงานข่าวเรื่องของสงครามที่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ของทรัมป์เป็นหลักเลยนะครับตอนนี้เลยมามองสงครามนี้กันในอีกมิติหนึ่งนะครับใช้อีกเลนส์หนึ่งมองใช้เลนส์ที่เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศาสนาเนี่ยมองนะครับอาจารย์อยากจะชวนเรามองในแองเกิลนี้น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคือช่วงตลอด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมมีรายการพอดแคสต์อยู่รายการหนึ่งนะครับชื่อว่าเรารอบโลกนะครับแล้วในรายการพอดแคสต์เนี่ยผมก็ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมพูดถึงเรื่องของการเคาท์ดาวน์นะครับเตรียมตัวกับวันอาสาฬหบูชาเพราะผมถือว่าอาสาฬหบูชาเนี่ยมันเป็น disclosure day นะมันเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเอาความลับของธรรมชาติใช่ไหมที่ธรรมชาติมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นแต่ท่านตรัสรู้ท่านก็เข้าใจกฎเกณฑ์นี้ใช่ไหมแต่ว่าคำถามคือแล้ววันไหนที่ท่านเริ่มสอนคนอื่นให้เราสามารถที่จะล่วงรู้เรื่องพวกนี้ได้คำตอบคือวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมท่านก็ไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใช่ไหมครับแล้วก็เกิดพระพุทธศาสนาที่มีพระรัตนตรัยแล้วไอ้เทคโนโลยีทรานสเฟอร์นั้นอ่ะมันก็มาถึงเรา 2,600 ปีละ
3: mm-hmm.
4: พอเราทำกันบ้านเรื่องพระพุทธศาสนาไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะแล้วศาสนาอื่นเขามีไหมในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดคำสอนในเรื่องของความคิดแล้วพอเราดูหลายๆศาสนาเนี่ยมันก็มีคำที่มันเป็นคำรวมกันมันคำใช้ร่วมกันหรือวิธีคิดที่ไปในแนวเดียวกันแล้วมันก็ถูกเอามิติทางสังคมวัฒนธรรมศาสนาแบบนี้เนี่ยมาใช้ในลักษณะของศาสนาการเมืองเลยนะ ช่ไหมครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมในการที่เราจะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการที่จะรณรงค์ทางด้านการเมืองแล้วมันก็มีวิธีคิดแบบเดียวกันแต่ใช้เรื่องของศาสนาด้วยถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงเรื่องของศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยคำตัวอย่างที่เรามักจะได้เจอมากๆเลยในนิติศาสตร์อิสลามหรือว่าฟีกก็คือคำว่าจิฮาดอย่างเงี้ยจิฮาดหลายๆคนถูกสื่อตะวันตกถูกโลกตะวันตกทำให้เห็นภาพคำนี้เป็นคำลบไปเลยกลายเป็นจิฮาดเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีความคิดสุดโต่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปศึกษาศาสนาอิสลามในเรื่องของฟีกในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามจริงๆเนี่ยจิฮาดเขาแบ่งเป็น2ประเภทนะมันมีจิฮาดประเภทที่เรียกว่าออฟเฟนซีฟจิฮาดออฟเฟนซีฟจิฮาดนี่ก็คือการประกาศสงครามเพื่อที่จะแผ่ขยายดินแดนทางศาสนาใช่ไหมครับซึ่งคติของอย่างเช่นนิกายที่เรามักจะถูกมองเป็นตัวร้ายในโลกตะวันตกนี่คือนิกายชีอะที่เป็นนิกายหลักของอิหร่านอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อในเรื่องของออฟเฟนซีฟจิฮาดนะครับเขาเชื่อในเรื่องของจิฮาดีฟาซาดีฟายนะครับจิฮาดอีดีฟายนี่ก็คือเขาเรียกดิเฟนซีฟจิฮาดหรือว่าเขาจะสละชีพเขาจะต่อสู้เขาจะทำสงครามศาสนาเนี่ยเขาทำเพื่อป้องกันตัวนะเขาทำเมื่อดินแดนเมื่ออธิปไตยหรือเมื่อสวัสดิภาพของประชาชนชาวอิสลามถูกคุกคามจากโจมตีภายนอกเพราะฉะนั้นคนที่ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของชีอะอย่างเช่นตำแหน่งที่เรียกว่าแกรนอายาตลอซึ่งแกรนอายาตลอเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นภาพงานศพครั้งยิ่งใหญ่ของท่านไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมใช่ไหมครับอายาตุลอคามานีอีตอนนี้ก็เป็นคนที่เป็นรุ่นที่3ละนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยก็คือแกรนอายาตลอเนี่ยเขาก็จะต้องออกคำเขาเรียกว่าคำวินิจฉัยทางศาสนาหรือว่าฟัตวาฟัตวาเนี่ยมันคือการประกาศลุกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ทางศาสนาที่จำเป็นสำหรับคนมุสลิมเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองไอเนี่ยเขาเรียกจิฮาดอีดีฟายนะครับแล้วคำถามคือแล้วทำไมเราเห็นภาพคนอิสลามนิกายชีอะที่อิหร่านเป็นเรือนหลายๆสิบล้านอ่ะออกมาสมัครเพื่อที่จะร่วมสงครามครั้งนี้เนี่ยเหตุผลก็คือสำหรับอิหร่านเนี่ยคือเราอาจจะฟังข่าวทางด้านตะวันตกเยอะแต่เราจะไม่ได้ฟังข่าวทางด้านอิหร่านข่าวทางด้านอิหร่านนี่เขาแปลนาร์เรทีฟของการบุกเข้ามาของพันธมิตรสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็น imposed war เป็นสงครามที่ถูกยัดเยียดและนี่คือสงครามที่ถูกยัดเยียดเป็นครั้งที่3ละในแง่ที่เขาเข้ามาบุกรุกรานอธิปไตยของรัฐอิสลามอิหร่านนะครับครั้งแรกก็แน่นอนสงครามอิรักอิหร่านในช่วงทศวรรษ1980ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงของสงครามเย็นนะถึงแม้จะเป็นตอนปลายละแต่สิ่งที่เราเห็นก็คืออเมริกาเองก็สนับสนุนคนอย่างเช่นซาดามฮุสเซนใช่ไหมขึ้นมาแล้วซาดามฮุสเซนเองก็ลุกลามเข้าไปในอิหร่านแล้วก็เกิดเป็นสงคราม8ปีขึ้นมาครับสงคราม Impost War ครั้งที่2ก็คือสงคราม12วันที่เกิดขึ้นเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว2025ใช่ไหมครับที่อเมริกากับอิสราเอลโจมตีเข้าไปในอิหร่านซึ่งตอนนั้นทรัมป์ก็เคลมว่าสามารถที่จะทำลายอาวุธนิวเคลียร์ได้ทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์ปรากฏก็ไม่เป็นจริงดังนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสงครามที่ถูกยัดเยียดครั้งที่3เพราะต้องอย่าลืมนะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยอเมริกากับอิสราเอลบุกเข้าไปในอิหร่านเนี่ยมันอยู่ในช่วงของเดือนศักดิ์สิทธิ์ก็คือเดือนรอมฎอนเลยเพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นละว่ามันมีการใช้หลักการทางศาสนามันมีการใช้หลักการทางจิตวิทยาเนี่ยในการที่จะปลุกให้มวลชนเนี่ยออกมาทำสงครามที่เป็น defensive jihad หรือว่าสงครามจิฮาดจะป้องกันตัวนะครับ mm-hmm. แต่เท่านั้นยังไม่พอในความเชื่อของศาสนาอิสลามเนี่ยเขามีความเชื่ออีกคำเชื่อหนึ่งก็คือความเชื่อในเรื่องของมาดีนะครับมาดีนี่เวลาออกเสียงเป็นภาษาตะวันออกกลางภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้แล้วอัลมาดีนะครับอัลมาดีเนี่ยภาษาไทยเวลาถอดเสียงเขาจะใช้มอม้าสระอะฮอนคู่จารันมะต้องมีฮะต่อท้ายด้วยมะนะครับแล้วก็ดีนะครับมาดีนะครับมาดีเนี่ยเป็นภาษาอาหรับแปลว่าผู้ได้รับการนำทางจากอัลเลาะห์นะครับเพราะในเชิงเทววิทยาหรือว่าคอสโมโลจีแบบอิสลามเนี่ยเขาคือผู้นำยุคสุดท้ายที่จะปรากฏตัวขึ้นก่อนวันสิ้นโลก พอเราได้ยินแบบนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มีแต่ความคิดของอิสลามนะมันมีความคิดของศาสนาอื่นๆน่ะแน่นอนคนไทยเราอาจจะเคยได้ยินนารีขี่ม้าขาวมีการเปรียบเปรยกันแบบนี้ใช่ไหมว่าก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยก็จะมีผู้นำยุคสุดท้ายขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิรูปหรือว่าพัฒนาโลกที่กำลังล่มสลายแล้วก็ขจัดความอยุติธรรมขจัดการกดขี่ข่มเหงนำพาโลกไปสู่ความสงบสุขสันติแล้วก็ความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่งในศาสนาอิสลามเนี่ยคำว่ามาดีเนี่ยมันอยู่ในฮะดีษนะครับมันไม่ได้อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานโดยตรงแต่มันอยู่ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาก็คือเป็นการบันทึกคำพูดของนบีมูฮัมหมัดที่อยู่ในคัมภีร์ชั้นอาจจะเรียกว่าชั้นที่2ชั้นที่3แต่ว่าเหมือนกับไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเป็นเทียบศาสนาพุทธก็ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกหรือถ้าเทียบกับคัมภีร์ของศาสนาอย่างศาสนายิวอย่างเงี้ยเขาก็จะเชื่อว่าคัมภีร์ของเขาโตราห์เนี่ยเป็นคัมภีร์หลักใช่มั้ยฮะแล้วศาสนาคริสต์เนี่ยมาเป็นคัมภีร์ใหม่ที่เขาทําคัมภีร์ใหม่ก็เป็นการตีความคัมภีร์หลักอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นคำสอนของพระคริสต์เองที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลที่เราเห็นเป็นเล่มๆทุกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำสอนของนักบุญต่างๆฮะดีษเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มเนี่ยที่คล้ายๆเป็นคำสอนของนักบุญต่างๆซึ่งฝั่งซุนนีกับฝั่งชีอะห์เนี่ยเขาก็ตีความไม่เหมือนกันฝั่งซุนนีเนี่ยก็คือฝั่งซาอุดิอาระเบียฝั่งอย่างมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขาเชื่อว่าอิหม่ามมะดีเนี่ยในอนาคตก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแหละแต่มนุษย์ธรรมดาคนนี้เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากนบีมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็เกิดมาในอนาคตเมื่อโลกถึงวิกฤตที่สุดนะครับเพราะนั้นอิหม่ามมะดีหรือว่าคนที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคนธรรมดาแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อโลกมันถึงคราวขับขันจริงๆเนี่ยก็จะเหมือนกับกรณีของนบีมูฮัมหมัดก็คือเอกองค์อัลเลาะห์ก็จะมาถึงแล้วก็สอนยุทธวิธีสอนภูมิปัญญาต่างๆให้ท่านแล้วท่านก็จะลุกขึ้นมาเป็นคนที่จะปฏิรูปโลกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคนใหม่ซึ่งเขาบอกว่าอิหม่ามมะดีในอนาคตเนี่ยสำหรับซุนนีเนี่ยเขาเชื่อว่าจะปรากฏกายที่นครเมกะอันนี้ก็เป็นกลุ่มอิสลามกระแสหลักละกันนะครับเป็นอิสลามที่มีมุสลิมประชาชนจำนวนมากนับถือแต่อีกฝั่งนึงก็คือชีอะห์ชีอะห์นี่อาจจะเป็นภาคพิจารณากว่านะครับของชีอะห์เนี่ยเขาเชื่อว่าอิหม่ามมะดีเนี่ยคืออิหม่ามคนที่12นะครับมีชื่อว่ามูฮัมหมัดอัลมุนตาซียนะครับอัลมุนตาซอร์หรือว่าอัลมุนตาซียเนี่ยนะครับกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่คศ869ก็คือย้อนหลังกลับไปมากกว่า 1,200 ปีที่แล้วนะครับศาสนาชีอะห์เนี่ยเขาเชื่อว่าตัวอิหม่ามของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่สืบทอดมาจากนบีมูฮัมหมัดแล้วก็สืบทอดกันมาแล้ว12รุ่นนะครับก่อนที่จะเกิดการไล่ล่านะครับพอเกิดการไล่ล่านบีมูฮัมหมัดคนที่12อิหม่ามคนที่12เนี่ยก็เลยเร้นกายนะครับหรือว่ากะบะนะครับเร้นกายออกไปซ่อนตัวอยู่แล้วก็ด้วยความเชื่อขององค์พระอัลเลาะห์เนี่ยก็เลยทำให้อิหม่ามคนที่12ที่เร้นกายอยู่เนี่ยจาก 1,200 กว่าปีจนถึงวันนี้ยังมีชีวิตอยู่และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุขับขันที่สุดอิหม่ามคนที่12เนี่ยก็จะปรากฏกายออกมาในนามของอิหม่ามมะดีนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันมีหลายศาสนามากที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่เรียกว่า eschatology eschatology คือพูดถึงเรื่องของวันสิ้นโลกใช่ไหมไอ้วันสิ้นโลกอัมมาเกดอนเนี่ยในแต่ละศาสนาก็มีวิธีคิดแบบนี้ต่างๆกันนะครับสำหรับกรณีของอิหร่านเนี่ยนาทีเนี้ยความคิดกลุ่มเนี้ยถูกเอามาใช้เยอะมากในหลักสิทธิเมื่อกี้เราพูดกันไปคือศาสนาการเมืองนะครับเขาเชื่อว่าอิหม่ามมะดีนะครับหรือว่าอิหม่ามองค์ที่12เนี่ยจะปรากฏกายขึ้นเมื่อทางตอนเหนือกับทางตะวันออกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คืออิหร่านเนี่ยถูกรุกรานจากกองทัพของอัลซุบยานีเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มไปปลุกกระแสว่าอิหร่านถูกรุกรานจากกองทัพอัลซุบยานีแล้วและอัลซุบยานีเนี่ยก็คือพันธมิตรของอเมริกากับอิสราเอลแล้วก็เริ่มบุกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของฝ่ายอาธรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาละแล้วตอนนี้ก็เป็นความชอบธรรมของคนอิหร่านคนอิรักที่นับถือศาสนาชีอะห์นะ ที่จะลุกขึ้นมาที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองแล้วก็ทำสงครามจิฮาดนะครับเพื่อที่จะสู้กับซุบยานีแล้วในที่สุดอัลมาดีก็จะปรากฏตัวขึ้นโอ้มันเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพอเราไปดูทางด้านlinguistic ไปดูกันทางด้านเขาเรียกอะไรล่ะทางด้านภาษาศาสตร์เนี่ยมันมีคำที่เชื่อมโยงกันหลายคำมากเลยนะแล้วมันมีวิธีคิดแบบเนี้ยที่เชื่อมโยงกันหลายคำมากเลยนะอย่างเช่นในยุคของการตื่นรู้ทางปัญญาละลอกแรกเมื่อประมาณสัก2,500ปีถึง2,300ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยุคแกนกลางเลยใช่ไหมครับระหว่างศาสนาพุทธที่เกิดขึ้นมาศาสนาไชนะที่เกิดขึ้นมาศาสนาฮินดูที่ศาสนาพราหมณ์ที่ปฏิรูปตัวเองเป็นศาสนาฮินดูแล้วก็ผัดมาอีก 2,000 ปีก็กลายเป็นศาสนาคริสต์ที่ปฏิรูปจากศาสนาเดิมก็คือศาสนายูดาเนี่ยมันมีคำนี้อยู่กันหมดเลยนะแน่นอนศาสนาอิสลามมาใหม่สุดมีคำว่าบัดดีแต่ว่าในศาสนาคริสต์กับศาสนายูดาหรือว่าศาสนายิวเนี่ยภาษาฮีบรูเนี่ยเขามีคำว่ามาซายา
3: อ่
4: ะมันก็มาแนวเดียวกันอะมาซายามาดี 2,500 ปีที่แล้วในศาสนาพุทธที่เป็นยุคใหม่ๆเขาก็เชื่อว่าในกับปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีพระพุทธเจ้าจะมาอีกหนึ่งพระองค์แล้วพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์นั้นน่ะก็ชื่อเมตรายาใช่ไหมมาดีเมตรายามาซายาแล้วก็แน่นอนในศาสนาพราหมณ์ที่ปฏิรูปมาเป็นฮินดูเนี่ยเขาก็เชื่อในโลกของการปราบยุคเข็นใช่ไหมครับยุคต่างๆเขาก็แบ่งเป็น4ยุคใช่ไหมแล้วยุคที่เลวร้ายที่สุดก็คือกะรียุคและในยุคกะรียุคนั้นน่ะก็จะมีพระผู้ช่วยให้รอดก็คือนารายณ์อวตารปางที่10ใช่ไหมที่จะขี่ม้าขาวลงมาที่ชื่อว่ากาลกิยะหรือว่ากาลกีอาวตารซึ่งก็คือส่วนกลุ่มวิธีคิดแบบเดียวกันนะครับเพราะนั้นจริงแล้วผมคิดว่าถ้าเรามองให้มันเป็นมุมที่มุมที่เขาเรียกอะไรล่ะมุมที่สร้างสรรค์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าประชาชนหรือว่าพลโลกเนี่ยไม่ว่าจะในยุโรปไม่ว่าจะในตะวันออกกลางเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามีความคิดที่มันสอดคล้องพ้องกันนะเรามีความคิดที่สอดคล้องพ้องกันว่ามันกำลังในยุคที่มันมียุคที่มันเขาเรียกอะไรเลวร้ายที่สุดอะยุคที่มันกดขี่อายุติธรรมจิตใจมนุษย์ตกต่ำต่ำซามศัพท์คนไทยใช้ซึ่งเอามาจากคัมภีร์พระเวทก็คือกาลียุคอะเนาะใช่ไหมในที่สุดมันมีสัญลักษณ์หรือมันมีความหวังอะมันยังมีความหวังที่จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเราดีขึ้นมาเกิดขึ้นได้เราบอกอยู่ว่าถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความเชื่อรวมที่ทำให้อย่างน้อยที่สุดมนุษย์มันยังมีความมองโลกในแง่ดีอยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับ
3: มันเหมือนกับต้องมองยาวอ่ะพอมองด้วยเลนส์นี้เนี่ยมันมองสั้นๆมองแบบในแบบเดือนปีไม่ได้อย่างกาลยุคที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับกาลยุคในภาษาไทยเนี่ยถ้าต้นฉบับมันก็คือกัลก็คือ yesterday กาลยุคก็คือทุกอย่างมันเหมือน reverse เราเคยผ่านจุดสูงสุดของอารยธรรมของมวลมนุษยชาติมาแล้วนะครับแล้วนี่เรากำลังอยู่ในยุคซึ่งกาลยุคนี่ไม่ใช่แค่ปี2ปีมันเป็น period เลยนะครับมันเป็นแบบหลายร้อยหลายพันปีเลยนะครับที่เราเริ่มเข้าสู่กาลยุคกันเนี่ยนะครับก็ฟังแล้วก็จะได้เกิดกำลังใจขึ้นนะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมชาติมันก็จะเป็นตัวจัดระเบียบโลกให้กับมนุษย์เองนั่นแหละผมว่าในที่สุดนะครับคือเพราะว่าทางฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาจะทำอะไรเนี่ยแม้แต่บนธนบัตรเขาก็ in God we trust เขาก็อ้างพระเจ้าเหมือนกันทีนี้จะยังไงครับอาจารย์ฝั่งนั้นก็อ้างพระเจ้าฝั่งอิหร่านก็มีความเชื่อแล้วก็เนี่ยอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยนะครับแล้วพระเจ้าของใคร
4: ผมคิดว่า พอเราคิดแบบนี้เนี่ย
3: ส่วนตัวผมเองเนี่ยคือ God is one มนุษย์แหละทะเลาะกันเอง
4: ถูกเพราะเอาเข้าจริงก็คืออย่าคิดที่จะไปดูถูกใครเรื่องนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนก็ชอบไปบอกว่าเห็นไหมล่ะศาสนาบางศาสนาก็งมงายเชื่อแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะมีพระผู้ให้รอดพระผู้โปรดลงมาแต่ถ้าเรามองแบบนี้อ้าวเอาเข้าจริงมันก็เกือบจะทุกศาสนาแล้วนะที่พูดมาใช่ไหม คุณจะเป็นยิวที่อยู่ในนิวยอร์กหรือคุณจะเป็นคริสต์โรมันคาทอลิกที่อยู่ในยุโรปหรือคุณจะเป็นยิวที่พังงาหรือคุณจะเป็นพุทธที่รอบๆวัดโพหรือคุณจะเป็นคนที่กำลังบูชาพระศิวะพระนารายณ์อยู่ที่เทวสถานในอินเดียอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากศาสนาอิสลามนะ
5: ครับ
4: เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือนาทีนี้เนี่ยพอเราใช้ไอ้เรื่องศาสนาการเมืองมากเกินไปเนี่ยไอ้เรื่องศาสนาการเมืองพวกนี้มันก็ถูกนำมาโจมตีกันมันก็นำมาถูกทำให้คนบางศาสนาคิดว่าคนบางศาสนางมงายไม่มีเหตุผลตีความแบบสุดโต่งทั้งที่ในความเป็นจริงพอเราไปดูแกนกลางของหลายๆศาสนามันก็มีความคิดเชื่อเรื่องพวกนี้รวมกันนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูบางอันแน่นอนมันก็มีนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีใช่ไหมครับที่เขาก็ไปศึกษาเอ๊ะแล้วตกลงไอ้ความเชื่อเรื่องเมสซายาเรื่องความพระผู้รอดเนี่ยแกนกลางมันอยู่ตรงไหนเขาบอกจริงๆแกนกลางมันน่าจะมาจากศาสนาโบราณของแถบเปอร์เซียเพราะว่าเปอร์เซียตะวันออกกลางเนี่ยมันมีแม่น้ำไทกริสยูเฟติสใช่ไหมถัดอีกนิดนึงมันก็มีแม่น้ำไนล์สุดท้ายเพราะความเชื่อแบบโบราณอะซูเมเรียนบาบิโลเนียนอียิปต์มันก็มาจากแถวนี้หมดแล้วก็ศาสนาหนึ่งที่มันเป็นศาสนาที่มาก่อนใครๆแล้วก็เป็นแกนกลางของหลายๆเรื่องที่เขาเชื่อเรื่องนี้ก็คือศาสนาโซโรแอสเตอร์โซโรแอสเตอร์นี่ก็เป็นกลุ่มบูชาไฟนะครับสมัยก่อนซึ่งแน่นอนในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ได้รับอิทธิพลมาเยอะใช่ไหมหลายๆท่านเคยไปเที่ยวเมืองพาราณสีเนี่ยก็จะได้ไปดูกัตใช่ไหมไปดูท่าน้ำที่เขาบูชาไฟใช่ไหมครับก็เป็นพิธีใหญ่ที่มีทุกวันเลยตอนหัวค่ำอย่างเงี้ยนะครับหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วมันก็พอเรามองแบบนี้เราก็จะยิ่งรู้ว่าโอ้โหจริงๆที่เรามาภูมิใจกันว่าโลกเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เรารู้ทันโลกต่างๆนานาเนี่ยในอดีตมนุษย์เราก็ไม่ได้ขาดการเชื่อมโยงติดต่อกันนะนะมันก็เชื่อมโยงติดต่อถึงกันหมดอะแล้วมันก็มีวิธีคิดมันก็มีสายสัมพันธ์ของอารยธรรมอินโดยูโรเปียนพวกเนี้ยที่มันไปทั่วเลยไปไกลถึงยุโรปตะวันตกมาไกลถึงเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงอเมริกาเพราะนั้นจริงแล้วมันเป็นภาพสะท้อนว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า universal hope
5: mm-hmm.
4: แต่ปัญหาก็คือมันก็มีอีกกลุ่มนึงด้านนั้นที่เอาเรื่อง universal hope พวกเนี้ยมาโจมตีมาทวิสต์มาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแตกต่างจากอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ย mm-hmm. แต่ถ้าเราเข้าใจเรารู้เท่าทันเราก็จะเห็นว่าจริงๆทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วมันจะทำให้เรามองด้วยจริงๆวิธีคิดของเรากับวิธีของเขาวิธีคิดของเขามันไม่ได้ต่างกันมากนักหรอกเพียงแต่เรารู้เท่าทันหรือเปล่าแค่นั้นเองก็มนุษย์เหมือนกันอ่ะและที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีใช่ไหมอย่างเช่นถ้าของศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าของชีอะเขาเริ่มต้นเมื่อคศ800กว่ามันเพิ่ง1,200ปีถูกต้องไหมฮะ1,300ปีตามปีฮิจรัตศักราชอ่ะแต่ถ้าเกิดมาเป็นศาสนาพุทธมันก็2,000กว่าปีถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูมันก็4,500ปีอ่ะแต่ว่ามนุษย์เราก็มีเรื่องของความหวังแบบนี้แล้วเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องงมงายเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับมนุษย์มาแล้วเรารู้เท่าทันเราเข้าใจมันหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยหรือเราไปคิดที่มันผิดไปจากความเป็นจริงเนี่ยเราเองก็อาจจะกลายเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เขาใช้เรื่องพวกนี้มาเป็นศาสนาการเมืองในการโจมตีกันก็ได้เป็นไฮบริดวอร์แฟร์รูปแบบนึงใช่ไหมใช้เรื่องความเชื่อ
5: ใช่ครับ
4: ซอฟต์พาวเวอร์ครับ
5: อืมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ในชุดความเชื่อแบบนี้นะครับของใครของมันแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าแล้วสงครามจะมีทิศทางไปทางไหนคือผมไม่เคยคิดเลยว่าสงครามจะจบอะครับอาจารย
4: ์แน่นอน
5: ส่วนตัวนะครับ
4: มันก็อยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดถูกต้องไหมครับเพราะว่าไอ้เรื่องที่เราเรียนกันในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วแหละมันก็มีความมันก็เป็นวัฏจักรมันขัดแย้งมันจุดตุดตามสุดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหาทางคลี่คลายแล้วมันก็มีระเบียบใหม่แล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาได้เห็นว่าชนวนของความขัดแย้งแต่ละครั้งมันเป็นยังไงแล้วถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะสามารถที่จะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ไหมที่เรามองเรื่องพวกนี้แล้วเราก็รู้เลยว่าโอ้พอเราเห็นสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องเตรียมรับบอกว่าอะไรก็ตามที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นในอดีตชุบสงครามเย็นเราจะเลือกข้างกับสหรัฐอเมริกา แต่นาทีนี้เมื่อเวลามันเปลี่ยนไปเรื่องพวกนั้นมันก็อาจจะไม่ relevant สิละมันอาจจะไม่ยึดโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องเตรียมพร้อมรับที่จะเกิดระเบียบใหม่เพราะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับระเบียบเก่าวิธีคิดแบบเก่าแล้วก็จะวางแผนตั้งแต่วางแผนชีวิตใช่ไหมวางแผนธุรกิจนะวางยุทธศาสตร์ของประเทศผิดพลาดเตรียมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเรากำลังอยู่ในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆแค่นั้นเอง
5: ครับครับ
4: นะคร
5: ับ แล้วพอพูดเรื่องนี้อาจารย์มันเห็นความแตกต่างชัดเจนจาก2ประเทศที่ประชากรเนี่ยไล่เลี่ยกันนะครับคืออินเดียเนี่ยอันดับ1แต่คืออินเดียเนี่ยยังเป็นประเทศที่ประชากรแม้จะเป็นรุ่นใหม่ก็ตามเนี่ยก็ยังคงแบบว่าดีฟมากในเรื่องของศรัทธาเรื่องของเฟธนะครับตัดภาพกลับไปที่จีนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นแองเกิลนี้จากประเทศจีนสักเท่าไหร่เลยครับอาจารย์และยิ่งจีนหลังจากที่มีการปฏิวัติปฏิรูปวัฒนธรรมมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นข่าวที่ว่านักท่องเที่ยวจีนเองมาเยาวราชมาดูว่าบรรพบุรุษเขาสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างไรใช่ไหมครับแต่ที่จีนทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไปจีนมาบ่อยจีนเขามีการขับเคลื่อนประเทศด้วยอิทธิพลของเรื่องความเชื่อหรือว่าเรื่องศรัทธาอะไรแบบนี้ด้วยไหมครับหรือไม่มีครับ
4: จีนเองเนี่ยเขามีศาสนาที่เขาถือว่าเป็นที่ยอมรับของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่6ศาสนานะครับ6ศาสนาก็คือพุทธคริสก็แบ่งเป็น2อันก็คือโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์นะครับพราหมณ์ยูอิสลามนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือหกศาสนานะครับเขาก็มองว่าเขามีเขาเอาไปผูกกับเรื่องการเมืองเหมือนกันศาสนาการเมืองมาคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นพระคาร์ดินัลของศาสนาคริสเนี่ยไม่ได้สามารถแต่งตั้งได้จากวาติกันนะเพราะวาติกันถ้าจะมาแต่งตั้งตัวของคริสตจักรผู้นำคริสตจักรในจีนก็ถือว่าคุณมาล่วงเกินอำนาจอธิปไตยของผมสิเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องแต่งตั้งก็ต้องเป็นแน่นอนจีนใช่ไหมหรืออย่างศาสนาพุทธอย่างเงี้ยเพราะเป็นวัชรยานหรือว่ามหายานาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เชื่อนะว่าทลายลามะเป็นผู้นำสูงสุดใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเรื่องศาสนาการเมืองเนี่ยมันขึ้นกับว่าคุณเอามาตีความแบบไหนนะครับ
5: mm-hmm.
4: แต่ถ้าเราพูดถึงคนที่เป็นวิธีปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเต๋าขงจื่อเนี่ยมันยังเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมจีนอยู่อะและหลังจากนั้นมันก็เพิ่มเติมไปโดยศาสนารุ่นใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนเต๋าขงจื่อก็รุ่นเดียวกันกับพุทธรุ่นเดียวกันกับถ้าเป็นโลกตะวันตกก็รุ่นเดียวกันกับพวกโซเครติสเพลโตโซเครติสนึกออกไหมฮะมันก็เป็นยุคแกนกลางมันก็เป็นยุคซึ่งวิธีคิดของคนก็พัฒนาเพราะว่ามันก็มียุคเข็มมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอะไรต่อมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าคนจีนเวลานับถือศาสนาณปัจจุบันนี้เนี่ยหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปฏิวัติธรรมเนี่ยเขามองศาสนาเป็น materialism เป็นวัตถุนิยมมากๆเลยแล้วเขาเป็นคนที่ pragmatic เพราะฉะนั้นอย่างเช่นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับถ้าเราจะเห็นคนจีนเดินเข้าไปในวัดแล้วไปทำดีลกับพระพุทธรูปอะไปทำดีลแบบบอกว่าปีนี้ผมค้าขายได้กำไร10ล้านผมบริจาคให้หลวงพ่อผมบริจาคให้วัดล้านหนึ่งนะปีหน้าถ้าผมได้50ล้านเดี๋ยวผมกลับมาใหม่แล้วผมจะบริจาคเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านเขาก็มองแบบนั้นนะแล้วถ้าเกิดหลวงพ่อให้ไม่ได้ไม่เป็นไรผมมีหลวงพ่อองค์อื่นคนอื่น
5: เป็นดีล
4: เพราะนั่นเขาเป็น transactionalism ใช่ไหมเขาเป็น materialism เขาเป็น pragmatism นะครับ
5: ก็ไม่ค่อยต่างจากบ้านเรานะครับก็ไปบนบานแล้วก็ไปวางเงื่อนไข
4: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันยังมีรากที่มันลึกมากกว่าเรื่องศาสนายุคใหม่ครับรากที่มันมากกว่าศาสนายุคใหม่คือศาสนาธรรมชาติศาสนาผีใช่ไหมเหมือนเวลาคนไทยไปบนบานศาลกล่าวผมคิดว่าพระพุทธเขาก็ไม่ได้ชอบไข่ต้มนะ
5: นั่นแหละสิ
4: ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะบนบานศาลกล่าวแล้วเราไปขอให้ช่วยเนี่ยไม่ใช่พระแต่ว่าคือผีที่ดูแลพระใช่ไหมครับ
5: Spirit.
4: เพราะนั่นพม่าเนี่ยเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดพระพม่าเนี่ยเขาชัดเจนเลยว่าถ้าเขาอยากได้อะไรที่มันหวังผลดลบันดาลเกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยเขาไปขอผี
5: mm-hmm.
4: ผีก็คือนัดอะใช่ไหมครับนัดก็มีหลายตน30กว่าตนถูกต้องไหมครับในขณะที่ถ้าเราอยากทำดีเพื่อที่จะหวังผลในระยะยาวเช่นข้ามภพข้ามชาติอย่างเงี้ยอันนั้นอะศาสนาพุทธก็ไปทำบุญที่วัดเขาก็จะแยก2ส่วนนี้กันอย่างชัดเจนใช่ไหมเรียนว่าของเราเองเนี่ยประเทศไทยเราเป็น melting pot กับเราหลอมรวมทุกศาสนาแล้วเราก็จะเห็นวัดในศาสนาพุทธใช่ไหมที่เราเป็นเถรวาทด้วยนะ แต่ว่าเดินออกมาปุ๊บเราก็เจอแบบพระแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลกอยู่คู่กับพระพิฆเนศใหญ่ที่สุด

0: ันศุกร์ครับวันศุกร์
1: ที่มีวันหยุดเยอะในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กับอาจารย์ปิติอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์นะครับจันทร์หน้าทุกๆวันจันทร์เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์นะครับผมวารินและอาจารย์ปิติและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็กลับมาประจำการนะตามปกตินะครับช่วงที่มีเทปพิเศษไปนะสำหรับ4วันที่ผ่านมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะก็หลักๆหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะเพราะว่าวันอังคารวันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นวันหยุดราชการนะเพราะฉะนั้นที่เราเคยตกลงกันไว้นะว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเทปพิเศษแต่ว่าถ้าไม่ได้มีธุระปะปังใดๆนะบางทีก็จะเข้ามาจัดรายการสดๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะในแต่ละช่วงที่เป็นช่วงวันหยุดแต่ว่าสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าวันจันทร์ไม่ได้เป็นวันหยุดนะฮะแต่ว่าก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นฟันหลอนะแล้ววันศุกร์เนี่ยคือถ้าจะหยุดต่ออีกวันจะเป็น9วันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณผู้ฟังน้อยใจได้ว่าทำไมไม่มาจัดรายการเลยนะจริงๆไม่ใช่น้อยใจหรอกก็คือก็คงจะมีคำถามแหละนะว่าทำไมไม่มาจัดรายการเลยนะผมก็ใช้โอกาสนี้แหละว่าถ้ามันเป็นวันหยุดนะส่วนใหญ่นะก็ดูตามเหตุผลนะความจำเป็นนะเราก็มีเทปพิเศษแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นวันหยุดเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นติ่งเป็นวันศุกร์ก็ตามทีนะก็ดูตามความเหมาะสมนะมาจัดรายการสดก็สามารถที่จะมาจัดรายการได้แต่ถ้าถามว่าช่วงที่หยุดมาเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะผมตามข่าวเท่าที่ตามได้จริงๆนะเพราะว่าไอ้จุดที่ไปเนี่ยนะที่เดินทางไปที่ผ่านมาเนี่ยคือผมอาจจะไม่เหมือนกับคุณผู้ฟังหลายท่านใช่ไหมเพราะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสถ้าหยุดเลยใน6วันนะคือผมเนี่ยก็ต้องรอรถเอที่ไปซ่อมอยู่ที่พิษณุโลกนะว่าเขาจะโทรศัพท์มาช่างเขาจะโทรศัพท์มาบอกให้ไปรับรถช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะก็สรุปว่าไม่ได้โทรศัพท์มาบอกเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ผมก็รอเกอร์ไปนะวันจันทร์ผมรับปากรับคำไว้นะเพราะว่ามันมีเรื่องจำเป็นจริงๆนะที่ต้องจัดรายการตอนเช้านะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยก็จัดรายการทางซูมนะสรุปข่าวสารต่างๆช่วงแรกของรายการใน 96.5 นี่แหละในคุยได้คุยดีนี่แหละเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าวันจันทร์ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะก็ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะจนมาสระตะจริงๆเนี่ยคือช่วงประมาณบ่าย3โมงบ่าย4โมงครับว่าถ้าผมเตรียมพร้อมแล้วในเมื่อมันมีโอกาสหยุดเนี่ยนะ2วันเนี่ยนะวันอังคารและวันพุธเนี่ยก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะว่าจะมีที่ไหนพอจะเดินทางไปได้บ้างนะตอนแรกก็ตั้งใจเลยนะว่าเย็นวันจันทร์นะจะขึ้นรถไฟไปที่อะไรล่ะไอ้อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลน่ะนะเพราะมันมีรถไฟที่เป็นตู้นอนแล้วสามารถที่จะลงตรงนั้นได้เห็นคนไปกันเยอะนะเห็นเขาว่าตอนนี้เขาชอบขึ้นดอยกันใช่ไหมหน้าฝนนี่ไปฝนหรือช่วงฤดูฝนเนี่ยนะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยนะแม้ว่ามันจะลื่นแม้ว่ามันจะมีฝนตกมันจะเปียกนะแต่ว่ามันเป็นจุดหรือว่าเป็นช่วงที่ผมก็น่าจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดอะนะก็คือฤดูฝนยาวไปถึงปลายฝนต้นหนาวอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าเขาพื้นที่มันจะเป็นสีเขียวมันจะสร้างความชุ่มชื่นนะหรือแม้แต่ไปถึงบนยอดดอยเนี่ยนะโอกาสดีเนี่ยนะถ้าฝนตกโปรยคุณอาจจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติหมอกมันลงหมอกมันทำให้บรรยากาศมันก็เรียกว่ามันก็น่าจะประทับใจใช่ไหมก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะตอนแรกก็ดูในแอปดีทิเก็ตนะของการรถไฟแห่งประเทศไทยมันจะจองรถไฟไปมันก็คือ Westing List เอาไงล่ะทีนี้นะผมเลยต้องเดินทางไปที่สถานีดอนเมืองอ่ะนะไปถามเลยไปถามเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเลยนะบอกว่าเนี่ยมีตั๋วไหมนะถ้าสมมุติจะขอตั๋วเป็นตู้นอนแล้วนอนไปแล้วไปตื่นเช้าที่นู่นเนี่ยเพื่อจะขึ้นดอยขุนตาลตอนเช้าเนี่ยนะแล้วถ้าลงมาเร็วนะอาจจะเดินทางกลับมาเลยรอรถไฟแล้วก็ตีรถกลับมาเลยนะครับก็สามารถทำได้นะแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะแวะเข้าไปนอนที่ลำพูนหรือว่าลำปางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปตายเอาดาบหน้าค่อยไปคิดเอาดาบหน้านะก็คิดอย่างนั้นจริงๆก็ไปที่สถานีรถไฟสถานีดอนเมือง
ก็ไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกโอ้ยพี่เต็มค่ะผมโอ้ใจแป้วเลยเอ๊ะลองดูอีกขบวนได้ไหมเห็นตอนแรกมันออก2ทุ่มเนี่ยที่ผมดูไว้2ทุ่มไปถึงนู่น8โมงเช้าแต่ถ้าออกเร็วสักนิดนึงประมาณสัก6โมงเย็นไปถึงนู่นเนี่ยประมาณตี5ครึ่ง6โมงเช้าเนี่ยยังมีพอที่ว่างไหมนะเขาบอกว่าไม่มีเลยค่ะสำหรับตู้นอนถ้าพี่จะไปนี่ยืนอย่างเดียวโอ้โหหลังจากนั้นคือกลับบ้านเลยฮะตัดสินใจกลับบ้านเลยนะไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้ก็ต้องกลับมาดูใหม่ว่าจะไปที่ไหนนะผมเนี่ยเขียนเอาไว้เล่าประสบการณ์เล่าความรู้สึกเอาไว้เล่าว่าตัดสินใจยังไงไปที่ไหนกลับมาแล้วต้องไปดูอะไรยังไงเนี่ยเอาไว้ในเพจโมล่าออนไลน์คือปกติเวลาที่ผมเดินทางเนี่ยหรือว่ามีอะไรที่มันประทับใจหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวเนี่ยนะบางทีอาจจะไม่ได้มาคุยในรายการนะผมก็จะไปบอกกล่าวหรือว่าไปคุยผ่านคนที่ติดตามเพจ Facebook โมล่าออนไลน์ซึ่งหลายท่านก็คงพอทราบอยู่แล้วว่าที่นั่นนี่คือนอกเหนือจากเขียนให้อ่านเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะก็อาจจะมีกิจวัตรประจำวันบ้างนะแต่ไม่ได้บ่อยนะฮะผมไม่ใช่เป็นคนลงเพื่อจะบอกว่าตัวเองทำอะไรยังไงนะไม่ได้บ่อยนะนานๆทีนะอย่างเมื่อวันอาทิตย์ไอ้เมื่อวานเนี้ยนะพอกลับมากรุงเทพก็เมื่อวานนี้ก็แวะไปที่อะไรล่ะร้านอะไรล่ะตรงดีเอทรามอินทรา67อะร้านรีเฟสรีเฟสคาเฟ่ก็เห็นเขาบอกว่าไอ้ตรงฟิตเนสเขาใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยแวะไปทานข้าวนะโอ้เยอะสั่งมาหลายอย่างเลยมีข้าวโด่งด้วยข้าวญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นกิ้วหมูอ่ะนะหมูย่างซอสราดซอสญี่ปุ่นก็อร่อยดีนะครับแล้วก็สปาเกตตี้นะอันนี้ผมทานประจำอยู่แล้วถ้าแวะไปที่นี่ผมชอบสปาเกตตี้สปาเกตตี้ที่นี่เขาดีนะแล้วก็ทานน้ำบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินไปดูไอ้ที่เขาเปิดฟิตเนสเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวนี้คนนิยมเนาะไฮร็อกก็คือที่ออกกำลังกายหนักๆที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเทรนมาเต็มไปหมดเลยคนไปแข่งขันไฮร็อกอ่ะนะวิ่งใช่ไหมมีแบบโยนลูกบอลนะมีแบบดันแท่งเหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งแข่งเป็นทีมแข่งเดี่ยวอ่ะนี่เห็นว่าเขาจะมาจัดนะจะมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อ่ะคนสมัครประมาณ 20,000 กว่าคนน่ะเนี่ยเร็วๆเนี่ยตุลาหรือสิงหาไอ้กันยาตุลานี่แหละผมไม่แน่ใจผมเห็นแวบๆในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี่เองผมยังอ่านโอ้คนนิยมขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าจริงๆมันเพิ่งดังมาประมาณสักปี2ปีนี่เองเทรนมันค่อยๆมาจากอะไรล่ะมาจากวิ่งใช่ไหมฮะวิ่ง5โลวิ่ง10กิโลหลังจากนั้นเป็นฮาล์ฟมาราธอนเป็นมาราธอนตอนนี้เทรนมันก็ขยับมาเป็นเทรลนะไปวิ่งในป่าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะไม่ถึงกับไฮกิ้งไม่ถึงกับไปเดินป่าเลยนะแต่ว่ามันมีเส้นทางเทรลเยอะเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่ผมเดินทางไป2ที่นี่เป็นเด็กวัยรุ่นเต็มไปหมดเลยใส่ชุดแต่งกายมาเป็นแบบพร้อมที่จะออกเดินป่าพร้อมที่จะวิ่งเทรลทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เนี่ยและอีกกิจกรรมนึงที่เป็นที่นิยมในบ้านเราเนี่ยนอกจากอาราบิกที่สวนลุมพินีนะตอนนี้นี่กระจายไปเทศบาลตำบลเทศบาลอำเภอทั้งประเทศแล้วมั้งนะเขามีจัดแอโรบิกแล้วก็มีครูสอนเต้นแอโรบิกครูเต้นแอโรบิกเต็มไปหมดเลยคนก็ไปเยอะนะโอ้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาถ่ายรูปมาเต้นแอโรบิกที่สวนลุมนี่บอกโอ้โหประทับใจเนี่ยแล้วก็เห็นขยับมาก็คือไอ้ไฮร็อกอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็สำหรับคนที่ออกกำลังกายเก่งจริงๆนะออกแบบทุกกล้ามเนื้อเลยนะแขนขาคอเคลอะไรออกหมดนะหลังต้องแบบแน่นเปี้ยนะไม่ใช่แบบจะไปหย่อๆแย่ๆได้นะเนี่ยก็เห็นเขาว่าจะมีการจัดกิจกรรมช่วงประมาณเนี้ยกันยาตุลาเนี่ยนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยมันจะเป็นของเอเชียหรือมั้งนะประมาณสัก 20,000 กว่าคนนะที่จะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนะเนี่ยฟิตเนสที่ดีเอทรามอินทรา67เนี่ยเขาชื่อว่ารีอะไรถ้าคาเฟ่เขารีเฟชไอ้นี่รีฟิตมั้งกลับมาฟิตร่างกายให้แข็งแรงอ่ะประมาณนั้นนะฮะข้างในเขามีอุปกรณ์พร้อมเลยสำหรับที่จะออกกำลังกายหรือใครที่อยากจะไปอะไรล่ะไปลองดูว่าไฮร็อกที่มันจะต้องออกกำลังกายมันมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยผม
เห็นแวบๆนะเมื่อวานนี้เข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยนะตั้งใจไปทานข้าวอย่างเดียวแล้วก็เดินไปดูซะหน่อยแค่นั้นเองนะถ้าสนใจก็เดี๋ยวก็คงไปสมัครเป็นสมาชิกเขานะแต่ว่าตอนนี้กลับมานี่ร่างกายยังไม่พร้อมยังไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าก็ขึ้นไปเดินป่าเหมือนกันนะขึ้นตอนเช้าตื่นมาเดินก่อนออกกำลังกายเดินเล่นๆนะรอบอุทยานสัก3กิโล4กิโลหลังจากนั้นก็ขับรถยาวอีกโอ้โหกี่ชั่วโมงฮะ4ชั่วโมง2ชั่วโมงขอไปประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะแล้วก็เดินขึ้นไปน้ำตกนะประมาณสัก3กิโลเดินลงอีก3กิโลนะแล้วก็ขับรถกลับมากรุงเทพโอ้วันก่อนก็เหนื่อยหน่อยนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็เล่าสู่กันฟังนะส่วนข่าววันนี้เปิดจองวันแรกสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่จองผ่านไอ้สบม.นะในเป๋าตังค์ในวอลเล็ตนะจองได้ขั้นต่ำแค่100บาทเนี่ยนะฮะกำหนดจองสูงสุดต่อครั้ง3ล้านบาทและต่อคนสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทมีวงเงินทั้งหมด 2,000 ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่าสำหรับออมพลัสที่ผ่านทางแอปเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทเนี่ยประชาชนจองซื้อหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีนะฮะ21วินาทีโอ้ไม่รู้คือเปิดปุ๊บ8โมงหรือ8โมงครึ่งเข้าไปแล้วกดกันเลยอะจริงๆเขาให้จองตั้งแต่31กรกฎาคมนะจนถึง31สิงหาคมแต่สำหรับออมพลัสที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยวอลเล็ตสบม.เนี่ยมันเป็นแบบ first come first serve ครับใครมาก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นใครที่จองจำนวนเท่าไหร่นะถ้ามันไม่ผิดกฎเกณฑ์ของเขาได้ตามลำดับแต่มันหมดไปใน21วินาทีถามว่าพันธบัตรออมพลัสยังเหลือไหมเมื่อวานเนี่ยที่ผมเอาเทปที่ผมคุยกับทางผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยนะมาเปิดให้ฟังก็คือมันจะมีอยู่2ช่องทางครับช่องทางที่1ก็คือช่องทางนี้อันนี้จบไปแล้วสำหรับเดือนนี้รออีกทีเดือนหน้าเดี๋ยวมีอีก 2,000 ล้านช่องทางที่2คือแพลตฟอร์มใช่มั้ยอันนี้ต้องไปจองผ่าน Bond Connect Platform ถามว่าไปจองที่ไหนธนาคารพาณิชย์ครับไปจองที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เขามีเครือข่ายไอ้ Bond Connect หรือแม้แต่ในแอปพลิเคชันเซ็ตเทรดอะไรสตรีมมิ่งอ่ะนะฮะแต่ว่าคุณจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะให้กับทางบริษัทเขาเวลาคุณจะจองคุณจะทำไงคุณก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะอันนี้จะเปิดให้จองวันที่3วันที่4วันที่5สิงหาคม3วันแต่จะเป็นแบบ small lot first นะคือหน่วยเขา 1,000เพราะฉะนั้นเขาจะหมุนไป 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ก็จองอีกคนไม่รู้อ่ะ 1,000 แล้วก็คำนวณแล้วก็วนมารอบใหม่ 1,000 1,000 1,000 1,000 แล้วก็วนมารอบใหม่จนหมดและหลังจากนั้นเขาจะประกาศผลในวันที่6สิงหาคมนะอันนี้ยังเหลืออีก 2,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นใครที่พลาดจากไอ้สบม.ไปแต่คิดว่าหรือว่าอาจจะบอกเอ้ยอันนี้มันไม่ได้กำหนดสุดเพดานสูงสุดผมไม่เอาสบม.หรอกจะมาที่นี่โดยตรงเลยนะมากกว่า50ล้านเนี่ยนะเข้ามาตรงนี้เลยครับก็หรือไม่คุณก็ลองแวะไปถามแบงค์แวะถามทางบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณเป็นลูกค้าเขาอยู่ก็ได้นะครับเขาจะเปิดจองวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนะแล้วก็จะประกาศผลในวันที่6ดอกเบี้ยนะอย่างที่ทราบนะถ้าเป็นแบบ3ปีก็คือ 1.8% ถ้าเป็นแบบ10ปีก็คือ 2.8% นะครับคุณเอกนิติก็อธิบายเพิ่มเติมนะบอกว่าผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างพลัสเนี่ยอันนี้มากกว่ารูปแบบการออมเดิมๆนะพลัสก็คือทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนนะครับเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงนะฮะอันที่2ที่พลัสก็คือผลตอบแทนดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าจูงใจพลัสที่3เขาบอกมันมีตลาดรองฮะซึ่งเป็นกลไกตลาดมารองรับแล้วก็ช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสพลัสที่4คือช่องทางจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายมากขึ้นทั้งแบบ Wallet สบม.นะฮะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะอ่ะอันนี้ใครที่สนใจนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับ
ส่วนเรื่องของอะไรฟลอเล็กนะฟลอเล็กฟลอเล็กนะมีรายงานข่าวนะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาจะดำเนินการนะอะไรล่ะเรียกทั้งคุณป้อมภาวุฒนะฮะแล้วก็คุณฟิล์มรัตภูมิเนี่ยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะในวันที่3สิงหาคมคือก่อนหน้านี้นะคือทาง DSI เนี่ยเคยขอศาลออกหมายจับจำได้ใช่ไหมฮะ20กว่าคนแต่ว่าศาลบอกเอ้ยโอ้คนแต่ละคนมีที่อยู่หลักฐานอะไรต่างๆในหน้าเนี่ยนะเป็นแน่นอนนะเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเรื่องของการหลบหนีอะไรพวกเนี้ยนะเพราะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะเราก็เลยบอกว่าแต่ว่าที่ดูแล้วพยานหลักฐานเนี่ยที่ควรที่จะอนุมัติออกหมายจับเนี่ยมีแค่2รายนะก็คือคุณมลิกามากสลุดนะผู้บริหารแล้วก็กรรมการบริษัทของ QRS Education จำกัดและคนหนึ่งคุณธีรพงษ์คงแก้วนะหรือว่าที่เรียกว่าโค้ชเจมเนี่ยนะซึ่งทั้ง2รายนี่ก็ถูกฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วก็ทัณฑสถานหญิงกลางแล้วนะหลังจากศาลที่ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะส่วนที่เหลือนะพอศาลไม่อนุญาตออกหมายจับนะกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็ไปออกหมายเรียกนะว่าระหว่างนั้นมันก็มีบางคนอย่างคุณป้อมเขาก็แวะไปที่ DSI แล้วก็มีการออกหมายเรียกครั้งที่2ให้มาวันที่24กรกฎาคมนะแต่ก็ไม่ได้เดินทางมาขอเลื่อนพอขอเลื่อนเสร็จอันนี้ก็ทาง DSI ก็ดูแล้วบอกเอ๊ะแม้ว่าจะขอเลื่อนไปเป็นวันที่3สิงหาคมเนี่ยแต่คณะกรรมการหรือว่าคณะพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยเขามีมติร่วมกันบอกว่าให้ออกหมายเรียกครั้งที่2กำหนดมาให้รับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยในวันที่31กรกฎาคมแทนก็คือวันนี้แต่ก็ยังไม่มานะถ้าอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าทางทนายจะขอเลื่อนอะไรยังไงหรือไม่หรือว่าจะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาเลยในวันที่3สิงหาคมนะอันนี้ก็เป็นรายงานเพิ่มเติมนะนี่ก็ว่ากันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะพอดีเห็นข่าวที่มันเพิ่งเข้ามานะครับส่วนวันนี้จริงๆที่ผมเป็นห่วงเนี่ยนะก็คือต้องเฝ้าระวังนะฝนตกหนักแล้วก็หนักมากเนี่ยนะโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคเหนือฮะที่เชียงรายที่เชียงใหม่ที่พะเยาบางจุดบางพื้นที่เนี่ยปภป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการส่งเซลล์บอดแคสต์นะว่าให้ระวังน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะหรือแม้แต่ช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมาผมเห็นบางตำบลของอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเซลล์บอดแคสต์ส่งไปเหมือนการระวังน้ำล้นตลิ่งนะให้ยกของขึ้นที่สูงนะเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังถามว่าทำไมต้องเฝ้าระวังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศเตือนฮะเลื่อนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะฉบับวันที่เท่าไหร่ล่ะฉบับวันที่14ไอ้ฉบับที่14นะก็มีทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะบอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งนะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกอันนี้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็รวมถึงฝนที่ตกสะสมด้วยนะเดินทางไปไหนต้องระวังบางที่ฝนตกหนักบางที่แล้งเนี่ยที่ผมไปมาเนี่ยแล้งจริงก่อนหน้านี้ก็เคยทราบว่ามันเป็นอำเภอที่ค่อนข้างจะแล้งอยู่แล้วนะอำเภอด่านช้างจังหวัดอุทัยธานีอย่างเงี้ยอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโอ้แถวนั้นแล้งนะเห็นขับรถผ่านไปคือผมไปที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยนะตอนแรกว่าจะขึ้นยอดเขาเทวดานะซึ่งอยู่ห่างจากตัวที่ทำการอุทยานออกไปประมาณก็20กิโลแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ของอุทยานตรงนั้นมีบ้านเกลี่ยงนะชื่อตะเพินคีตะเพินขี้นะตะเพินขี้ตะเพินขี้นะก็คนเยอะผมไปไม่ถึงยอดนะผมบอกก่อนผมไปไม่ถึงยอดคือตั้งใจจะไปถึงยอดนั่นแหละแต่ว่า
คือขับรถไปพอไปถึงหน้าด่านก็ถามเขาละถามเจ้าหน้าที่อุทยานขึ้นได้ไหมเขาบอกขึ้นได้แต่ว่ามันมีบางจุดที่ลื่นนะก็ต้องระวังหน่อยนะรถที่เอาไปมันไม่ใช่รถขับเคลื่อน4ล้อมันเป็นรถไฟฟ้าบางทีเรายังไม่เคยทดลองก็ต้องระวังหน่อยถูกไหมฮะผมก็เลยต้องจ้างน้องแถวๆนั้นที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วบอกมีคนพาไปไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะไปได้ก็แค่ครึ่งทางมอเตอร์ไซค์ดับ3รอบเขาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วถ้าดับขนาดนี้3รอบไม่ต้องไปแล้วพอแล้วนะแสดงว่าเขาไม่อยากให้เราขึ้นไปนะเดี๋ยวค่อยรอบหน้ามาใหม่นะแล้วมันเริ่มจะเย็นแล้วด้วยนะยังไม่ได้มีที่พักไม่ได้จองที่พักจะต้องวนไปหาที่พักอีกนะก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นก็หาที่พักที่ท่องเที่ยวแถวๆนั้นแล้วกันนะเพราะมันผ่านมาเราเห็นแล้วมันมีน้ำตกชื่อว่าตะเพินขี้ใหญ่ซึ่งจะต้องเดินลงเขาไปเนี่ยประมาณสัก500เมตรโอ้แล้วก็ไม่มีคนสักคนไม่มีคนสักคนลงไปกับน้องเขาสองคนเขาพาเดินไปให้ลงไปคนเดียวไม่ไปนะลงไปได้ประมาณสัก200เมตร300เมตรรู้ละแม่ถ้ามาคนเดียวไม่ไปอันตรายเกินอันตรายนี่หมายความว่ามันอยู่ในเขตป่าแล้วก็มันไม่มีคนเลยฮะและทางมันแคบๆทางมันคือทางเจ้าหน้าที่ที่เขาทำทางไว้สำหรับเดินสำรวจพื้นที่อ่ะนะก็เลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ถือว่าได้ประสบการณ์นะอ่ะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมนะ เดี๋ยวดูกันนะนะจะเล่าให้ฟังดีหรือเปล่านะหรือว่าจะอ่านกันในเฟซบุ๊กนะโมล่าออนไลน์ก็ตามอัธยาศัยนะครับเรื่องอื่นนี่คือในทางการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับดุลอำนาจทางการเมืองหรือว่าการบริหารจัดการนะครับนะซึ่งไล่มาตั้งแต่สองนอหนึ่งพอก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ๆก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ๆก็ไม่รู้มาเปิดว่ามีดีลลับปฏิญญามอนาโกนะที่ทางคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเดินทางไปที่มอนาโกเพราะว่าจะไปเจอคุณทักษิณชินวัตรนะซึ่งก็ทำให้คุณธรรมนัสนี่ต้องออกมาโพสต์นะว่าไม่มีดีลลับไม่มีปฏิญญามอนาโกนะไม่ต้องเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อจะพบกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเพราะว่ามาครั้งนี้ก็คือมาเที่ยวนะมาพักผ่อนกับครอบครัวนะอันนี้พูดง่ายๆนะมันก็เป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันไปใหญ่โตนะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดดีลพิเศษหรือไม่นะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าจนถึงขนาดว่าต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเลยว่าเนี่ยถ้าเป็นแดงนะผสมกับสีเขียวแดงนี่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมที่ดีลที่เขาพูดถึงเนี่ยซึ่งผมก็งงๆนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าอยู่ๆมาเป็นดีลนี้ผมก็งงๆจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีสถานการณ์ยังไงแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ไม่อยู่ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคือเห็นข่าวไหมก็เห็นแต่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันมาจากไหนก็เลยยังงงๆอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยังต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเลยนะท่านนายกก็ยังบอกโอ้ถ้าเป็นแดงกับเขียวรวมกันเขียวนี่ก็หมายถึงพรรคกล้าทำใช่ไหมแล้วรวมกันออกมาก็ยังเป็นสีน้ำเงินบางคนไปทำสมการถึงขนาดว่าไล่ดูเลยนะว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะมีทั้งสิ้นเท่าไหร่นะเนี่ยอย่างพรรคอะไรล่ะภูมิใจไทยอย่างเงี้ยนะ193คนจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้นะอาจจะไปฝากไว้พรรคการเมืองอื่นอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในการเมืองไทยมันมีอย่างนั้นจริงๆถูกไหมฮะหรือว่าเวลาที่ต้องการอยู่ยกมือหรือว่าไม่ยกมือเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะเขาก็ตั้งไว้แล้วเขาก็ตั้งเป็นตุ๊กตาเป็นโมเดลว่าถ้ารวมกับพรรคเล็กๆรวมกับทางพรรคประชาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ได้250คนพอดีใช่ไหมอีกอันนึงบอกโอ้อันนี้ดิวลับนะถ้าเป็นพรรคอะไรล่ะ
แต่มันดูแล้วมันก็ยากนะที่จะเกิดขึ้นนะถึงแม้จะเป็นสีแดงรวมกับสีเขียวแต่มันก็เพิ่งจะ120 130เสียงเองถูกไหมฮะก็ขาดอยู่ต้องโอ้โห120เสียงอย่างเงี้ยถามว่าจะไปเอาจากไหนบอกจะไปเอาจากส้มหรอถ้าเอาจากส้มมันก็อ้าวแล้วที่เขาบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าจะไม่รวมกับพรรคนั้นพรรคนี้หรือแม้แต่ของประชาธิปัตย์เองที่บอกว่าถ้าเป็นพรรคนี้ก็จะไม่ร่วมด้วยเลยมันก็เลยทำให้สมการเหล่านี้นะที่มีคนจุดประเด็นขึ้นมาผมว่ามันค่อนข้างจะห่างไกลจากเงื่อนไขที่แต่ละพรรคการเมืองเคยประกาศไว้อะผมใช้คำนี้ดีกว่านะคือเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าเราไปดูเงื่อนไขของพรรคการเมืองที่ตอนประกาศเนี่ยที่จะร่วมรัฐบาลกับใครได้บ้างเนี่ยมันก็ดูแล้วมันค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันมันก็จะติดที่เคยประกาศเงื่อนไขต่างๆนานานะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองนะก็ตั้งเป็นประเด็นไว้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะแต่อาจจะพึบแล้วก็หมดไปหรือยังไงอันนี้เราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับสรุปข่าวสารช่วงแรกของรายการนะช่วงหน้าครับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เราก็เปิดสายคุยกันเดี๋ยวดูสักนิดนึงคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มาคุยกันมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปว่ากันพักสักครู่ครับ

0: FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็กลับมาประจำการตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราก็เปิดสายคุยกันนะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอด้วยนะไม่แน่ใจคุณวีระจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาเราเริ่มคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะช่วงที่ผ่านมาก็นอกเหนือจากอะไรล่ะเทปพิเศษเนี่ยนะวันที่เท่าไหร่ล่ะวันเมื่อวานวันที่30วันที่29อ่ะ29กรกฎาคมเนี่ยนะผมเนี่ยเอาบางช่วงบางตอนนะขออนุญาตคุณวีระไว้นะว่าตอนที่คุณวีระไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จะไปคุยแบบสบายสบายบ่ายวันอาทิตย์เรารีเฟรชกันเนี่ยนะหรือว่าเรามารีเฟรชกันเนี่ยก็วันนั้นคุณวีระคุยกับคุณผู้ฟังที่เดินทางไปประมาณสัก 30-40 คนนะคือมันต้องลงทะเบียนแหละจริงๆคนอยากไปเยอะกว่านั้นเยอะนะก็เห็นทางร้านรีเฟรชเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าก็ต้องปฏิเสธไปว่าที่มันเต็มแล้วนะก็ไปกันเต็มเลยนะไป 30-40 คนนะครับบางคนนี่ต้องอยู่ข้างนอกอ่ะนะแล้วก็ฟังข้างนอกนะไม่ได้ฟังในร้านก็เอามาเปิดให้ฟังบางช่วงบางตอนไม่ได้เอาเปิดหมดนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีความยาวประมาณสัก3ชั่วโมงนะผมก็ดูเฉพาะบางประเด็นนะบางเรื่องที่คิดว่าน่าจะเอามาเปิดให้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะก็น่าจะได้ประโยชน์กับหลายๆท่านนะที่รับฟังในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะอันนี้ก็ถือว่าเอามาฝากกันนะเป็นกรณีพิเศษนะแต่ไม่ต้องกังวลนะท่านที่อุตส่าห์เดินทางไปผมไม่เปิดหมดนะอะไรที่มันต้องเป็น exclusive มันจะต้องเป็นของเฉพาะท่านโดยตรงเนี่ยนะผมก็ไม่เอามาเผยแพร่นะฮะบางท่านที่ถามเรื่องทองว่าจะไปยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมถือว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านท่านโอ้โหอุตส่าห์ขับรถขับราไปนะเพื่อจะไปนั่งฟังกันเนี่ยนะก็เลยคิดว่าอ่ะเอาเฉพาะบางส่วนละกันอันไหนที่จะต้องเก็บสำหรับเขาจริงๆที่มีความอุตสาหะเดินทางไปเนี่ยอันนั้นเราก็ต้องเก็บให้มันเป็น exclusive สำหรับเขาจริงๆนะครับอ่ะก็น่าจะได้ประโยชน์กันนะครับมาคุณผู้ฟังครับเชิญครับเกิดอะไรขึ้นนะผมให้เวลาอีก15วินาทีนะผมเป็นคนให้เวลาน้อยนะถ้าไม่โทรศัพท์มาช่วงแรกไอ้ช่วงที่2นี่เดี๋ยวผมเล่าที่ผมไปอุทยานแห่งชาติพุเตยที่เพิ่งผ่านมาให้ฟังดีไหมเอาแบบเพลินๆนะก็มีอะไรที่น่าสนใจนะผมสำหรับผมว่ามันก็มีมุมมีเหลี่ยมอะไรที่น่าติดตามเหมือนกันนะมาไหมนะอ้าวมาเหรอคุณอะไรครับคุณนันเหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์นะ
0: เชิญครับเชิญ
1: เวลานี้เนี่ยเรื่องสวัสดิการของรัฐเนี่ยยังวุ่นมันมีผลกระทบกับไอ้สวัสดิการของผู้สูงอายุหรือเปล่าครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับไม่เกี่ยวกันครับไม่มีผลครับ
1: ถ้าไม่เกี่ยวข้องหรือปกติเนี่ยที่ก่อนนี้มาเนี่ยสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะส่งมาเข้าบัญชีธนาคารประมาณสักวันที่10แต่นี่มันสิ้นเดือนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมก็ไม่รู้ตรงนี้ต้องไปตามที่ไหนครับ
0: ถามเราอยู่ที่ไหนโทษที
1: อยู่แถวรามอินทราเนี่ยครับ
0: ถามที่เขต
1: ต้องไปติดต่อเขตเลย
0: เราถามที่เขตถามพัฒนาสังคมที่เขตอ่ะ
1: โอ้โหต้องไปติดต่อถึงเขต
0: ครับ
1: ว่ามันเกิดอะไร
0: ว่าทำไมถึงช้าทำไมรอบนี้ถึงช้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องติดต่อที่เขตครับผม
1: ตกลงต้องไปติดต่อเขตอย่างเดียวไม่ติดต่อธนาคารหรืออะไรไม่ได้ใช่ไหม
0: ก็เขตนี้โดยตรงสุดแล้วครับก็คือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเขาจะเป็นคนที่รวบรวมชื่อครับใช่ไหมฮะ
1: มันตกลงต้องไปที่ส่วนของไอ้เขตอย่างเดียว
0: ลองถามที่เขตหรือไม่ก็ลองโทรเข้าไปถามนี่ก็ได้อะ 14ตัวฮะ1111
1: 14ตัว1111 4ตัวเลยใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับคุณลุงโทรไปถามก็เลยโตแล้วก็เล่าให้เขาฟังเนี่ยอันนี้มันเป็นเบอร์ของที่ทำเนียบรัฐบาล
1: อ๋อครับ
0: แล้วเดี๋ยวเขาตามให้
1: ผมจะลองติดตามตามเบอร์4ตัวนี้ลองดูก่อนแล้วกัน
0: นะ4ตัวนะ1 4ตัว
1: ขอบคุณนะคุณนัทพงษ์ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณไม้ครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนัทพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: เมื่อวานเห็นจะชนเที่ยวนะครับเมื่อตะกี้ฟังคุณนัทพงษ์ไปเที่ยวที่ด่านช้างเมื่อวานวันหยุด2วันผมไปเที่ยวที่หัวหินครับแล้วก็เลยไปที่น้ำตกป่าละโอหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงของทุเรียนป่าละโอนะฮะ
0: เคยทั้งได้ยินชื่อเสียงเคยทั้งกินเคยทั้งไปเคยมาหมดแล้วครับน้ำตกที่อยู่ข้างในก็ไปมาแล้วครับ
2: อ๋อครับจะบอกว่าทุเรียนป่าละโอตอนนี้มันจะหมดหน้าเลยนะฮะเพราะว่าผมไปมาวันหนึ่งยังเหลืออีกประมาณสักเขาชาวสวนบอกว่ายังเหลืออีกนิดหน่อยแค่เองคือตัดจะหมดแล้วเพราะนั้นแฟนพันธุ์แท้ที่จะไปเที่ยวเรือไปกินน้ำตกอ่ะทุเรียนป่าละโอนะฮะจะหมดแล้วนะฮะ
0: ครับผม
2: ส่วนสถานที่ที่จะชวนผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่จะไปเที่ยวใกล้ๆอย่างจากหัวหินขับรถไปวัดห้วยมงคลวัดถ้ำแจงแล้วก็เลยไปถึงน้ำตกปลาอูประมาณ 50-60 กิโลเลยระยะทางใกล้มากนะฮะแต่ว่าทางขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยน่าสนุกน่าตื่นเต้นนะฮะ
0: ครับ
2: ครับก็จะชวนไปเที่ยวไปเล่นกับปลาพวงปลาพวงเยอะมากคุณนัทพงศ์ครับ
0: ครับ
2: ปลาพวงนี่น้ำตกปลาอูเนี่ยขึ้นไปมันหลายสิบชั้นนะฮะสิบกว่าชั้นแต่ว่าเขาให้ขึ้นไปได้แค่ 4-5 ชั้นเมื่อวานผมไปแค่ชั้นที่3ปรากฏว่าปลาพวงที่นั่นเยอะมากสามารถวิ่งสามารถนอนเล่นกับปลาพวงได้มาไต่แล้วก็ดำน้ำดูได้สบายสบายเลยนะ
0: ครับผมครับได้ครับรับทราบครับ
2: ครับก็
0: ได้
2: ครับ
0: ได้ขอบพระคุณ
2: ไปพักโวย
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับนะไปมาแล้วไปมานานมากแล้วโอ้ผมไปน้ำตกป่าละอูไปป่าละอูนี่โอ้โหเป็น10ปีแล้วครับคุณอุปสรรคสายหนึ่งสวัสดีครับคุณอุปสรรคอยู่ไหมฮะไม่อยู่นะคุณเสกครับสายสอง
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: พระเสกนะครับ
0: เสกครับเสก
3: คุณนรพงศ
0: ์ครับ
3: จะไล่ฟังเมื่อเช้าสวยแต่เช้า
0: โชคดีแต่เช้าม
3: ันไม่โชคดีดิ
0: เอาเหรอไปทำอะไรเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะ
3: ไปส่งลูกค้าที่หมอชิด
0: เราขับรถอะไรไปส่งลูกค้านี่คือเราขับรถอะไร
3: รถแกร็บ
0: นะโอเคขับแกร็บไปส่งลูกค้าที่หมอชิด
3: เป็นรถส่วนบุคคลนะ
0: ครับผม
3: ไปโดนขนส่งเรียกเข้า
0: เพราะ
3: ไม่ได้จดรอยยอไง
0: อ้าวก็เราไม่ได้จดรอยยอนี่ไม่ได้แล้วเขา
3: ซุ่มไงเขาไม่ได้ตั้งด่านตั้งอะไรนะเขาซุ
0: ่
3: ม
0: ไม่เขาต้องจดเหรอเดี๋ยวตอนนี้มันเลื่อนใช้นะไอ้จดรถอ่ะแต่ว่าบังคับว่าคุณจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะ
3: ใบขับขี่เรามีแต่ว่าเขาบอกว่าใช้รถติดประเภท
0: เหรอไอ้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจก็เอาตามนั้นละกันเพราะว่า
3: ถ้า
0: เพราะว่าไม่คือถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมเห็นมีรายงานข่าวอ่ะผมเคยอ่านข่าวช่วงที่ผ่านมามันมีอยู่ช่วงนึงที่เขากำหนดว่าให้ไปจดรอยอถูกไหมรอยอ2หรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละรถที่เป็นพวกแกร็บเนี่ยต้องไปจดไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ให้ไปทำใบขับขี่สาธารณะ
3: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีการเปลี่ยนรัฐบาลอะไรเนี่ยแล้วก็เห็นว่าไอ้จดรอยอใบขับไอ้รถอ่ะสำหรับรถเนี่ยอันเนี้ยมันเลื่อนออกไปก่อน
3: หรอ
0: ไม่รู้เนี่ยอันนี้ผมอ่านนะผมถึงบอกว่าเอ๊ะมันใช้เฉพาะใบขับขี่สาธารณะแจ้งเขาได้นี
3: ่ไม่เขาบอกว่าต้องจด
0: ต้องจดเนาะต้องจดเป็นรถประเภทไอ้ของที่สำหรับสาธารณะเนาะ
3: ใช
0: ่โอ้แล้วอันนี้ผมไม่ยืนยันผมไม่ยืนยันแต่ว่าเอาตามที่คุณบอกแหละว่าถ้าก็บอกต้องจดก็คือต้องจดแต่ว่าเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่ยืนยันนะ
3: ถ้าจะบอกว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้จดเนี่ยเวลาไปส่งให้ต้องหูตาไวหน่อย
0: ไม่ก็ไปจดเลยสิถ้าอย่างนั้นถ้าเขาบอกให้จดเราก็จดให้มันถูกต้องไปเลยไม่ดีกว่าหรือ คือคนไม่จดรอยอเนี่ยไอ้รถสาธารณะเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนที่มันจะขายมันจะมีปัญหาราคารถมันจะตกใช่ไหมกลัวตรงนี้ใช่ไหมล่ะ
3: โครงประกันอะไรมันก็แพงขึ้น
0: ก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็เข้าใจ
3: เราก็ไม่ไหวเด
0: ็กแต่ว่ามันก็ถ้ามันทำให้ถูกมันก็ทำให้ถูกไปเลยมันเราไม่ต้องเลี่ยงแล้วเราไม่ต้องไประวังไง
3: เมื่อเช้าโดนไป2,000ในวันนี้ยังไม่ได้ทันเลยเนี่ยครับ
0: เห็นไหมล่ะถ้าพรุ่งนี้เข้าไปใหม่เจออีก2,000อีก
3: โอ้ไม่ไหวเฮ้ยแล้วอย่างนี้มันแล้วอย่างเงี้ยแอป
0: ไปโจทย์เถอะ
3: พูดแล้วมันก็จะยาว
0: ไปโจทย์เถอะไปโจทย์เถอะถ้าเขาบอกให้ไปโจทย์ก็ไปโจทย์ไปโจทย์ดีกว่าสบายใจสบายใจไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดโอกาสให้เขารีดไถ
3: จะโทรมาระบายเฉยๆ
0: ได้ไม่มีปัญหาครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องจดรถเนี่ยผมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะอันนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่ว่าถ้าพี่คนไหนที่ทำงานอยู่ขนส่งนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ทำงานอยู่ขนส่งเนี่ยนะโทรศัพท์มาบอกหน่อยก็ดีนะครับโทรศัพท์มาบอกหน่อยว่าล่าสุดเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบยังไงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยผมก็ยังจะคิดอย่างเงี้ยว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันขยายหรือว่ามันจะกลับไปให้จดแล้วเหมือนเดิมครับไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีรายละเอียดพวกนี้บ้านเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะถูกไหมนะสลับไปสลับมาก็หลายทีนะฮะเนี่ยหรือล่าสุดเนี่ยเห็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ่ะผมยังไม่ได้ไปตามรายละเอียดนะกรณีของที่ดินที่ว่างเปล่าโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอ่ะนะแล้วก็ใช้วิธีการปลูกพวกมะนาวปลูกกล้วยอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งแม้ว่าทางกฎหมายเนี่ยนะทางไอ้ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการใช้เพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นราคาในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยถ้าเทียบกับที่ว่างเปล่าเนี่ยมันเก็บถูกกว่าถูกไหมแลนด์ลอร์ดที่เขาถือครองที่เขาก็มาใช้วิธีนี้กันเยอะแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยล่าสุดคือถามว่าก่อนหน้านี้รู้ไหมรู้ฮะทุกคนรู้หมดไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ว่าไอ้มันระเบียบมันเอื้อให้สามารถที่จะทำได้อย่างนั้นคือผมไม่บอกว่ามันเป็นช่องว่างนะเพราะมันไม่ใช่ช่องว่างเพราะระเบียบมันเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าหากการใช้ประโยชน์หรือว่าการทำที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงสมมติว่าถ้าคุณจะปลูกเป็นผักสวนครัวหรือว่าเป็นปลูกเป็นมะนาวปลูกเป็นกล้วยทำเป็นพาณิชย์ทำเป็นเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยที่ว่างตรงไหนทำอย่างนั้นและทำจริงได้ผลจริงขายจริงอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำเพื่อจะได้จ่ายภาษีถูกหน่อยเนี่ยตอนนี้เห็นล่าสุดนี้กทม.ท่านผู้ว่าชัชชาติก็กำลังเล็งอยู่เหมือนกันกำลังมองอยู่เหมือนกันว่าไอ้กรณีแบบนี้นะมันจะทำยังไงนะเพราะว่ามันก็ทำให้การจัดเก็บภาษีอันนี้เป็นภาษีท้องถิ่นนี่ใช่ไหมฮะรายได้ของทางกรุงเทพมหานครเขาก็หดน้อยลงนะที่อื่นๆต่างจังหวัดอาจจะไม่มีผลมากนะเพราะว่าวิถีชีวิตทำเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอยู่แล้วนะมีที่ดินจะต้องปลูกเป็นมะนาวเป็นปลูกเป็นกล้วยปลูกเป็นอ้อยปลูกเป็นไอ้ต้นไม้20กว่าต้นในพื้นที่1ไร่อะไรนี่ไอ้นั่นเขาทำหมดอยู่แล้วอันนี้ต้องไปดูไอ้ชาร์ตหรือว่าบัญชีแนบท้ายอ่ะนะเขาจะบอกเลยว่าพืชสวนพืชไร่นะจำนวน1ไร่เนี่ยนะจะต้องปลูกทั้งหมดกี่ต้นเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณของทางเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยสภาพของทางกายภาพในพื้นที่ในท้องที่เนี่ยมันไม่ได้โดยเฉพาะอาณาบริเวณที่มันเป็น CBD ในพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะทำการเกษตรถูกไหมถ้าคุณบอกเฮ้ยคุณอยู่หนองจอกอยู่มีนบุรีเอาแถวนั้นนายังมีเลยกทม.เหมือนกันแถวนั้นทำนามีอยู่ติดโซนของฉะเชิงเทราเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะตะเข็บนี่เต็มไปหมดเลยยังเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนกันอยู่มีเพราะนั้นไม่มีปัญหานะเนี่ยเห็นเขากำลัง กำลังพิจารณาอยู่นะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่เห็นเป็นข่าวช่วงที่ผ่านมานะเดี๋ยวต้องไปค่อยๆไล่เก็บเหมือนกันนะว่ามันไปถึงไหนอย่างไรนะครับอ่ะมาไหมเดี๋ยวรออีกสักนิดละกันนะเหลือประมาณสัก2นาที3นาทีแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะผมคุยได้นะไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าจะคุยคนเดียวตลอดเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อย ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงแล้วนะนี่นอกเหนือจากตรงนี้นี่จริงๆมันก็มีประเด็นอื่นๆที่เป็นประเด็นปีกย่อยเยอะนะฮะการจัดองคาพยพในกระทรวงมหาดไทยนะเพราะว่าเดี๋ยว30กันยานี้เกษียณอายุราชการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเกษียณอายุราชการทั้งกี่คนอ่ะ65ตำแหน่งอ่ะไล่ตั้งแต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขยับมาอธิบดีผู้ตรวจนะรองอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดนะรองผู้ราชการจังหวัดอ่ะ65ตำแหน่งใช่มั้ยนี่เค้าก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนด้วยเหมือนกันคุณวิทย์สาย1สวัสดีครับ
4: ครับจดลอยยอนี่คิดดูในไอ้จิมินาย
0: ครับ
4: เขาบอกเริ่มวันที่31มีนาที่ผ่านมาคร
0: ับ เริ่มหรือเริ่มใหม่เหรอรอบใหม่เหรอ
4: เขาบอกต้องจดภายในวันที่31ต้องเริ่มมีกำหนดกฎหมายเนี่ยเริ่มวันที่31มีนา
0: ครับ ไม่คือผมครับคล้ายครับคารัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อ่ะเขามีรายละเอียดอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอ่ะไอ้อันนี้ที่จะต้องเริ่มจดเนี่ยมันถ้ามันของเดิมเนี่ยมันอันนี้ผมทราบอยู่แล้ว
4: อ๋อครับเมื่อกี้คำนวณไปก็ไปดูชัดเจมินายไอ้เจมินายเขาบอกว่าวันที่เริ่มวันที่31มีนาเริ่มกำหนดกฎหมาย31มีนาเบื้องต้น2,000
0: อ๋อ
4: แล้วก็ถ้าจะไม่มีกระพีสาธารณะโดนปรับ1,000
0: คุณลองพิมพ์เพิ่มได้ไหมล่ะต้องถาม AI ถามเจมินายเพิ่มได้ไหมล่ะมีข่าวรัฐมนตรีช่วยให้เรื่องนี้อะไรเป็นพิเศษไหม
4: อ๋อเมื่อกี้ผมลองถามดูแล้วก็ถาม2รอบอะครับก็เลยถามเรื่องกำหนดเริ่มตกลงเริ่มวันไหนบอกว่าเริ่มวันที่31มีนา
0: เริ่ม31มีนานะสรุปว่าทุกคนต้องจดนะ31มีนานะแอปอะไรพวกนี้นะรอยอเนาะ
4: ครับ
0: ผมได
4: ้ฝากเรื่องนึงครับเรื่องคนขับรถแก๊ป
0: ครับ
4: มีจะบอกทางแก๊ปบอกว่าช่วยปรับให้แบบให้มันได้ค่าขับได้เยอะหน่อย
0: โอ้เราขับแก๊ปไม่ล่ะ
4: ทั้งกับทั้งแก๊ปทั้งโบอะครับ
0: อ๋อแล้วเราจดแล้วเราจดเรียบร้อยไหมล่ะ
4: ผมมีทุกอย่างอยู่แล้วครับ
0: จดไปแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะคือไอจดรอยอเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่องต้องจดนั่นแหละแล้วก็ดีละถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเวลาไปตรวจอะไรเราก็มีเอกสารให้เรียบร้อยเนาะไม่เป็นช่องว่างครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเมื่อกี้เรื่องของรอย18นะก็ผมก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะก็เขาเริ่มใช้อย่างที่คุณผู้ฟังท่านสุดท้ายบอกนะว่าต้องมีทุกคันเนี่ยนะก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เขาบังคับ28กุมภาพันธ์แล้วเขาก็เลื่อนมาผ่อนมาอีก1เดือนนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะเขาพูดถึงประเด็นในการผ่อนปรนเพื่อจะให้รถที่อยู่นอกระบบเนี่ยนะและรับจ้างสาธารณะเนี่ยไปจดทะเบียนขึ้นเป็นรอย18ง่ายขึ้นนะเขาก็จะมีการผ่อนปรนมาตรการบางประเภทนะฮะแต่ก็ในข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ทางขนส่งเขาประกาศเป็นกฎกระทรวงอะไรออกมาเช่นพวกประกันภัยชั้น1อันนี้อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นจะต้องมันเป็นประกันที่สามารถดูแลคุ้มครองได้แหละพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ผ่อนปลนเงื่อนไขนะแต่เรื่องของการมีรอย18นี่นะถ้าตามที่คุณผู้ฟังท่านเมื่อสักครู่เนี้ยที่บอกก็คือต้องมีทุกคันนะสำหรับรถรับจ้างสาธารณะผ่านในทางออนไลน์เนี่ยนะตั้งแต่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผมหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เพราะผมก็จำได้ว่าผมอ่านข่าวแล้วผมผ่านตาว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการผ่อนปลนมันเป็นเงื่อนไขที่มันทำให้มันยุ่งยากเนี่ยนะเขาก็ผ่อนปลนให้มันง่ายขึ้นนะเพื่อจะจูงใจให้คนไปจดไอ้รอย18ให้มันถูกต้องนะครับอ่ะมาคุณผู้ฟังท่านอื่นฮะว่ากันมาไหมถ้ายังไม่ต้องโทรศัพท์มาดีกว่านะผมเล่าที่ผมไปอุทยานแห่งชาติช่วง2วัน3วันนี้ให้ฟังดีกว่าเพลินๆนะเพราะว่านิบด้วยผมไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหนักๆให้คุณผู้ฟังด้วยนะตอนนี้ถ้าตามข่าวมันก็ประเด็นมันก็ยังวนๆอยู่นะไม่มีความคืบหน้าอะไรที่มันเป็นพิเศษเท่าไหร่นะหัวสวก็แต่ว่ามันอาจจะมีขยับผู้เล่นมากขึ้นนะอาจจะเป็นวงที่ไม่ได้เกี่ยวกับหัวสวที่โจมตีพรรคสีน้ำเงินอย่างเดียวใช่ไหมฮะอันนี้เห็นขยับมาว่าเอ้ยมันก็มีการไปประชุมมีการแนะนำตัวอะไรกันเนี่ยนะที่จองห้องที่เมืองทองธานีเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะอันนี้เขาก็ยังต้องตามอยู่นะเพราะนี้คุณสุภชัยใจสมุทรใช่ไหมทางภูมิใจไทยเขาก็บอกนะบอกว่าอยากให้ทางกกต.ไปตรวจสอบนะว่ามันเป็นยังไงมีที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้มันทำได้ทำไม่ได้ยังไงนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมไปนะคือเมื่อช่วงที่แล้วนะผมคุยค้างเอาไว้ว่าช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็เดินทางไปอุทยานแห่งชาติหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยเป้าหมายอย่างนึงเลยนะผมเคยมาบอกคุณผู้ฟังว่าผมเนี่ยอยากจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติอยากจะเก็บให้หมดเพราะประเทศไทยเนี่ยนะมีคนเก็บอุทยานแห่งชาติที่เดินทางไปจริงๆนะมีไม่เยอะนะมีหลัก10หลัก100คนเท่านั้นแหละแต่ช่วงที่ผ่านมาที่ไปรอบนี้โอ้โหคนถือพาสปอร์ตอุทยานเต็มไปหมดเลยแล้วผมเชื่อว่าในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยนะปี2ปีเนี่ยนะจำนวนผู้ที่เดินทางไปอุทยานแห่งชาติครบ140กว่าแห่ง150แห่งในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะน้องๆเด็กรุ่นใหม่โอ้เขาใช้มอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้เห็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเต็นท์มีอะไรอย่างเงี้ยนะไปสำหรับเที่ยวอุทยานแล้วแต่ละคนไปถึงก็ไปกัน2คนนะขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็แวะไปที่ทำการอุทยานแล้วก็มีการสแตมป์ไอ้บัตรเข้าอุทยานเพื่อจะเก็บเป็นสถิติว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมาได้แล้วนะอันนี้อันที่1อันที่2นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่สแตมป์นะครับจนอุทยานก็มีประกาศออกมาขอความร่วมมือนะว่าจะสแตมป์ไอ้พาสปอร์ตอุทยานให้เฉพาะ1คนต่อ1เล่มเท่านั้นคือพูดง่ายๆไปจริงเท่านั้นแบบฝากมา3เล่มให้พี่เซ็นให้หน่อยเขาไม่เอานะเขาไม่ทำให้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เก็บแค่ไอ้สแตมป์ตราประทับอุทยานแต่ละแห่งนะครับตอนนี้เขาเก็บอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเขาเก็บลายเซ็นนะ ขาเก็บลายเซ็นของเจ้าหน้าที่อุทยานแต่ละคนเนี่ยเพราะแต่ละที่เขาโอ้โหมีเอกลักษณ์แล้วก็โอ้โหคือต้องบอกว่าทางศิลปะนี่ต้องยกให้เขาเลยอ่ะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นี่ยกให้เขาเลยบางคนเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติคลองลานที่กำแพงเพชรที่ผมไปมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยวาดลายเซ็นตัวเองเป็นจระเข้อ่ะเพราะว่าไอ้ตัวชะง่อนผาที่มันโผล่ออกมาตรงไอ้น้ำตกไอ้คลองลานอ่ะมันเหมือนจระเข้อ่ะเขาก็ออกแบบลายเซ็นตัวเองเป็นแบบนั้นก็ต้องไปเก็บจระเข้ที่นั่นหรือแม้แต่อุทยานแห่งชาติพูเตยที่ผมไปเนี่ยล่าสุดตรงเนี้ยคือที่เราได้แอร์ตกเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแล้วมีผู้เสียชีวิตเยอะๆจำได้ใช่ไหมฮะนะแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานมาอยู่ท่านหนึ่งนะลายเซ็นเขาเป็นเครื่องบินวันที่ผมไปเขาบอกเลยบอกว่าเครื่องบินไม่อยู่นะพี่วันนี้เขาหยุดผมไม่เป็นไรผมไม่ได้มีปัญหาผมไม่ได้มาเก็บลายเซ็นผมก็คืออยากมาอุทยานผมอยากรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีความมีเอกลักษณ์มีความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยแตกต่างกันยังไงแค่นั้นเองเดินทางไปเที่ยว ก็เท่านี้แหละฮะประสบการณ์ชีวิตแล้วก็การดูผู้คนรอบข้างการอยู่กับตัวเองเนี่ยอันนี้สำคัญนะสำหรับผมก็ออกเดินทางตอนเช้านะคือก่อนที่จะเดินทางก็ต้องทำงานให้ครบเรียบร้อยก่อนถูกไหมก็ต้องสรุปข่าวสารต่างๆนะก็ใช้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์อะไรเป็นที่เรียบร้อยนะดูข่าวดูทิศทางข่าวอะไรก็สรุปข่าวในช่วงวันที่28ให้คุณผู้ฟังก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็อ่ะโอเคทำงานเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางตอนช่วงเช้าวันอังคารนะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะวันนั้นเนี่ยเข้าอุทยานฟรีนะแล้วก็ออกก็คือดูแล้วนะขับรถไปประมาณสัก4ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเราออกจากบ้านเราก็ไม่เร่งรีบมาตื่นเช้ามาก็ทำธุระอะไรเป็นที่เรียบร้อยกว่าจะออกจากบ้าน9โมงกว่าเกือบ10โมงก็ขับรถไปก็ค่อยๆไปเรื่อยๆก็ตามทางGoogle Map ไปไม่เคยไปอำเภอด่านช้างนี่ไม่รู้จักอันนี้บอกเลยไม่รู้จักอำเภอด่านช้างอยู่ตรงไหนของสุพรรณบุรีแต่รู้ว่าอำเภอด่านช้างเนี่ยอยู่ติดกับอำเภอบ้านไร่ที่อุทัยธานีอันนี้รู้เท่านี้แหละแล้วก็พอดูอุทยานแห่งชาติเสร็จปุ๊บมันจะมีรอยติดกับทางกาญจนบุรีแถวๆนั้นนะก็คิดว่าถ้าดูจากแผนที่ Google Map ที่เขาจะพาเราไปเขาจะพาเราไปที่ทางสุพรรณใช่ไหมเข้าไปกำแพงแสนทะลุไปอู่ทองอำเภออู่ทองนะทะลุต่อไปที่อำเภอเลาขวัญอะไรก็ไม่รู้พากันไปตรงไหนเต็มไปหมดเลยนะไปอำเภอเลาขวัญไปอะไรเงี้ยผมก็เดินทางไปจากบ้านกว่าจะไปถึงที่อู่ทองก็ประมาณเที่ยงพอดีก็แวะกินข้าวเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ชาร์จแบตเพราะรถไฟฟ้าไปนะก็ชาร์จแบตก็ได้พอสมควรนะเดี๋ยวนี้สบายไม่ต้องแบบไปรอเข้าคิวเยอะนะถึงแม้ว่าไอ้สถานที่ชาร์จมันจะไม่ค่อยมีก็ตามทีนะแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วผิดหูผิดตาเลยนะแต่ผมก็ต้องโหลดแอปเยอะนะไม่ใช่ว่าจะมีแค่ของปตท.ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าไปทำเล็บผลิตไอ้เฟกซี่อะไรอย่างเดียวนะก็ต้องมีแอปอื่นๆเพื่อจะรองรับไว้ด้วยนะก็เพื่อความสะดวกก็พยายามดูนะว่าโอเคจุดตรงไหนที่พอจะชาร์จแบตได้แล้วก็เล็งไว้แล้วว่าที่สุดท้ายที่เราจะชาร์จแบตก็คือที่อำเภออู่ทองแล้วหลังจากนั้นจะไปที่อำเภอด่านช้างไปที่อุทยานแห่งชาติพูเตยเนี่ยเราควรจะมีแบตเตอรี่เนี่ยเท่าไหร่นะเราต้องคิดต่อนะฮะคนใช้รถ EV ก็ทราบอยู่แล้วก็คิดต่อว่าขากลับก็ออกจากอุทยานแห่งชาติเนี่ยเพื่อจะกลับมาเติมที่ชาร์จแบตก็ต้องดูว่าอำเภอตรงไหนมันใกล้ผมก็แลเห็นแล้วมีที่อำเภอบ่อพลอยห่างจากตัวอุทยานแห่งชาติผู้เตยประมาณสัก 70-80 โลนะแต่ว่าถ้ากลับมาอู่ทองเนี่ย120โลนะก็ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวกะว่าจะวนกลับก็วนกลับทางบ่อพลอยแล้วกันทางกาญจนบุรีแล้วก็เข้ากาญจนบุรีวิ่ง M81 กลับบ้านก็ไปถึงอู่ทองเสร็จคือด้วยความที่ไปอู่ทอง 2-3 ครั้งแต่เราก็รู้แต่ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยน้ำท่าดีแล้วมันเป็นเมืองเก่ามีโบราณสถานอยู่ในยุคธรวดีแล้วเข้าใจว่าพระเจ้าอู่ทองคงจะมาจากตรงนี้แหละเพื่อจะไปที่อยุธยาเนาะใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่ชื่ออู่ทองหรอกถูกไหมนะก็เดาๆเอานะ ก็คิดว่าสงสัยปลูกข้าวนะปลูกอำเภอใหญ่มากอำเภอใหญ่แล้วก็ปลูกข้าวสงสัยที่นี่ข้าวดีที่ไหนได้อะพอขับรถออกจากอู่ทองไปได้นิดนึงเพื่อทางที่จะไปที่อำเภอเลาขวัญ โอไปโป๊ะเช๊ะอีกทีคือฝั่งซ้ายมือขวามือเห็นป้ายก็เราก็สังเกตทำไมรถบรรทุกหินมันเยอะจังวะใช่ไหมขับรถระหว่างทางมันก็ต้องดูสองข้างทางหน่อยทำไมรถบรรทุกหินมันเยอะนะก็ไปเจอโอ้โหป้ายโลงโม่หินเลี้ยงมาเลยนะห้าหกแห่งติดกันแล้วก็หันหน้าไปดูโอ้โหภูเขาทั้งลูกถูกระเบิดเพราะว่าอู่ทองเนี่ยเขามีพระพุทธรูปแกะสลักองค์ใหญ่น่าจะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เคยไปมาแล้วล่ะนะก็ตรงนั้นเราก็รู้แล้วเออแสดงว่าภูเขาแถวนั้นหินแกนิกหินมันเยอะนะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำไอ้ธุรกิจให้สัมปทานเรื่องของการระเบิดหินโม่หินนะก็ไปละเลยก็เลยรู้แล้วโอ้โอเครายได้นอกเหนือจากที่เป็นเกษตรกรรมนะปลูกนาปลูกข้าวอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะว่ามันมาจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะมาจากไอ้ทำเรื่องของโม่หินนะระเบิดหินเนี่ยก็คล้ายๆกับที่นี่แหละคล้ายๆกับสระบุรีนะก็ยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้แต่อย่าไปให้มันระเบิดเยอะนะเสียดายพอหันไปมันคือหันไปมันมีทิวเขาอยู่ทิวนึงอ่ะที่มันระเบิดหินอยู่อ่ะนะแล้วหลังจากนั้นมันก็โล่งอ่ะแล้วมองไปต้องมองไปอีกไกลๆมันถึงจะเห็นทิวเขาถัดไปอ่ะนะก็ยังคิดว่าโอ้ถ้ามันระเบิดหมดก็ยังเสียดายนะก็สังเกตดูครับขับรถไปเรื่อยๆนะก็พอผ่านเราขวัญเสร็จปุ๊บมันก็จะเลาะตะเข็บนะมันเลาะตะเข็บอำเภอศรีสวัสดิ์อะไรก็ไม่รู้นะไปจนไปถึงที่ด่านช้างพอจะใกล้ถึงอุทยานแห่งชาติพุเตยเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามันมีทางแยกไปอำเภอบ่อพลอยนะตอนเด็กๆนี่เคยมาอำเภอบ่อพลอยปี2533จำได้เลยไปค่ายลูกเสือถ้ำทานรอดนะนะที่บ่อพลอยที่กาญจนบุรีตอนนั้นไกลชิบเป้งนั่งรถจากโรงเรียนสุขุมลาบอ่ะนั่งรถบัสมากับลูกเสือกองร้อยพิเศษประมาณ 20-30 คนอ่ะมาออกค่ายอ่ะแล้วผมขออนุญาตผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผมตั้งแต่ม.1 นะผมเข้ามาอยู่กรุงเทพได้เที่ยวแล้วนะก็เนี่ยอันนี้ประสบการณ์เลยก็ยังคิดอยู่โอ้ยแสดงว่าถ้ำทานรอดนี่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวน่าจะแวะไปสักหน่อยละกันถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะเดินทางไปได้นะอ่ะก็โอเครู้แล้วมันมีบ่อพลอยนะแต่พอเราเลี้ยวขวามาเพื่อจะมาด่านช้างถ้าเราเลี้ยวซ้ายนี่ไปบ่อพลอยพอเลี้ยวขวามาด่านช้างปุ๊บตรงมาอีกแป๊บนึงเอ้ยหนองปลือโอ้ถ้าหนองปลือนี่แน่นอนเลยอุทยานแห่งชาติถ้ำทันรอดนะหรือว่าไอ้เฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยอยู่ใกล้แถวนี้นะทางไปอช.พุเตยนะอย่างนี้ได้เที่ยวแน่นะก็ค่อยๆขับรถไปก็ไปดูแล้วอ่ะเห็นแล้วทางแยกเข้าไปจากถนนใหญ่เข้าไปอีกประมาณสัก22กิโล25กิโลเพราะฉะนั้นต้องคำนวณในหัวทันทีถ้าเราจะไปที่บ่อเอ้ยถ้าเราจะไปอุทยานแห่งชาติถ้ำทานรอดหรือว่าเฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ยไปกลับออกมามันจะต้องเสียระยะทางอีก50กิโลเมตรถูกไหมและเราจากอุทยานแห่งชาติพุเตยถ้าเราจะเดินทางกลับเพื่อจะไปชาร์จแบตที่บ่อพลอยอีกประมาณ 70-80 กิโลบวกเบ็ดเสร็จแล้วเราต้องมีระยะอย่างน้อยๆขี้หมูขี้หมาเนี่ยนะต้องมีระยะทางที่ให้รถไฟฟ้าวิ่งได้เนี่ยถ้าเอาตามตัวเลขเลยต้องมีอย่างน้อย130กิโลบวกลบอีก70กิโลผมเป็นพวกที่บวกลบเผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามีประสบการณ์ว่าถ้าเหยียบเร็วเหยียบแรงบรรทุกของหนักแบตมันหมดไวอากาศร้อนแบตหมดไวเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงแน่นอนก็ดูแล้วอ่ะ200กิโลนะอ่านี่เราตั้งเป็นตุ๊กตา170อ่ะ170 200กิโลตั้งเป็นตุ๊กตาเก็บไว้ในใจว่าต้องมีอย่างน้อย200กิโลที่เหลือนะนัทพกนะนะหรือว่าถ้าจะหย่อนสักนิดนึง180ก็ได้อ่ะยังพอไหวนะก็ไปที่อุทยานแห่งชาติพุเตยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าอุทยานเนี่ยมันมีทางแยกเข้าอุทยาน6กิโลแล้วก็ทางขึ้นยอดเขาเทวดาประมาณ20กว่ากิโลเราก็ตรงหน้าขึ้นไปที่ทางขึ้นยอดเขาเทวดาก่อนตอนนั้นประมาณบ่าย2แล้วก็ต้องเปิดฟังหน่อยทั้งที่ไม่ค่อยมีสัญญาณหรอกว่าเออที่เราอัดเทปไว้ที่เราสรุปข่าวสารเมื่อตอนเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วสรุปข่าวสารส่งให้กับทางน้องที่อยู่ที่ห้องส่งเนี่ยเรียบร้อยดีไหมนะก็เปิดฟังนิดนึงก็โอเคเรียบร้อยไม่มีปัญหานะแล้วมันก็เป็นปัจจุบันทันด่วนด้วยแหละ มันเป็นวันต่อวันนะก็พอไปถึงตรงปากทางขึ้นจริงๆมันก็เข้าไปถนนลูกรังไปประมาณสัก3โล4โลแล้วล่ะนะก็พอไปถึงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่อุทยานปากทางขึ้นยอดเขาเทวดาหรือว่าที่บ้านตะเพินขี้นะซึ่งเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก10กว่ากิโลฮะผมก็ถามเจ้าหน้าที่ก่อนเลยบอกเฮ้ยรถพี่เนี่ยเป็นรถ EV แต่ขับเคลื่อนแค่2ล้อเห็นบอกว่าฝนตกก่อนหน้านี้วันหนึ่งถนนลื่นมากหรือเปล่าเขาบอกลื่นเป็นจุดๆพี่ลื่นไหมลื่นนะแต่ผมเชื่อว่าพี่ขึ้นได้ผมเป็นพวกที่ไม่ค่อยลุ้นฮะถ้าเรื่องพวกนี้นะเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยลุ้นผมอะไรที่เซฟได้ผมเซฟไว้ก่อนนะผมก็อ่ะถ้าอย่างนั้นตัดสินใจจอดรถทิ้งไว้ตรงหน้าด่านแล้วกันแล้วก็เผื่อมีใครที่เขารับจ้างนะเพื่อจะขึ้นไปยอดเขาเทวดาเนี่ยเขาบอกว่ามีพี่แต่ว่าพี่ต้องไปขอหาที่อุทยานเลยถ้าเป็นรถเนี่ย 2,000 บาทนะแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่อาจจะราคาย่อมหน่อยนะผมก็อ่ะโอเคผมก็ลองติดต่อมอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะยังเป็นนักเรียนนะอายุยังไม่ถึง20เลยแต่ว่าเป็นคนทำงานอ่ะอยู่แถวๆนั้นก็ให้เขาอาสาพาขึ้นไปรถก็เป็นรถแต่งมานะแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากแต่งมาแล้วก็ตอนแรกเรายังเห็นแล้วโอ้โหที่พักเท้าก็ไม่มีถ้านั่งไปนั่งซ้อนท้ายไปที่พักเท้าไม่มี10กิโลทางลูกหลังนี่มันเมื่อยนะถูกไหมผมก็ถามเฮ้ยไม่มีที่พักเท้าเหรอบอกไม่มีพี่พักที่เท้าผมได้เลยบอกโอ้โหคุณจะไปกล้าหรอใช่ไหมไม่กล้าหรอกอีกข้างนึงก็โอ้โหจะไปพักจะเอาเท้าวางตรงท่อไอเสียมันก็ร้อนดิก็เลยต้องนั่งแบบเก่งไปเรื่อยๆนะเก่งไว้ตลอดทางนะแต่ไปถึงฮะได้ประมาณสัก4กิโลมันก็ผ่านไอ้ทางที่มันน้ำมันชุ่มมันเลอะนะขับไปมอเตอร์ไซค์โอ้โหแล้วก็บางคนหลังก็ไม่มีแล้วเรานั่งหลังด้วยคิดอยู่ในใจโอ้โหเว้ยขี้ดินดีดมาถึงหัวแน่จริงฮะอย่างนั้นเลยคุณนึกสภาพเลยนะดินลุกลังแล้วก็มีน้ำขี้ดินขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาล้อมันดีดขี้ดินขึ้นมาเนี่ยนะหลังผมนี่ดำเป็นแบบไม่ใช่ดำสิเป็นสีน้ำตาลน่ะนะถ้าขยับอีกนิดนึงเนี่ยถึงหัวนี่หัวทองเลยนะหัวทองแล้วไม่ใช่ทองธรรมดาไม่ใช่ทองฝุ่นด้วยทองแบบมีน้ำอ่ะมีดินเกาะเป็นเกลืออย่างนั้นอ่ะนะโอ้เอาละสวยแล้วกูคิดในใจสวยแล้วนะแต่ไปได้ประมาณสัก4กิโลครึ่งทางอ่ะประมาณนั้นรถมันดับตั้ง 3-4 รอบขับๆอยู่ดับอ่ะผมว่าลงขับๆอยู่ดับผมว่าลงขับๆอยู่ดับบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว่าไปไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะถ้าไม่ไหวพี่ไม่ต้องดันทุลังไปนะคือถ้าจะเดินขึ้นไปก็อีกประมาณสัก6กิโลนะก็แบบก็คงไม่เดินอ่ะนะแล้วพอไปถึงที่บ้านตะเพินขี้เนี่ยนะเราจะเดินขึ้นยอดเขาเทวดาเนี่ยผมเท่าที่ทราบก็คือว่ามันต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกประมาณสัก900เมตรประมาณกิโลนึงอ่ะนะแต่ว่าไอ้นี่ไม่มีปัญหาหรอกนะผ่าน ABC มาแล้วตรงนี้เราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเหนื่อยก็พักคิดแค่นี้นะหรือไปทักสั่งมาแล้วที่ภูฏานน่ะเขาก็เดินบันไดเหมือนกันถ้าผ่านตรงนั้นมาแล้วก็จบแล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะก็อ่ะแต่ก็ถามแล้วบอกไปได้ไหมบอกผมว่าไม่ลุ้นดีกว่าพี่เมื่อกี้มันผ่านน้ำตกตะเพินขี้ใหญ่ตะเพินขี้ใหญ่เดี๋ยวผมพาพี่เที่ยวตรงนั้นแล้วกันนะแล้วก็พี่ไม่ต้องจ่ายสตางค์ให้ผมนะผมก็อ่ะโอ้ผมก็ครับนะแล้วก็โอเคสรุปสุดท้ายเราไม่ได้ขึ้นไปที่หมู่บ้านตะเพินขี้นะก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับแต่ว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะเพราะนี่มันเป็นประสบการณ์แค่นั้นเองแสดงว่าแถวนั้นก็ไม่อยากให้เราขึ้นไปคิดแค่นี้พอนะแล้วก็เราดูเวลาแล้วเรามาก็บ่ายกว่าแล้วนะจะบ่ายสองบ่ายสามแล้วไปน้ำตกไอ้ตะเพินขี้ใหญ่เนี่ยมันต้องเดินลงไปประมาณ500เมตรไปกลับมันกิโลนึงนะมันก็ไม่น้อยนะใช่ไหมแล้วไปกิโลนึงเขาอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็คือถ้าเดินกิโลพื้นราบเนี่ย12นาทีแต่ถ้าเป็นแบบพื้นอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินไปโอ้โห คุณเอ้ยคือทางที่เดินลงไปเนี่ยมันคือทางที่แบบทางเจ้าหน้าที่สำรวจที่อะฮะคือมันเป็นรอยเท้าแบบแค่อย่างนั้นอะนะไม่ได้ใหญ่มากเลยเล็กๆนะแล้วไปกันแค่2คนจริงๆไม่มีสักคนไม่มีใครไปเลยน้ำตกไอ้ตะเพินขี้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยยอดเขาเทวดาเนี่ยใกล้ๆกันมันมีน้ำตกตะเพินขี้เล็กนะหรือว่าตะเพินขี้น้อยอะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะเดินลงไปง่ายด้วยประมาณ200เมตรนะเขาก็ไปเที่ยวกันตรงนั้นนะเขาก็ไม่มาตรงนี้หรอกเราไม่มีปัญหาเราก็เดินไปดูน้ำตกก็เข้าไปก็ลัดเลาะไปเดินเหยียบน้ำเดินลุยป่าเข้าไปนะไอ้ไม้ไผ่โอ้โหมันต่ำมากต้องก้มหัวอะไรเงี้ยก็เดินไปลุยไปหน่อยนะน้องเขาก็ช่วยเขานำหน้าอันไหนที่มันมีกิ่งไม้ที่มันแบบจะทิ่มเราเงี้ยเขาก็หักไว้ให้หรือว่าดันมันไปอะไรเงี้ยนะก็ไปถึงครับโอเคเลยไอ้ที่เลอะๆอยู่สิ่งแรกที่ทำถอดเสื้อทันทีล้างก่อนกางเกงที่เมื่อกี้นั่งเกงมาแล้วในน้ำมันดีดใส่ขาเนี่ยนะดีดใส่เสื้อดีดใส่ผมเนี่ยนะก็โซโล่เลยนะแต่ไม่ได้ลงเล่นน้ำนะก็เอาน้ำตรงนั้นแหละนะแต่ว่าน้ำมันน่าจะฝนตกอ่ะมันไม่ได้แบบใสกิ๊กอ่ะมันขุ่นน้ำมันขุ่นนะแต่ว่าถามว่าเย็นไหมเย็นน้ำเย็นจับใจเลยนะก็ล้างตัวนิดหน่อยนะล้างเสื้ออะไรนิดหน่อยก็เดินขึ้นมาลืมคิดนะขากลับกูต้องเลอะอีกนี่วะใช่ไหมขากลับมันต้องผ่านทางเดิมนี่วะก็ต้องเลอะอีกอ่ะก็ไม่เป็นไรถ้าเลอะอีกทีเดี๋ยวไปเลอะตรงไอ้จุดตรวจแล้วกันนะแล้วก็ไปล้างตัวตรงนั้นเอานะอ่ะก็ค่อยๆลงมาพอลงมาเสร็จผมก็เขาบอกผมไม่คิดตังค์พี่ผมพาพี่ไปไม่ถึงบอกเฮ้ยไม่ต้องไม่ได้เอาไปเถอะนะยังไงก็ต้องเอาไปเราทำงานนะยังไงก็เอาไปแล้วเราเรียนอยู่เรายังเรียนศึกษาผู้ใหญ่เราอะไรเงี้ยก็ผมก็จ่ายสตุ้งสตังไปนะก็ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นก็ขับรถนะก่อนขับผมก็ถามก่อนเลยว่าเอ๊ะมันมีที่พักแถวนี้ไหมระหว่างทางเราเห็นแล้วมันมีที่หนึ่งที่น่าจะพอพักได้นะก็เขาบอกว่ามีตรงนั้นแหละพี่นะพี่โทรศัพท์ไปติดต่อเขาแล้วกันในเฟซบุ๊กเขามีเบอร์เราก็เปิดโทรศัพท์อุ้ยไม่มีสัญญาณเนี่ยอยู่ตรงอุทยานแห่งชาติเนี่ยใกล้ๆอุทยานแห่งชาติตรงเนี้ยนะไม่มีสัญญาณคือผมเป็นคนปกติเนี่ยผมเคยประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วตอนนั้นเนี่ยผมมีโทรศัพท์ค่ายมือถือค่ายเดียวจุดที่ตอนประสบอุบัติเหตุรถชนเนี่ยค่ายมือถือที่ผมมีใช้ไม่ได้มันจะต้องเป็นสัญญาณอีกค่ายนึงอีกเครือข่ายนึงทำให้ทุกครั้งที่ผมเดินทางผมจะมีโทรศัพท์1เครื่องที่มี2ซิม2ค่ายเบอร์มือถือโอ้โหไอ้จุดตรงนั้นมันมีสัญญาณโทรศัพท์ฮะแต่มันเหลือค่ายเดียวแต่ว่าสัญญาณ data มันไม่มาเลยอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่ค่อยมาโอเคไม่เป็นไรเราก็แต่บางจุดมันไม่มีในป่านี่มันไม่มีเลยนะอย่างในอุทยานถ้ำทะลอดนี่บางจุดมันไม่มีสัญญาณทั้ง2ค่ายเลยนะนั่นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะก็ออกไปจนถึงอุทยานแห่งชาติตัวที่ทำการอุทยานผมก็โทรศัพท์ไปถามเขาว่าที่พักข้างนอกเนี่ยมีไหมมีบ้านพักไหมหรือยังไงเขาบอกบ้านพักเต็มครับเต็นท์เต็มหมดเต็นท์เช่าไม่มีถ้าจะมีต้องมีเต็นท์มาเองเอาละไม่มีเต็นท์ไม่มีเต็นท์มาเองตอนนั้นต้องนอนจอดนอนในรถเปิดแอร์แล้วไม่มีอย่างอื่นแต่จะเปิดแอร์ก็ไม่กล้าเพราะว่าเราต้องคำนวณแบตเตอรี่ที่มันเหลือเพื่อจะเดินทางกลับถูกไหมพอบอกแล้วมันต้องมีอย่างน้อย180โลละ200กิโลนะแล้วถ้าเปิดแอร์อีกนะ10ชั่วโมงเขาบอกว่ามันจะตัดไป 10% 10% นี่มัน40กว่ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณเสร็จเรียบร้อยไม่มีทางเลยรอบนี้ไม่ได้จะเก่งกล้าสามารถยังไงไม่ต้องลุ้นอย่าลุ้นดีกว่านะเพราะมันเฉียวเกินไปมันลุ้นเกินไปมันพอดีเกินไปที่จะไปถึงที่อำเภอบ่อพลอยก็ถามเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเตยบอกมีห้องว่างไหมเขาบอกว่าไม่มีเลยพี่ที่นี่มีแค่2ห้องแล้วมีคนจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคณะที่เขาจองกันมาบอกเฮ้ยปกติผมนอนอุทยานอ่ะมันมีห้องมันมากกว่านี้ไม่ใช่หรอแต่ที่เนี้ยมีแค่2ที่จริงๆพี่แล้วผมก็ถามแล้ววันเนี้ยมีคนกางเต็นท์ไหมบอกมีพี่มี2หลัง
1: ุทยานแห่งชาติเงียบขนาดนั้นจริงพูดเตยนี่เงียบมากลานกลางเต้นในอุทยานแห่งชาติคือต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่อื่นที่ไปอ่ะที่อื่นเนี่ยลานกลางเต็นท์เนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะต้องมีอ่างมีแอ่งมีลำธารอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่คนจะชอบไปอย่างนั้นแต่ที่พุทธเตยมันไม่มีครับที่ตรงใกล้ๆตัวอุทยานแห่งชาติมันไม่มีมันแล้งตรงเนี้ยมันแล้งน้ำเนื้อมันไม่มีในตัวอุทยานแห่งชาติมันก็เป็นลานเป็นเนินดินเป็นลานแล้วก็มีเกลี่ยดินให้เท่ากันแล้วก็เป็นหญ้าเพราะว่ามี2เต็นท์ที่เต็นท์นึงมีคนนึงอีกเต็นท์นึงมากัน3คน4คนแล้วก็มีแค่2เต็นท์ผมก็บอกโอ้เอาไงวะเนี่ยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ผมไม่มีที่พักละผมก็คงต้องพักที่อุทยานละไม่เคยนอนเต็นท์มาตั้งแต่บวชนะก็20ปีแล้วก็ถามเขาว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นผมนอนเต็นท์เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บอกค่าเช่าเต็นท์คืนนึง225บาทอันเนี้ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กลางให้พี่เลือกเลยพี่อยากจะนอนตรงไหนเขาบอกผมพี่เลือกเลยอยากจะนอนตรงไหนผมก็ซ้ายขวาตรงไหนดีล่ะพี่เอาตรงนั้นไหมล่ะริมถนนเลยเนี่ยตรงนั้นอ่ะรถพี่จะได้จอดข้างๆด้วยเวลาหยิบของอะไรมันจะได้ง่ายอ่ะโอเคตรงนั้นเอาที่คุณคิดว่าเหมาะสมล่ะนะผมก็โอเคก็กางเต็นท์เอาที่นอนไหมที่นอน20บาทหรือ30บาทไม่รู้อ่ะนะมีที่นอนมีหมอนแล้วก็มีถุงนอนให้ด้วยที่นอนมันก็เป็นเบาะรองนอนเล็กๆฮะขนาดไอ้3ฟุตครึ่งอ่ะเตียงนอนเดี่ยวอ่ะแค่นั้นอ่ะนะแล้วก็หมอนนะแล้วก็ถุงนอนโอ้ถุงนอนดีนี่บอกเลยถุงนอนดีสะอาดมากนะสะอาดมากผมมีถุงนอนติดตัวไปนะผมติดไว้ในรถเนี่ยแหละนะผมมีติดไว้นะแต่ก็ไม่ได้เอาถุงนอนตัวเองลงพอเปิดของเขาแล้วโอเคสะอาดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถุงนอนตอนไป ABC เราก็ใช้ของคนอื่นมาแล้วเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะขอให้สะอาดอย่างเดียวนะโอเคก็สะอาดดีนะมันไม่ค่อยมีคนนอนไม่ค่อยมีคนเช่ามันก็สบายเราเนาะก็เอาละตั้งท่าแล้วข้าวกินที่ไหนล่ะบอกโอ้พี่ต้องออกไปข้างนอกอย่างเดียวเลยข้างในสวัสดิการไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่มีคนมาว่าโอเคก็ออก 4:30 นออกไปกินข้าวก่อนเลยฮะหลังจากนั้นกลับมาอาบน้ำสิ่งที่ผมต้องถามเจ้าหน้าที่ต่อกลางคืนเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเต็นท์มันไหวไหมคือถ้าฝนมันตกเนี่ยสิ่งที่กลัวเนี่ยคือน้ำมันจะซึมผ่านตัวเต็นท์ลงมาครับแล้วคุณจะนอนไม่สบายคุณไม่ได้นอนเลยเพราะนี้มันมีประสบการณ์มาแล้วไปเข้าค่ายที่มาเลเซียฝนตกทั้งคืนวิทย์น้ำอย่างเดียวจริงๆนะเพื่อนผมที่เป็นที่ไปด้วยกันเนี่ยนะนายกไอ้โอมอยู่ที่เป็นนายกเทศมนตรีที่บางกะปิเคยเป็นส.ส.มาก่อนเนี่ยนะอมรินทร์ตั้งประกอบเนี่ยนะหรือโอ้ยหลายต่อหลายคนนะเป็น10คนอ่ะมีแม็กด้วยเป็นทหารอากาศอ่ะนะตอนนี้น่าจะว่านาวาอากาศเอกอ่ะนะบัญชาสุขเพชรไม่รู้เปลี่ยนชื่อไปหรือยังอ่ะนะเนี่ยก็ไปกันเนี่ยนะก็บอกเนี่ยเราต้องวิทย์น้ำต้องวิทย์น้ำก็เราก็ห่วงเนาะว่าดูแล้วเหมือนฝนมันจะตกแต่มันไม่ตกอะทั้งคืนกลัวที่สองกลัวอะไรกลัวร้อนกลัวนอนไม่ได้คือกลัวมันไม่มีลมไงใช่ไหมถ้ามันไม่มีลมมันก็ร้อนมันก็อ้าวมันก็นอนยากก็พยายามข่มตานอนตั้งแต่3:30 น. 3:30 น. สามทุ่มกว่าอะหลับได้ตื่นหนึ่งเพราะมีรถมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่วิ่งผ่านมาได้ยินเสียงตอนประมาณ5:00 น.กว่าก็นอนต่ออีกนิดนึงอ้าวเที่ยงคืนกว่าหมาเห่าโอ้ยหมาหอนไอเราก็คิดในใจโอ้โหจากไอที่ทำการอุทยานแห่งชาตินี่นะถ้ามันเลยไปอีกนิดนึงนะ6กิโลเมตรไอตรงนั้นเนี่ยมันคือจุดที่เราได้แอร์ตกแล้วตรงนั้นก็มีสารด้วยโอ้เขาคงอยู่ตรงนั้นมั้งคิดอย่างนี้เนาะเขาคงอยู่ตรงนั้นมั้งเขาคงไม่เคลื่อนที่หรอกเราก็สบายใจเขาไม่เคลื่อนที่หรอกแต่ถามว่าผมกลัวไหมไม่ต้องบอกนะครับผมเป็นคนกลัวผีนะครับแต่ก็คิดว่าไม่เคยเจอก็คงไม่เคยเจออ่ะนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าที่นอกเหนือจากกลัวผีอ่ะผมเชื่อว่าหลายท่านคงกลัวความมืดมากกว่าเพราะตอนไปบวชเนี่ยคิดแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือตอนที่เราหลับตาตอนที่มันมืดพอหลับตาเสร็จ มืดเสร็จเราไม่เห็นอะไรพอเราไม่เห็นอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะจินตนาการคิดเลยเอ้ยเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงู้นเฮ้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาตกผลึกว่าแล้วกูจะกลัวทำไมวะใช่ไหมเพราะเรากลัวจินตนาการเรากลัวความมืดเราไม่ได้กลัวสิ่งที่เราจะเจอก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เลิกกลัวแล้วก็นอนต่อนอนไปอ่ะก็ไม่มีปัญหาก็นอนไปเรื่อยๆนะหมาจะหอเนี่ยก็ช่างมันจนมาตื่นอีกทีตอนตีสามครึ่งไม่รู้ใครก็ไม่รู้เคาะระฆังเราก็อ่ะโอเควันรุ่งขึ้นเป็นวันอาสาฬหบูชาสงสัยเรียกพระตอนตีสามครึ่งแต่ถ้าตีสามครึ่งเคาะระฆังไม่น่าจะเคาะยาวเป็น20กว่าทีอ่ะก็น่าจะเคาะ 4-5 ทีแล้วก็จบถูกไหมฮะใช่ไหมปลุกก็แค่นั้นแล้วก็พอหรือว่าบอกเวลาก็เคาะระฆังบอกเวลาก็หรือว่าบ้านนอกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตีระฆังบอกเวลาเนี่ยตีสี่ก็เต้งเป้งเป้งเป้งเนี่ยตีห้าก็เป้งเป้งเป้งเป้งเป้งอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็เอาละผ่านไปโอ้โหระหว่างนอนก็แหมมันก็ร้อนเนาะมันอากาศมันอ้าวนะก่อนนอนมัน28องศานี่28องศามันร้อนนะครับไม่ใช่ไม่ร้อนนะตอนกลางคืนตี3ตี4มันยัง26 28องศา26องศาไม่ใช่28หรอก26องศาพอตื่นขึ้นมาดูโทรศัพท์มือถือเห็นอุณหภูมิมันขึ้นมา28เอ้ย26องศาแต่ก็เหงื่อก็ซึมนะก็คืนนั้นทั้งคืนจนตื่นเช้ามานะก็บังคับตัวเองตื่นนอนอีกนิดนึงแล้วก็มาตื่นตอน6โมงเช้าข้างๆเขาก็ตื่นพร้อมๆกันหมดนะก็หลังจากนั้นก็อาบน้ำอาบท่าก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปถามเจ้าหน้าที่สิไอ้ที่ตีระฆังเมื่อคืนเนี่ยใครเป็นคนตีที่ไหนอยากรู้แถวนั้นมีวัดหรือเปล่านะแต่ไม่ได้ถามลืมถามไม่มีอย่างอื่นเลยลืมจริงๆก็ขับรถออกมาแล้วลืมแหมเสียดายอยู่เลยเราน่าจะถามก่อนเนาะอยากรู้นะอันนี้จบวันแรกนะจบวันแรกนะมีต่อนะมีต่ออีกที่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่านะพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
6: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
5: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
6: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้คุณวีระส่งข้อมูลมาถึงผมนะส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ติดภารกิจจริงๆนะเพราะว่ายังกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นชั้นของอนุกรรมาธิการนะซึ่งคุณวีระก็เข้าไปในหลายห้องหลายชุดอ่ะนะเพื่อจะไปติดตามการประชุมเนี่ยนะครับก็บอกผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองดูแล้วกันนะว่าถ้าต้องได้ยินเสียงเนี่ยนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณวีระพูดถึงกระทรวงวัฒนธรรมไว้บางช่วงบางตอนนะในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยในชั้นของกรรมาธิการเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะเรื่องงบของเขาเป็นยังไงนะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดอะไรล่ะพิพิธภัณฑ์อะไรพวกนี้หอทรงหอศิลป์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ไหมเพื่อจะทำให้ทัดเทียมกับที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามบางช่วงบางตอนกับคุณวีระธีรพัฒน์กันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานก่อนอื่นเลยผมต้องบอกนะครับว่าเห็นใจทางกระทรวงวัฒนธรรมในภาพกว้างเพราะว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลดลงเกือบ 11% นะครับจากปีที่แล้ว 9,500 ล้านบาทปีนี้ก็เหลือประมาณ 8,463 ล้านบาทแล้วถ้าไปดูซอยย่อยลงไปในลายกระทรวงอะไรแต่เนี้ยอาจจะลายกรมเนี้ยอาจจะลดลงมากเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่านั้นต้องบอกว่าต้องทำความเข้าใจกับท่านนิดหนึ่งนะว่าในการชี้แจงกับห้องกรรมธิการเนี้ยกรรมธิการไม่ได้มีหน้าที่ตัดงบนะครับเพียงแต่ว่าท่านชี้แจงให้เกิดความกระจ่างพอท่านไปเข้าห้องอนุกรรมธิการแต่ละชุดนะอันนั้นเขาจะเป็นคนตัดงบท่านนะครับงั้นก็ตอบไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวเลขเพราะว่าท่านก็ต้องไปคุยกับเขาอีกทีอยู่แล้วอันนี้ผมคิดว่าคนที่มาขอเมื่อวานคงเข้าใจดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดในห้องใหญ่หรือว่าห้องกรรมาธิการที่เป็นชุดนี้ท่านสร้างความรู้สึกว่าเราคล้ายๆกับว่าตอบโจทย์อะไรได้ครบถ้วนเนี่ยนะในชั้นอนุกรรมาธิการก็อาจจะอะไรล่ะไม่ตัดทอนมากจนเกินความจำเป็นแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะโดนตัดทอนน้อยมากเพราะท่านถูกตัดทอนมาก่อนแล้วนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะตัดทอนเนี่ยผมบอกตรงผมไปสังเกตการตามห้องอนุกรรมธิการบางท่านเนี่ยผมก็ไม่รู้จะตัดอะไรนะและที่จริงผมก็ไม่มีอำนาจที่จะไปตัดด้วยเพราะว่าอำนาจมันอยู่ที่อนุกรรมธิการทั้ง7คณะแต่ละห้องนะครับอันนี้ท่านต้องไปเผชิญชะตากรรมเอาเองก็แล้วกันนะครับผมพูดได้แค่นั้นอันนี้ในแง่ของภาพรวมนะต้องเรียนก่อนนะผมไม่ได้อ่านของท่านโดยละเอียดนะครับแต่ว่าผมอยากจะพูดอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวมกับกระทรวงท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้มันก็จะต้องใช้เวลาประสานกันสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมของกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะอะไรล่ะมันคงต้องมีตะเข็บอะนะมันไม่ไร้รอยตะเข็บแน่นอนนะมันคงจะมีการตบตีกันบ้างตามสมควรอันนี้ก็อย่าไปโกรธกันนะเพราะว่าวัฒนธรรมคนละวัฒนธรรมแต่มันต้องมารวมกันด้วยความจำเป็นเพราะว่าเขาจะแยกกระทรวงกีฬาออกไปนะอันนี้ผมก็เห็นใจนะเพราะว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลง2ครั้งนะ ปีหน้ามันถึงจะเข้าที่เข้าทางมาเป็นชุดอันเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้อยากให้ท่านนั่นด้วยนะอีกอย่างนึงที่ทำให้กระทรวงวัฒนธรรมตอนหลังเนี่ยอาจจะมีประเด็นที่ว่ามันขาดหายไปเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยงานของกรมศาสนาแต่เดิมเนี่ยนะครับซึ่งผมยังไม่ลงในดีเทลเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมศาสนาไม่มาเนี่ยแต่ว่างานของกรมศาสนาเนี่ยในทางด้านศาสนาพุทธเนี่ยย้ายไปอยู่สำนักพุทธศาสนาที่ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยทำให้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์องค์พระเจ้ามันก็ไปอยู่ที่นู่นซะเกือบหมดเหลือของเราก็จะเหลือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตอนที่ทางกรมศาสนามาเนี่ยผมค่อยถามนะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคราวนี้กลับมาที่ภาพรวมของกระทรวงนะครับ ผมถามท่านปลัดแล้วก็ท่านอธิบดีทุกท่านนะครับรวมทั้งผอ.ต่างๆเนี่ยว่าในของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเท่าที่ผมทราบไม่น่าจะมีเงินนอกงบประมาณสะสมมานะครับแต่ถ้ามีก็ให้ท่านช่วยบอกด้วยท่านจะบอกเฉพาะเป็นภาพรวมหรือจะแยกเป็นแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานก็ตามทีอันนี้ผมไม่นั่นแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคือในกระทรวงวัฒนธรรมเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ท่านเป็นหน่วยงานที่มีกองทุนและองค์การมหาชนถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นท่านน่าจะติดท็อป5นะหรืออาจจะท็อป3ด้วยซ้ำไปที่มีทั้งกองทุนท่านดูนะครับเอาเฉพาะ3 4อันที่ท่านมาชี้แจงก็มีหมดเลยนะกรมศิลปากรก็มีกองทุนจดหมายเหตุนะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีกองทุนส่งเสริมสำนักศิลปะวัฒนธรรมก็มีกองทุนนะซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกองทุนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกองทุนที่ทางกรมศิลปากรเองกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเองเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการไม่ได้แยกออกมาเป็นส่วนเฉพาะถ้าผมเข้าใจผิดก็คอร์เรกต์ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้ามีนะครับสิ่งที่ผมต้องขอท่านนะซึ่งผมอาจจะไม่ได้เห็นในเอกสารที่ท่านส่งมาคือว่ามีกองทุนทั้งหมดเท่าไหร่ในกระทรวงวัฒนธรรมมีอะไรล่ะมีองค์การมหาชนทั้งหมดเท่าไหร่ในกระทรวงวัฒนธรรมแล้วสิ่งที่ผมขอท่านส่งมาทีหลังคือรายงานประจำปีแล้วก็งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินทุกอันนะครับทั้งองค์การมหาชนแล้วก็ทั้งกองทุนนะครับถ้าท่านมีท่านไม่ต้องตอบผมก็ได้ในแง่ของรายละเอียดแต่ว่าขอให้ส่งเป็นเอกสารมาแล้วเขาทางกรรมาธิการเขาจะโน้ตไว้ถ้าท่านไม่ส่งเอกสารมาปีหน้าเขาต้องเจอมาทวงอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มาทวงปีหน้าเลยนะแต่จะไม่ใช่ผมนะผมอาจจะไม่ได้มายุ่งอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ส่วนที่ผมคิดว่าผมอยากจะพูดเพิ่มเติมเจาะไปทีหลังนะครับนิดเดียวเพราะทางกรมศิลปากรเนี่ยนะคือวันนี้ท่านมาในโชคดีมากเพราะเราเพิ่งได้มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกนะก็คงจะทำอะไรได้เยอะนะเพียงแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนิดหน่อยก็คือว่าคือทางในส่วนของกรมศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์นะมิวเซียมนะต้องบอกเลยว่าหลังๆดีขึ้นเยอะนะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครที่อู่ทองที่ปราจีนบุรีที่สุรินทร์ที่อยุธยาพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาที่รามครับที่สุโขทัยแล้วเห็นล่าสุดมีคนมาบอกว่าที่นครศรีธรรมราชก็ทำอย่างนี้ผมอยากให้ทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมชอบไปเที่ยวแล้วก็ไปต่างจังหวัดผมก็พาคนไปดูพิพิธภัณฑ์ถ้าพิพิธภัณฑ์ไหนมันดูแล้วมันโทรมผมก็รู้สึกว่าน่าเสียดายนะส่วนของที่มีท่านก็พยายามทำดีอยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้ขอชื่นชมนะแต่ว่าส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับท่านอันหนึ่งนะคืองานที่ท่านผมคิดว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะอาจจะไม่มีคนรู้เลยด้วยซ้ำไปว่าท่านมีคือเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะมีทั้งไปดูพิพิธภัณฑ์อีกอันที่เราไปดูคือหอศิลป์แกลเลอรี่ผมต้องบอกท่านเลยว่าผมไปหอศิลป์แห่งชาติ National Gallery ที่ถนนอะไรแถวๆสนามหลวงเนี่ยนะผมต้องเรียนท่านว่าผมผิดหวังมากวันนี้อันนี้ไม่ใช่ National Gallery แล้วผมก็ทราบว่าของถูกขโมยไปด้วยหลายชิ้นก่อนที่ท่านจะมาทำกันมันช่วยดูตรงนี้ให้มันแบบเข้มแข็งขึ้นจำเป็นนะครับมิวเซียมเราดีแต่ว่า National Gallery หรือว่าหอศิลป์เราเนี่ยยังเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานจะด้วยสถานที่คับแคบด้วยอะไรก็ตามทีหรือว่าไม่มีเงินซื้อของดีมาหรือของดีถูกเอาไปแล้วก็ไม่เอาไปคืนอะไรก็สุดแท้แต่เถอะแต่อันนี้ในระยะยาวต้องทำ National Gallery นะทำงบมาขอมาจะปรับปรุงอะไรจะต้องทำอะไรเนี่ยนะแล้วต้องอาจจะต้องจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อจะซื้อของเข้ามานะเวลาเข้ามาเที่ยวก็เที่ยวทั้งมิวเซียมตรงข้างๆมาในธรรมศาสตร์แล้วก็เดินตัดไปก็เป็น National Gallery อันนี้มันจะช่วยได้เยอะนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าท่านอาจจะเน้นไม่เหมือนกันหลังๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่หน่วยไหนนะครับงานที่เกี่ยวกับห้องสมุดหรือหอสมุดแห่งชาติกับงานที่เป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ย ทางหอสมุดมันมาก่อนนะทางไลบรารีเนี่ยเราทำก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แหละนะ อาจจะมีเจ้าหน้าที่แบบว่าท่านอาจจะใจคอไม่ค่อยดีแบบท่านงานเยอะอะไรเง
0: ี้ยอันนี้ก็เป็นวันที่อภิปรายนะเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะก็คุณวีระก็ให้ความคิดเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะแต่ว่าเวลาของเรามันไม่พอนะเหลือสั้นๆอ่ะอีกประมาณสักนาทีหนึ่งสองนาทีเท่านั้นแหละนะคุณผู้ฟังก็ไปหาติดตามรับฟังได้เพิ่มเติมนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ครับผมรัฐพงศ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: CEO ของ Dropbox
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกระแตชนาพรมหาชนนะคะแล้วก็คุณนุ้ยจิรภาสอนนุวัฒน์นะคะซึ่งจะมาพบกับคุณผู้ฟังในเบรก2ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราจัดรายการกันสดๆเลยค่ะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook นะคะ FM 96.5หรือแม้กระทั่ง YouTube ที่ Thinking Radio นะคะหรือ LINE @Thinking Radio ค่ะสามารถทักทายกันเข้ามาได้ในทุกช่องทางเลยค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะนี่เราจะพาไปที่จังหวัดสงขลาค่ะไปสัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำนะคะที่คลองอู่ตะเภาค่ะซึ่งแขกรับเชิญตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณชาญวิทูลสุขสว่างไกรหรือว่าคุณอ่ำนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะค่ะให้คุณอ่ำค่ะช่วยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภานะคะว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็อยากรู้ถึงที่มาที่ไปค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างไรบ้างคะ
7: ครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ก่อนที่จะมาเป็นเรื่องของวิสาหกิจท่องเที่ยวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภานะครับ
6: ค
7: ือเราพูดอย่างนี้นะครับพอคำว่าคลองอู่ตะเภาเนี่ยมันยาวมากเลยเนาะมันตั้งแต่เบาลงมานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นคลองอู่ตะเภาตอนล่างนะครับซึ่งจะออกทะเลสาบสงขลานะครับคือพื้นที่เนี่ยก็จะอยู่ตำบลแม่ทอมนะฮะและก็เชื่อมต่อกับตำบลกูเตานะอำเภอใหญ่ก็จุดที่เป็นจุดพื้นที่จริงๆเนี่ยเราใช้วัดคูเต่านะฮะทีนี้วัดคูเต่าเนี่ยมันเป็นวัดที่เก่าแก่นะโบราณแล้วก็ได้รับรางวัลยูนิสโกมานะครับในเรื่องของการบูรณะศาลาเรียนนะครับหรือโรงเรียนเนี่ยได้อย่างมีส่วนร่วมนะครับเมื่อปี54นะครับแล้วก็รางวัลสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เดิมเนี่ยนะครับก็คือพอเราได้รับ2รางวัลนี้นะครับ มัน

0: ก็เลยเห็นว่าชุมชนมันมีพื้นที่พื้นที่ของการนะเป็นพื้นที่ล็อกเขาเรียกพื้นที่ต้องเที่ยวพื้นที่เรียนรู้พื้นที่ศึกษาดูงานอะไรประมาณนี้นะครับเรามีต้นทุนอยู่ว่าเราได้ในเรื่องของโบราณสถานเก่าแก่นะแล้วก็ได้รับการันตีด้วยนะครับได้รางวัลมาเนี่ยเมื่อปี54เนี่ยเราก็เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นต้นทุนของชุมชนก็เลยคิดว่าทีนี้พอเห็นต้นทุนแล้วเนี่ยเรามีหลายอย่างที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมันน่าจะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้มาเที่ยวได้ดื่มลองหรือได้มาเรียนรู้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเกิดการจัดการการท่องเที่ยวขึ้นมาแรกเนี่ยครับก็เราใช้คำว่าก้าวท่องร่องชนยนต์ของโบราณบ้านหัวนอนวัดนะฮะก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นคำฝันสโลแกนว่าก้าวท่องร่องชนยนต์ของโบราณบ้านหัวนอนวัดเนี่ยเป็นของโบราณก็คือวัดภูเต่าอย่างนี้นะครับทีนี้ก็อันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณปี55นะ5556ช่วงนั้นนะครับพอได้รางวัลมาเนี่ยเราคิดที่จะเป็นการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมานะครับแต่การเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราก็พยายามที่จะค้นหานะว่าในชุมชนของเราเนี่ยมันมีกัตลักษณ์อะไรแล้วมันมีความสำคัญใดเขาเรียกว่าอะไรที่ถ้าคนมาเที่ยวที่นี้แล้วก็น่าจะได้ซึมซับหรือเรียนรู้เนี้ยนะครับก็พยายามค้นหาแล้วก็เลือกหาภูมิปัญญาต่างๆที่อยู่ในชุมชนแล้วก็มาทำในเรื่องของการเขาเรียกทดลองเส้นทางเนาะทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวขึ้นมานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เริ่มมันตั้งแต่นั้นนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมเนี่ยมันหลายอย่างเนาะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยคือก็พยายามปรับไปเรื่อยเนาะเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารตอนเที่ยงนี้ครับอาหารตอนเที่ยงเนี่ยเราใช้เรื่องของปิ่นโตนะปิ่นโตร้อยสายก็คือหมายความว่าคนนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็ไม่กินปิ่นโตปิ่นโตเนี่ยก็คือคำว่าร้อยสายเนี่ยผมใช้คำว่านวัตกรรมร้อยใจชุมชนนะปิ่นโตร้อยสายนวัตกรรมร้อยใจชุมชนครับก็คือปิ่นโตเนี่ยก็คือสังเกตตามที่ว่าคนแก่เนาะไปวัดอย่างเงี้ยครับเขาหยิบปิ่นโตมาแล้วก็เปิดดูในปิ่นโตเนี่ยมันเป็นอาหารที่อร่อยมากและเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่มีหลากหลายเนา
1: ะ
0: ข้าวนานาชนิดอ่ะว่างั้นเนี่ยข้าวขาวข้าวสังยดข้าวไรเบอรี่ข้าวต่างๆเนี่ยที่ชาวบ้านเขาปลูกเองก็ปลูกเองอะไรเงี้ยครับกับข้าวเองก็หาในคลองในอะไรเงี้ยครับทีนี้ไอ้มันน่าสนใจอ่ะเมื่อก่อนเดี๋ยวเรารับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นลักษณะของบุฟเฟ่ต์เนาะหรือข้าวกล่องทีนี้เราเห็นว่าการที่เป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันสร้างหนึ่งขยะด้วยข้าวกล่องก็มีขย
1: ะ
0: แล้วก็พอบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันก็ไม่ดีถ้าที่ควรก็กินอาหารได้อย่างสองอย่างแค่นั้นเองใช่ไห
1: ม
0: แต่คำว่าปิ่นโตร้อยสายก็คือมันมีความหลากหลายของอาหารนะสมมติคนมาเที่ยวเนี่ยเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยครับถ
1: ้
0: าร้อยที่ผ่านมาเนี่ยรับไปแค่สุดเนี่ย180คนเงี้ยครับ180คนต่อ200นะประมาณ200คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ปิ่นโตเนี่ย180สายก็พอเราไปศึกษาเนี่ยก็คือหมายความว่าชุมชนเนี่ยในชุมชนเนี่ยในครัวเรือนเนี่ยก็เราใช้คนเกือบร้อยกว่าครัวนี
1: ่ครั
0: วที่ทำอะไรมาต้อนรับประมาณนี้นะครับทีนี้มันมีความหลากหลายเนี่ยมันก็เลยมันเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของการท่องเที่ยวที่เวลาเราพอมาที่เราเนี่ยเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีจากสมุทรปราการบ้างนะแล้วก็มีหลายเที่ยวนะครับส่วนกลางเนี่ยเขาก็มาเที่ยวเนี่ยครับเขาก็รีเฟรชอยากกินอาหารปิ่นโตคือเขาประทับใจครับ
1: ค่ะเมนูแนะนำในอาหารปิ่นโตเป็นไฮไลท์ให้เราสักสองสามอย่างได้ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้คือมันตอบไม่ได้เนาะคือปิ่นเอาอย่างนี้หลักๆเนี่ยบางทีเนี่ยเอาบ้านเรานะภาคใต้อาจจะมีแกงส้มแต่แกงส้มเนี่ยแกงส้มเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสักหนึ่งสักปิ่นโตหนึ่งเข้าใจไหมฮะสมมติว่าปิ่นโตมี ป็นร้อยเนี่ยอาจจะมีแกงส้มอยู่ประมาณสัก10ปิ่นโตเลยแต่10ปิ่นโตเนี่ยก็คือปลาก็คนละอย่างกันผักที่ใส่ไปในส้มก็คนละอย่างกันอะไรประมาณนี้ครับ
1: อันนี้เหมือนกล่องสุ่มได้ไหมคะ
0: ครับมันไม่ใช่กล่องสุ่มนะเราไม่ได้ให้คุณหยิบปิ่นโตไปหนึ่งสายชั้นเนาะคือตอนแรกอย่างนี้ครับแรกตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเนี่ยสมมติมาโอเคจับคู่สองคนหนึ่งปิ่นโตอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งกินเงี้ยไม่ใช่เราไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นเราก็เรียงปิ่นโต
1: อ๋อเปิดเรียงรวมทานรวมกัน
0: เรียงทั้งหมดเลยสมมติร้อยกว่าสายก็คือเรียงร้อยกว่าสายแล้วทุกคนก็คือเหมือนว่ามันมีช้อนกลางทั้งหมดเลยในเป็นโตเนี่ยคุณไม่อยากกินข้าวคุณไม่อยากกินข้าวคุณก็กินข้าวอะไรคุณก็ตักเอากินกลับอะไรคุณก็ตักเพราะฉะนั้นอาหารมันก็จะเรียงเป็นแถวยักษ
1: ์
0: ยาวเลย
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วทุกคนก็เดินเวียนกินกันอย่างเงี้ยครับจนแบบกินกันเป็นเรื่องเรื่องได้หนึ่งสายชั้นนะหนึ่งสายชั้นมีข้าวเนาะมีข้าวมีกับข้าวมีผักมีผัดมีต้มแล้วก็มีอาจจะมีปลาแห้งหมูทอดอะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่แล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นบนเพื่อนก็จะเป็นขนมหวานผลไม้มันก็แล้วแต่ในชุมชนที่มันมีเพราะเนี่ยกำหนดไว้หนึ่งปิ่นโตเนี่ยก็คือมีสี่สายชั้น
1: ค่ะก็คือครบข้าวหวาน
0: ใช่ครบเลย
1: ค่ะก็แล้วแต่ชาวบ้านค่ะ
0: แล้วแต่ในช่วงเวลานั้นเขาหาปลาได้หร
1: ือ
0: เขามีอะไรในข้างบ้านเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หน่อไม้ต้มกะทิกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คือเรามีข้อกำหนดว่าไม่ไปซื้อแกงถุงมาจากที่อื่น
1: ไม่
0: เอา
1: ต้องทำเอง
0: ต้องทำเองคุณเองคุณทอดเองปลาคือแล้วแต่ปลาคุณไปซื้อมาก็จริงนะแต่คุณก็ต้องมาทำเองอะไร
1: ค่ะ
0: ถามว่าเรารับนักท่องเที่ยวตอนเที่ยงอย่างเงี้ยนะตอนเที่ยงเช้าเนี่ยปกติคนในชุมชนเนี่ยมันก็คือทำกับข้าวอยู่แล้วเป็นปกติครับแล้วก็ใส่บาตรถวายพระก็ปกติของเขาทีนี้เนี่ยเวลาต้องแกงหนึ่งหม้อเนี่ยมันความว่ามันกินได้ทั้งวันอะไรประมาณน
1: ี
0: ้คน
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยได้กิจกรรมไอ้ตัวนี้มาก็คือตอนรับนักท่องเที่ยวทีนี้เราพูดถึงอาหารกลางวันเนา
1: ะ
0: เหมือนฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็เคยมาหลายกลุ่มเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาทำไม่ขึ้นมากกับเรื่องของฟู้ดเนี่ยอาหารของชุมชนเนี่ยซึ่งเขาแค่กินปลาแห้งเขาก็ตกใจแล้วว่าทำไมปลาแห้งปลามันใหญ่ชนิดมาก
1: แ
0: ล้วไม่ได้เหมือนกันเลยมีปลาต้มมึงปลาทอดมึงปลาเยอะแยะเขาน้ำปลาแต่ละชนิดมันก็ต่างกันอยู่แล้วทีนี้ถ้าสมมติแกงส้มเนี่ยปลาใหญ่ๆเนี่ยปลาต้นนะครับปลาเนี่ยมันก็จะเป็นปลาหัวโบ้งอะไรเงี้ยมันหาง่ายเนี่ยจริงๆเรามันติดน้ำไงครับติดน้ำติดตองแล้วก็ยังเป็นตัวเองก็ถ้ามีการหาปงหาปลาครับมาขายที่ตลาดนัดแบบนี
1: ้ก็เป็นวัตถุดิบในชุมชน
0: ใช่ครับน้ำพริก
1: ค่ะ
0: พริกผักอะไรตรงเนี้ยก็คือในคลองเหมือนกับปักบุ้งเอาโอเคกับปักบุ้งหมูบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ที่เขาหาได
1: ้
0: แล้วก็มาทำแล้วก็ขนมอะไรก็ได้ครับที่เขาทำเอง
1: อ
0: าจจะเป็นแล้วแต่เขาทำอะครับ
1: ค่ะเราก็เลยบอกว่า
0: เมนูอะไรบ้างมันตอบไม่ได้มันเป็นร้อยๆอย่าง
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นยังไม่เ
1: คยเข้าใจก็คือเป็นเมนูพื้นบ้านที่ชาวบ้านทำเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่จริงๆนักท่องเที่ยวก็ได้แบบสัมผัสวิถีสัมผัสชีวิตแล้วก็วัตถุดิบอะไรต่างๆจากชาวบ้านจากชุมชนจริงๆเลยนะคะ
0: ใช่คือหมายความว่าเวลาเข้ามาแล้วเที่ยวมานะครับบางทีเนี่ยคนที่เอาปิ่นโตมาส่งเขาก็นั่งเฝ้านะนั่งเชียร
1: ์เสียอาหารเขา
0: เชียร์ให้กินอาหารเขากินแล้วก็กระชมไปคุยแปลอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ถึงความสัมพันธ์นะคนจากข้างนอกมาเยี่ยมชุมชนได้มีการบอกเล่ามีการพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: มากําลังมาก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็เขาก็สนุกสนานกันตาม
1: ภาษา
0: อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมองว่าอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของการจัดการเพราะเรามองว่าเราพยายามเอาวิถีของตัวชุมชนและเอาภูมิปัญญาของชุมชนมาขาย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาเบรกเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาหารมันเบรกก็คือขนมบ้านๆนี่แหละครับขนมป
1: ัง
0: กี้ขนมมะพร้าวอ่อนคือแล้วแต่ครับขนมอย่างเงี้ยครับขนมเพื่อนๆบ้านเนี่ยครับกล้ามาเป็นพวกเบรกพวกอะไรเงี้ยครับพวกน้ำสมุนไพรกินอันนี้ครับนี่เป็นเรื่องของการกินเนา
1: ะ
0: ทีนี้ในชุมชนเราก็จะมีในเรื่องของถ้าเรามากลุ่มเล็กๆไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
0: เล็กเราก็ไปลงจนเลยไปเรียนโอเคไปรู้การทำจากสารเตยปลาหนันการสารเตยปลาหนันสารยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นกรรม
1: เป็นเวิร์กช็อปในชุมชนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้มีขนม
1: ค่ะในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งค่ะเส้นทางการท่องเที่ยวที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาอะค่ะถ้าแบบได้ไปล่องน้ำสัมผัสวิถีชีวิตอย่างเงี้ยจะได้ไปแบบสัมผัสอะไรบ้างคะมีไฮไลท์จุดเด่นๆเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
0: ได้ได้คืออย่างนี้ครับคือมันผมตอนหลังผมไม่ได้ทำเป็นโปรแกรมนะแอนต้องเข้าใจก่อนนะเหตุผลว่าผมทำเป็นเมนูให้ทุกคนเลือกจิ้มเอา
1: ค
0: ือว่าไม่ได้เป็นตัวเส้นทางเป็นเส้นทางนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นเมนู
1: จะจิ้มเอาว่าจะแวะไหนบ้าง
0: คุณจะทำอะไรบ้างเออว่
1: า
0: เส้นมันง่ายกับการจัดการครับ
1: ค่ะ
0: เราจะคุณไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำเป็นเส้นทางแล้วมันเจอปัญหาว่าเฮ้ยทำไปแล้วแบบนี้ไม่ชอบอยากได้นู่นอย
1: าก
0: น
1: ี
0: ่ตอนนี้มันจะมีข้อมูลก็เรียกเมนูเหมือนเราไปเปิดร้านอาหารนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เราอยากสั่งอะไรอยากกินอะไรอยากเที่ยวตรงไหนอังก็จะมีเมนูนี้เมนูนี้อย่างเงี้ยครับ
1: แ
0: ล้วก็ที่มันก็จะมีราคาออกมาอะไรอย่างเงี้ยง
1: ่
0: ายเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะแนะนำอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นจะดูในเว็บไซต์หรือดูในเพจอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่ในเว็บไซต์นะถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ดูได้ยังครับ
1: ค่ะเห็นภาพแล้วค่ะมีแบบหลายจุดมากๆทั้งโบราณสถานทั้งวัดวาอารามต่างๆ
0: ที่มันมีกิจกรรมเยอะครับเวลาเราจะอ่านสมมติว่ากิจกรรมเชิงการเรียนรู้สมมติวันนี้จะขี่เรือคายัคเล่นเรือคายัคแต่ชมน้ำสวยเราก็จะปล่อยเรื่องน้องเรือคายัคใครสนใจก็โอเคก็เป็นโปรแกรมเรือคายัคไปอ่านไปเรือคายัคแล้วก็มาเวิร์กช็อปทำน้ำดื่มกันเก็บฝักบุ้งมาตัดหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นกิจกาแฟก็ได้ครับชมริมคลองชมวิถีริมคลองอันนี้นั่งเรือขยัดนี่เราพูดถึงนั่งเรือขยัด
1: ค
0: ่ะแล้วก็ไปขึ้นไหว้พระอีกวัดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเรานั่งเรือหางยาวเนี่ยครับเรือหาปลาเนี่ยก็ต้องดูว่าไปไหนกี่เรื่องเราจะออกทะเลสาบไหมก็ไปชมวิถีของประมงแวะมัสยิดบ้านเหนือเนาะถ
1: ้
0: าช่วงนี้ก็จะน้ำตะลันน้ำมัสยิดบ้านเหนือนะครับเป็นที่น
1: ่า
0: อีกประมาณนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มเป็นเวลาทำงานเลยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปกินอาหารของพี่น้องอิสลามแล้วก็ไปทุ่มเลยมารวมกันอยู่นะครับก็ประมาณ100ล้านอ่ะอะไรเนี้ยก็จะแวะแล้วก็นั่งเรือชมดูริมคลองดูวิถีดูประมงดูการทำดักปลาชมท่าที่ตกเด่นก็แล้วแต่ไอ้นั่นก็คือนั่งเรือหางยาวก็ประมาณเรือหนึ่งก็ประมาณ1,500เนา
1: ะ
0: ลำละ1,500คุณก็เวียนออกไปจากปากทะเลจากไปเกาะไปแหลมโปคุณจะไปเที่ยวที่แหลมโปก็ได
1: ้
0: หางแล้วก็กลับมาตอนเย็นเวียนกลับมาที่วัดคือเต่าอะไรเงี้ยครับอันนี้จะพูดว่าเรื่องของการนั่งเรือเนาะนั่งเรือเป
1: ็
0: นกองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่แต่ในโปรแกรมหรือถ้าเป็นในพื้นที่เองเนี่ยก็อาจจะไปทำเรื่องของเรียนรู้การทำขนมทองม้วนการเรียนขึ้นโมโดวิธีการชันลงเลี้ยงยังไงการต่อการล่อพึ่งน้ำรองการจะแปรรูปน้ำพึ่งน้ำรองมาเป็น โรชั่นเป็นสบู่เป็นอะไรเงี้ยครับ
1: หรือ
0: มา
1: เรื่อง
0: ทำสมุนไพรนะแปรรูปสมุนไพรยาดมเมาน้ำมันนวดอื่นๆอีกเยอะครับหรือจะเป็นเรื่องของการทำน้ำพริกน้ำพริกตาแดงเคยปลาย่างก็มาทำน้ำพริกอะไรเงี้ยครับ
1: มันมีกิจกรรมน้ำพริกน่ากินมากค่ะ
0: หรือจะไปดูเรื่องของวิถีก็เรียกเกษตรก็ได้มันมีกลุ่มที่เป็นตรงนี้อยู่เรียนรู้การทำผักยกแผ่การทำผักอินทรีย์การปลูกผักอะไรเงี้ยคือเรามีกิจกรรมหลายตัวนะตอนเนี้ยมันแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเอาตรงไหนหรือวิธีการจะสนใจแบบไหนเงี้ยครับมันตอบยากมากหรือจะไปสายมูเลยก็จะพาไปวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองตะเภาตอนล่างมีวัดเก่านะวัดเก่าแก่เนี่ยก็คือ500กว่าปีก็ไปมีบนบานศาลกล่าวเนาะตัวนี้มันมีไอ้นั้นก็วัดหรือไปดูวัดที่มีพญายงพญานาคเนี่ยนะครับไปไหว้หรือไปดูเขาเรียกแดนพุทธภูมิวัด
1: ท่า
0: ดินทั้งก็เรียกโลกมนุษย์โลกนรกสวรรค์ชมโบราณสถานเก่าแก่อะไรต่างๆก็ได้หมดครับศิลปกรรมของวัดโคเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์มีจักเช็คอินสะพานแสนเงี้ยครับข้ามคลองคือคุณมาวัดภูเตาเนี่ยอยู่อำเภอบางกล่ำพอคุณข้ามคลองไปคลองนึงจากสะพานแสนเนี่ยก็จะเป็นอำเภออันใหญ่แล้วเห็นว่ามีการ
1: แสดงค่ะ
0: มีการทำขนมข้อเป็ดขนมงานขนมอะไรเงี้ยครับก็มีกิจกรรมหลาย
1: ค่ะนักท่องเที่ยวก็มีหลากหลายกลุ่มทั้งแบบครอบครัวกลุ่มชุมชนหรือว่ากลุ่มศึกษาดูงานใช่ไหมคะมีแบบหลากหลายเลยใช่ไหมคะที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
0: มันมีหลากหลายมากครับก็ค
1: ือ
0: ไม่กินมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรกลุ่มชาวบ้านต้องการเรื่องของอาชีพเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ทางเทศบาลดูงาน
0: ทาง
1: การ
0: หน่วยงานรัฐเองอาจจะเป็นกลุ่มพยาบาลกลุ่มนู้นตรงนี้อาจจะมาลงทุน
1: ค่ะ
0: คนมีพวกนักศึกษานี่ก็หลังตอนที่13นี่ก็จะมีชุดนักเรียนโรงเรียนนะเยาวก็มา22นี่ก็จะเป็นคณะแพทย์โรงเรียนของคณะแพทย์มออย่างเงี้ยครับ
1: โอ้มีคือมีมาตลอดเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
0: ก็เกือบทุกเดือนอ่ะ
1: โอ้
0: เดือนนึงอาจจะเป็นทริป2ทริป
1: ค่ะ
0: มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเอาแบบไหนก่อนหน้านี้ก็จะมีมาจากกรุงเทพชุดหนึ่งกล
1: ุ
0: ่มพยาบาลมีกลุ่มผู้พิการอะไรนะ
1: ค
0: นจะไม่มาแล
1: ้
0: วก็มากันแบบนี้ครับ
1: ค่ะช่วงไหนที่ค่ะช่วงไหนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวอะคะที่แบบว่าแบบความอุดมสมบูรณ์หรือว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆที่แบบว่ามาท่องเที่ยวแบบช่วงเนี้ยก็จะแบบฟินหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือถ้ามาน้ำเนาะน้ำเนี่ยช่วงนี้จะสวยน
1: ้
0: ำจะสวยเพราะน้ำคลองจะเป็นสีฟ้าจะเป็นแค่น้ำทะเลหนุนนึงอันนี้จะสวยมากช่วงนี
1: ้
0: น้ำใสดีแต่ถ้ามันช่วงก็มีฝนลงมาสักพักนี้ก็น้ำจะอุ่น
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้โอเคไม่สุกแต่ตอนนี้น้ำสวยแล้วก็ว่าจะพืชอะไรเงี้ยพวกกระดาษพวกผักบุ้งผักอะไรเนี่ยริมคลองเนี่ยก็สวยมาก
1: ม
0: ากอันนี้คือจุดหนึ่งทีนี้นะถ้าช่วงเมษาเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งช่วงเมษามีนาเมษามันก็จะหนึ่งไม่มีฝนเนาะแต่ตอนนี้นะมันก็จะมีฝนเข้ามาพอมีฝนเข้ามาเนี่ยมันกัดได้ไม่แน่นอนว่าเที่ยวไม่ค่อยสนุกอะเนา
1: ะ
0: ถ้ามีฝนแต่ถ้าร้อนก็ยังไปได้อย่างเงี้ยครับก็ร้อนเนี่ยสามารถไปนู่นไปนี่ได้อะไรเงี้ยแต่ฝนเนี่ยมันก็เริ่มลำบาก
1: ใช่
0: ลำบากว่าสถานสมมติถ้าเรามากลุ่มเล็กๆอ่ะไม่มีปัญหาไงเราไปกลุ่มไปตรงนี้หน่อยไปจุดนี้หน่อยตรงนี้หน่อยแวะนี่เที่ยวตรงนี้โอเคอย่างเงี้ยได้ครับ
1: เรามีกำหนดขั้นต่ำการท่องเที่ยวไหมคะว่ากี่ท่านถึงจะรับพาไปท่องเที่ยวหรือว่าแค่แบบสองท่านขึ้นไปก็ได้แล้ว
0: คือสองท่านมัน คือตอนแรกเราตั้งใจว่า10คนเนาะเพราะเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกว่ามีคือเวลามันต้องมีการจัดการเนาะถ้า10คนขึ้นไปมันก็โอเคเนาะ10คนก็ถือว่าผมได้ขาย10คนมีช่วงนึงก็คือแค่เป็นเขาเรียกต้องการคือไปซื้อสินค้าไปซื้ออาหารในตลาดนัดในชุมชนแล้วก็มาแปรรูปมากินแล้วก็เที่ยวในชุมชนนิดหน่อย
1: อ
0: ันนี้ก็คือขายเป็นหัวไปอย่างเงี้ยครับต่อหัววันนั้นก็ลองเล่นๆ390แล้วก็มีคนประมาณสัก10คนก็คือหนึ่งในนั้นผมเล่นแค่อย่างเดียวก็คือมาเรียนรู้การทำอาหาร
1: พ
0: ื้นฐานแล้วก็กินข้าวร่วมกันเนาะมีข้าว
1: มี
0: ข้าวมีโอ๊กก็หลายอย่างเนาะก็มีแม่ครัวคือแม่ครัวในชุมชนเนี่ยมาทำให้มาสอนให้วิธีการกินทำกับข้าวอะไรทำยังไงอร่อยแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยครับไปซื้อคุณอยากกินอะไรคุณก็เดินไปซื้อในตลาดมันมีตลาดคือตลาดทุกวันพฤหัสของวัดครูต่อมันเป็นตลาดเก่าแก่มากร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยคุณอยากไปซื้อแล้วก็เราก็มาแปรรูปกินมื้อเที่ยงกันอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าเราต้องการรูปแบบไหน
1: อ
0: ันนี้ก็คือมันก็ได้หมด
1: ค่ะแต่ว่ากิจกรรมนี่เยอะจริงๆค่ะสามารถดูรายละเอียดแบบกิจกรรมต่างๆภาพกิจกรรมว่ามีเที่ยวที่ไหนอะไรบ้างสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: จริงๆถ้าเราพิมพ์ Google เน
1: าะ
0: แล้วก็พิมพ์ว่าวิสาหกิจท่องเที่ยวรุ่มน้ำคลองตะเภาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลย
1: ก็ขึ้นเยอะเลยทั้งคลิปทั้งเพจ
0: มันต้องมีทั้งเพจมีเพจด้วยทั้งเพจวิสาหกิจท่องเที่ยวรุ่มน้ำคลองตะเภา
1: ค่ะ
0: นั่นก็มาที่เนี่ยมันก็ต้องไปดูรูปล่างๆเนาะค้นหารูปนู่นนี่แต่ถ้าเข้าไปเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเห็นข้อมูลแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีคือกิจกรรมมันก็จะมีเรื่อยๆนะครับไอ้ช่องนี้เนี่ยเราเมืองสงขลาเนาะสงขลาเมืองตั้งสันด้านอาหารเนี่ยเราก็เน้นใหญ่ทำเรื่องของ
1: ภูมิปัญญา
0: ด้านอาหารอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือคุณมาเวิร์กช็อปมากินมาอะไรเงี้ยของอาหารหรือจะทำเองได้เรียนรู้ชุมชนเทคนิคไปเก็บข้างๆบ้านมาในชุมชนเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะแล้วก็ต
1: ั
0: วชุมชนเนี่ยช่วยสอนช่วยแนะนำคุณหนึ่งก็เป็นก็ได้จิตจำเป็นข้างสันว่
1: า
0: เราไม่ได้ถึงกับการว่าเที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคือคุณเที่ยวได้กินได้นักเช็คอินได้พูดคุยได้ตอบสนองกันอะไรนี่มันเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวแบบมิตรนะเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันก็มีความผูกพันกันมากกว่าเลย อยากไปไหนโอเคนอกเหนือจากนี้เราก็จะมีโปรแกรมบอกโอเคไปนี้ไหมไปนี้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความมันไม่ได้ถูกฟิกว่าต้องไปนี้อะไรเงี้ยไม่กันไหนครับคุณสามารถพูดคุยกันเหมือนกับเขามาวันก่อนเนาะเขาบอกเขาไม่รู้จะไปไงเขาอยากไปทำเวิร์กช็อปเรื่องของเขาอยากกินอะไรอย่างนี้ก่อนเขาอยากกินน้ำเขาเรียกน้ำมะม่วงเบานะน้ำมะม่วงใหญ่นะของสงขลาแต่มันก็อีกที่หนึ่งไงที่หัวเขาที่สงขลาโน่นทีนี้เขาก็อยากว่าเขาอยากมาที่นี่แล้วก็มาที่เดียวแล้วเขาก็ต้องอยากไปที่อื่นแต่เขาอยากกินอยากจะกินอยากจะเวิร์กช็
1: อ
0: ปทำไข่ครอบโอเคก็ได้เลยเราก็จัดให้คุณได้เลยโอเคมาทีนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องการทำไข่ครอบการกินขนมน้ำมะม่วงเบาเออมีการเขาจะทำคัมมิ้งเป็นคัมมิ้งทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแปรรูปออกมาเนี่ยคุณก็จะได้กินแม่ดินรสได้เหมือนกันครับคือเราก็มีเครือข่ายเนาะเราไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้อย่างเดียวในชุมชนเรามีเครือข่ายเรื่องตรงนู้นตรงนี้ก็มาทำได้ในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้
1: ค่ะเนื่องจากเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณอ่ำมากๆนะคะที่ชวนเราไปได้รู้วิถีของการท่องเที่ยวนะคะสุดท้ายอยากให้คุณอ่ำเชิญชวนท่องเที่ยวในชุมชนนิดนึงค่ะ
0: คือจริงๆนะครับก็มันเป็นเราพูดอย่างนี้นะครับการท่องเที่ยวเนี่ยชุมชนเนี่ยมันไม่ได้สะดวกสบายแต่มันก็คือได้เกิดความประทับใจเนาะได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นวิถีเนี่ยไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกตัวชุมชนเนี่ยอยากต้อนรับพวกคุณนะเนาะเหมือนกันเนี่ยพอมาแล้วเนี่ยมันเห็นว่า รสชาติของการมาเที่ยวชุมชนเนี่ยมันได้อะไรจากการที่คุณไปเที่ยวที่มันเป็นสถานที่อยู่แล้วอ่ะครับแต่นี่คุณได
1: ้
0: คนมาพูดคุยกันได้สัมพันธ์แล้วก็อย่างน้อยได้ซื้อของในชุมชนเลยนะครับที่มีหลากหลายเลยได้อุดหนุนชุมชนมันจะได้สร้างช
1: ุ
0: มชน
1: กระจายรายได
0: ้ได้กระจายรายได้แล้วมีความเข้มแข็งนะคือถ้า
1: ค
0: ุณมาชุมชนก็มีรายได้ชุมชนก็เกิดความเข้มแข็งนะครับแล้วก็เปลี่ยนคือเขาก็ไม่รู้จะบอกคุณได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้มาเนาะแต่ว่าคุณมาแล้วคุณก็จะเห็นวิถีของมันเพราะฉะนั้นมันจะเห็นบางคนเหมือนมาทำนาเนี้ยครับเด็กๆเนี่ยมาทำนาเด็กไม่เคยรู้เลยเด็กในเมืองมาทำนาแล้วพอมาทำนามันก็เกิดความเห็นคุณค่าของชุมชนเห็นคุณค่าของนาเห็นคุณค่าของข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นวิถีหนึ่งของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนเองเนี่ยมันเป็นการศึกษาเรียนรู้แล้วก็การหาประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็เป็นการเขาเรียกบอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาในชุมชนมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็เลยก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าสนใจจริงๆก็เข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับวิสาหกิจชุมชนต้องเที่ยวลุ่มน้ำคลองกับเราหรือพิมพ์ใน Google ก็เจอเนาะก็จะได้แล้วก็สนใจแล้วก็ทักมาพูดคุยกัน
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มวงศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
10: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
12: ครับผมสุปันธ์รักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
10: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับกระแตนะคะแล้วก็คุณนุ้ยจิตราภาสอนุวัฒน์มาในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะ
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนุ้ยจิตราภาสอนุวัฒน์นะคะวันนี้ขออนุญาตเข้าทางส่วนอินนะคะในช่วงที่2นี้ก็อยู่ในระหว่าง on the way นะคะแต่ว่าก็เตรียมเรื่องราวที่จะมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็ขอเริ่มด้วยข่าวดีก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะก็ถ้าเกิดว่าจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องไปใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์เลยทางเลือกใหม่แล้วก็ดอกเบี้ยสูงด้วยกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่จะให้คุณเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยไปเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีอันนี้ในส่วนของเงินฝากนะคะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเป็นเลือกฝากแบบไหนจะรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะอันก็เป็นข่าวดีแรกนะคะที่นำมาฝากกันค่ะกระแตคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะ
15: แล้วก็มีอีกนะคะช่วงแรกของรายการคุณก็ชวนไปเที่ยวที่จังหวัดสงขลาใช่ไหม
1: ค่ะ
15: ก็ถ้าเกิดใครที่ตอนนี้นะคะลงไปเที่ยวทางจังหวัดภาคใต้นี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากมากเลยในช่วงภาคใต้ที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าฝนเบาๆแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาจะไปฝนตกหนักตอนช่วงสิ้นปีใช่ไหมนะคะก็เหมาะมากเลยกับการท่องเที่ยวทางภาคใต้และที่สำคัญหลายๆคนน่าจะทราบข่าวแล้วนะคะว่าทางภาคใต้ของเราเนี่ยมีมรดกโลกแรกของทางภาคใต้แล้วนะอันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยเขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าโอ้โหวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกอย่างเป็นทางการไปแล้วแล้วก็อย่างที่หลายคนทราบว่าที่นี่คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้เลยนะคะแต่ว่าเป็นแหล่งเป็นแห่งที่6ของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราก็เคยพาคุณผู้ชม
1: คุณผู้ฟัง
15: เป็นแฟนรายการเนาะของเพื่อนได้ไป
1: ผมผ้า
15: แล้วก็ผมผ้าพระธาตุใช่ไหมคะที่นี่มาแล้วนะคะประวัติของวัดนี้นะคะก็ยาวนานมากว่า 1,250 ปีแล้วนะแล้วก็ถือว่าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวแล้วก็ความศรัทธามีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆนะคะแล้วเขาก็มีประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคือประเพณีผมผ้านี่แหละนะคะพอได้รับข่าวดีว่าโอ้โหได้รับได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการให้เป็นมรดกโลกก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีส่วนช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมากๆเลยและที่สำคัญก็ถือว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นความภาคภูมิใจของชาวภาคใต้เลยนะนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นแห่งแรกใช่ไหมนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดใครได้แบบมีโอกาสหรือเคยไปร่วมพิธีนะคะเข้าร่วมพิธีแห่เขาเรียกว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุที่ต้องบอกว่ามีแห่งเขาบอกว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทย
1: ใช่ใช่ค่ะ
15: ลองส่งข้อความมาพูดมาคุยมาบอกกับเราหน่อยว่าเคยร่วมพิธีนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นความมหัศจรรย์แล้วก็ความสวยงามจริงๆนะคะพระธาตุไร้เงาแล้วก็มีเรื่องเล่าขานที่เป็นตำนานสุดขลังเลยของที่นี่นะคะเราอยากทราบหรือว่าใต้คอมเมนต์นี่โพสรูปได้นะน่าจะได้นะ
1: ได
15: ้โพสรูปอวดเราบ้างก็ได้ว่าพี่นะคะพี่ท่านไหนเคยไปเที่ยวหรือว่าไปสักการะบูชาไปทำบุญที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้กันบ้างก็แลกเปลี่ยนข้อความกันได้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปขึ้นเหนือกันบ้าง ที่แพร่ค่ะเขาจัดงานเพิ่งจัดในสัปดาห์นี้เลยนะคะเสน่ห์แพร่นะคะแพร่เสน่ห์เหนือการเวลาแห่งล้านนาตะวันออกค่ะแพร่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งเนาะที่น่าสนใจเราก็เคยพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวมาแล้วนะคะคราวนี้เขาจัดงานค่ะให้เราได้ไปสัมผัสแล้วก็เปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญนะคะของการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็สินค้าอัตลักษณ์เมืองแพร่ค่ะที่สะท้อนรากเหง้าอันทรงคุณค่าสู่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับสากลนะคะตอนนี้สินค้าขึ้นชื่อเมืองแพร่ที่นึกออกเลยตอนนี้ก็คือหม้อห้อมของเขาแบบเป็นแทบจะเป็นถนนหม้อห้อมแล้วก็เป็นตลาดแล้วก็ทั้งสวยดีไซน์ที่ทันสมัยสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ล้ำสมัยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะที่นี่ก็เขาก็จะจัดงานนะคะเป็นแฟชั่นโชว์ผ้าเมืองแพร่แล้วก็การแสดงจากเยาวชนพร้อมไฮไลท์สุดพิเศษนะคะเพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าเรื่องราวของทีมงานมีทั้งโซนแบบว่าหลายโซนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนเสน่ห์อาหารแพร่นะคะก็ได้ไปลิ้มลองดื่มด่ำนะคะอาหารท้องถิ่นของแพร่ที่หายากนะคะแล้วอย่างที่พูดไปโซนที่สองก็คือเสน่ห์ผ้าของเมืองแพร่นะคะก็จะได้ไปสัมผัสความประณีตแล้วก็เรื่องราวของผืนผ้าอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองแพร่แล้วก็โซนเสน่ห์กาแฟแพร่อันนี้คอกาแฟห้ามพลาดค่ะเรารวมร้านกาแฟเครื่องดื่มร้านเบเกอรี่ชื่อดังเรื่องเล่าจากเมล็ดกาแฟแพร่นะคะรวบรวมมาไว้ที่งานนี้งานเดียวเลยไม่ต้องไปตระเวนชิมให้เมื่อยเลยนะคะแล้วก็โซนสุดท้ายโซนเสน่ห์แพร่ Art and Culture นะคะเสพศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็งานคราฟสุดสร้างสรรค์ค่ะเขาจัดแค่3วันเท่านั้นสุดสัปดาห์นี้นะคะก็คือ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะคะก็คือถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร.9ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะก็เป็นอีกจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากๆอยากจะเชิญชวนไปท่องเที่ยวค่ะ
15: ค่ะก็ดิฉันขอกลับมาที่เมืองมรดกโลกต้องถือว่าเป็นออริจินอลเลยนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะดิฉันก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละนะคะก็ไปท่องเที่ยวนะคะไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ก็คือต้องไปทำบุญเข้าวัดเลยนะคะไปยังอื่นไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจของการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ภายในตัวเมืองอำเภอเมืองของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยดิฉันเจอชาวต่างชาติเยอะมากนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มากันเป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวจากทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างที่จะเจอเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยที่ทางนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปนี่คงเห็นเยอะนะก็พาครอบครัวนะคะเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่อุ้มลูกหรือว่าพาลูกๆจุงลูกมาเที่ยวเมืองมรดกโลกนี้ก็คือเยอะมากเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็มีการแบบปั่นจักรยานกันเป็นครอบครัวนี่ก็น่ารักนะคะถือว่าจังหวัดอยุธยานี่ครบเครื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชื่นชอบมากจริงๆกิจกรรมเขาก็เยอะใช่ไหมคะมีทั้งล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาไปดูช้างขี่ช้างอะไรแบบนี้ครบจริงๆถ้าเกิดใครที่มีโอกาสในการที่จะเชิญชวนชาวต่างชาตินะคะหรือเชื่อชาวต่างชาติเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็ห้ามพลาดที่จังหวัดนครศรีอยุธยาอันเด็ดขาดนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งเราก็เคยพาคุณผู้ชมผู้ฟังไปแล้วเหมือนกันเขาเปิดให้ท่องเที่ยวฟรีนะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงของการชวนเที่ยวใกล้กรุงนะคะก็ไปดูหนุมานยักษ์ที่ขยับได้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของงานศิลป์นะคะโขนไทยนี่ต้องบอกว่า าเกิดชาวต่างชาติได้เห็นได้ชมได้ดูนี่ต้องบอกว่าอลังการแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้เข้าชมฟรีไปจนถึงวันที่29พฤศจิกายน2569นี้เลยก็คือยาวๆเลยนะคะก็อยากให้ได้ร่วมออกเดินทางนะคะไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของศิลปะการแสดงไทยกันที่นี่เขาก็จะมีอาคารเรียนรู้ในเรื่องของโขนใช่ไหมคะแล้วก็เข้าจริงๆเราเคยพาไปไหมเพราะเราก็เคยพาคุณผู้ชมไปนะ
1: คะเคยค่ะ
15: ได้เข้าไปดูเพราะว่าเขาก็จะมีหลายโซนอะโซนที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือโซนที่เป็นในเรื่องของศิลปะการเรียนรู้เรื่องของโขนไปดูหนุมานแยกขยับได้ก็ถือว่าเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่เลยที่เขาถ่ายทอดรายละเอียดที่วิจิตรของตัวละครสำคัญของวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะแล้วก็ภายในเนี่ยเขาก็จะมีนิทรรศการที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องราวของโขนด้วยตั้งแต่เบื้องหน้าไปจนถึงเบื้องหลังเลยทั้งในเรื่องของการสร้างเครื่องแต่งกายจากหัวโขนมีในเรื่องของฉากแล้วก็ช่างงานฝีมือที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาแล้วก็ความประณีตของศิลปะวัฒนธรรมไทยต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดการท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมากๆนะที่ฉันเดินทางไปนี่ก็คือไม่ถึงชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะยิ่งพาเด็กๆนะยิ่งเป็นทั้งเด็กไทยเด็กต่างชาติอะไรเงี้ยมาเที่ยวนี่คือเหมาะมากๆถือว่าเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วก็จะได้เก็บภาพสวยๆไปด้วยนะคะก็เชิญชวนกันให้ไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเยอะๆนะคะ
1: ค่ะก็ใกล้ๆกรุงเทพนะคะเที่ยวง่ายเที่ยวใกล้ค่ะแล้วก็ยังได้ความรู้อีกด้วยนะคะในเมืองมรดกโลกของเรา
15: ค่ะในช่วงท้ายรายการนะคะขอเสนอสินค้าที่ต้องเรียกได้ว่าทุกบ้านจำเป็นต้องมีแล้วนะนะคะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สบายใจได้แล้วก็เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi นะคะตัวนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไปดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาหรือว่าได้ยินเสียงเนี่ยก็ทำได้ง่ายเลยผ่านมือถือค่ะความละเอียด8ล้านพิกเซลเลยแล้วก็สามารถซูมได้ถึง5เท่านะคะความคมชัดของกล้องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความคมชัดระดับ 4K UHD เลยแล้วก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งภายในบ้านแล้วก็นอกบ้านทนแดดทนฝนแล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้ด้วยหมุนกล้องได้จาก155องศาแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาสามารถควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือสมาร์ทโฟนของคุณได้เลยดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดเพื่อที่จะใช้ดูในที่มืดนั่นแหละค่ะและที่สำคัญก็คือรับประกัน1ปีนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษทางเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นจากช็อปมาเนี่ยก็คือซื้อ1แถม1เพียงราคาเพียงแค่ 1,290 บาทแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากเพียงแค่โทรนะคะโทรไปซื้อได้เลยที่เบอร์02-14-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าเพียงแค่100บาทสรุปซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะคะเพราะว่าเอาสมทเอ็มเซอร์ของเรานี่การันตีคุณภาพให้แล้วค่ะแล้วก็ก็จะหมดเวลาไปเราเจอถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อบัตรมาร่วมงาน AI for Life ก็เจอกับเราสองคนได้ในวันพรุ่งนี้นะคะย้ำเพิ่มเติมเผื่อมีแฟนรายการของเราเนี่ยไปร่วมงานกันก็จะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษ

0: Making Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะทักทายกันหน่อยนะคะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดในเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะคือ5ถึง6โมงเช้าสำหรับท่านที่ตื่นเช้าหน่อยก็ตื่นมาฟังก็แล้วกันนะคะรักชอบยังไงในข้อคิดเรื่องไหนก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ดิฉันคิดนะคะก็ติมาได้นะคะชมมาก็ได้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคมก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะเดือนสิงหาคมฝนก็ยังตกพายุก็ยังกระหน่ำทั่วโลกพูดเรื่องดินฟ้าอากาศนิดหน่อยรู้สึกว่าโลกเรานี่ใกล้จะถึงวันสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนมีแผ่นดินไหวในทั่วโลกเนี่ยเขาบอกเล็กใหญ่รวมแล้วเนี่ยหลายสิบครั้งโดยเฉพาะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วที่เมืองจีนนะคะแถวทิเบตแล้วก็แถวแปซิฟิกนะคะก็มีผู้คนร่วมหายตายจากเยอะแยะมีตึกถล่มมีอะไรก็คือว่าขอพูดถึงข้อเขียนที่พระไพศาลวิสาโรท่านได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยค่ะเกี่ยวกับชีวิตและการเกิดคือว่าท่านบอกว่าการมองว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างไร้ความหมายแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากและมีค่ามากเป็นโอกาสอันดีในการฝึกฝนจิตใจสร้างความดีและเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ความหมายของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสทองของชีวิตการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็เป็นโอกาสเดียวที่จะได้สร้างบุญบารมีเจริญสติและพัฒนาปัญญามีคุณค่าในตัวเองชีวิตมนุษย์มีความงดงามและความหมายที่แท้จริงเริ่มต้นจากการมีความรักความเมตตาและการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของกันและกันไม่ยึดติดกับสมมุติท่านมักเตือนว่าอย่าให้เปลือกนอกหรือสมมุติทางสังคมเช่นยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองเหล่านี้มาบดบังความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนะคะสำหรับดิฉันยังมีข้อเขียนคำพูดอะจากบิดาที่ฉันพูดเมื่อตอนที่พี่ชายคนโตใกล้จะสิ้นใจแต่อยู่ประเทศไทยคุณพ่ออยู่ปารีสท่านบอกว่าเสียดายปานคือลูกชายที่กำลังจะสิ้นใจยังทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่มนุษยชาติน้อยอยู่เลยก็ต้องมาสิ้นใจชีวิตสั้นเพราะฉะนั้นคำเนี่ยค่ะที่ฉันคิดอยู่เสมอปัจจุบันที่ฉันก็ไม่ใช่คนแข็งแรงอายุก็อีกไม่กี่ปีก็จะร้อยแล้วแต่ก็พยายามที่จะทำงานอย่างที่ปิดาบอกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างที่พระไพศาลวิสาโรท่านพูดทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วอย่างน้อยนะคะเป็นการฝึกฝนจิตใจแล้วก็สร้างความดีด้วยนะคะทีนี้คนเราเนี่ยเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเกิดก็คือเด็กเกิดออกมาจากท้องแม่แม่ก็จะร้องเพลงกล่อมลูกการร้องเพลงกล่อมลูกเนี่ยนะคะและการสัมผัสด้วยความรักเช่นว่าอุ้มเขาหอมแก้มเขาลูบขาเขาแขนเขาก็เพื่อปลอบประโลมลูกน้อยให้หลับสบายโดยมีเทคนิคสำคัญเพื่ออะไรนะคะคือการร้องเพลงเนี่ยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเพลงนั้นไม่ต้องไพเราะไม่ต้องมีชื่อพูดประพันธ์ไม่ต้องมีเนื้อร้องที่คล้องจองกันการห่อตัวให้รู้สึกปลอดภัยเด็กเล็กๆพ่อแม่ทุกคนก็จะเอาผ้าขนหนูมาห่อตัวใช่ไหมคะก็จะอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยการอุ้มเอามาแนบอกแน่นอนรวมทั้งการให้นมลูกก็ทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความสุขสบายปลอดภัยนะคะก็เลยจะให้ท่านได้รับฟังเพลง3เพลงนะคะเพลงแรกเป็นเพลงไทยพื้นบ้านค่ะ
ป็นเพลงกล่อมของคนอีสานสมัยโบราณโน้นนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้แม่ที่เป็นอีสานมาคลอดลูกได้3เดือนบางทีก็รีบมาเมืองกรุงแล้วเพื่อมาหางานทำเพราะว่าชีวิตมันแร้งแค้นมากข้าวปลาอาหารหายากนาก็ทำไม่ค่อยได้ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบมาหางานทำนี่เพลงแรกพูดต่อเลยนะคะเพลงที่สองก็คือ Summertime Summertime เนี่ยเป็นเพลงเขาเรียกว่า Negro Spiritual เป็นเพลงที่แม่ที่เป็น Negro เป็นคนผิวสีเนี่ยอุ้มลูกไปพรางแล้วก็ร้องกล่อมลูกว่าลูกจงนอนหลับให้สบายพ่อเธอนะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเขาไปหางานทำพ่อเธอมีเงินแล้วพ่อเธอก็หน้าตาดีด้วยเธอหลับสบายพ่อกลับมาพ่อก็จะกอดจะอุ้มจะจูบเธอแล้วก็เอาของข้าวของซื้อข้าวของมาให้เธอด้วยนี่ก็เป็นความรู้สึกของคนยากจนนะคะอีกเพลงที่หนึ่งที่จะให้ฟังก็คืออันนี้ภาษาเยอรมันนะเป็นเพลงของบรามส์ชื่อว่า Vegan Lied อันนี้ก็แน่นอนเป็นเพลงฝรั่งบรามส์เป็นชาวเยอรมันแต่งเพลงนี้เพื่อเขาดูแล้วทั้งทำนองจังหวะเรนจ์ของเพลงจะช่วยให้สมองของเด็กหลั่งเอนโดรฟินแล้วเด็กก็สบายเนื้อสบายตัวนอนหลับสบายนี่ก็คือเพลง Vegan Lied เป็นภาษาเยอรมันเชิญฟังทั้ง3เพลงนี้เลยนะคะ

0: ดิฉันขอจบรายการครึ่งแรกนะคะด้วยคำปรารภของหลวงพี่ไพศาลวิสาโลจากหนังสือพลิกจิตชีวิตเปลี่ยนคำปรารภของท่านมีดังนี้ค่ะผู้คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิดแม้มีมากมายเพียงใดหากมัวนึกถึงแต่สิ่งที่ตนยังไม่มีหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปก็ไม่มีความสุขไม่ว่าได้มาเท่าไหร่ถ้าเห็นคนอื่นมีมากกว่าก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีถึงจะได้โชคลาภแต่ถ้าคิดว่าตนน่าจะได้มากกว่านั้นใจก็พลันขุ่นมัวในทางตรงกันข้ามแม้จะมีน้อยแต่หากชื่นชมและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนมีใจก็เป็นสุขแม้เจ็บป่วยแต่รู้สึกมองแง่บวกก็สามารถยิ้มได้มีเหตุร้ายมากระทบแต่ท่านมีสติและปัญญาก็ยังเป็นสุขอยู่ได้ท่านยังกล่าวอีกว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจได้อีกทั้งไม่สามารถปกป้องมิให้อันตรายหรือความสูญเสียเกิดขึ้นกับเราได้แม้แต่น้อยแต่เราสามารถปรับใจของเราให้เป็นสุขได้แม้ทุกข์มากมากระทบชีวิตที่มืดมนและสิ้นหวังสามารถกลายเป็นชีวิตที่สว่างไสวและเบิกบานได้ไม่ใช่เพราะลาภยศสรรเสริญและความสำคัญถ้าความสำเร็จหลั่งไหลเข้ามาแต่เป็นเพราะจิตพลิกเปลี่ยนต่างหากหนังสือเล่มนี้ท่านบอกว่าท่านเขียนมาตั้งแต่ปี2556และตอนนี้ก็พิมพ์อีกครั้งหนึ่งโดยหลายคนนะคะช่วยกันร่วมขันท่านบอกในที่สุดว่ามีคนจำนวนมากที่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวมากเช่นจำวันเกิดเพื่อนได้จำเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนได้จำได้ว่าคนนี้มีแฟนมาแล้วกี่คนชื่ออะไรบ้างหรือถ้าข้อมูลข่าวสารรอบโลกได้จำได้แต่ความระลึกได้ในเรื่องของตัวเองนั้นมีน้อยมากหรือช้ามากเวลากินข้าวใจก็สวดมนต์ใจลอยค่ะขอโทษเวลากินข้าวใจก็ลอยเวลาสวดมนต์ใจก็ไม่รู้ไปไหนเวลาเจริญสติเดินจงกรมใจก็ลอยไปนู่นนี่ครั้งนั้นนานกว่าจะระลึกได้ว่ากำลังกินข้าวสวดมนต์หรือเดินจงกรมก็คิดไปแล้ว10เรื่องอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติช่วงที่ใจลอยนั้นก็ลืมตัวไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่พุทธศาสนาบอกว่าการลืมตัวนั้นน่ากลัวมากกว่าการลืมอย่างอื่นลืมของยังไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ถ้าลืมตัวแล้วสามารถจะทำสิ่งที่เลวร้ายได้เช่นลืมตัววิ่งทำร้ายคนอื่นบางทีพอลืมตัวก็ทำร้ายคนอื่นลูกลืมตัวทำร้ายพ่อพ่อลืมตัวทำร้ายลูกเช่นนี้เป็นต้นนะคะการลืมตัวทำให้เราเลวมากขึ้นทำอันตรายทั้งกับคนอื่นและกับตัวเราเองพวกที่ติดยาเสพติดนะคะเวลาทำร้ายคนอื่นก็ลืมตัวนึกว่าคนคนนั้นพ่อแท้ๆแม่แท้ๆเป็นผีร้ายผู้ร้ายจะฆ่าเราเป็นต้นถ้าเราจำเก่งถ้าเราไม่ลืมเรามีสติเก่งในเรื่องถ้าจำเก่งในเรื่องนอกตัวแต่ลืมเป็นประจำเรื่องในตัวชีวิตจะมีความสุขก็หาได้ยากดิฉันแถมนิดนึงสำหรับดิฉันเองเนี่ยเป็นพาร์กินสันก็หกล้มบ้างในบางครั้งทุกครั้งที่หกล้มดิฉันรู้สึกเลยว่าเพราะไม่มีสติจึงล้มใหญ่ถึงก็ต้องผ่าตัดก็เพราะไม่มีสตินะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ดิฉันพยายามมีสติในการเดินคล้ายเดินจงกรมนะคะแต่ก็เดินในชีวิตประจำวันเช่นว่าเดินจากโต๊ะทำงานไปที่โต๊ะ กินข้าวอะไรเหล่านี้ก็พยายามมีสติไม่มุ่งไปเรื่องอื่นไม่มองไปที่อื่นการหกล้มของดิฉันต้องขอแต่โต๊ะบอกว่าก็ไม่ล้มมาหลายเดือนแล้วนะคะช่วงนี้พักสักครู่ครึ่งหลังมีบทเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตที่วุ่นวายให้ท่านได้รับฟังเผื่อจะมีความสุขบ้างค่ะ
1: คุยกับครูดุจโดยดุษฎีพนมยง
2: ค์ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
7: ท่านยังกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยครูดุษนะคะช่วงนี้เป็นครึ่งหลังของรายการกำลังมีข่าวใหญ่ที่ทุกคนก็คงจะรู้สึกเสียใจนะคะแล้วเป็นข่าวที่เศร้าแต่สำหรับดิฉันแล้วเป็นพลังใจค่ะก็คือเรื่องของฮารุนฮารุนเนี่ยนะคะชีวิตของเขานะคะดิฉันต้องขออนุญาตคุณหญิงจำนงศรีหาญเจนรักนำเอาบทความที่ท่านเขียนได้ดีมากๆเลยตรงกับใจ จดิฉันคิดและตรงกับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นก็เลยขออนุญาตคุณหญิงสำนงศรีนะคะพี่ศรีขออนุญาตเอามาอ่านนะคะในโลกที่หลายคนมองว่าต้นทุนชีวิตคือตัวกำหนดชะตากรรมเรื่องราวของตัวจริงเขาชื่อบวรทัตเพ็งสุขหรือที่แฟนๆรู้จักกันในนามฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเจ้าของช่องที่มีผู้ติดตามกว่า 770,000 คนคือบทพิสูจน์ชั้นดีว่าความเพียรพยายามความอดทนและการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสามารถนำพาชีวิตไปได้ไกลเกินกว่าใครจะคาดคิดจุดเริ่มต้นและการทำงาน10ชั่วโมงในโรงงานชีวิตในวัยเด็กของฮารุนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและไม่ได้รับการจุนเจือด้านเงินจากครอบครัวเขาก็เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของคุณย่าที่กาฬสินธุ์ด้วยข้อจำกัดทางทุนทรัพย์ฮารุนเลือกเรียนในโรงเรียนชุมชนใกล้บ้านและคว้าทุกโอกาสในการขอทุนการศึกษาเมื่อจบมัธยมปลายเขาไม่มีเงินมากพอที่จะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาฮารุนจึงตัดสินใจพักการเรียน1ปีเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเพื่อทำงานเป็นหนุ่มโรงงานแลกกับค่าแรงขั้นต่ำเพียงวันละ300บาทเท่านั้นเองนะคะท่ามกลางกระแสทำงานที่การทำงานที่ยาวนานถึง10ชั่วโมงต่อวันนะคะในห้องเช่าแคบๆใกล้นิคมอุตสาหกรรมความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายไม่เคยทำลายฝันของเขาในเวลาว่างฮารุนเขาหลังเลิกงานเขาจะใช้พลังกายและพลังใจทั้งหมดทุ่มเทให้กับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยดิฉันพูดหน่อยหนึ่งการอ่านหนังสือทำให้คุณฉลาดขึ้นขยันขึ้นมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นต่อนะคะจุดเปลี่ยนที่จุฬาและการสร้างฝันด้วยสองมือความเพียรพยายามอย่างหนักดังส่งผลสำเร็จเมื่อเขาพยายามสอบเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนค่าครองชีพค่ากินอยู่นะคะค่าเช่าห้องช่วยปลดล็อกความกังวลด้านการเงินและกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขา4ปีในรั้วมหาลัยฮารุนบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดเขาจัดตารางเรียนให้อัดแน่นเพื่อให้มีเวลาว่างไปทำงานรับจ้างสารพัดชนิดตั้งแต่เป็นติวเตอร์ติววิชาให้เด็กนะฮะรับจ้างแจกใบประกาศต่างๆระดมทุนให้มูลนิธิไปจนถึงการขายของออนไลน์เขาเก็บหอมรอมริบเงินทุกบาททุกสตางค์เหล่านี้จนกระทั่งในวันสำเร็จการศึกษาเขามีเงินก้อนพอที่จะใช้ออกเดินทางแบกเป้เที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองตลอดทั้งปีตามที่เคยฝันไว้เขาก็ก่อตั้งฮารุนโซโล่และการท่องโลกกว้างหลังจบการศึกษาฮารุนออกเดินทางท่องโลกทันทีเขาเดินทางไปเยือนมาแล้วมากกว่า50ประเทศทั่วโลกและได้เปิดช่อง YouTube ฮารุนโซโล่ขึ้นเพื่อบันทึกการเดินทางสไตล์ปัญญัติพร้อมแบ่งปันคำแนะนำและเทคนิคการที่เขาเที่ยวแบกเป้ให้กับผู้คนอื่นสำหรับชื่อฮารุนนั้นมีที่มาจากคำที่เขาเรียกชื่อตัวเองผิดในวัยเด็กจากชื่อลูนที่คุณแม่ตั้งให้เรื่องราวของการสู้ชีวิตเขาวางแผนเป้าหมายอย่างเป็นระบบและการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทำให้ช่องของเขากลายเป็นชุมชนที่อบอุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากกว่า 770,000 คนบทเรียนชีวิตที่ไม่เคยสูญสิ้นแม้ในท้ายสุดการเดินทางของฮารุนจะจบลงท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและผู้ติดตามทั่วประเทศสำหรับดิฉันซึ่งไม่เคยได้ยินและไม่เคยรู้จักและดิฉันก็ไม่ค่อยได้เล่น Facebook เล่นไม่เป็นแต่เมื่อได้อ่านเรื่องราวของเขาตัวดิฉันคือดุษฎีเนี่ย ก็รู้สึกประทับใจในเส้นทางชีวิตของเขาและอยากจะให้คุณหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยศึกษาเส้นทางชีวิตของเขาปฏิบัติตามเขาได้บ้างบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์นะคะเพราะงั้นเรื่องราวของฮารุณที่สู้ชีวิตจากกรรมกรค่าแรง300บาทสู่การเป็นผู้เปิดโลกกว้างให้ผู้คนนับแสนคนตอนนี้อาจจะเป็นล้านแล้วและคงจะเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าที่เจือนใจเราทุกคนเสมอว่าคุณหญิงจำนงสิงห์บอกว่าไม่ว่าต้นทุนชีวิตจะเริ่มต้นจากตรงไหนหากมีความฝันความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เราทุกคนก็สามารถขีดเขียนเส้นทางชีวิตของตัวเองให้งดงามได้เช่นกันการเดินทางของคนเราไม่ได้วัดกันแค่ที่ระยะทางหรือจำนวนวันแต่วัดที่รอยเท้าแห่งความดีงามและแรงบันดาลใจที่เราทิ้งไว้ในโลกใบนี้แม้ตัวจะจากไปคุณหญิงจำนงสีหานเจนและเขียนต่อว่าแต่คุณค่าความกตัญญูและเรื่องราวการสู้ชีวิตของฮารุณโลโซจะยังคงส่องสว่างนำทางและอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปขอร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจอันอบอุ่นที่สุดให้คุณย่าสมคุณย่าชื่อสมและครอบครัวค่ะบทความนี้ขออนุญาตทางนี้เลยนะคะคุณหญิงดีมากค่ะก็คือเป็นเรื่องชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วเขาก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วเพราะตอนนี้มีผู้คนทั่วโลกนับล้านคนนะคะที่มีความอะไรอะประทับใจในเรื่องราวเส้นทางชีวิตของเขาแล้วก็มีอีกหลายคนตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเขาอย่างเช่นดิฉันก็ถึงบ้านปลายชีวิตไม่รู้จะไปตายวันไหนวันนี้พรุ่งนี้ไม่ทราบแต่สิ่งที่เขาทำก็คือว่าจะต้องทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติจนกว่าจะถึงสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญยิ่งกว่าอนุสาวรีย์ซึ่งบางคนไม่รู้ทำอะไรมาบ้างทำดีหรือทำชั่วไม่รู้แต่มีคนตั้งอนุสาวรีย์ให้แล้วก็กราบไหว้กันเช้าเย็นเรื่องราวของฮารุณคืออนุสาวรีย์ที่มีชีวิตค่ะไม่จำเป็นต้องสร้างเป็นวัตถุนะคะขอจบบทความและระลึกถึงชีวิตที่เป็นตัวอย่างของคนทั่วโลกฮารุณนะคะด้วยบทเพลงที่ไกวันกุลวัฒนโนไทยประพันธ์เนื้อร้องทำนองขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงบทสุดท้ายของไกวันเขียนว่าโลกนี้คงจะมีสันติภาพเมื่อมนุษย์หยุดบาปอันยิ่งใหญ่ให้แสงทองแห่งสันติภาพอาบหัวใจก่อนจะสายเกินไปมนุษย์เอ่ยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 96.5 คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI

0: www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิรินยามงคลวัฒน์ค่ะก็มาเจอกันนะคะกับเสาร์แรกนะคะของเดือนสิงหาคมค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะเรียกว่าบางท่านที่แบบวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะอาจจะแบบโอ้โหรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วจนเราทำอะไรที่วางแผนไว้อาจจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจนะคะกับทุกท่านเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะก็มีทั้งเรื่องเล่าจิตอาสานะคะจากทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะของเรานักจิตอาสาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะเติมพลังกันก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะคะสำหรับหลายท่านที่วันนี้ยังคงต้องทำงานอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็สำหรับผู้ฟังหลายท่านวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดนะคะก็ขอให้เป็นวันหยุดวันพักผ่อนที่เราได้เติมพลังดีๆให้กับร่างกายของเรานะคะทั้งทางร่างกายและก็ทางจิตใจด้วยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องเล่าจิตอาสาที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน

0: แล้วนะคะในวันนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมดีๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะรวมทั้งนะคะในช่วงที่2เบรกที่2ของรายการนะคะที่เราจะได้ไปพูดคุยนะคะกับจิตอาสารับเชิญค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปย้อนรอยนะคะกับเหล่านักจิตอาสาค่ะที่เป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตนะคะเพราะว่าวันนี้ในช่วงแรกที่เราจะนำเรื่องเล่าจิตอาสามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตค่ะว่าแล้วนะคะก็ไปกันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าจิตอาสานะคะก็ต้องบอกว่าคลื่นความคิดก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบโอ้โหต้องฟังแล้วก็แบบถ้าสนใจต้องรีบสมัครกันเลยทีเดียวค่ะเพราะอย่างกิจกรรมล่าสุดนะคะที่เพิ่งประชาสัมพันธ์ไปนะคะสำหรับตัว AI for Life นะคะก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณผู้ฟังมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ๆนะคะที่แบบโอ้โหต้องรีบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเต็มกันซะก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะบินตรงค่ะสู่ชิงเต้านะคะเมืองชายทะเลแสนโรแมนติกแห่งมหานครซานตงค่ะประเทศจีนนะคะเรียกว่าเป็นโปรแกรมคุณภาพครบทุกไฮไลท์คุ้มค่าแบบ7วัน4คืนเลยทีเดียวค่ะเดินทางกันวันที่20ถึง26กันยายนนะคะยังมีเวลานะคะแต่ว่าถ้าตัดสินใจจะไปแล้วต้องรีบสมัครกันค่ะก่อนที่จะเต็มกันซะก่อนนะคะเพราะว่าทริปนี้นะคะเที่ยวครบทุกแลนด์มาร์คเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นชายหาดหมายเลข3นะคะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าเวลากลางคืนเนี่ยชายหาดจะสว่างสวยไปด้วยแสงไฟหลากสีจากอาคารสูงระฟ้าในเมืองชิงเต่าค่ะที่แบบสะท้อนบนผิวน้ำนะคะบรรยากาศที่เหมือนหลุดเข้าไปในโลกไซเบอร์ค่ะเรียกว่าเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตเลยทีเดียวค่ะนอกจากชายหาดหมายเลข3นะคะก็มีที่ท่องเที่ยวนะคะที่คลื่นความคิดจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็น Silver Fish Street ค่ะแล้วก็มหาวิหารเซนต์ไมเคิลนะคะเป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวค่ะที่ต้องการชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปในเมืองชิงเต่าค่ะแล้วก็ยังมีตึกไห้เถียนนะคะชั้น81ค่ะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเมืองชิงเต่านะคะมีความสูงถึง369เมตรค่ะแล้วก็เป็นไฮไลท์จุดชมวิวนะคะชั้น81ที่บอกว่ากระจกบานใหญ่แบบพาโนรามาค่ะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลทิวทัศน์ของเมืองภูเขาแล้วก็อ่าวชิงเต่าแบบ360องศาจากมุมสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วพื้นกระจกใสนะคะที่ยื่นนอกตัวอาคารนี่แหละค่ะให้เราได้สัมผัสถึงความตื่นเต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีสะพานจ้านเฉียวนะคะเป็นสะพานที่ยื่นออกไปกลางทะเลค่ะความยาวกว่า440เมตรนะคะแล้วก็ตอนที่สร้างครั้งแรกเนี่ยก็คือเพื่อใช้เป็นท่าเรือสำคัญในยุคปลายราชวงศ์ชิงค่ะปัจจุบันนะคะมีการบูรณะใหม่จนสวยงามแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่าค่ะเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมแล้วก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีปาต้ากวนนะคะก็เป็นย่านถนนเก่าแก่ใกล้ชายฝั่งทะเลตอนออกเฉียงใต้ของเมืองชิงเต่านะคะเป็นหนึ่งในย่านที่พักอาศัยเก่าแก่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ร่มรื่นที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเลยก็ว่าได้ค่ะบรรยากาศโรแมนติกเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปค่ะที่ถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้และก็ดอกไม้มากมายค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะพาไปภูเขาเสียวหยูซานด้วยนะคะที่สามารถมองเห็นวิวเมืองได้แบบพาโนรามาค่ะนอกจากนี้ก็มีจัตุรัส54นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าถ้ามาถึงชิงเต่าแล้วไม่ได้มาเช็คอินที่จัตุรัส54นะคะเหมือนไม่ได้มาเมืองชายฝั่งแห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ประจำเมืองชิงเต่าค่ะศูนย์กลางความคึกคักที่รวมเอาทุกความเป็นชิงเต่าไว้ในที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมระดับโลกทางเดินเลียบทะเลที่โรแมนติกนะคะการแสดงแสงสีจากตึกระฟ้าที่ขึ้นชื่อว่าอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเมืองโบราณจีโม่ค่ะเป็นเมืองเก่านะคะอายุกว่าแบบ 1,400 ปีค่ะมีการบูรณะใหม่สวยมากนะคะแล้วก็สามารถย้อนเวลาไปถ่ายรูปได้แบบมีมุมถ่ายรูปเพียบเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะพาไปพิพิธภัณฑ์ทำเนียบผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าค่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์คลาสสิกของเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเป็นอาคารสไตล์ยุโรปที่มีอายุกว่า100ปีค่ะผสมผสานศิลปะยุคเรเนซองส์นะคะ นี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ฟังไปแบบเที่ยวครบทุกแลนด์มาร์กนะคะแต่นอกจากนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปดูศึกษานะคะศึกษาดูงานค่ะ3ไฮไลท์ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะที่ Hisense Group นะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกค่ะที่เป็นศูนย์ฝึกแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะพาไปพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าค่ะเรียนรู้กระบวนการผลิตแล้วก็ชิมเบียร์สดจากโรงงานด้วยนะคะโอ้โหอันนี้แบบนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังแบบว่าได้ไปดูกระบวนการผลิตแล้วก็ได้ชิมเบียร์สดๆจากโรงงานเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นพาไปช้อปปิ้งจุใจนะคะในย่านแบบเมืองชิงเต่านะคะแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารครบทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะซีฟู้ดสดใหม่จากทะเลนะคะแล้วก็จัดเต็มกุ้งมังกรอาหารพื้นเมืองหลากเมนูค่ะสัมผัสเบียร์ชิงเต่าสดจากถังนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะร่วมดินเนอร์ทอล์กนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจค่ะโดยมีทีมงานของคลื่น 96.5 นะคะแล้วก็ทีมงานมืออาชีพดูแลตลอดการเดินทางเลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถที่พักนะคะสำหรับที่พักนะคะก็เป็นโรงแรมระดับ4ดาวค่ะโดยทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะในราคาเพียง 61,000 บาทต่อท่านนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะไปชิงเต่านะคะทริปเดียวที่ได้ทั้งท่องเที่ยวศึกษาดูงานนะคะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจด้วยนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่022016527ค่ะ0629141514นะคะ0629141514ค่ะในเวลาทำการนะคะแล้วก็สามารถไปฝากข้อความนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้ที่ LINE @thinking radio ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะบินตรงสู่ชิงเต่านะคะใครสนใจนะคะกับโปรแกรมที่แบบโอ้โหที่ฟังมาทั้งหมดนี่คือแบบอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็สำหรับนักธุรกิจก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจใน Dinner Talk ด้วยนะคะเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะแต่สำหรับเรื่องเล่าจิตอาสาของเราในวันนี้นะคะก็ขอพูดถึงของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะซึ่งก็ปีนี้นะคะเขาก็จะมีโครงการหลักที่มีชื่อว่าGive Blood Now นะคะให้เลือดให้ได้ให้เลยนะคะเชิญชวนนะคะผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไปบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก3เดือนค่ะเพื่อให้มีโลหิตสำรองคงคลังเพียงพอสำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะซึ่งถ้าดูจากสถิติการบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าคนที่บริจาคใน1ปีเนี่ยถ้านับจากจำนวนที่เราบริจาคไปครั้งแรกแล้วเว้นช่วงไปนะคะสามารถ1ท่านเนี่ยสามารถบริจาคได้แบบ4ครั้งต่อปีเลยทีเดียวนะคะโดยที่คนที่บริจาค1ครั้งต่อปีเนี่ยนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแบบเยอะที่สุดเลยทีเดียวนะคะประมาณ 67% นะคะหรือ1ล้านกว่าคนนะคะส่วนคนที่บริจาค2ครั้งต่อปีนะคะก็ลดหลั่นลงมานะคะก็ประมาณ 18% นะคะหรือว่ากว่า 300,000 คนค่ะส่วนคนที่บริจาค3ครั้งต่อปีนะคะก็จะมีประมาณ 9% นะคะหรือกว่า 147,000 คนนะคะส่วนคนที่บริจาค4ครั้งต่อปีค่ะก็จะมีประมาณ 4% นะคะหรือประมาณ 70,000 กว่าคนนะคะแล้วก็คนที่บริจาคมากกว่า4ครั้งต่อปีนะคะอันนี้ได้ด้วยนะคะแบบประมาณ 0.38% นะคะหรือประมาณ 6,000 กว่าคนนะคะก็เรียกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่บริจาคแบบโอ้โหมากกว่า4ครั้งต่อปีด้วยนะคะแต่สำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็แบบขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแบบมาร่วมกันบริจาคโลหิตค่ะเพราะว่าวิกฤตขาดเลือดเนี่ยนะคะแบบมีอยู่จริงนะคะแล้วก็สำหรับในปีนี้นะคะก็เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของผู้ที่มาบริจาคโลหิตด้วยนะคะสำหรับท่านที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งในปีนี้นะคะก็จะได้รับเสื้อยืดค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นเสื้อยืดที่แบบ Exclusive มากๆนะคะมีแบบ Limited Edition เลยทีเดียวค่ะนะคะเป็น เสื้อยืดกีแป๊ดนาวค่ะนะคะใครที่แบบบริจาคแบบ3ครั้งนะคะก็สามารถไปรับเสื้อยืดสุด Exclusive นี้ได้นะคะไม่เหมือนใครเลยทีเดียวค่ะสำหรับเสื้อยืดสวยๆนะคะไปรับได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะที่ถนนอังรีหรือที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำก็ที่เป็นหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะคะสามารถดูในเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยได้นะคะมีหลายที่เลยทีเดียวค่ะตามศูนย์การค้าต่างๆนะคะแล้วก็สถานที่หลายๆแห่งค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาตินะคะซึ่งมี12แห่งทั่วประเทศค่ะได้แก่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนะคะนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ตค่ะนอกจากนี้นะคะตามโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะก็สามารถไปบริจาคโลหิตแห่งชาติกันได้นะคะไปสามารถบริจาคโลหิตนะคะกับสภากาชาตินะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะก็ต้องบอกว่ามีที่ผ่านมาเรามีนักจิตอาสาหลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานด้านจิตอาสากับเรานะคะแล้วก็ต้องแบบหลายๆท่านนะคะที่ได้มาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะในเรื่องของความรู้สึกความประทับใจจากการที่ได้มาร่วมกันบริจาคโลหิตกันนะคะซึ่งก็ที่รวบรวมมาให้คุณผู้ฟังนะคะวันนี้เนี่ยก็คือแบบมีหลายท่านที่แบบประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ขออนุญาตมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะอย่างเช่นคุณธัญญาลิขิตชัชวาลคุณนะคะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะต้องบอกว่าคุณธัญญาเนี่ยบริจาคโลหิตนะคะมา157ครั้งแล้วนะคะจากที่คิดว่าตอนแรกจะบริจาคไปเรื่อยๆนะคะก็คือแบบเกือบจะแบบแล้วก็ยังตั้งใจจะบริจาคไปเรื่อยๆด้วยนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ17 18ปีนะคะแล้วก็จากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นคุณพ่อได้รับรางวัลนี่แหละค่ะในการที่บริจาคโลหิตนะคะมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลที่เห็นท่านไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตคนแล้วก็ได้รับรางวัลโล่รางวัลเกียรติคุณนะคะแล้วก็เลยตั้งเป้าจะให้ครบ100ครั้งค่ะแต่ไปๆมาๆนะคะก็ทะลุ100ครั้งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตั้งใจจะบริจาคต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณธัญญาบอกว่าทุกครั้งที่ให้เนี่ยคือการได้ต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนนะคะโดยที่เลือด1ถุงเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคนได้หลายชีวิตค่ะแล้วก็ยังสามารถแยกเป็นเม็ดเลือดแดงเป็นเกล็ดเลือดเป็นพลาสมาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ได้บริจาคโลหิตก็คือสบายใจแล้วก็มีคุณค่าในทุกครั้งที่ได้ให้นะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าไม่เพียงช่วยชีวิตคนอื่นแต่ยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นการได้ตรวจสุขภาพด้วยนะคะเพราะเวลาเจาะเลือดเนี่ยเขาก็จะดูว่าเลือดของเราเนี่ยผ่านไหมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในเรื่องของการบริจาคโลหิตค่ะแต่นอกจากเรื่องของการบริจาคโลหิตแล้วนะคะก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะที่แบบไปเจอในโซเชียลนะคะแล้วเขาก็แชร์การแบบชาวโซเชียลเนี่ยชื่นชมมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของหนุ่มภูเก็ตค่ะที่ช่วยชีวิตลิงลอยคออยู่กลางทะเลค่ะแล้วก็โดยที่หนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะเขาออกไปตกปลาค่ะแล้วระหว่างที่ตกปลาเนี่ยนะคะก็คือได้เจอกับลิงแสมค่ะที่กำลังว่ายน้ำลอยคออยู่กลางทะเลลึกนะคะโดยที่สภาพร่างกายเนี่ยคือแบบเหนื่อยล้าอิดโรยแล้วก็กำลังจะหมดแรงจมลงสู่ก้นทะเลค่ะคือเขาก็คงเห็นใกล้ๆนะคะเขาเลยแบบว่าพายเรือเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วก็ช่วยแบบตอนแรกเนี่ยก็มีลิงเนี่ยก็มีความรู้สึกกลัวคนนะคะคนก็กลัวลิงเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือใช้แบบน้ำเนี่ยยื่นไปให้นะคะเป็นการแสดงความมีน้ำใจนะคะว่าเนี่ยแบบมาด้วยความใจแบบหวังดีนะอยากจะช่วยเหลือนะคะลิงก็คือแบบว่าค่อยๆเกาะขอบเรือขึ้นมาแล้วก็มาขึ้นมาอยู่บนเรือนะคะแล้วก็คือชายหนุ่มพลเมืองดีคนนี้เนี่ยนะคะคือเขาก็แบบจากที่ออกไปแบบจอดเรือแล้วก็ไปลอยจอดลอยตกปลาตามปกติบริเวณหน้าน้ำอ่าวแถวเกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เลยแบบตอนที่สายตาเหลือบไปเห็นแบบลิงแบบ คือตอนแรกแกกายเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นลิงหรืออะไรนะคะแต่ว่าเห็นการตะเกียกตะกายว่ายน้ำอยู่ไกลๆก็พยายามเพ่งมองจนเห็นว่าเป็นลิงค่ะที่กำลังลอยคอโต้คลื่นลมอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ท่าทีเนี่ยอ่อนแรงลงเรื่อยๆก็พยายามช่วยเหลือพอแบบขึ้นมาจากพอลิงขึ้นมาบนเรือได้นะคะก็คือแบบเช็ดตัวให้ตัวแห้งเนี่ยนะคะแล้วก็เอาน้ำให้ทานเนี่ยนะคะเอาน้ำให้ลิงกินนะคะแต่ด้วยความที่แบบยังมีความแบบกลัวทั้งคนทั้งลิงเนี่ยนะคะก็คือคนก็จะอยู่ฝั่งขอบเรืออีกด้านนึงลิงก็จะอยู่ฝั่งขอบเรืออีกด้านนึงนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าเขาแบบว่าเปิดเครื่องเรือเนี่ยกลัวว่าเสียงมันดังแล้วลิงจะตกใจนะคะเขาก็ใช้วิธีการพายเรือนะคะจนถึงเข้าฝั่งนะคะแล้วก็พาเรือไปถึงฝั่งพอถึงเรือใกล้จะถึงฝั่งเนี่ยลิงก็กระโดดลงน้ำแล้วก็ว่ายไปนะคะคือเขาก็แบบมองว่าเรือเนี่ยลิงเนี่ยนะคะน่าจะมาจากฝั่งของเกาะซิเลนะคะซึ่งคำนวณระยะทางในการในทะเลเนี่ยน่าจะแบบโอ้โหกว่า5กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับการว่ายน้ำในทะเลของลิงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะไปฟังเรื่องราวดีๆแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะได้แรงบันดาลใจนะคะในการทำกิจกรรมดีๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อกันที่กิจกรรมนะคะจิตอาสากันในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
1: ช่วงปฏิทินอาสา
0: ช่วงปฏิทินอาสานะคะก็ไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะของค่ายอาสานะคะอยากลองเลยนะคะก็เป็นเขาจะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปทำกิจกรรมขึ้นดอยทาสีโรงเรียนน้องที่แม่เสลียงค่ะวันที่5ถึงวันที่6กันยายนนะคะที่โรงเรียนบ้านแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีทั้งทาสีอาคารเรียนนะคะแล้วก็วาดการ์ตูนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่แบบต้องมีประสบการณ์อะไรเลยแค่มีใจนะคะแบบอยากจะไปทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะโดยที่อาสาที่ไปเนี่ยเขาขอแค่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะอายุแบบเกิน15ปีขึ้นไปนะคะวันศุกร์ที่4กันยายนเนี่ยเขาก็นัดเจอกันนะคะที่หมอชิดค่ะขึ้นรถทัวร์กันไปนะคะไปถึงเช้าค่ะก็จะมีคุณครูมารับนะคะขึ้นดอยค่ะซึ่งบอกว่าโรงเรียนเนี่ยบรรยากาศดีมากๆนะคะเพราะว่ารายล้อมไปด้วยภูเขาสวยๆในชุมชนปะกากระยอด้วยนะคะแล้ววันอาทิตย์ก่อนที่จะลงดอยถึงขึ้นกลับมาขึ้นรถทัวร์นะคะก็จะถึงตีห้านะคะที่หมอชิดเนี่ยนะคะประมาณตีห้านะคะแต่ว่าถ้าใครไม่รีบกลับเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสามารถเที่ยวต่อได้อีกนิดนึงแล้วก็มาขึ้นรถทัวร์ที่แม่เสลียงรอบค่ำก็ได้เช่นเดียวกันก็มาถึงหมอชิดประมาณ 7:30 นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะคนละประมาณ 3,290 บาทนะคะสำหรับเป็นค่ารถทัวร์นะคะค่ารถรับส่งขึ้นดอยนะคะค่าอาหารนะคะค่าอุปกรณ์ทำงานนะคะแล้วก็ค่าเตรียมการทั้งหมดค่ะติดต่อไปได้นะคะที่0909962697ค่ะ0909962697ค่ะและสำหรับใครนะคะที่อาจจะไม่มีเวลานะคะก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นจิตอาสา from home ค่ะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปทำกิจกรรมกันแบบสะดวกมากๆเลยนะคะกับกลุ่มเพื่อนเดินเคียงนะคะที่เขามีหลากหลายกิจกรรมที่สามารถนำไปทำที่บ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็น DIY เพ้นกล่องยาเพิ่มพลังใจผู้สูงอายุนะคะเป็นกิจกรรมที่สามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ส่งต่อกำลังใจผ่านผลงานของจากมือของเรานี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประโยชน์เล็กๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่ผ่านงาน DIY นะคะโดยที่เราแบบสามารถเลือกวันเวลาที่แบบเราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานศิลปะนะคะขอแค่มีใจนะคะแบบก็สามารถที่จะมาร่วมกันเพ้นกล่องยาเพิ่มพลังใจผู้สูงอายุค่ะสามารถไปรับอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมค่ะบ่ายโมงถึง6โมงเย็นนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนเดินเคียงเขาก็มีกิจกรรมเพ้นผ้ากันเปื้อนเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุในโรงพยาบาลด้วยนะคะไปรับอุปกรณ์วันที่7สิงหาคมนะคะเป็นกิจกรรมที่แบบทุกคนเนี่ยสามารถส่งต่อกำลังใจนะคะผ่านผ้ากันเปื้อนเพ้นลวดลายสวยงามให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะเรียกว่าทุกลวดลายคือชิ้นพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกนะคะแล้วก็ทุกสีสันคือพลังใจที่จะได้ส่งต่อถึงผู้ป่วยนะคะใครที่แบบอาจจะบอกว่าเราไม่เก่งศิลปะค่ะไม่เป็นไรนะคะแค่ตั้งใจแล้วก็ ใส่หัวใจลงไปก็เพียงพอแล้วนะคะที่จะมาสามารถที่จะร่วมสร้างรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจเล็กๆให้กับผู้ป่วยไปด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะผ้ากันเปื้อนเนี่ยนะคะก็คือจะเอาไปให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้ป้องกันอาหารหกเลอะเทอะนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดให้กับเสื้อผ้าของผู้ป่วยด้วยนะคะผ้ากันเปื้อนที่ทำก็จะมีลักษณะบางเบาสวมใส่สบายนะคะมีสายคล้องคอสำหรับผูกหลังค่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดหรือซักได้ง่ายด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเพนผ้าคลุมถุงน้ำเกลือค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะสามารถสมัครได้ตลอดทั้งเดือนนี้แล้วก็เดือนสิงหาคมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใครที่จะไปรับอุปกรณ์นะคะก็วันที่16สิงหาคมค่ะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสามารถแบบเป็นเวิร์กเป็นจิตอาสาเวิร์กฟอร์มโฮมได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีพับด้วยมือออกแบบการ์ดด้วยใจนะคะทำถุงยานะคะให้กับโรงพยาบาลที่ห่างไกลค่ะมาร่วมเปลี่ยนกระดาษคราฟธรรมดาให้กลายเป็นถุงยาแห่งความห่วงใยส่งต่อความช่วยเหลือและการลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะรับอุปกรณ์วันที่16สิงหาคมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทั้งกิจกรรมทั้งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะรัวๆค่ะพูดรัวเลยทีเดียวนะคะทั้งเพ้นท์ผ้าคลุมถุงน้ำเกลือนะคะแล้วก็เพ้นท์กล่องยานะคะแล้วก็ผ้าคลุมถุงน้ำเกลือนะคะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเป็นจิตอาสาฟอร์มโฮมได้นะคะไปรับอุปกรณ์กันได้โดยที่จะมีค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์เนี่ยท่าละ370บาทค่ะแต่ว่าเราเลือกเวลาที่เราจะทำกิจกรรมกันได้ตามที่เราสะดวกได้เลยนะคะติดต่อไปได้ที่อาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะ0933628947ค่ะ0933628947ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับจิตอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plusโฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
11: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ขออนุญาตย้อนรอยนะคะพูดคุยกับจิตอาสารับเชิญนะคะเพราะวันนี้เราก็จะเป็นธีมในเรื่องของการเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยนะคะศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็ขอนำสั้นๆนะคะเกี่ยวกับนักจิตอาสาที่เขาไปบริจาคโลหิตกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยบริจาคโลหิตครั้งแรกนะคะหลายครั้งเลยทีเดียวค่ะที่คนที่บริจาคโลหิตครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะบริจาคนะคะแต่บางทีเขาอาจจะติดเงื่อนไขทั้งในเรื่องของสุขภาพหรือว่าความสะดวกนะคะแต่ว่าท่านนี้นะคะที่แบบได้พูดคุยกับคนที่ไปบริจาคโลหิตครั้งแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าตื่นเต้นนะคะแต่พอบริจาคไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกใจฟูนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็มองว่าเลือดของเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือใครสักคนได้จริงๆนะคะและที่สำคัญเลยคือนอกจากนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคนอื่นๆได้มาช่วยเหลือผู้คนด้วยการบริจาคโลหิตกันด้วยนะคะแล้วบางคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาที่เดินผ่านกิจกรรมบริจาคโลหิตเนี่ยก็แบบได้มองดูอยู่ห่างๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บริจาคนะคะแต่พอได้มาบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยก็คือแบบอาจจะแบบตื่นเต้นนิดนึงนะคะแต่พอตอนเจาะเลือดเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดแล้วก็เหมือนกับการฉีดยาโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบดีใจมากๆที่ได้เป็นผู้ให้นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนให้ผู้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เนี่ยมาร่วมกันบริจาคโลหิตค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆทั้งต่อตัวผู้บริจาคเองแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยก้าวข้ามความกลัวนะคะแล้วก็มาร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะเพราะว่าเลือดของเรา1ถุงเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง3คนเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะคะว่าในที่เราเคยสัมภาษณ์น้องเนสไปนะคะขออนุญาตกลับมาให้คุณฟังได้ฟังกันอีกครั้งนึงค่ะไปฟังกันเลยค่ะ
12: จริงๆแล้วอะค่ะต้องบอกก่อนว่าที่เริ่มรู้สึกว่าอยากบริจาคเลือดเพราะว่าตอนเด็กๆจะถูกปลูกฝังมาว่าคุณพ่อเนี่ยบริจาคเลือดตลอดจนเหมือนกับแบบเหมือนช่วงประมาณสักอายุคุณพ่อแบบ50-60อย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบตรวจเจอไวรัสตับอักเสบบีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคุณพ่อก็แบบเหมือนบริจาคเลือดต่อไม่ได้แต่เหมือนกับเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แบบเริ่มบริจาคเลือดได้ก็คือเริ่มบริจาคเลยซึ่งในระดับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ในระดับอายุ30กว่าแล้วเนาะแต่คือในบริจาคเลือดไปแล้วแบบ46-47ครั้งแล้วก็คือแทบจะแบบพยายามที่จะแบบ3 เดือนครั้งตลอดโดยที่แบบว่าเลือดที่เราบริจาคไปอะค่ะมันก็ไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรหรือว่าสภากาชาดส่งกลับมาว่าแบบว่าเลือดคุณได้นำถูกไปใช้แล้วนะอะไรเงี้ยคือแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่ต้องไปทำบุญตักบาตรเลยอะเราแค่บริจาคแบบ3เดือนครั้งก็คือแบบมันเหมือนกับว่า1คนให้แต่หลายคนรับอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการทำดีที่แบบว่าเราไม่ต้องรอใครหรือว่าแต่ว่ามันสามารถเราอะสามารถไปเชิญชวนคนอื่นให้เขาอะไปบริจาคเลือดหรือแบบทำบุญง่ายๆด้วยวิธีนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสะดวกดีเหมือนกับแบบเราไม่ต้อง ไม่ต้องรอใครเยอะหรือว่าก็แค่ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีแล้วก็3เดือนครั้งอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราตรวจสุขภาพไปในตัวด้วยเนาะ
13: ค่ะแล้วตอนบริจาคโลหิตครั้งแรกค่ะความรู้สึกในใจของเราตอนนั้นเป็นยังไงคะ
12: คือจริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะว่าตอนนั้นที่บริจาคคืออยู่ประมาณแบบม.3 ม.4 อะไรประมาณนี้ค่ะ
13: ค่ะ
12: ก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะว่าแบบว่าการบริจาคเลือดครั้งแรกมันจะมีแบบว่าเหมือนเข็มบริจาคเลือดครั้งแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฮะก็เลยจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยภูมิใจมากแล้วแบบตอนเด็กๆอ่ะจะรู้สึกเลยว่าเราจะชอบเก็บไอตัวปอกเข็มที่พยาบาลนะคะเขาจะเหมือนกับดึงปอกเข็มจากเข็มที่ตอกที่แขนเราอ่ะบริจาคเหมือนแบบพยาบาลก็จะชอบพูดบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดอยากได้ปอกเข็มอ่ะพี่มีเยอะเลยนะแต่เราก็เลยบอกความจำนงของเราไปบอกว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องการเข็มที่มาจากปอกเข็มที่จิ้มแขนหนู
13: อ
12: ะไรแบบเนี้ย
13: ค่ะคือหมายถึงว่าอยากได้เอาไปเป็นที่ระลึกนะคะ
12: ก็คือเวลาเนตได้มาแล้วค่ะสมัยก่อนมันจะเป็นแบบปอกเข็มที่มันจะแบนๆใช่ไหมคะเนตก็จะไปเขียนไว้ว่ารอบนี้เนตบริจาควันที่เท่าไหร่แล้วมันครั้งที่เท่าไหร
13: ่ค่ะ
12: แต่ว่าแบบเหมือนแบบพอหลังๆมันเริ่มมีแบบเป็นบัตรเป็นผู้ประจำตัวบริจาคโลหิตอะไรเงี้ยค่ะก็คือเก็บเป็นตัวนั้นแทนโดยที่แบบไม่ได้เก็บปอกเข็มเพราะว่าเหมือนแบบพอมันหลังจากโควิดมาเขาก็บอกว่าเออมันมีความแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะก็เลยแบบเลิกเก็บไป
13: ค่ะ
12: ค่ะ
13: แสดงว่าตอนนั้นก็น่าจะเก็บสะสมได้เยอะอยู่พอสมควรนะคะช่วง
12: ค่ะ
13: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราแบ่งการบริจาคโลหิตนะคะปีนึงเนี่ยจำนวนเนี่ยประมาณกี่ครั้งคะ
12: คือจริงๆเนี่ยพยายามจะบริจาคให้ครบตามที่คือต้องบอกว่าที่ออฟฟิศอะค่ะคือมีสนับสนุนในเรื่องแบบนี้ด้วยก็คือเหมือนกับว่า3เดือนครั้งเขาก็จะจัดมา1ครั้งแต่ถ้าเกิดสมมติก็คือด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะมันจะมีในเรื่องของแบบรอบเดือนหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่สะดวกในเดือนที่ทางออฟฟิศจัดหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คือจะพยายามว่าพอหมดรอบเดือนไป1อาทิตย์แล้วอ่ะก็คือจะพยายามไปบริจาคที่สภากาชาดเพื่อที่จะให้มันแบบว่าเหมือน cover กับการที่แบบเราอยากจะบริจาค3เดือนครั้ง3เดือนครั้งตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
13: ค่ะแสดงว่าปีนึงเนี่ยอาจจะบริจาคประมาณ4ครั้งเลยใช่ไหมคะ
12: ใช่ใช่ค่ะ
13: เรา
12: ประมาณ
13: เราบริจาคได้ครบทุกครั้งเลยไหมคะในแต่ละปี
12: ทุกครั้งค่ะไม่ได้มีแบบว่าสภาวะร่างกายไม่พร้อมหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าคือโดยส่วนตัวค่ะคือทุกครั้งที่บริจาคเลือดแล้วอ่ะจะบอกกับที่บ้านตลอดอันนี้ก็ต้องแบบขอชมคุณแม่จริงๆว่าแบบว่าคือที่บ้านสนับสนุนด้วยแล้วคือพอวันไหนที่เราบริจาคเลือดเงี้ยเราจะบอกเลยว่านี่วันนี้ขอกินแบบผัดตับได้ไหมเพราะว่าลูกไปบริจาคเลือดมาอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นแบบว่ารีเฟรชเมนูที่แบบว่าเหมือนเสริมธาตุเหล็กอ่ะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เกี่ยวไหมนะคะแต่คือส่วนตัวคือชอบกินอยู่แล้วด้วยแล้วแบบพอเราไปบริจาคเลือดมาเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องเติมธาตุเหล็กไปแล้วคือเนตรู้สึกว่ามันได้ผลกับการที่แบบว่าพอรอบต่อไปเราไปเจาะเลือดอย่างเงี้ยค่ะความเข้มของเลือดคือต้องไม่ต่ำกว่า12หรือ11อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
13: คะ
12: แต่ของเนตาจะอยู่ที่ประมาณ 14.1.3 ตลอด
13: ค่ะโหแปลว่าคุณภาพเลือดเนี่ยอยู่ในแบบขั้นสูงแบบดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่คือแบบว่าหลังจากที่เราไปบริจาคแล้วเราก็กลับมาฟื้นฟูคุณภาพของเลือดเพื่อที่จะเตรียมตัวไปในรอบถัดไปแต่ว่าก่อนที่เราจะไปบริจาคเราเตรียมตัวยังไงไหมคะ
12: คือจริงๆแล้วเน็ตไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะนะคะแต่แค่รู้สึกว่าอย่างแบบเรื่องแฮงเอาท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามันมีบ้านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติในช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยในระยะเวลา3เดือนที่มันใกล้วีที่เราจะบริจาคเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็จะงดไปเลย1อาทิตย
13: ์
12: แต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยอ่ะ
13: ค่ะเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะสำหรับวันที่แบบว่าประมาณสักแบบวัน2วันก่อนไปบริจาคก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบว่าทั้งอาทิตย์โอ้โหต้องนอนก่อน 4:00 อะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นเลยว่าจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้น
13: ค่ะเคยมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวอะไรที่แบบทำให้รู้สึกว่าการให้เลือดของเราการบริจาคเลือดของเราเนี่ยมีความหมายแบบอย่างแท้จริงแบบว่าที่เราประทับใจมากๆนะคะอย่างบางท่านเนี่ยแบบหูดีใจมากๆเลยได้รับเมสเซจหรือว่าข้อความมาว่าเลือดของคุณมีคุณภาพมากๆแบบว่าได้ถูกนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของคุณเนสเองนะคะ
12: คือจริงๆส่วนตัวเนสอะค่ะจะยังไม่ได้มีแบบว่าเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าต ไปบริจาคให้ณเหตุการณ์นั้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่แค่รู้สึกว่าการได้รับเมสเสจตอบรับกลับมาว่าแบบเลือดของคุณได้ถูกใช้ไปอะเน็ตว่าไม่ว่ามันเกิดขึ้นในกรณีไหนหรือว่าใครที่ต้องการเลือดจริงๆอะค่ะเน็ตว่ามันก็ฮีลใจเราในวันนั้นแล้วอะค่ะคือจริงๆไม่ได้แบบว่าต้องมีสถานการณ์อะไรแต่ว่าเวลาเน็ตเจอเหตุการณ์อย่างสมมติแบบว่าญาติของเพื่อนหรือแบบคนใกล้ชิดของเพื่อนหรือว่ามีการแชร์มาว่าเอ้ยขอรับบริจาคที่นั่นที่นี่เราก็จะเป็นคนแชร์ทางช่องทางโซเชียลของเราให้เขาหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
13: ค่ะก็เหมือนเป็นแบบว่าสะพานบุญต่ออีกทีนึง
12: อีกทีนึงให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ค่ะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราไปด้วยนะคะอย่างน้อยก็เรื่องในการดูแลสุขภาพก่อนแล้วก็หลังละในเรื่องของการบริจาคโลหิตแล้วมีมุมอื่นอีกไหมคะที่แบบเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเรา
12: คือจริงๆแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตก็แค่รู้สึกว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะว่าเราไม่อยากขาดจากการบริจาคเลือดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดเคสจำเป็นจริงอย่างแบบเราไม่สบายหรืออะไรแบบนี้ค่ะการไปให้เลือดโดยที่เรายังไม่สบายอยู่มันก็ไม่ได้แบบเป็นผลดีต่อคนที่เขาจะได้รับหรือไม่หรือแบบบางทีเลือดเราอาจจะแบบไม่ได้ดีจนแบบต่อให้บริจาคไปปุ๊บมันอาจจะไม่ถูกใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกเราก็จะรู้สึกไม่ดีด้วยคนที่ได้รับจากที่จะแบบแทนที่จะได้บุญนะมันกลายเป็นได้บาปแทนอย่างเงี้ยค่ะ
13: ค่ะก็ต้องแบบว่าดูแลแบบเราก็จะได้มีความสุขด้วยนะคะว่าแบบมีความมั่นใจว่าเลือดของเราเนี่ยดีจริงๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะ
12: ใช่ค่ะ
13: อยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่แบบอยากจะบริจาคโลหิตแต่ว่ายังลังเลหรือว่ายังกลัวอยู
12: ่คือจริงๆอะค่ะไม่ได้อยากฝากอะไรเยอะค่ะแต่ถามว่าคืออย่างเรื่องเลือดของเราเนาะมันเป็นการทำบุญง่ายๆเน็ตพูดแบบนี้ดีกว่าว่าแบบมันเป็นการทำบุญง่ายๆโดยมันเกิดจากแบบตัวเราเองส่งต่อถึงคนอื่นโดยที่แบบถามว่าถ้าวันนี้แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยการแบบไปทำบุญในวัดหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกแบบไม่สบายใจหรืออะไรแบบนี้ก็แนะนำว่าแบบว่าเอ้ยมาบริจาคเลือดสิต่อให้สุดท้ายแล้วอะคนเราที่เป็นคนให้อ่ะพอเราได้รับเมสเสจมาเราจะยิ่งแบบรู้สึกแบบฮีลใจอะค่ะว่าแบบว่าเอ้ยอย่างน้อยอะเลือดของเราอะได้ส่งต่อคนที่เขาจำเป็นหรือว่าคนที่เขาควรที่จะได้รับแล้วจริงๆแบบนี้ค่ะก็อยากฝากว่าแบบว่ามาบริจาคเลือดกันเยอะๆดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะ
13: ค่ะพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพก่อนบริจาคโลหิตสำหรับมือใหม่ค่ะควรจะเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตคะ
12: ถ้ามือใหม่โหไม่ผ่านช่วงมือใหม่มานานแล้วดิพี่ถ้าเกิดให้แนะนำก็แนะนำว่าถ้าเราเป็นคนกลัวเข็มกลัวเลือดหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าการมาบริจาคอ่ะคือเจ้าหน้าที่ดูแลดีอยู่แล้วค่ะขอแค่ใจเรามาเต็มร้อยอ่ะทุกอย่างคือมันจะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยแค่นอนให้มากกว่า8ชั่วโมงหรืออย่างน้อยต้อง8ชั่วโมงแล้วก็ไม่ทานอาหารที่เป็นแบบของมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะมาบริจาคเลือดแค่นี้ก็โอเคแล้ว
13: ค่ะเพราะว่าหลายท่านบางอาจจะมีบางท่านที่แบบบริจาคเสร็จลุกจากเตียงแล้วมีอาการวูบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้แบบเพียงพอเนี่ยก็คือสำคัญที่สุดเลยจริงๆนะคะ
12: ใช่ค่ะ
13: บริจาคมาทั้งหมด47ครั้งแล้วใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
13: แล้วก็มองว่าอยากจะบริจาคไปอีกเรื่อยๆขนาดไหนคะ
12: ก็จนกว่าที่จะรู้สึกว่าหรือว่าได้รับแนวเสร็จว่าแบบว่าเลือดเราบริจาคไม่ได้แล้วแต่เน็ตคิดว่าแบบไม่น่าจะมีวันนั้นเพราะคิดว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีพอสมควร
13: ค่ะข้อดีของการบริจาคโลหิตอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราได้รู้ว่าเลือดเขาจะมีการเจาะเลือดก่อนแล้วทำให้เราได้รู้ว่าเลือดของเราอ่ะหรือว่าร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีหรือเปล่าเป็นการเช็คอัพไปอย่างแรกเลยเหมือนกันนะคะแล
12: ้
13: วก็การบริจาคโลหิตก็ทำให้เราเนี่ยได้ดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองด้วยเพื่อที่จะสามารถส่งต่อเลือดของเราที่มีคุณภาพให้กับชีวิตของคนอื่นๆนะคะ
12: ใช่ค
13: ่
12: ะ
13: แล้วในแต่ละครั้งที่เรามาบริจาคโลหิตอะค่ะอยากจะถามมากๆเลยว่าอะไรทำให้เราอยากจะกลับมาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในทุกๆครั้งคะ
12: คือจริงๆแล้ว น่าจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยมั้งคะแล้วก็เหมือนกับคือในแค่รู้สึกว่าในแต่ละเดือนของผู้หญิงเนี่ยคือเราจะขับเลือดเสียออกจากร่างกายอยู่แล้วถูกไหมคะในการเป็นรอบเดือนแต่ว่าการที่เราได้บริจาคเลือดเนี่ยมันคือเลือดที่ดีแล้วเอาไปใช้ต่อเนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการที่เราดูแลตัวเองมาดีแล้วแบบบริจาคเลือดหรือว่าแม้แต่การเจาะปลายนิ้วเราบอกว่าเลือดชั้นความเข้มข้นแบบ14อัพอะไรอ่ะคือในระรู้สึกฟิน
13: ค่ะ
12: รู้สึกว่าเอ้ยเลือดชั้นดีอ่ะเพราะว่าชั้นทุกครั้งที่แบบหลังจากที่ชั้นบริจาคเลือดชั้นจะกินอาหารที่มันเป็นธาตุเหล็กในการไปเสริมเลือดอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ถามแล้วก็คือแบบจริงๆแล้วตอนเนี้ยเนาะโซเชียลเราแบบมันเหมือนกับว่ามันจะมีในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายอะค่ะที่มันจะมีทั้งแบบว่าเม็ดเลือดขาวชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไปไล่ดูในแบบ IG หรือรีลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือแบบชอบดูอะไรแบบนั้นมากๆเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบว่าการนั่งหลังไม่ตรงหรือแบบนู่นนั่นนี่คือมันจะเป็นกับร่างกายเราหมดเลยอะค่
13: ะ
12: อันนี้แบบเผื่อท่านผู้ฟังคนไหนแบบถ่ายเฟซบุ๊กหรือว่าถ่าย IG เราเจออันนี้เรียกว่าแบบดีต่อตัวเราเองแล้วก็สามารถส่งต่อบอกต่อคนที่เขาอาจจะเป็นโรคแบบนั้นแบบนี
13: ้ค่ะ
12: ต่อได้อะค่ะ
13: จริงๆบางทีพอเราได้มาบริจาคโลหิตบ่อยๆอะมุมมองชีวิตแล้วก็การเติบโตทางความคิดของเราอะค่ะมันอาจจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของชีวิตแบบมากขึ้นเหมือนกันนะคะแบบในเรื่องของบางทีพฤติกรรมของเราก็เปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวในเรื่องของแบบการหันไปศึกษาข้อมูลหรือว่าเลือกดูในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะคะน้องเนส
12: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยว่าจริงเพราะว่าบางทีเราไม่ได้สังเกตตัวเองอะค่ะแต่ว่าคนรอบตัวเราเขาจะรู้สึกได้ว่าแบบเอ้ยดูแบบรักสุขภาพมากขึ้นหรือเปล่าดูแบบเลือกกินอาหารนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วคือแบบบางทีเนี่ยรู้สึกว่าการบริจาคเลือดอะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับมันมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดอยู่ในทุกๆเดือนแล้วคือจริงๆแล้วเม็ดเลือดเราอะมันสร้างตัวเองขึ้นมาได้อยู่แล้วตลอดเวลาค่ะเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าการที่เราให้เลือดไปมันไม่ได้ทำให้เลือดเราน้อยลง
13: ค่ะเพราะว่ามันมีการผลิตใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะ
12: ใช่
13: แล้วก็เหมือนเอาเลือดแบบให้มีการหมุนเวียนเลือดใหม่อยู่ตลอด
12: ค่ะอ
13: ย่างเคยสังเกตไหมคะคืออย่างของตัวพี่เองเนี่ยค่ะเวลาที่บริจาคโลหิตเนี่ยบางทีจะชอบนั่งมองถุงเลือด

0: ือนกันเวลาเป็นเหมือนกันนะคะมองแล้วจะมีความรู้สึกแบบโอ้แบบมีความภูมิใจแบบว่าเอ้ยเลือดเราจะแบบดีไหมจะส่งต่อไปยังไงต่อเคยมีโมเมนต์นั้นไหมคะ
1: จริงๆก็มีนะคะแต่มันจะรู้สึกฟินตอนที่แบบว่าพอแบบคือในระดับเป็นโคตรเลือดแบบเหมือนแบบไหลเร็วอะค่ะเหมือนกับแบบถ้าเกิดเทียบกับเพื่อนที่เคยไปนอนบริจาคด้วยกันเนี่ยค่ะคือเลือดที่ถุงจะเต็มก่อนแล้วคือมันจะมีเสียงแบบตีตีตีตีก็คือแบบว่าพอแล้วหยุดบีบมือได้แล้วอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเลือดเราดีเนาะแบบไหลเวียนดีมันไม่ได้แบบเหนื่อยหรือไหลช้าอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะแบบว่าอันนี้มันก็เป็นอีกส่วนนึงที่มันทําให้เรารู้สึกได้ว่าเอ้ยเลือดที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: ค่ะแต่ของพี่ก็ดังเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะดังเพื่อเป็นการเตือนว่าเลือดหยุดต้องมาคอยบีบนวดแบบเพื่อให้เลือดมันยังไหลออกมาเข้าสู่ถุงนะคะอย่างต่อเนื่องมีชวนเพื่อนๆ
1: อันนี้อาจจะต้องแบบว่าก่อนบริจาคจะต้องแบบปกติคนทั่วไปกินน้ำหนึ่งขวดพี่อาจจะต้องไปแบบ2ขวดอะไรแบบนี
0: ้ค่ะแล้วมีชวนเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวไปร่วมกันบริจาคโลหิตด้วยไหมคะ
1: ทุกครั้งที่มีของออฟฟิศหรือว่ามีของที่อื่นที่แบบร่างกายเราสะดวกและพร้อมหรืออะไรแบบนี้ค่ะจริงๆก็จะชวนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่สะดวกเราก็คือแบบว่าแล้วแต่เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะมีเมนพอยต์หลักก็คือจะชอบบริการได้บริจาคเลือดในเดือนเกิดด้วยเหมือนกัน
0: อันนี้ก็หลายท่านเหมือนกันนะคะที่แบบว่าวันเกิดก็จะเลือกที่จะไปสภากาชาดหรือว่าไปจุดที่มีการเปิดรับบริจาคโลหิตนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะก็เป็นทั้งการทำบุญอย่างนึงด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการให้นะคะ
1: ค่ะ
0: อยากจะฝากอะไรไปถึงในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะกับการบริจาคโลหิตค่ะมองว่าเมล็ดพันธุ์ความดีที่งอกงามที่สุดจากการบริจาคโลหิตค่ะคืออะไรคะ
1: จริงๆแล้วการให้เลือดอะค่ะมันเป็นการให้โดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่จริงๆแล้วอะคนให้อะสุขใจมากกว่าแล้วคนรับอะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเจ็บป่วยอยู่แล้วเขาได้รับเลือดที่ดีอะค่ะเห็นว่าเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าการที่เขาวิกฤตในรอบนี้เขาได้รับเลือดนะเพราะว่ามีคนหลายๆคนบริจาคเลือดมาให้เขามันก็อาจจะเปลี่ยนแนวความคิดเขาก็ได้ค่ะหลังจากที่เขาแบบอาจจะป่วยหนักหรือแบบประสบอุบัติเหตุที่มันแบบต้องเสียเลือดมากเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เขาจากที่เขากลายเป็นผู้รับอย่างเงี้ยค่ะวันนึงเขาก็อยากจะเป็นผู้ให้นี่ก็เลยคิดว่าแบบเมล็ดพันธุ์ความดีอะจริงๆแล้วอะมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้เลยแล้วจริงการบริจาคเลือดมันเป็นสิ่งที่ง่ายมันเกิดจากเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะก็อยากจะชวนมาบริจาคเลือดกันเยอะๆค่ะ
0: ค่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆเนี่ยเราก็จะได้ข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าเลือดเนี่ยในเลือดในคลังเลือดเนี่ยขาดแคลนนะคะทีนี้อยากจะมองว่าน้องเนสเนี่ยอยากจะเห็นวัฒนธรรมการบริจาคเลือดในสังคมไทยเป็นแบบไหนนะคะที่แบบนอกจากเมื่อสักครู่เรามีการเชิญชวนให้คนมาบริจาคกันเยอะๆแล้ว
1: ค่ะอยากถ้าเกิดถามว่าวัฒนธรรมในการบริจาคเลือดอยากให้เป็นการที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเกณฑ์คือเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆเนาะว่าแบบว่าต้องไปเกณฑ์ทหารมาบริจาคแต่คือแบบบางทีในความรู้สึกในระดับการไปเกณฑ์อ่ะมันกึ่งบังคับประมาณนึงซึ่งตัวเขาเองเขาจะเป็นคนที่กลัวเข็มมากๆก็ได้อ่ะแต่คือแบบว่าเฮ้ยแต่เขาต้องมาบริจาคเพราะว่าเขาอยู่ในหน้าที่ของการเป็นทหารคือไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบทหารหรือตำรวจคนที่แข็งๆเท่านั้นต้องทำเนยังเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆบนโลกใบนี้เลยอะพี่เนยังรู้สึกเลยว่าแบบว่าเฮ้ยแค่การให้เลือดของเราอะคือเรามีความสุขอะคุณลองให้ดูดิแล้วเดี๋ยวคุณถ้าเกิดวันหนึ่งคุณได้รับแมสเซจอะคุณจะมีความสุขแบบขนลุกขึ้นมาเลยอะ
0: ค่ะ
1: ต้องลองดูสักครั้งค่ะ
0: ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะจะเป็นแบบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผู้หญิงร่างเล็กๆนะคะหรือว่าผู้ชายร่างกำยำเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อที่จะส่งต่อชีวิตให้กับอีกหลายชีวิตที่ต้องการใช้เลือดนะคะโดยส่วนตัวทำงานด้านจิตอาสาด้านอื่นๆด้วยไหมคะน้องเนส
1: จริงๆไม่ได้ทำค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแบบว่าต้องแบบต้องให้ไปช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบยินดีเสมอเลยค่ะแล้วก็จริงๆเราถ้าเกิดสมมติว่าแบบออฟฟิศมีหรือแบบบางทีแบบ มีแบบของหน่วยงานอื่นๆที่เขาแบบว่าเอ้ยต้องการจิตอาสาเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบถ้าตัวเองไม่ได้ติดอะไรแล้วก็

0: ว่างตรงกันกับกิจกรรมที่เขาจัดก็ส่วนใหญ่ก็จะไปค่ะ
1: ค่ะฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ในช่วงสุดท้ายนี้นิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสาอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งวัยรุ่นนะคะวัยทำงาน
0: ก็ขอฝากแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วงานจิตอาสาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าจิตอาสาเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เกิดการที่จะแบบว่าต้องมาเกณฑ์คนในการไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจริงๆแล้วต่อให้สุดท้ายแล้วอะค่ะตัวเราถูกเกณฑ์ไปว่าต้องไปทำสิ่งนี้ใจเรามันไม่ได้แบบเป็นจิตอาสาที่แท้จริงอะค่ะมันก็จะไม่ได้ส่งผลหรือว่าเราจะได้รับบุญนั้นจริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใจเรามีจิตอาสาแล้วคือเราทำด้วยใจจริงๆทุกอย่างมันจะออกมาดีมันจะออกมาผ่านหน้าตาของคุณที่แบบว่าคุณไปร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้คุณก็จะได้บุญอิ่มเอมใจหน้าตาสดใสแน่นอน
1: ค่ะอันนี้เชื่อนะคะเพราะว่าเคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์เวลาที่น้องเนสบริจาคโลหิตเสร็จนะคะมีแบบว่าถ่ายรูปออกมาคือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากๆนะคะแล้วก็
0: ขาวค่ะหน้าซีดค่ะ
1: แล้วสุขภาพก็แข็งแรงด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะน้องเนสนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะส่งต่อให้กับอีกหลายชีวิตนะคะที่ต้องการใช้เลือดนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะก็เรียกว่าได้แรงบันดาลใจกันไปเต็มๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญคุณผู้ฟังนะคะไปบริจาคโลหิตกันนะคะกับศูนย์บริจาคศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะที่ถนนอังรีดูนางค่ะหรือว่าถ้าใครอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะในแต่ละจังหวัดของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
5: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: 90.5 FM Thinking Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอน